0: ประเทศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นลำใช่ไหมครับเป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท่อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็งๆซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็จะทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
1: นะครับ
0: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดี
1: ครับ
0: การแข็งตัวก็เกิดไม่ได
1: ้เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
0: เกิดได้น้อย
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
1: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราเรียกได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วครับ
0: คือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะน่าตกใจ
1: น่าตกใจแล้วน่าอายครับอาจารย์ ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
0: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนแล้วกัน
1: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
0: นะครับ
1: ใช่ไหมคร
0: ับแล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้จะใช้คำว่า ED
1: ED
0: นะครับเพราะว่าคำ ED นั้นมาจากภาษาอังกฤษนะครับ Erectile Dysfunction
1: Erectile Dysfunction
0: ครับก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับเพราะนั้นคำนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมักคุ้นขึ้น
1: ครับ
0: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
1: มันก็จะสะดวกปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
0: ใช่ใช่คร ับ
1: ถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
0: ับ
1: มันมีคำนิยามให้พอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วครับอาจารย์
0: เป็นห่วงใช่ไหม
1: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
0: ครั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
1: อ๋อแล้วครับ
0: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนของเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไม่ได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือ
1: แ
0: ข็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
1: อ
0: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
1: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยครับ
0: แน่นอนเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
1: ้
0: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันสักหน่อยม
1: ัน
0: เมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นครั้ง2ครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่มั้ยฮะ
0: ผมไม่อยากให้กังวล
1: อย่ากังวลเลยใช่มั้ยครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวล มีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจอ๋อ
1: แสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอคร
0: ับ โอ้แน่นอนเลย
1: ครับ
0: ถ้าจะแบ่งสาก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ่ๆ
1: ครับ
0: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
1: ต้องขยายตัว
0: มีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวาน
1: ครับ
0: เรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไ

0: พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
1: อยากรู้เลยครับอาจารย์เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
0: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะครับเท่าที่ผมรู้

0: เคลียร์ไม่ได้หลับได้นอ
1: เ
0: น
1: หนื่อย
0: มันก็ไม่
1: งาม
0: ี
1: น
0: เร
1: หน
0: ี่
1: ั
0: ย
1: ก
0: วม
1: ค
0: ี
1: รับ
0: แรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะ
1: ฮะ
0: ฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่
1: อ
0: าง
1: ๋อ
0: เงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทําอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข่งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเอ๊ะเช้าๆก็แข็งตัวดีนี่นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู่อันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันหดตัว
1: อ้าวทีนี้
0: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
1: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับค
0: ุ
1: ณหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
0: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่อง
1: ครับ
0: ที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายนะครับแล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
1: ก็คือไม่
0: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่2ที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
1: ครับ
0: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการมัน
1: ที่มันลดลง
0: ไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลั่งเร็วการหลังเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่ามันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะเขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: อันนั้น
0: ทำให้เราเข้าใจผิด
1: อ๋อครับ
0: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
1: อ๋อ7นาทีบวกลบนะครับ
0: แล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็อาจยังไม่ทันสอดใส่เลยก็หลังแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
1: ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสาเหตุของการหลั่งเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลั่งเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันหนึ่งทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
1: ที่
0: อาจจะไปช่วยชะลอการหลั่งเร็วได
1: ้ครับ
0: แล้วเรื่องการหลั่งเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: เพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
1: เร่งสปีด
0: เร่งสปีดกลายเป็นหลังเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลังเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลมันจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งเอาซะเลย
1: กล
0: ายเป
1: ็
0: น ED ไป
1: อันนี้มันเกี่ยวข้องกันได้ผมไม่เคยผมเคยดีในหลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
0: ผมคิดว่าไม่จริง
1: อ๋อเหรอครับ
0: แต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
1: ครับ
0: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อยๆ
1: ครับ
0: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ไอตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูหนังดูอะไรทําหลายๆอย่างก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศที่ลดลงการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะคงจะต้องหาคำปรึกษาแล้วครับ
0: เท่าที่ผมสังเกตนะครับ
1: ถ้า
0: เมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากดีๆอยู
1: ่
0: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่อ่ะมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ่ะ
1: ครับ
0: เช่นอายุเรามากขึ้นแล้วเรามีโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: ผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย์
1: คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูก

0: ินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะรักษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างครับ
1: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุคือว่ากายหรือใจหรือทั้งสองอย่างนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วยเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
0: ินยา
1: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
0: อ้าวนะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อนเลย
1: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะมันเลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
0: เพราะมันน่าจะง่าย
1: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
0: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
1: ตรงอวัยวะเพศ
0: โอ้โหคนลุกเลยครับพอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
1: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกันคือไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสูญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณาตามแมกกาซีน
0: ผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
1: คือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะ
0: ครับ
1: ไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไงอ๋อ
0: คร
1: ับ เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่งเข้ามาในอวัยวะเพศมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการพองการขยายตัวการแข็งแต่ถ้าเผื่อเราเอากระบอกออกปั๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเลย
0: มันก็เหี่ยวสิครับแล้วทำไงล่ะครับ
1: ก็ต้องมีหนังสเต็กหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
0: เพื่อจะให้เลือด
1: กันไม่ให้เลือดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็ลาดไปเรื่อยแหละจนกว่าเสร็จกิจนะถึงตัดมันออกบางคนเพลินนะ
0: ตัดยางใช่ไหม
1: ตัดยางก็ไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะเกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะอ๋อมันทำให้มีผลนะ
0: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่ผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
1: นี่แล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลาย
0: ครับ
1: ถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี ED แบบสมบูรณ์นะครับ คือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้ถาวรก็คือเราต้องเอาแกนอวัยวะเพศเทียมเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
0: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
1: มีหลายแบบให้เลือก
0: มีหลายแบบ
1: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
0: ้อ๋อแข็งแบบพับได
1: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ยมันจะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งเราก็บีบปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊
0: ม
1: น้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนนั้
0: น
1: ก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเราไม่เสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
0: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
1: ทั้งนานก็ความตามความต้องการ
0: ได้ด้วยคร
1: ับได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
0: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ
1: มันมีแต่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือดแต่เขาก็พยายามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนๆหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะหลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยายไปที่อื่น
1: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อย
0: ครับ
1: แต่ขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
0: ้
1: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได้
0: ครับ
1: ก็ต้องระวัง
0: ยา
1: ห้ามกิน
0: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
1: จริงๆอ่ะผมคิดว่า 5D เนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
0: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่ไหม
1: ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
0: ครับ
1: กับอีกอันนึงก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
0: ครับ
1: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
0: ้ครับ
1: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
0: คร
1: ับ พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
0: เกิดความมั่นใจ
1: เกิดความมั่นใจนะครับพอมั่นใจไปสักพักหนึ่งโอเคก็หยุดยาได
0: ้ทำเองได้ใช่ไหมครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอเราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยามันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
0: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
1: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือโดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
0: ้
1: เรื่องของสุขเพศชาย
0: เร
1: ื่องของการมีเพศสัมพันธ
0: ์ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบอ่ะนะครับก็เราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
0: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
1: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่2ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเห็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
0: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
1: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่สองเนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้
0: อม
1: อย่าไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
0: ้ครับ
1: ครับครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่สามเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะครับแต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได
0: ้
1: เกิดพ่ออย่างนี้นะเรามีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
0: ครับ
1: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
0: ครับ
1: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาเหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่
0: อ
1: ยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อย
0: ๆ
1: แต่ตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
0: ้
1: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได้
0: และยังรักกันอยู
1: ่แล้วก็ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
0: ดีจังเลยครับคุณหมอครับ ดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้ครับ
1: ครับ
0: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

มะเร็งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
3: หมอขอบ่นหมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
2: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
4: หมอขอ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ทุกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: ธอแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าบ้านก้าน้าป้าโอป้าเบรนก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อละ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: หล่อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
4: ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
4: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
4: ยากสิอยากอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
4: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วนี
6: ่พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
7: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
4: ศิลพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
7: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: ฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
8: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิกุ ุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
0: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
7: ้เอาละนะย้าย
8: เฮ้ย

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
0: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน่
2: เฮ้ย

0: จ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
1: เฮ้ย
2: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
3: เยอะแยะเข้ามานะ
2: ย้ายย้า
4: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
5: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายน่ะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
4: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
5: ก็ใช่น่ะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาตั้งหากเล่า
4: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
5: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
4: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
6: เกิดอะไรขึ้นนะ
7: เอ๊ะอะไรเนี่ย
2: พวกเรารีบหนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
8: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
9: แย่แล้วศิลากันจุบและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่แน่ตอนคุณไปหาหมอนะนั่นคือคำว่า ICU คือคุณหลังนึกตัวนี้คุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย ICU คืองงป่ะงงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย้อนมาจากคำว่า intensive care unit ใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unit หรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า Coronary Care Unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันแต่ถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพ้นพ้นในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลนึงเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: มอขอบ่นวันนี้จะมาเปิดพื้นที่ให้คุณหมอเนี่ยได้บ่นเรื่องปวดๆที่คนไข้นะครับชอบทำให้คุณหมอเนี่ยปวดหัวอยู่เป็นประจำเลยจะปวดขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับหมอครับเชิญครับ
1: ใครที่ไม่ชอบกินยาที่หมอจ่ายให้ขยับเข้ามาฟังหมอบ่นซะดี
0: ๆหมอขอบ่น
1: คนไข้เคสนึงนะครับคุณตาอายุสักประมาณ70โรคเยอะมากยาก็กินอยู่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอะไรลิ่มเลือดนะยาโรคประจำตัวอื่นๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันวันนึงเนี่ยกินยาเกือบ10ตัวคุณตามาหาผมด้วยอาการปวดตามตัวหลักๆ ก็เป็นปวดที่ข้อเข่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณตาไม่ยอมกินยาที่ผมจ่ายให้คุณตาบอกว่ากลัวกินยาแล้วติดยาเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยกินยาโรคประจำตัวเกือบจะ10อย่างแล้วไม่อยากได้ยาเพิ่มแต่ก็ยังปวดเข่าและคุณตาทำยังไงครับคุณตาก็เลยกดอินเทอร์เน็ตหัดใช้มือถือคล่องละเห็นยาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆหรือยาชุดบางอย่างก็ดีคนไข้ตั้งใจฟังหมอดีๆนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่ตรงจุดไม่ได้รักษาอาการที่คุณตาเป็นอยู่หรือแย่กว่านั้นสามารถตีกับยาอื่นๆที่คุณตากำลังกินอยู่

0: แล้วทำให้อาการแย่ลงได้ยาชุดหรืออาหารเสริมต่างๆแพคเกจจิ้งอาจจะสวยงามดูเหมือนไม่ใช่ยาทานแล้วอาการดีขึ้นแต่กลับทำให้โรคประจำตัวของเดิมที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจกับกำเริบเป็นมากกว่าเดิมได้กินแล้วอาจจะตัวบวมดังนั้นนะครับหมอไม่แนะนำให้ซื้อยาหรืออาหารเสริมตามอินเทอร์เน็ตมาทานเองแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับหรือเภสัชกรเพราะว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือไม่ตรงจุดมาทานเองนอกจากอาการปวดจะไม่หายแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคเรื้อรังกำเริบอีกด้วยนะครับ
1: โปรดจงเชื่อหมอถือว่าหมอขอแล้วกันนะครับคนไข
2: ้คนไข้ทั้งหลายครับคุณหมอขอมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าดื้อกับคุณหมอนะครับถ้าอยากให้อาการปวดทั้งหลายหายดีก็ต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับจะได้หายไวๆครับหมอพระโบน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เจเวตอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้เลยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ไหมทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ให้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
12: ใช่ใช่
0: ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ

0: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
3: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีจ้า
2: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
5: เม
6: ค่ะ
7: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
8: สวัสดีครับ
2: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
9: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
10: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
12: งวงช้างงวงช้าง
2: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
13: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
14: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
15: ภูเขาไฟระเบิด
16: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
17: หิมะถล่ม
18: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
2: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
18: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
2: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
1: มีค่ะ
3: ดีจ้าง
2: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางก

0: กลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่ DLTV ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ค่ะถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: รื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ
1: รู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัยรู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์หูของเรารับคลื่นเสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัย
2: โดยปกติคนเรารับเสียงได้จากคลื่นเสียงที่ผ่านจากอากาศเข้าสู่หูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นในตามลำดับโดยในหูชั้นในนั้นเรามีอวัยวะรับเสียงรูปก้นหอยโดยที่ตำแหน่งที่รับความถี่สูงจะเป็นตำแหน่งที่ได้รับการสั่นสะเทือนก่อนจึงทำให้เสื่อมเร็วกว่านั่นจึงเป็นสาเหตุที่เมื่อเราอายุมากขึ้นจะสูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูงก่อนความถี่ต่ำค่ะ
1: เรามาลองดูกันไหมว่าหูเราอ่ะได้ยินถึงความถี่ที่เท่าไหร่มาลองเลย

0: ป็นไงฮะไม่ได้ยินตั้งแต่แรกแรกแล้วโอ้ยไปหาหมอเถอะแบบนี้
1: เราอาจมีวิธีดูแลหูเพื่อป้องกันให้ความเสื่อมเกิดช้าลงได้โดยการหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังหลีกเลี่ยงการใส่หูฟังระวังการกระแทกที่หูและหากรู้สึกว่าเรามีการได้ยินแย่ลงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนาะตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับ1คือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็2ก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดนึงนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคอ่ะตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับ1ก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกล2ก็คือยืดเอ็นร้อยไหวกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนอยากออกมาสนทนาข่าวกันบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะชื่นชอบในการออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองนั่นเองค่ะกิจกรรมแรกวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะจะได้ออกมาบอกเล่าข่าวต่างๆนะคะไม่ว่าเด็กๆสนใจสิ่งใดนะคะก็สามารถนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้แต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางและคุณครูปลายทางกันก่อนดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาทักทายด้วยเพลงสวัสดีกันค่ะ
2: สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะเจอหน้าการทักทายกันกล่าวคำว่าอะไรนะคะกล่าวคำว่าสวัสดีกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องส่งอะไรด้วย
1: ส่งย
0: ิ้มให้กันด้วยจะได้สดชื่นแล้วก็แจ่มใสในยามเช้านั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆคนไหนนะที่จะมีเรื่องราวมาบอกเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหหลายคนยกมือมองไม่ทันเลยค่ะถ้าอย่างนั้นให้เด็กๆเอามือแตะที่ไหล่เอามือแตะที่เขาค่ะแล้วยกมือค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นน้องก้าวค่ะเชิญค่ะวันนี้น้องก้าวมีอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
3: หนูไปห้างเล่นบ้านบนมาครับ
0: อ๋อไปห้างไปเล่นบ้านบอลกับใครมาคะลูก
3: กับพ่อครับ
0: กับคุณพ่อมีใครอีกไหมคะ
3: แล้วก็มีพี่เกียร์ครับ
0: หน่อยลองนับสิคะอันคุณพ่อ1คนพี่อีก1คนแล้วมีใครอีกไหมคะ
3: 9ครับ
0: น้อง9อีก1คนใครอีกคะ
3: ป้าตีนครับ
0: ป้าอีก1คนใครอีกไหมคะ
3: ปันดาว
0: อ๋อปันดาวอีกปันดาวปันดาวคือพี่เหรอคะปันดาวอีกคนนึงเป็นกี่คนละคะ
3: 5คน
0: ค่ะไหนชูมือให้ดู5คนสิคะเพื่อนๆลองนับสิว่าไป5คนจริงหรือเปล่าลองนับนิ้วให้เพื่อนดูค่ะ1 2 3 4 5โอ้โหครบไหมคะ
3: คร
0: บเพื่อนไปที่ไหนมานะคะ
1: เล่นบ้านบอล
0: เล่นบ้านบอลที่ไหน
1: ที่ห
0: ้
1: าง
0: บ้านบอลก็มีหลายที่ใช่ไหมคะแต่ว่าหนูไปเล่นที่ห้างสรรพสินค้ามาใช่ไหมคะโอ้ปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆครับเวลาเราไปเล่นที่ห้างสรรพสินค้าค่ะเด็กๆเจอคนเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะไหมลูกกุ้ยช่ายเวลาไปเจอคนเยอะๆกุ้ยช่ายจะระมัดระวังอย่างไรคะลูกกุ้ยช่ายบอกว่าอาจจะไปเล่นที่อื่นแต่อุ๊ยก็เราอยากเล่นที่บ้านบอลในห้างอย่างเงี้ยค่ะในห้างสรรพสินค้าเนี่ยแต่ว่าคนเยอะมากเลย
1: ได้ค
0: ิ
1: วเป็นหมด
0: รอต้องรู้จักรอคอยใช่ไหมคะถ้าเบียดเสียดกันเยอะมากเกินไปก็อาจจะทำให้เด็กๆนะคะติดเชื้อโรคได้นะเพราะว่าในห้างสรรพสินค้านะคะเด็กๆไปเล่นร่วมกันบางคนก็มีน้ำมูกไหลเขาก็เอามือเช็ดน้ำมูก

0: ใช่ไหมคะบางคนก็ไอเขาก็เอามือป้องปากแล้วเขาก็ไปจับอะไร
1: จ
0: ับ คอจับที่ไหนเราไปเล่นที่ไหนคะบ้านบอลเขาก็ไปจับลูกบอลแบบนี้แล้วเราก็ไปจับด้วยทำให้เกิดอะไรขึ้นคะเชื้อโรคก็อาจจะทำให้ติดเราไปด้วยนั่นเองวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เด็กๆออกมาเล่าข่าวอีกค่ะมีคนไหนนะนั่งตรงๆ นั่งตรงตรงเด็กคนไหนนั่งตรงตรงคุณครูปิ๊งจะเรียกคนที่ยกมือค่ะเชิญน้องโอโซนค่ะวันนี้น้องโอโซนมีอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะหนูเคยดูอะไรไหมคะ
2: เคย
0: เคยดูอะไรมาลูก
2: นอนเดลี่
0: อ้าวแล้วเคยดูอะไรอีกคะ
2: TikTok
0: อ๋อมี TikTok ด้วยแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างคะที่หนูอยากเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเรื่องพี่ๆเรื่องที่หนูรู้จักก็ได้ค่ะลูกมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะพี่เขาไปทำอะไรมั่งๆไหม
2: ตอนเห็นพี่เขาเดินเขาไม่มีพ่อแม่มาส่งเขาเลยมารถประจำ
0: อ๋อเห็นพี่ๆเขามารถประจำใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อลูกหนูเห็นแล้วหนูทำยังไงต่อ
2: สวัสดี
0: อ๋อสวัสดีพี่ทักทายพี่เหรอคะแล้วพี่เขาคุยอะไรกับหนูบ้างไหมคะลูก
2: ไม่คุย
0: ไม่ได้คุยแค่ทักทายเฉยๆใช่ไหมคะแล้วพี่เขาทำอะไรอีกไหม
2: แล้วเขาก็เอาขวดน้ำออกจากกระป๋องแล้วเขาก็ถือ
0: แล้วทำไงอีกคะลูกก็เดินเข้าโรงเรียนมาพร้อมกับหนูเหรอคะแล้วหนูมาอย่างไรคะลูก
2: มากับคุณยายแล้วก็แม่ออนซิน
0: อ๋อมากับคุณยายกับคุณแม่นั่นเองค่ะแล้วเวลามาโรงเรียนหนูนั่งรถอะไรมาคะ
2: รถเก๋ง
0: แต่ว่าหนูไปพบเจอพี่ๆลงจากรถประจำมาใช่ไหมลูกโอเคเพื่อนเจอพี่ๆที่ไหนคะเด็กๆ
1: ที
0: ่
1: รถประจำ
0: เจอที่รถประจำหรือเปล่าเจอตรงไหนของโรงเรียนพี่ๆลงจากรถประจำเพราะว่าโอโซนมากับใครมากับใครเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่ามาก
1: ับ
0: แม่ถูกต้องค่ะเอาปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะยังสามารถออกมาบอกเล่าข่าวนะคะของตนเองให้เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปลองเล่าข่าวให้คุณครูปลายทางฟังหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: เด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะออกมาเล่าข่าวได้หลายคนแล้วใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งอยากให้เพื่อนๆต้นทางนะคะออกมาเล่าข่าวให้เด็กๆปลายทางอีกสักหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวขอเชิญใครที่นั่งตัวตรงๆนะขอเชิญน้องอันตาค่ะน้องอันตาน้องอันตามีข่าวอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางฟังไหมคะเรื่องอะไรดีคะลูก
1: เรื่องพี่ประกวดร้องเพลง
0: ที่ไหนคะหนูเห็นที่ไหนมาคะในอะไรคะ
1: ในทีวี
0: ในโทรทัศน์ในทีวีคือในโทรทัศน์ใช่ไหมคะแล้วพี่ประกวดร้องเพลงแล้วเกิดอะไรขึ้นอีก
1: แล้วก็ไปหน้าต่อไป
0: แล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกคะ
1: แล้วก็ไปหน้าผู้หญิงอีกครั้งหนึ่ง
0: อ๋อแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพี่ผู้หญิงคะ
1: แล้วเขาหนูเห็นในทีวีใน YouTube พี่เขาจะเดินไปไหนแล้วเขาก็ล้มลื่น
0: แล้วต้องระมัดระวังอย่างไรไม่ให้ลื่นล้มคะลูก
1: แต่แค่ถ้าเขาถูพื้นแล้วให้ลื่นนะแล้วเขาก็จะลื่น
0: อ๋อก็คือพี่เขาเดินไปตรงที่มีคนถูพื้นอยู่ใช่ไหมคะก็เลยเกิดการลื่นหกล้มใช่ไหมคะลูกอ๋อฉะนั้นแสดงว่าเด็กๆก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังใช่ไหมคะ
1: เวลาเบา
0: ๆอ๋อได้ค่ะแล้วในรายการทีวีมีอะไรให้หนูดูอีกไหมคะ
1: แล้วก็มีผู้ชายที่ซ้อมเต้นที่สื่อใหม่แล้วเขาก็ลื่น
0: อ๋อมีรายการโชว์อย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าเรื่องราวจากรายการหรือข่าวสารนะคะที่ได้รับจากช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์นะคะที่เด็กๆได้ดูนะคะหรือว่ายouTube ใช่ไหมลูกเมื่อสักครู่เด็กๆนะคะก็สามารถดูข่าวสารต่างๆได้ค่ะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยได้ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งเห็นเด็กๆหลายคนค่ะได้ออกมาสนทนาข่าวนะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะบางคนก็ออกมาเล่าข่าวที่ตนเองสนใจหรือเคยพบเห็นมาค่ะข่าวสร้างสรรค์ต่างๆเด็กๆก็สามารถนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ค่ะเป็นการฝึกภาษาฝึกการพูดการกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะของเด็กๆอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญรั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40 นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: และช่วงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงกิจกรรมที่เด็กๆรอคอยกันแล้วก็คือกิจกรรมโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆหลายคนนะคะรอทำกิจกรรมนี้กันอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆชอบไหมคะลูก
1: ชอบ
0: ใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆนะคะได้มาทำกิจกรรมนี้เด็กๆก็จะได้เคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะก็มีเครื่องให้สัญญาณจังหวะเป็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะเด็กๆอยากรู้จักไหมคะว่าเป็นอะไรเอ่ยรู้จักไหมคะอะไรนะคะโอ้โหหลายคนรู้จักค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะรู้จักระฆังสามเหลี่ยมไหมคะ
1: ระฆังสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณจากระฆังสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะสัญญาณจังหวะอะไรคะสัญญาณจังหวะเร็วหรือช้ากันแน
1: ่
0: เมื่อสักครู่ครูปิงทำอย่างนี้นะแบบนี้แสดงว่าสัญญาณจังหวะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางตอบได้ถูกต้องหรือเปล่าคะแล้วสัญญาณจังหวะนี้ล่ะคะสัญญาณจังหวะช้านั่นเองค่ะเด็กๆก็จะต้องเคลื่อนไหวให้ช้าช้านะและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณสองครั้งดังติดกันแบบนี้เด็กๆก็ต้อง
1: ห
0: ยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีเลยเดี๋ยวจะสังเกตเด็กๆว่าเด็กๆสามารถหยุดเคลื่อนไหวได้จริงๆหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ๊ะใครยังตัวติดเพื่อนมีไหมนะน้องมาทางนี้หน่อยก็ได้ลูกดีมากค่ะพร้อมแล้วไม่ติดกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวอยู่กับที่วิ่งได้ไหมคะขยับไปตรงอื่นได้ไหมคะซินอยู่ตรงนี้ก็ได้ลูกไม่ต้องใกล้กันไงพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเราจะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ทำท่าด้วยนะครูปิงอยากเห็นท่าใหม่ๆจังเลยค่ะเด็กๆคนไหนทำท่าแปลกใหม่ได้เดี๋ยวครูปิงจะเดินไปถามไม่ต้องเดินมาหานะเพราะว่าเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะโอโซนโอโซนอยู่กับที่หรือยังคะหยุดอยู่กับที่ก่อนนะคะแล้วก็ฟังเสียงสัญญาณดีๆนะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม

0: อุ๊ยอุ๊ยน้องดินทำท่าอะไรอยู่คะ
1: โซน
0: ิ
1: ก
0: อะไรนะลูก
1: โซน
0: ิกโซนิกโอ้โหท่าใหม่ๆไหมนะไหนดูซิใครทำท่าใหม่บ้างโอโซนทำท่าอะไรอยู่ลูก

0: ตัดต้นไม้มีใครทำท่าแปลกใหม่อีกไหมนะอุ๊ยน้องทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ทำท่าก
0: ิน
1: ข
0: ้
1: าว
0: กินข้าวก็ได้เห็นไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะมีท่าใหม่ๆหลายคนเลยเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปเคลื่อนไหวเคลื่อนที่กันต่อเด็กๆระมัดระวังเพื่อนด้วยอย่าชนกันได้ไหมคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกายทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ไปเล่น
0: โอ้โหทำท่าปล่อยยายอยู่เหรอลูกเยี่ยมมากเลยค่ะอุ๊ยแล้วมารีล่ะคะนอนลงไปแบบนี้ทำท่าอะไรคะลูกทำท่าอะไรนะคะงูเหรอคะโอ้มารีนอนลงไปกับพื้นบอกว่าเป็นงูเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าอะไรอยู่นะลูกเป็นช้างเหรอคะโอ้โหชูงวงขึ้นมาสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางกันต่อเปลี่ยนท่าด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆฟังคำบรรยายคุณครูปิ๊งจะพูดคำบรรยายนะคะให้เด็กๆได้คิดท่าทางตามคำบรรยายนะคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเราสามารถคิดท่าทางตามคำบรรยายของคุณครูได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วทำท่าทางตามคำบรรยายกันค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆสมมุติตัวเองเป็นหนูนิดนะคะหนูนิดตื่นนอนแต่เช้าอาบน้ำล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันหนูนิดขยันช่วยแม่กวาดบ้านกวาดบ้านซ้ายซ้ายขวาขวาปัดฝุ่นบนโต๊ะเพดานปัดฝุ่นบนโต๊ะเพดานอุ๊ยอุ๊ยสูงจังขย่งหน่อยสิขย่งขย่งปัดปัดปัดปัดลองปัดสูงสูงกว่านี้ขย่งอีกทีปัดหน่อยสิปัดหน่อยสิเมื่อหนูนิดปัดฝุ่นบนตู้เสร็จแล้วก็หยิบผ้ามาบิดบิดบิดบิดซ้ายบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดซ้ายบิดขวาหนูนิดเอาผ้าถูพื้นถูพื้นอุ๊ยสะอาดดีถูพื้นไปข้างซ้ายถูพื้นด้านหน้าด้วยโอ้โหหนูนิดถูพื้นเสร็จแล้วเอาผ้าที่เลอะเทอะเมื่อกี้ไปซักขยี้ขยี้ขยี้ผ้าสักนิดสักนิดขยี้ขยี้ขยี้ถูผ้าสักนิดสักนิดอุ๊ยเด็กๆเห็นว่าผ้าเป็นยังไงคะ
2: สะอาด
0: จังเลย

เอาผ้าบิดให้หมาดๆแล้วสะบัดเอาผ้าไปตากให้ทีตากผ้าไว้สูงสูงเอาไม้หนีบผ้าด้วยตึ๊บตึ๊บอ้าวเสร็จแล้วค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้กลับเข้าที่เดิมในสิบจังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้ว10โอ้โหเข้าที่พร้อมเพรียงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันโดยการนั่งขัดสมาธิแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้เราจะเอามือของเราไปไว้ข้างหลังเอานั่งขัดสมาธิแบบนี้นะแล้ววันนี้เราจะเอามือไปไว้ข้างหลังก่อนแล้วยกข้างหนึ่งขึ้นมา

ยค่ะยืดคงไปบนศีรษะเลยนะเอามาเอามือไปไว้ข้างหลังซ่อนไว้ซ่อนมือไว้อ่ะเอาไปอีกข้างหนึ่งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สลับฝั่งบ้างได้ไหมคะไปค่ะ1 2 3 4 5 67 8 9 10เยอะมากค่ะคราวนี้เอามือจับไปข้างหน้าแล้วก้มลงไปเอานั่งขัดสมาธิไว้นะคะแล้วเอาหัวชิดพื้นนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดันไปข้างบนนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือวางลงที่ตักค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะสดชื่นหรือยังคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายยามเช้าแบบนี้ค่ะร่างกายเราก็จะรู้สึกสดชื่นนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะเคลื่อนไหวร่างกายนะคะโดยฟังเสียงสัญญาณจังหวะจากคุณครูค่ะสามารถเคลื่อนไหวได้ในจังหวะช้าและเร็วนะคะและยังหยุดนะคะในจังหวะสัญญาณหยุดด้วยค่ะวันนี้คุณครูนะคะได้พูดคำบรรยายค่ะให้เด็กๆฟังเสียงคำบรรยายและคิดท่าทางนะคะประกอบคำบรรยายของครูนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ทำท่ากวาดพื้นถูพื้นซักผ้าโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะการเคลื่อนไหวจังหวะนะคะเด็กๆก็จะได้ฟังเสียงได้ฝึกนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายให้คล่องแคล่วว่องไวยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะ

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดฉายแสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยทั้งยิ่งถ้าเป็นแล้วแล้วอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาวฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆปลายทางพร้อมกันหรือยังคะโอ้โหเสียงเด็กๆบอกพร้อมแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะเรามาถึงกิจกรรมเสริมประสบการณ์แต่วันนี้เด็กๆสังเกตไหมคะว่าเรายังเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะหน่วยอะไรลูกหน่วยอะไรนะคะโรงเรียนของเราปรบมือตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเรียนรู้ในหน่วยโรงเรียนของเราพูดตามสิคะเอาใหม่ค่ะหน่วยโรงเรียนของเราเก่งมากๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะมาเรียนรู้ในเรื่องสำรวจอาคารต่างๆ
1: ในโรงเร
0: ีย
1: น
0: วันนี้คุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆทำอะไรนะคะใช่แล้วค่ะในโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนอะไรนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องบอกชื่อโรงเรียนของตนเองใช่ไหมคะให้คุณครูปลายทางได้ฟังด้วยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งยังมีภาพนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าใช่ภาพหรือเปล่าคะใช่มีลูกไม่ใช่ภาพค่ะแต่ว่ามีตัวอะไรคะมีตัวเลขอะไรบ้างลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้โหถูกต้องเลยค่ะมีตัวเลขถึง9ตัวเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาเปิดภาพตัวเลขค่ะว่าในตัวเลขแต่ละตัวมีภาพซ่อนอยู่หรือเปล่าอยากเปิดหรือยังคะเด็กๆปลายทางล่ะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวเลขแรกตัวเลขไหนดีนะครูปิงได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางบอกว่าให้เปิดเลข3ก่อนเพื่อนๆลองดูสิคะอุ๊ย
2: เป็นธง
0: เห็นอะไรคะธงธงที่ไหนคะลูก
2: หน้าโรงเรียน
0: ธงชาติหน้าที่ไหนนะคะ
2: หน้าโรงเร
0: ีย
2: น
0: เด็กๆบางคนบอกว่าเป็นหน้าโรงเรียนหรือเปล่าใช่หรือเปล่านะเปิดเลขไหนต่อดีคะน้องกรีนบอกเลข6แล้วคะลูกโอ้เห็นอะไรแล้วคะตรงไหนที่เป็นเห็นว่าเป็นชื่อคะข้างหลังใช่ไหมคะเด็กๆ เห็นภาพนี้แล้วบอกว่ารู้สึกว่าคุ้นตามากเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูต่อค่ะอะไรคะอุ๊ยป้ายอะไรคะลูกเชิญน้องกรีนออกมาตอบหน่อยค่ะน้องกรีนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะน้องกรีนเมื่อกี้น้องกรีนตอบว่าเห็นอะไรนะลูก
3: ป้ายชื่อหน้าโรงเรียน
0: ป้ายชื่อหน้าโรงเรียนของเราใช่ไหมคะชื่อโรงเรียนของเราชื่อว่าอะไรคะ
3: วังไกลกังวง
0: ใน
3: พระพาลม
0: ราชูปถัมภ์ค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ปรบมือให้น้องจีนหน่อยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูใช่ไหมคะว่าภาพที่คุณตาเป็นอะไรจริงๆด้วยเป็นภาพอะไรคะ
2: เป
0: ็นภาพหน้าโรงเรียนของเราค่ะเด็กๆปลายทางภาพหน้าโรงเรียนปลายทางของเด็กๆก็อาจจะมีป้ายชื่อเหมือนโรงเรียนของเราใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะนอกจากป้ายชื่อที่คุณครูปิ๊งนำมาให้เด็กๆได้ทายกันแล้วค่ะคุณครูปิ๊งยังมีคลิปวิดีโอนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสถานที่อาคารต่างๆนะคะในโรงเรียนของเรามีสถานที่หรือตึกอาคารอะไรกัน

งเรียนของเราใช่ไหมคะโรงเรียนของเราก็จะชื่อว่าโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแต่ป้ายนะคะก็จะชื่อว่าโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะเมื่อเราเดินนะคะเข้ามาที่ทางเข้าค่ะทางเข้าใหญ่ก็จะเป็นสำหรับรถเข้าออกนะคะทางเข้าเล็กก็เด็กๆก็จะเดินเข้ามาค่ะเราก็จะหันไปเห็นอะไรคะเสาธงชาติของเราค่ะแล้วก็สนามหญ้าหน้าโรงเรียนนะคะเมื่อเด็กๆ เดินมาค่ะเด็กๆจะมีจุดนะคะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นั่นเองตรงข้างหน้านี้นะคะตึกแรกเรียกว่าตึกอาคารสำนักงานนะคะตั้งอยู่ด้านหน้าเลยใช่ไหมคะเด็กๆ เดินผ่านมาไหมคะเดินผ่านมาแล้วค่ะเด็กๆหันไปด้านหน้าเห็นคำว่าโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ใช่ไหมคะด้านข้างๆค่ะก็จะเป็นโดมเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นอาคารตึกที่1ของเรานะคะเป็นอาคารที่พี่ๆป.3 ป.4 เรียนหนังสือกันค่ะแล้วก็มีลานอเนกประสงค์นะคะอยู่ด้านหน้าค่ะเมื่อเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเด็กๆก็จะเดินไปตึกอนุบาลของเราใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นอาคารรวมใจนะคะเด็กๆก็เลี้ยวฟึบมาผ่านอาคารรวมใจมานะคะเราก็จะมาเจออาคารที่พี่ๆเรียนอยู่ด้านขวามือของเด็กๆตึกไม้ตึกนี้ค่ะเป็นตึกอาคารหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่ๆชั้นไหนเรียนอยู่เด็กๆรู้ไหมป.1 ป.2 ก็จะเรียนอยู่ด้านนี้ค่ะแล้วตรงนี้ตึกอาคารเรียนของใครคะของเด็กๆอนุบาลของเราค่ะก็จะเป็นตึกอยู่ด้านหลังนะคะเป็นตึกอาคารเรียนของเด็กๆอนุบาล1ถึงอนุบาล3เลยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นสนามหญ้านะคะสนามฟุตบอลนะคะและก็มีสนามอะไรด้วยสนามเด็กเล่นด้วยนั่นเองค่ะและตรงนี้ล่ะคะห้องเรียนออกอากาศของเราแล้วก็ด้านบนจะเป็นห้องเรียนออกอากาศของพี่ๆและด้านบนสุดนะคะก็จะเป็นห้องของพี่ๆป.5แล้วก็ป.6นั่นเองค่ะครบหรือยังคะครับปรบมือให้หน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆได้เยี่ยมชมสำรวจโรงเรียนของเราแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิ๊งค่ะมีแผนที่มาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะเด็กๆอยากดูไหมคะแผนที่นี้ค่ะเป็นแผนที่ของโรงเรียนของเราเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะไปสำรวจนะคะแผนที่โรงเรียนของตนเองเลยค่ะว่าในโรงเรียนของตนเองนะคะตึกอาคารไหนค่ะตั้งอยู่อย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆปลายทางได้ไปสำรวจโรงเรียนเองมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งจะมาให้เด็กๆได้ชมนะคะว่าแผนผังของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ของเราค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะวันนี้คุณครูปิงก็มีแผนผังจำลองนะคะจะมาพาเด็กๆได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะพร้อมหรือยังคะวันนี้คุณครูปิงทำแผนผังฉบับย่อมาวันนี้น้องมะลิจะพาไปเที่ยวโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะคุณครูปิงนะคะก็จะมีภาพค่ะสถานที่แล้วก็ตึกในโรงเรียนของเรานะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันเด็กๆคิดว่าภาพสถานที่ในโรงเรียนของเราเด็กๆรู้จักไหมคะ
1: รู้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแผนผังโรงเรียนบนจอก่อนนะคะคุณครูปิงค่ะจะให้สัญลักษณ์สีนะคะของพื้นที่ต่างๆเป็นสีนะคะสีแรกสีเขียวก็คือสนามอะไรลูก
1: สนาม
0: ฟุตบอลด้านหน้าใช่ไหมคะสนามหญ้าด้านหน้าเมื่อเด็กๆ เดินทางเข้าห้องเรียนผ่านประตูสีฟ้ามาตึกสีฟ้าตึกแรกเด็กๆคิดว่าเป็นตึกอาคารอะไรคะ
1: ต
0: ึ
1: กอาคาร
0: สำนัก
1: งาน
0: สำนักอะไรนะลูก
1: สำน
0: ัก
1: งาน
0: สำนักงานใช่ไหมคะตึกไหนเป็นตึกอาคารสำนักงานคะที่มีดอกไม้เหลืองๆอยู่เห็นหรือยังตึกนี้นั่นเองใช่ไหมคะเราก็จะนำภาพตึกแบบนี้ค่ะคุณครูปิงทำเป็นตึกอาคารสำนักงานนะคะนำภาพติดไว้และเราก็จะนำไปวางตรงไหนคะเด็กๆตรงพื้นที่ที่เป็นสีอะไรสีอะไรคะลูกสีฟ้าคุณครูปิงก็ทำสีฟ้าไว้เห็นไหมคะเราก็นำไปวางให้ตรงจุดสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะเอาไปวางตรงจุดแบบนี้เดินต่อมาตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กมาเจอพื้นที่สีชมพูค่ะพื้นที่สีชมพูเด็กๆว่าเป็นตรงไหนคะลูกเป็นอะไรคะสีชมพูเนี่ยเป็นอะไร

0: เรียกลานอะไรคะ
1: ลานพี่พี
0: ลานอเนกประสงค์พูดสิคะ
1: ลานอเนกประสงค
0: ์น้องดินพูดสิคะลานอเนกประสงค์
1: ลานอเนกประ
0: สงค์นั่งให้เรียบร้อยค่ะลานอเนกประสงค์อยู่ตรงไหนนะที่มีหลังคาแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็เอาลานอเนกประสงค์มาวางตรงไหนคะสีอะไร
1: ส
0: ี
1: ชมพู
0: ตรงสีชมพูโอ้โหเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมกันต่อค่ะคุณครูปิ๊งจะขออาสาสมัครตัวแทนเด็กนะคะออกมาหยิบพื้นที่สีแดงสีม่วงสีเหลืองและสีน้ำเงินค่ะคุณครูปิ๊งก็จะทำพื้นที่สีแดงสีม่วงสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินนะคะตามในแผนผังเลยเด็กๆสังเกตภาพแล้วก็นำกล่องมาวางให้ถูกที่ได้ไหมคะเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

โอ้โหเด็กๆหลายคนตั้งใจทำกิจกรรมมากๆเลยค่ะเอามือจับเข่าเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางสนุกไหมคะโอ้โหเด็กๆสนุกทุกคนเลยใช่ไหมคะวันนี้เราไปสำรวจนะคะโรงเรียนของเราค่ะได้ดูตึกอาคารสถานที่ต่างๆนะคะและเด็กๆค่ะได้ดูแผนผังจำลองของโรงเรียนของตนเองค่ะเด็กๆอาจจะได้สนทนาพูดคุยตอบคำถามต่างๆร่วมกันกับคุณครูประจำชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: างนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพร้าดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่าถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่า

0: เป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
1: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วันนี้ค่ะเราก็มาถึงกิจกรรมสนุกๆในช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมแล้วค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมแล้วบ้างคะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมจะทำกิจกรรมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวนิ้วมือกันก่อนนะคะขยับนิ้วเลยค่ะขยับนิ้วให้เร็วขึ้นอีกค่ะเร็วอีกเร็วอีกเร็วอีกกำมือแบมือค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะ

0: มือข้างขวาช่วยสร้างฝันให้เป็นจริง
1: เอามือลงค่ะน่ารักมากค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมอะไรคะเยี่ยมมากค่ะปั้นดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองแล้ววันนี้กิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะหรือสีโปสเตอร์นะคะก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำค่ะผ้าเช็ดมือค่ะหรือผ้าชุบหมาดนะคะเมื่อเด็กๆนะคะจะทำผลงานศิลปะทุกครั้งเด็กๆอย่าลืมทำอะไรด้วยคะปั๊มอะไรคะลูกปั๊มสัญลักษณ์ตรงมุมกระดาษด้วยนะคะเมื่อปั๊มสัญลักษณ์เสร็จแล้วเด็กๆ ก็จุ่มสีน้ำวิธีการจุ่มสีน้ำเด็กๆจุ่มแล้วยกเลยได้ไหมคะทำไมล่ะคะลูก
2: คน
1: แล้วก็ต้องทำยังไงคะปาดสีน้ำที่ขอบนี่แบบนี้นะคะขอบถ้วยเพื่ออะไรคะ
2: ให้มันไม่หยด
1: เพื่อให้มันไม่หยดเลอะเทอะนั่นเองค่ะเด็กๆปาดแล้วเด็กๆถึงจะนำไปวาดภาพบนกระดาษที่ตนเองได้ปั๊มสัญลักษณ์ไว้แต่ถ้าเด็กๆมือเลอะเทอะจากสีน้ำทำอย่างไรคะลูกเช็ดมือด้วยอะไรคะผ้าชุบหมาดหรือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันเรียงนะถ้าพร้อมแล้วเรามาทบทวนข้อตกลงของเรากันก่อนเด็กๆจะต้องเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยเท่าไหร่คะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วเด็กๆถึงจะเล่นตามมุมได้วันนี้คุณครูปิงจะเปิดมุมให้เด็กๆได้เลือกเล่นกันก็คือมุมหนังสือค่ะมุมบทบาทสมมุติค่ะและมุมบล็อกค่ะเมื่อเด็กๆ เล่นเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรคะเก็บของเล่นนะคะเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิงนะคะร้องเพลงให้สัญญาณหมดเวลานั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันสวยทุกคนเลยใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูปิ๊งขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งขอให้เพื่อนต้นทางของคุณครูปิ๊งนะคะมาโชว์ผลงานหน่อยดีไหมคะ
1: ด
0: ีอ๋อขอเชิญน้องทาร่าค่ะวันนี้น้องทาร่าวาดรูปด้วยสีเทียนใช่ไหมคะสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรคะลูก
1: กระต่าย
0: กระต่ายอุ๊ยกระต่ายหูสีอะไรคะเนี่ย
2: ชมพู
0: ชมพูแสดงว่าเป็นกระต่ายผู้หญิงใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆว่ากระต่ายของทาร่าสวยไหมคะ
1: สวย
0: ปรบมือให้เป็นกำลังใจทาร่าหน่อยได้ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเอาผลงานไปเก็บได้เลยค่ะแล้ววันนี้เราสร้างสรรค์ผลงานใช่ไหมคะด้วยการวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะคุณครูปิ๊งเห็นหลายคนนะคะสามารถใช้ผู้กันได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นใช้สีนะคะจุ่มสีและปาดผู้กันนะคะก่อนที่เด็กๆจะนำมาวาดภาพต่างๆตามจินตนาการโอ้โหคุณครูปิ๊งเห็นตัวเลขด้วยค่ะตรงนี้ค่ะอุ๊ยใช้ตัวเลขหรือเปล่าคะเด็กๆ

0: ผลงานนี้เป็นของใครนะของใครคะของน้องดินเหรอคะอุ๊ยน้องดินปั๊มสัญลักษณ์ไว้ด้านหลังแสดงว่าเดี๋ยวน้องดินต้องไปปั๊มสัญลักษณ์ให้คุณครูตรงนี้ได้ไหมคะเชิญน้องดินมาโชว์ผลงานหน่อยค่ะน้องดินวันนี้น้องดินสร้างสรรค์ผลงานอันนี้สร้างสรรค์ผลงานจากสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีน้ำหรือสีไม้สีเทียนคะสีน้ำหรือสีเทียนคะ
1: สีน้ำ
0: สีน้ำใช่ไหมคะโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยน้องทำเป็นภาพอะไรบ้างอันนี้ภาพอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยข้างบนเนี่ยตัวเลขใช่ไหมคะโอ้มีตัวเลขนับให้ดูสิคะเลขอะไรบ้างคะ
1: 1 2 3 4
0: โอ้โหใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วด้านล่างล่ะคะวาดเป็นรูปอะไรบ้างคะ
1: มันเป็นรูปสัตว์
0: เราวาดเป็นรูปสัตว์เหรอคะมีอะไรอีกคะเหลืองๆนี่ล่ะคะเหลือง
1: ๆเหลืองๆนี่คือหัวใจ
0: เหลืองๆคือหัวใจโอ้โหสวยไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะน้องดินช่วยตักให้หน่อยได้ไหมคะตักไว้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆค่ะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามข้อตกลงของเราเลยค่ะก็คือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมโอ้โหดีมากๆเลยมีความกระตือรือร้นนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะสามารถนะคะทำกิจกรรมได้ไม่ต้องบอกเลยค่ะเมื่อเสร็จกิจกรรมนึงนะคะก็เข้าอีกกิจกรรมนึงอัตโนมัติเลยชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะและเมื่อเด็กมาสร้างสรรค์ผลงานครบ2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆยังเลือกเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นนะคะวันนี้คุณครูเปิดได้3มุมเลยทั้งมุมหนังสือมุมบทบาทสมมุติและมุมบล็อกค่ะเด็กๆก็เลือกเข้าไปเล่นนะคะและทำกิจกรรมอย่างดีเลยค่ะและแบ่งปันของให้เพื่อนนะคะในการเล่นร่วมกันได้ดีค่ะเก็บของเขาทีเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งนะคะให้สัญญาณหมดเวลาก็คือร้องเพลงเก็บของนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือให้สะอาดเข้าห้องน้ำดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกๆ กันค่ะ

การนับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวาฬจับตัวช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมจะเล่นเกมกันหรือยังคะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆต้นทางของครูปิ๊งนะคะอยากเล่นเกมกันแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูเกมการศึกษาวันนี้ของเราค่ะคุณครูปิ๊งก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันก็คือเกมจับคู่ภาพที่มีสีเหมือนกันเด็กๆอยากทราบไหมคะภาพอะไรบ้างที่มีสีเหมือนกันอยากทราบไหมคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรานะคะเอาเกมออกมาจากถุงเสียก่อนค่ะเมื่อเด็กๆนะคะนำเกมออกมาเด็กๆก็วางเกมนะคะกระจายออกทั่วๆเลยวางเกมกระจายไปทั่วๆเพื่อสังเกตสีของเกมแล้วก็ภาพของเกมนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างโอ้โหเด็กๆ

0: จะเห็นว่ามีสีเยอะไหมคะเยอะแยะเลยค่ะเราก็จะมาสังเกตภาพวันนี้คุณครูปิ๊งขอยกตัวอย่างภาพนี้ค่ะภาพอะไรนะสีอะไรคะสีชมพูนะคะด้านหลังของภาพนะคะดอกกุหลาบคุณครูปิงก็จะให้สัญลักษณ์ไว้สัญลักษณ์อะไรเอ่ยเป็นภาพปูนะคะเพื่อง่ายต่อการเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ภาพมาแล้วเราก็จะนำมาวางเรียงไว้มุมนึงค่ะเราก็จะต้องสังเกตว่าภาพไหนนะที่มีสีเดียวกันกับดอกกุหลาบดอกกุหลาบเมื่อสักครู่สีอะไรคะสีอะไรนะลูกชมพูขอเชิญน้องมาร์กี้ค่ะมาร์กี้คะดอกกุหลาบสีชมพูมีภาพไหนที่มีสีชมพูเหมือนกันกับดอกกุหลาบบ้างคะหันไปให้เพื่อนๆดูสิคะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆน้องเอ๋ยถูกต้องไหมลูกถูกต้องแล้ววางอย่างไรคะเก่งมากค่ะเราก็นำภาพนะคะมาจับคู่สีกันแบบนี้เลยปรบมือให้มาร์กี้หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งสาธิตอีกหนึ่งภาพครูปิ๊งอยู่ตรงไหน
1: ทางนั้นแหละ
0: หันหน้ามาทางนี้ค่ะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งภาพนะคะคุณครูปิ๊งยกตัวอย่างภาพมะม่วงมีสีอะไรคะอะไรเอ่ยมีสีเขียวเหมือนกันกับมะม่วงนะขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าคนเก่งอิงฟ้าบอกคุณครูปิ๊งหน่อยได้ไหมคะว่าภาพไหนคะที่มีสีเดียวกันกับมะม่วงวางคู่กันเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้อิงฟ้าหน่อยค่ะตอนนี้เด็กๆค่ะสังเกตภาพแล้วก็จับคู่สีกันได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันค่ะโดยเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นนะคะเด็กๆต้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะในกลุ่มค่ะและเมื่อเล่นเกมการศึกษาชุดนี้เสร็จแล้วเด็กๆก็เก็บเกมเข้าถุงนะคะแล้วนำตะกร้านะคะไปให้เพื่อนๆกลุ่มต่อไปค่ะเป็นการสลับสับเปลี่ยนกันเล่นเกมการศึกษานะคะชุดใหม่กับชุดเดิมที่เคยเล่นไปแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเลยค่ะ

ากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบยังคะเอามือวางลงค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษากันไปแล้วสนุกไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเก็บเกมหรือเปล่านะโอ้โหได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้เรียบร้อยเลยค่ะวันนี้นะคะเราทำกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าเลยเอเด็กๆคนไหนได้ทำกิจกรรมเยอะแยะเลยจำได้ไหมคะทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างคะตอนเช้าเรามาถึงโรงเรียนกิจกรรมแรกเรามาทำอะไรกันก่อนอ๋อเรามาเล่าข่าวสนทนาข่าวกันยามเช้านั่นเองค่ะแล้วพอมาถึงกิจกรรมที่สองนะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะมีการฟังเสียงสัญญาณต่างๆนะคะแล้วก็ยังทำท่าทางค่ะตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะประกอบคำบรรยายนั่นเองแล้วมาถึงกิจกรรมที่3ค่ะเด็กๆทำอะไรต่อคะกิจกรรมอะไรลูกเสริมประสบการณ์กิจกรรมนี้เด็กๆทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องอะไรคะวันนี้เราเรียนรู้หน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะลูกโอ้โหตอบเก่งกันทุกคนเลยค่ะเราเรียนรู้ในหน่วยเรียนรู้โรงเรียนของเราค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้

ังเกตอาคารเรียนต่างๆใช่ไหมคะเราเดินชมอาคารเรียนโดยที่เรามีภาพประกอบแล้ววันนี้เรามีแผนผังใช่ไหมคะแผนผังของโรงเรียนของเราวิคุณครูปิงให้ออกมาทำอะไรด้วยนะทำอะไรคะวางตึกอาคารเรียนจำลองของเราใช่ไหมคะสนุกไหมลูกเหมือนที่จริงเลยหรือเปล่าเหมือนเลยใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอาคารสถานที่ต่างๆนะคะอาจจะไม่เหมือนกันกับโรงเรียนต้นทางของเราก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เด็กๆก็จะรู้นะคะว่าอาคารต่างๆของโรงเรียนของตนเองมีอาคารอะไรบ้างนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะกิจกรรมต่อมานะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะ3กิจกรรมนะคะเด็กๆและได้เล่นตามมุมที่คุณครูปลายทางนั้นเปิดให้เล่นเช่นเดียวกันใช่ไหมคะและเก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยตามข้อตกลงเลยวันนี้คุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกวันนะคะเด็กๆได้เลือกทำกิจกรรมนะคะตามความสนใจของตนเองค่ะโดยเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานและเล่าผลงานค่ะตามความคิดจินตนาการของตนเองให้คุณครูปลายทางได้จดบันทึกด้วยค่ะแล้วมาถึงกิจกรรมสุดท้ายที่เราได้ทำกันเมื่อสักครู่นะคะก็คือกิจกรรมเกมเยี่ยมมากค่ะวันนี้ค่ะเราได้เล่นเกมจับคู่นะคะภาพที่มีสีทำไมกันคะลูกภาพที่มีสีเหมือนกันเลยเด็กๆสังเกตภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่สังเกตสีนะคะของภาพนั้นๆค่ะว่ามีสีเดียวกันหรือไม่แล้วก็นำมาจับคู่กันได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเด็กๆฝึกกันหยิบจับสัมผัสนะคะแล้วก็สังเกตใช้ตาประสานสัมพันธ์กับมือได้ดีขึ้นค่ะวันนี้เด็กๆยังเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ตามข้อตกลงของเราด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะคุณครูก็ขอให้ดาวเด็กดีกับเด็กๆทุกคนเลยดีใจไหมคะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางของเรากันก่อนเด็กๆพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.

กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์จีนปราณีโลดวิโรจน์นะคะเดิมเป็นพยาบาลจากเกื้อการุณรุ่นที่28เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อแพทย์จีนนะคะได้มีโอกาสมาช่วยทางคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณนะคะในการเรียนสอนทางด้านแพทย์แผนจีนนะคะแพทย์แผนจีนของเราเนี่ยจะมีการรักษาหลายแนวนะคะมีทางด้านหัตถการแล้วก็ทางด้านยาสมุนไพรที่เราใช้ประกอบกันนะคะก่อนอื่นจะแนะนำเรื่องของยาสมุนไพรง่ายๆนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในรูปของยาสมุนไพรทั่วๆไปอาจจะกลัวว่ามันจะมีรสขมกินยากหรือต้มยากซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงใหม่ละนะคะโดยทั่วๆไปไม่ใช่แค่ที่คลินิกของส่วนตัวนะคะหมายถึงทุกคลินิกนะคะก็จะจัดในรูปของเอาที่ยกตัวอย่างมาง่ายๆนะคะในรูปของชานะคะชาเรามีหลายประเภทนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่ยาสมุนไพรชนิดไหนลงไปแล้วก็ปรับแต่งรสให้รู้สึกว่าทานแล้วอร่อยนะคะยาบางตัวรักษาเบาหวานชาบางตัวรักษาเบาหวานนะคะบางตัวก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายทำให้นอนหลับบางตัวก็ช่วยในเรื่องของบัตเซอร์คูลเลชันนะคะพวกนี้กินง่ายรสชาติจะหวานนะคะแล้วก็ไม่มีรสขมเลยนะคะในกลุ่มนี้นะคะส่วนตัวนึงที่อยากจะแนะนำอันนี้เป็นชาสมุนไพรสดซึ่งเราหาซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะคะตัวนี้คือตัวหล่อฮังกล้วยนะคะหล่อฮังกล้วยสดๆจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือผลแก่นะคะพอเรากระเทาะมันออกมาเนี่ยมันจะมีเนื้อข้างในนะคะเป็นเมล็ดนะคะอันนี้คือฤทธิ์ของยาจะอยู่ในนี้นะคะส่วนอีกตัวนึงที่เราใช้ผสมอันนี้ก็คือชะเอมเทศหรือกัญเฉานะคะสรรพคุณของแต่ละตัวนี่ก็ให้ประโยชน์เยอะแยะนะคะในเรื่องของกัญเฉาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในผสมยาจีนยาไทยเกี่ยวกับเรื่องของรสยาให้มันออกหวานนะคะแต่ในตัวของเขาเองเนี่ยสามารถลดอาการเจ็บปวดได้สามารถละลายเสมหะได้แก้เจ็บคอได้นะคะส่วนตัวนี้จะลดพิษร้อนในร่างกายซึ่งพอเราเอามาผสมกันนะคะมันจะทำให้รสชาติอร่อยละลายเสมหะคลายปอดนะคะแล้วก็ลดร้อนเนี่ยร้อนตอนนี้ที่เป็นกันมากๆคือฮีทสโตรกนะคะพอเรามาผสมกันตัวยาจะเป็นสีแบบนี้นะคะส่วนรสชาติตั้งแต่เช้ามาให้อาจารย์ชิมกันแล้วแต่ละคนก็บอกว่าอร่อยดีรสหวานนะคะซึ่งอันนี้เป็นการสาธิตง่ายๆว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหายาสมุนไพรที่เป็นตำรับใหญ่ๆมารักษาเรานะคะเบื้องต้นเราดูแลตัวเราเองก่อนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีร้อนถ้าร้อนมากๆอย่าคิดว่าตัวเองเป็นร้อนในอย่างเดียวอาจจะร้อนจากภาวะหยินพร่องนะคะซึ่ง

0: อาว่าหินพร่องตัวยาตัวนี้ช่วยได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเราผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นความดันเบาหวานนะคะตัวยาตัวนี้หลังจากลดร้อนในร่างกายแล้วมันยังจะทำให้ความดันเราลงด้วยนะคะความหวานของตัวนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเอาไปผลิตเป็นน้ำตาลของหล่อหางกล้วยเอามาใช้กับคนไข้เบาหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่สูงอายุเป็นความดันเป็นเบาหวานหาซื้อน้ำตาลหล่อหางกล้วยหรือจะซื้อเป็นผลแบบนี้ตามร้านขายยามีทั่วไปร้านยาจีนนะคะเอามาผสมง่ายๆแค่ผสม2 อย่างนี้หรือจะใส่เก๊กฮวยด้วยก็ได้เก๊กฮวยก็จะช่วยในเรื่องของสายตาเวลาเราใช้กล้องใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่มีแสงสีฟ้ามันจะช่วยลดอาการได้เยอะมากนะคะทำให้ตาเราชุ่มชื้นนะสมุนไพรที่เอามาคร่าวๆก็แค่นี้นะคะนอกนั้นเรื่องของการรักษาก็อาจจะต้องจัดเป็นตำรับนิดนึงแต่ที่ดูแลง่ายๆก็แค่นี้นะคะต่อไปก็จะไปพูดถึงเรื่องของการหัตถการนะคะ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมกันเหนือของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ครับวันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
4: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกอะนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้กินยาความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
3: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ย

0: ดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญที่สำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่ครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับคุณพี่ครับคุณพี่มีข้อสงสัยหรือว่ามีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: ดีเลยค่ะพอดีว่าเมื่อเดือนที่แล้วค่ะลูกโดนสุนัขกัดแล้วเป็นแผลถลอกนิดเดียวแต่ทำไมคุณหมอต้องทำเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวคุณพี
1: ่
0: เรื่องนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับแต่แล้วพี่ไม่ได้ถามคุณหมอหรอครับ
1: ไม่กล้าถามค่ะกลัวหมอดุ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่ถามให้เองไปฟังคุณหมอเลยครับ
2: หมากัดเนี่ยมันอาจจะทำให้มีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะหรือบางทีเราเรียกสมัยก่อนเรียกโรคกลัวน้ำนะคะแต่จริงแล้วเป็นคำพูดที่ผิดนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นในหมากัดเท่านั้นนะคะจริงแมวก็ได้กระรอกก็ได้สัตว์เลี้ยงลูกเล่นนมอื่นนะคะก็สามารถมีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะความสำคัญที่เราจะต้องกังวลหรือบางทีคุณหมออาจจะดูเวอร์ไปกว่าความเป็นจริงเพราะว่าโรคนี้มันตาย 100% นะคะและไม่มียารักษานะเพราะนั้นเราก็จะดู 2-3 อย่างหลักๆนะคะอันแรกคือดูแผลหรือว่าบริเวณนั้นก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอันหนึ่งมีแผลไหมนะคะผิวหนังเป็นรอยถลอกไหมมีเลือดออกไหมนะคะเป็นแผลเวอะหวะหรือเปล่าอันนี้คือคุณหมอเขาจะพิจารณาจากแผลแล้วก็ความรุนแรงของแผลแล้วก็มีหรือเปล่านะคะอีกอันหนึ่งที่คนยังไม่รู้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องโดนกัดก็ได้โดนเลียก็มีความสำคัญนะคะการโดนเลียเนี่ยโดยเฉพาะการเลียบริเวณลูกตานะคะหรือว่าเลียริมฝีปากเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเยื่อบุที่สามารถเชื้อจะเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าเลียบริเวณผิวหนังที่ไม่มีแผลอันนี้โอเคนะคะเพราะนั้นโดนเลียโดยเฉพาะตากับปากรวมถึงกัดโดยเฉพาะข่วนด้วยคือมีแผลน่ะมีแผลทุกอย่างก็คือมีความสำคัญหลังจากนั้นเราก็คือไปโรงพยาบาลเสร็จคุณหมอก็จะประเมินนะคะว่าแผลติดเชื้อไหมแผลหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อนะคะมีการให้วัคซีนนอกจากวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของวัคซีนบาดทะยักด้วยที่ต้องได้รับนะคะอันนี้คือการประเมินเบื้องต้นเสร็จแล้วคุณหมอก็จะนัดรับวัคซีนนะคะเพราะวัคซีนไม่ใช่ฉีดแค่ครั้งเดียวนะต้องฉีดตามกำหนดที่คุณหมอจะนัดแล้วก็มาฉีดให้ครบด้วยนะคะมีคนถามว่าต้องฉีดวัคซีนรอบสะดือจริงหรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ยตัววัคซีนจริงๆเนี่ยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะฉีดที่แขนนะคะแต่ถ้าอีกอันนึงที่เราอาจจะได้ยินเนี่ยจริงๆไม่ใช่วัคซีนนะมันจะเป็นบางคนก็เรียกเป็นเซรั่มนะคะหรือจะเป็นเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันแบบสำเร็จรูปให้ไปเลยเพราะว่าโดยหลักการคือวัคซีนเนี่ยมันใช้เวลาในการออกฤทธิ์หรือว่าร่างกายต้องใช้เวลาสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เพราะนั้นในกรณีที่เป็นแผลแบบเยอะๆหรือแผลแบบรุนแรงเช่นโหยโดนกัดแบบเวอะหวะเนี่ยมันจะต้องมีการให้เซรั่มอันนี้จะเป็นฉีดรอบแผลนะคะไม่ใช่รอบสะดือนะคะงั้นคุณมีแผลตรงไหนเนี่ยคุณหมอเขาก็จะจัดการคำนวณโดสอ่ะเสร็จแล้วก็จะฉีดรอบแผลนะคะนี่จะเป็นอีกอันนึงที่ไม่ใช่วัคซีนเพื่อจะเพิ่มภูมิแล้วก็ให้วัคซีนมันรอเวลาออกฤทธิ์นะคะเพราะอย่างนี้นะคะคุณโบเนื่องจากว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าโรคนี้เราไม่อยากให้ใครเป็นนะคะเพราะว่าเป็นแล้วตาย 100% ค่ะ
0: ฮู้นี่ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยถึงชีวิตเลยนะครับนี่เรื่องสำคัญมากๆนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆจำกันไว้ดีๆนะครับเจอสุนัขกัดหรือสัตว์ตัวไหนมากัดแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอเลยนะครับนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับผมและถ้าเจอนะครับตู้บนหมอที่ไหนหรือมีข้อสงสัยอะไรเข้ามาถามกันเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
1: คุณแม่ค่ะ
0: และลูกคุณพี่น้ำลายฟูมปากไหมครับ
1: เกือบแล้วค่ะตอนนี้
0: ต้องไปหาคุณหมอนะพี่ไปหาคุณหมอก่อน
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ที่ช่องรามาชาแนลนะคะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวา พื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามค่ะว่าหนูไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
2: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงเหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฝั่งละซี่ฝั่งละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟัน

0: มักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกหรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
1: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
2: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
1: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
2: ขอบคุณพี่ที่ให้ทางค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลามาชาแนลด้วยนะครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลถ้ายังพอจำกันได้นะครับตอนที่แล้วหมอชวนทุกคนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาคุยเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันต่อเพราะเราได้คุยถึงเรื่องว่าเวลาที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่โอเคจะทำยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องการทำโทษการลงโทษลูกคุณผู้ฟังทุกท่านเคยได้ยินสุภาษิตไหมครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมครับเราเคยได้ยินคำนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเชื่อได้เลยว่าพ่อแม่หลายๆท่านคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็โดนตีตั้งแต่เด็กๆหมอเองก็มีบ้างครับได้มาเป็นหมอทุกวันนี้ก็โดนตีบ้างนิดหน่อยตอนเด็กๆแต่ไม่เยอะนะครับกลัวเดี๋ยวแม่ฟังอยู่แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกว่าไม่จริงฉันไม่เคยตีแกแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นมีบ้างนิดหน่อยนะครับเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้แล้วหมอเองในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เด็กหมอถูกถามมาโดยตลอดว่าตีได้ไหมเนี่ยหมอลูกดื้อขนาดนี้ลูกซนขนาดนี้โดนสักตั้งจะทำได้ไหมวันนี้เลยจะมาชวนกันคิดว่าเอ๊ะถ้าเด็กเวลาที่เราต้องตีเขาหรือเวลาที่เราต้องลงโทษเขาเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราจะทำยังไงกับเขาเราจะ

จัดการยังไงกับเขาตีได้ตีไม่ได้แล้วเราจะลงโทษยังไงถ้าเราไม่ตีมาทีละขั้นค่อยๆไปกันนะครับวันนี้มันมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอันแรกสุดเลยตีได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตีได้แต่ตีเฉพาะเรื่องที่สำคัญสุดๆแล้วไม่มีวิธีอื่นในการที่จะจัดการพฤติกรรมนั้นแล้วอะไรบ้างล่ะครับที่สำคัญสุดๆพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออันตรายต่อตัวเขาอันตรายต่อผู้อื่นเช่นง่ายๆลูกเล็กคลานอยู่เลยนะกำลังจะเอามือไปแหย่ปลั๊กไฟพ่อแม่บางทีก็อาจจะต้องตีบางทีการตีมือตีอย่างเงี้ยเราจะมองว่าเป็นการตีหรือเป็นการปัดก็ได้นะครับแต่ในมุมมองของเด็กเขาอาจจะรู้ว่าเขาโดนตีหรือบางเรื่องที่เขาทำเพื่อนหรือทำรุนแรงถึงอันตรายเนี่ยแล้วเราก็ตีเขาซึ่งการตีเหล่านี้มันต้องถูกตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าเขาทำเรื่องเรานั้นน่ะเขาจะโดนเราตีแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราตีลูกเนี่ยบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะร่องรอยที่ถูกเราตีเท่านั้นในทางภายนอกแต่ภายในจิตใจของลูกเนี่ยก็เกิดบาดแผลไม่แพ้กันแล้วเป็นบาดแผลที่ยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบาดแผลภายนอกอีกต่างหากเลยบอกไงครับว่าการตีทำได้แต่ทำได้เฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆและเป็นเรื่องที่ไม่มีวิธีการลงโทษอื่นๆแล้วในการที่จะสอนเขาเรื่องนั้นเพราะว่าอะไรครับระยะสั้นเกิดผลแน่ๆคือลูกเจ็บใช่ไหมอันนี้ใครๆก็รู้แต่ระยะยาวส่งผลยังไงลูกเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวลูกเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทำผิดเขาทำไม่ดีเพราะเขากลัวว่าเขาจะโดนพ่อแม่ตีเด็กบางคนไม่ได้มองว่าการตีคือการที่เขาถูกสอนเพราะว่าหลายๆทีพ่อแม่มักจะบอกว่าตีเพราะสอนตีเพราะรักคุณไหมครับเราบอกลูกตลอดว่าที่ตีเนี่ยเพราะรักนะตีเนี่ยเพราะสอนนะแต่เด็กหลายๆคนไม่ได้ตีความว่าอย่างนั้นครับเด็กหลายๆคนกลับไปตีความว่าถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่รักถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่ชอบซึ่งมันส่งผลต่อตัวตนภายในของเขาอย่างมากเลยนะครับเวลาที่เด็กเขาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นคนสำคัญเนี่ยแล้วเขาไปตีความว่าพ่อแม่ไม่รักเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความมั่นคงในใจของเขาดังนั้นเมื่อไหร่ที่ลูกอยู่กับพ่อแม่แล้วลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ทำไปด้วยอารมณ์มันกระทบตัวตนภายในมากๆเลยนะครับมันกระทบเรื่องราวในใจเขามากๆเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเขาเป็นคนที่ไม่โอเคมันจะเกิดการตั้งคำถามกับตัวเขากลับมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในตัวเองมันจะเกิดการตั้งคำถามเขาเกิดมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เขาไม่ภูมิใจในตัวเองเด็กที่รู้สึกไม่มีคุณค่าเด็กที่รู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองจะเป็นเด็กที่ทำอะไรก็ล้มเหลวอยู่ตลอดเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเก่งเขาไม่รู้สึกว่าเขาดีเรื่องอะไรอะไรเลยโหแบบนี้เนี่ยการตีส่งผลเสียรุนแรงมากๆเลยนะครับมันส่งผลไปถึงตัวตนและเนื้อตัวภายในของเขามีงานวิจัยของต่างประเทศนะครับที่เขาทำการสำรวจเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเราเรียกว่า Adverse Childhood Experience หรือว่าตัวย่อว่า ACE เนี่ยพบเจอว่าเด็กที่อยู่เผชิญอยู่ภายใต้ภาวะ ACE เช่นการโดนตีหรือว่าการกระทำทารุณกรรมในครอบครัวเนี่ยหรือว่าเรื่องของสารเสพติดในบ้านเนี่ยเมื่อติดตามระยะยาวจนกลายไปเป็นผู้ใหญ่จนสูงอายุพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจไปสัมพันธ์กับโรคมะเร็งโหแค่ตีเองนะหมอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยครับคุณพ่อคุณแม่เรื่องตีเรื่องนิดเดียวเรื่องนี้แต่ระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพเขาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่ๆแต่มันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมสุขภาพของเขามันเลยไปสัมพันธ์กับโรคเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวดังนั้น EP นี้เราเลยอยากชวนกันคิดว่าแล้วถ้าไม่ตีจะทำยังไงถ้าลูกมันดื้อขนาดนี้ลูกมันพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้เนี่ยหมอลองพูดมาสิเป็นจิตแพทย์เนี่ยจะคอยมาบอกว่าให้ฉันเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเลยชวนกันคิดต่อครับว่า
แล้วถ้าจะลงโทษเด็กยังไง

เพราะบางเรื่องก็ต้องลงโทษเหมือนกันเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจำหลักการ 3R ที่พูดไปเมื่อ EP ที่แล้วได้ไหมครับ 3R เรื่องของ relationship เรื่องของ rules แล้วก็ resilient childrelationship คือสัมพันธภาพด้านดีๆกับลูก rules คือกฎกติกา resilience คือเด็กที่ยืดหยุ่นภายในเด็กที่ล้มแล้วลุกได้นะครับ 3R วันนี้เราจะมาพูดถึง R ตัวที่2กันเยอะหน่อยคือเรื่องของ rules จะเป็นว่าเวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพ่อแม่จะกำกับจะดูแลคุมเขายังไงเพราะว่าตอนที่แล้วเราพูดถึง relationship ไปเยอะพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง rules นะครับคำว่า rules แปลตรงไปตรงมาคือคำว่ากฎกติกาดังนั้นพ่อแม่ต้องมีหน้าที่ในการที่จะตกลงกฎกติกากับลูกนะครับหมอใช้คำว่าหน้าที่เลยนะหน้าที่คือบอกลูกเลยว่าอะไรที่ลูกทำได้อะไรที่ลูกทำไม่ได้แต่ในการตกลงกฎกติกาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องตกลงกันสองฝ่ายคล้ายๆทำโพลนะเพราะว่ายิ่งลูกโตนะความเป็นตัวของตัวเองเขาจะเยอะมากเลยนะครับถ้าเขาถูกบังคับสั่งอันนี้ห้ามอันนี้อย่าอันนี้ห้ามอันนี้อย่ามันมีแต่ไม่สุดท้ายกลายเป็นเด็กเก็บกดซึ่งเราไม่ต้องการดังนั้นบางเรื่องต้องผ่านการตกลงกันทั้งสองฝ่ายถ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องแลกเปลี่ยนหรือว่าตกลงกันตรงกลางแต่บางเรื่องเป็นกฎของสังคมอยู่แล้วที่เรารู้ว่าทำไม่ได้เช่นอะไรขโมยของทำร้ายผู้อื่นใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆต่างๆนานาเช่นขี่มอเตอร์ไซค์เร็วมีแฟนก่อนวัยอันควรอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหล่านี้เนี่ยคือกติกาของพฤติกรรมที่เราต้องตกลงกับลูกว่าเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้และทำไม่ได้เพราะอะไรลูกเห็นด้วยกับเราไหมถ้าไม่เห็นด้วยลองแลกเปลี่ยนว่าทำไมลูกไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเรื่องไหนที่พ่อแม่คิดว่าอันเนี้ยห้ามแน่ๆเราลองสื่อสารกับลูกตรงๆครับว่าเราไม่อยากให้ลูกทำเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าไหนมันพอยืดหยุ่นได้ลองแลกเปลี่ยนครับว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตกลงกันต่อไปว่าแล้วถ้าเขาฝ่าฝืนล่ะเขาจะโดนบทลงโทษอะไรดังนั้นขั้นตอนแรกของการที่ก่อนจะลงโทษลูกคือการที่เราต้องตกลงกฎกติกาแล้วตั้งกติการ่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลับไปที่หลักการดูแลลูกซึ่งพูดไว้ละเอียดมากเลยใน EP ที่แล้วนะเราต้องเข้าใจลูกเราก่อนว่าธรรมชาติเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจพัฒนาการตามวัยเด็กก่อนเราถึงจะไม่ตั้งกฎกติกาที่มันยากเสียจนเกินไปเราถึงจะไม่ตั้งกติกาที่ลูกไม่มีทางทำสำเร็จแล้วมีแต่จะโดนเราลงโทษนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจตามวัยแล้วก็รู้ธรรมชาติของเขาก่อนนะครับเวลาที่เราตกลงกติกาไปแล้วเนี่ยแต่บางทีเนี่ยถึงหน้างานเนาะเด็กบางคนก็ทำให้เรารู้สึกเยอะครับรู้สึกว่าทำไมมันไม่จำทำไมมันไม่ฟังก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทำหรือบางเรื่องนะผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไอ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะที่มันก็กระตุ้นอารมณ์พ่อกับแม่เหลือเกินเวลาที่มันเกิดเหตุมีลูกมีพฤติกรรมเหล่านั้นดังนั้นความสำคัญครับคือการที่พ่อแม่ตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองรับรู้ก่อนเลยครับว่าตอนนี้เรากำลังโกรธเรากำลังไม่พอใจเรากำลังเสียใจเพราะหลายๆทีจะเจอว่าถ้าพ่อแม่โกรธสิ่งที่พ่อแม่กำลังจะทำกับลูกจะไม่ใช่ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้เลยครับพ่อแม่จะทำกับเขาด้วยอารมณ์เพราะว่าสมองมันถูกควบคุมด้วยอารมณ์ไปแล้วครับมันไม่ถูกควบคุมด้วยเหตุผลสิ่งต่างๆที่เคยจำได้ที่เคยตกลงมันจะไม่เหลือเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่มันจะกลายไปเป็นเรียกง่ายๆสัญชาตญาณดิบของเราที่ใช้อำนาจหรือว่าใช้อารมณ์ที่มันเยอะเสียจนเกินไปในการควบคุมเขาแล้วพอเราทำแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เป็นตัวของตัวเองเขาไม่อยากในสิ่งต่างๆที่เคยตกลงกับพ่อแม่เอาไว้นะครับดังนั้นกลับมาที่ว่าพ่อแม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วกลับไปเอากติกาที่ตกลงกันเอากฎที่คุยกันมาแลกเปลี่ยนดูซิว่าเออเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับบางทีเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอ
อำนาจที่เหนือลูกอยู่แล้วนะหมอเองหมอยังเชื่อว่าคำว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นคำที่ถูกคิดเอาไว้แล้วโดยคำของคนไทยหมอว่าเชื่อว่าคำของภาษาไทยหลายๆคำเป็นคำที่ดีนะคำว่าปกครองหมายความว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนดูแลต้องปกครองเด็กแต่

ยังไงพ่อแม่ก็มีอำนาจเหนือลูกอยู่แล้วครับถ้าบ้านไหนที่บทบาทมันถูกเปลี่ยนอ่ะบางบ้านเนี่ยเด็กมีอำนาจเหนือพ่อแม่เนี่ยมักจะเป็นบ้านที่เด็กถูกสปอยเด็กเอาแต่ใจซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องการแบบนั้นแต่บางบ้านที่ปกครองกันเสียจนลูกกระดิกตัวไม่ได้อ่ะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็โดนตำหนิทำอะไรก็โดนตีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ถือว่ามันเยอะหรือมันมากเกินไปเหมือนกันนะดังนั้นการปกครองจะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเขารู้สึกว่าเขายังเป็นตัวของตัวเองเด็กเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ในบ้านนี้แล้วเขาปลอดภัยการที่เราควบคุมเขาแบบพอดีปกครองด้วยความรู้สึกว่าเขายังคงเป็นตัวของตัวเองได้มีที่เหลือมีช่องว่างให้เขาเติบโตเนี่ยอันนี้สำคัญพ่อแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าเราจะไม่มีอำนาจเหนือลูกถ้าเราดูแลเขาดีตั้งแต่เด็กนะเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าเด็กเขาจะรู้อยู่ตลอดแหละครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีอำนาจเหนือเขาแล้วเวลาเขาจะทำอะไรเขาต้องมาบอกเขาต้องมาขอเราต้องมาขออนุญาตโดยที่เราไม่ต้องขู่โดยที่เราไม่ต้องตำหนินะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะลงโทษหรือเราจะกำกับติดตามเขาเนี่ยมันก็มีหลากหลายซึ่งก่อนจะไปพูดถึงวิธีที่ควรจะทำก็อยากจะหยิบยกวิธีที่คนชอบทำโดยไม่รู้ว่ามันไม่ควรทำเช่นการต่อว่าที่ตัวตนของเขาเนี่ยนะคำพูดอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเช่นทำไมมันโง่อย่างนี้แกมันไม่ใช่ลูกฉันลูกฉันมันต้องเก่งกว่านี้หรือไปหยิบไม้เรียวมาฟาดหรือไปเอาไม้หน้าสามหรืออะไรก็ตามนะก้านมะยมนะถ้าเป็นแต่ก่อนเอามาฟาดแล้วฟาดแล้วก็พูดว่าทำไมไม่จำเด็กไม่ดีเด็กดื้อโอ้โหคำพูดพวกนี้นะครับคือบาดแผลที่อยู่ในใจเราลึกมากจนเขาเชื่อพ่อแม่ถ้าพูดซ้ำตอนตีเด็กเชื่อแล้วพอเติบโตเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่เขาเป็นคนไม่น่ารักเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบเขาควรโดนแบบนั้นแล้วซึ่งไม่โอเคเลยนะครับถ้าเราทำแบบนั้นซึ่งหมอเชื่อว่าเวลาที่พ่อแม่ทำแบบนั้นหลายครั้งทำด้วยอารมณ์เมื่อไหร่เราทำด้วยอารมณ์นะเราจะเผลอแล้วเราจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วหลายครั้งเช่นกันพ่อแม่ก็มักจะลงท้ายที่ความเสียใจรู้สึกว่าเราไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยเราไม่น่าพูดแรงขนาดนั้นเลยลูกจะไม่ชอบเราไหมลูกจะรู้สึกแย่ไหมหลายทีพ่อแม่จะกลายเป็นคนไปง้อลูกอะครับไปขอโทษเอาขนมไปให้พาไปกินของอร่อยๆเพื่อทำดีชดเชยสิ่งที่ทำไปเมื่อสักครู่แบบนี้ครับการเรียนรู้ใดๆไม่เกิดเลยครับดังนั้นเวลาที่จะลงโทษเขาเนี่ยเราไม่ต้องทำวิธีดังกล่าวอะเราไม่ต้องตีเราไม่ต้องตำหนิที่ตัวตนหลายครั้งนะครับการตีหรือการลงโทษเด็กเนี่ยมักจะทำในแบบไม่เหมาะสมคือการที่ทำต่อหน้าคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆขออนุญาตไปถึงตัวอย่างที่เราอาจจะชินกันเช่นหน้าเสาธงถ้าเป็นสมัยหมอนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะเหมือนกันคือเราเข้าแถวแล้วบางทีถูกเรียกไปหน้าเสาธงแล้วถูกตำหนิหรือแบบที่บางทีสื่อชอบแสดงให้เห็นคือมีการตีหน้าเสาธงหรือว่าตีออกสื่ออย่างนี้นะครับแล้วอัดคลิปไว้แล้วถ่ายทอดนี่นะอันนี้การตีเนี้ยส่งผลกระทบต่อใจด้วยนะเรียกง่ายๆมันเรียกว่ามันกลายไปเป็นเรื่องของความการประจานอะซึ่งมันจะส่งผลต่อความอับอายเมื่อไหร่ที่เราถูกตีลูกถูกตีถูกลงโทษแล้วไปผูกกับความอับอายโอ้โหบาดแผลในใจลึกลงไปอีกลงไปลึกมากๆเลยครับจนกระทั่งแก้ไขยากเหลือเกินเด็กบางคนก็มีนะครับที่มาหาหมอที่ถูกลงโทษถูกตำหนิรุนแรงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อตัวเขามันคือความอับอายที่ทำให้เขากลับมาถามตัวเขาเองว่าฉันแย่ขนาดนั้นเหรอฉันเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเหรอฉันถึงต้องโดนลงโทษในแบบนี้เห็นไหมครับว่าวิธีการลงโทษที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวที่โอ้โหถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะครับถ้าไม่จำเป็นจริงเราใช้วิธีการอื่นกันเลยครับบางทีในเด็กเล็กๆนะครับเราใช้วิธีที่เราเรียกว่าการ time out ครับเป็นวิธีการในการที่เราจะลงโทษเด็กวิธีการ time out

0: เอาเนี่ยมักจะเหมาะกับเด็กเล็กคือเราให้เขาอยู่ในมุมที่สงบเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้ต้องถูกตกลงเป็นกฎกติกาเหมือนกันว่าเขาจะถูกทำเอาเมื่อไหร่หมอยกอย่างง่ายๆเช่นเขาเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บพ่อแม่ตกลงกับเขาไว้ว่าจะทำเอาเขาถ้าเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บก่อนที่ลูกจะถูกทำเอาพ่อแม่อาจจะต้องเป็นคนเตือนว่ากำลังจะหมดเวลาแล้วนะเตรียมตัวเก็บของเล่นเด็กบางคนเก็บง่ายก็จบเนาะเก็บง่ายจบแล้วก็ชมเขาที่เขาทำได้แต่บางคนไม่ยอมเก็บเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองอ่ะไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นต้องไปทำเอาก็อาจจะต้องมีมุมที่เขาเข้าไปนั่งเพื่อสงบอารมณ์ตัวเองเวลาที่เกิดเขาอารวาสเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักสมมุติว่าไม่เก็บแล้วก็ร้องไห้ด้วยเนี่ยก็ไปนั่งแยกอยู่ในมุมนั้นแล้วเราก็อาจจะจับเวลาว่าเขาทำเอาได้ตามเวลาที่ตกลงไว้หลักการคือต้องตกลงไว้ก่อนนะครับเวลาจะลงโทษอะไรเด็กเนี่ยซึ่งถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยการทำ time out หรือเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าวิธีการนี้ก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรมากวิธีการอาจจะต้องเป็นการชื่นชมมากกว่าเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีซึ่งบางคนก็จะเรียกว่า time in นะครับเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีเราชื่นชมเราให้รางวัลเราบอกคนอื่นว่าลูกทำอะไรได้ดีทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเราอยากจะฟังกันต่อใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าต้องลงโทษจริงๆเนี่ยโอ้จะต้องทำยังไงนะหมอพูดมายาวยาวว่าไม่ให้ตีไม่นั่นไม่นี่แล้วจะลงโทษยังไงก็เลยจะมาชวนพูดถึง4วิธีในการลงโทษลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไล่กันไปทีละอย่างเลยนะครับอย่างแรกให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาต้องทำเช่นสมมติว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือทำน้ำหกรับผิดชอบเช่นอะไรบ้างเขาก็ต้องมาเช็ดหรือถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยเช่นไม่ส่งการบ้านเขาต้องรับผิดชอบอะไรเขาก็อาจจะต้องทำการบ้านส่งทำในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเลยสมพฤติกรรมเช่นขโมยของคนอื่นรับผิดชอบก็คือเขาอาจจะต้องเก็บเงินเพื่อมาซื้อของนั้นไปคืนคนอื่นที่เขาไปขโมยมาอันนี้คือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะครับวิธีการที่สองนะครับคือเรื่องของการตัดสิทธิ์ริบของนะการตัดสิทธิ์ริบของฟังดูอาจจะใช้ได้ดีในเด็กเล็กถ้าเป็นเด็กโตแล้วบางทีอาจจะต้องแอพพลายหรือประยุกต์มากกว่านี้นิดนึงขอไล่ไปทีละอันก่อนละกันตัดสิทธิ์ริบของเช่นอะไรบ้างนะครับสมมุติเราตกลงกับลูกไว้ว่าทุกสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไก่ทอดเขาจะได้ไปกินอาหารที่เขาชอบหรือเขามีของเล่นของเขาอยู่ชิ้นนึงที่เป็นชิ้นโปรดของเขาแล้วถ้าเราตกลงกับเขาไว้ว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเขามีพฤติกรรมไหนที่พ่อแม่ไม่อยากเขาทำแล้วถ้าเกิดเขาทำเกิดขึ้นเขาจะถูกตัดสิทธิ์และริบของนี้เช่นงดการไปกินอาหารพิเศษเช่นจะถูกยึดของเล่นชิ้นโปรดกี่วันกี่มื้อต้องชัดเจนนะครับเวลาตกลงกฎกติกากับเด็กแต่ถ้าเป็นเด็กโตหรือวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยก็อาจจะต้องตกลงกันว่าเราจะตัดสิทธิ์เขาอะไรบ้างเช่นปกติทุกวันอาทิตย์เขาจะได้เล่นมือถือเกินจากวันธรรมดาสมมติวันอาทิตย์เขาได้เล่นสัก2ชั่วโมงเขาอาจจะถูกลดเวลาลงเหลือแค่ชั่วโมงเดียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนี้คือการตัดสิทธิ์ที่พิเศษซึ่งจริงๆแล้วมันจะเชื่อมโยงกับข้อที่3คืองดกิจกรรมหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กอาจจะชอบเด็กอาจจะทำอยู่เป็นประจำอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อที่3ที่จะทำให้เกิดขึ้นในวัยรุ่นมากกว่าที่จะเป็นเด็กเล็กนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยกิจกรรมนอกบ้านหรือกิจกรรมกับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งถ้าเอามาเป็นบทลงโทษได้บางทีก็จะจูงใจให้ลูกไม่กล้าทำหรือไม่อยากทำหรือรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่พ่อแม่ห้ามรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่ตกลงกับไว้กับพ่อแม่ว่าไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเช่นเขาจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สยามสมมตินะหรือเขาไม่ได้ไปนอนเล่นบ้านเพื่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งปกติเขาได้ไปนะครับหรืองดเล่นเกมออนไลน์ลงกี่นาทีกี่ชั่วโมงว่ากันไปตามกติกาที่ตกลงกันเอาไว้เด็กผู้หญิงบางทีก็จะเป็นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะตกลงไว้ว่าถูกลดเวลาลงถ้าเกิดลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4คือให้เขาทำดีชดเชยให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบเด็กเล็กง่ายๆก็เช่นอะไรบ้างสมมติลูกไม่ชอบเขียนหนังสืออ่ะแล้วเขาเกิดทำผิดอะไรบางอย่างแล้วพ่อแม่จะต้องลงโทษพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถูกลงโทษเช่นต้องไปคัดไทยนะครับเคยไหมครับพ่อแม่อาจจะเคยมีเหมือนกันเวลาทำผิดแล้วถูกให้คัดไทย20จบ บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเด็กไม่เกลียดการคัดไทยยิ่งกว่าเดิมหรอแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ครับวิธีการถ้าเด็กจะไม่เกลียดจริงวิธีการก็คือว่าเราต้องตกลงกับเขาชัดเจนไงครับแล้วเวลาที่เราลงโทษเขาอะเราพูดให้ชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งมวล4ข้อที่ทำมาเนี่ยเราทำเพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นนะครับว่าเราต้องบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นตัวพฤติกรรมไม่ได้กลับไปที่ตัวตนของเขาว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเด็กไม่น่ารักไม่เกี่ยวกันนะสิ่งที่เราพูดคือเขาเล่นแล้วไม่เก็บของเล่นเขาโกหกเขาขโมยเงินเขาตีน้องอันนี้หมอพูดถึงตัวพฤติกรรมหมดเลยนะดังนั้นเวลากำหนดกฎกติกากับเขาแล้วเวลาจะลงโทษกับเขาเนี่ยต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วลูกก็จะไม่เกลียดตัวเองลูกก็จะไม่เกลียดพ่อแม่แล้วลูกก็จะเรียนรู้ว่าที่เขาต้องถูกลงโทษเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยบางทีเวลาให้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะต้องสร้างสรรค์มากขึ้นเช่นช่วยกวาดบ้านช่วยแม่ล้างจานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหมอเชื่อเลยครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการลงโทษที่เหมาะสมสารได้ตรงประเด็นเนี่ยเด็กก็จะไม่เกลียดสิ่งเหล่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการลงโทษแล้วก็บวกกับเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจากตอนที่แล้วมาประกอบด้วยกันนะพ่อแม่ก็จะเป็นคนที่สำคัญและเป็นพ่อแม่ที่ลูกอยากอยู่ด้วยลูกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกเขามีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogditดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

0: สาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2 อย่างครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ๊ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
1: Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับต้องนั่งนานๆในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือยืนนานๆหรือต้องก้มยกของหนักๆในท่าที่ไม่ถูกต้องบ่อย
3: ๆแล้ววันหนึ่งคุณก็จะปวดบริเวณเอวคออกหรือหลังช่วงล่างปวดจี๊ดๆเหมือนไฟฟ้าช็อตปวดๆให้หายมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปบางครั้งอาการปวดอาจร้าวหรือเจ็บแปลกไปถึงต้นขาน่องหรือเท้าได
2: ้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
3: หมอนรองกระดูกคือเนื้อเยื่อที่ลักษณะด้านนอกเป็นเหมือนพังผืดเหนียวๆซ้อนกันเป็นวงรอบๆชั้นและด้านในนุ่มๆยุ่นๆคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการขยับของกระดูกสันหลังและรับแรงกระแทกเมื่อทำกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะนั่งยืนกระโดดเอหลังบิดตัวเหมือนกับเป็นช็อคอัพให้กับกระดูกสันหลังและคอยปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่คนที่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองทับเส้นประสาทคือกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 20-50 ปีอ้าวก็พวกเรานี่แหละครับดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงโรคนี้กันโดยต้องไม่นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆไม่ก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือมากเกินไปไม่ยกของหนักๆซ้ำๆท่าเดิมๆและไม่ระมัดระวังไม่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปไม่สูบบุหรี่และสิ่งที่ต้องรีบทำให้เป็นนิสัยคือนั่งยืนยกของด้วยท่าที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันออกกำลังกายเป็นประจำโดยมีท่ากายบริหารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
4: เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสคาโพซิสเนี่ยปริ้นออกมานะครับกดทับรากประสาทนะครับซึ่งต่างกับโรคการปวดหลังทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมีเรื่องของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับบริเวณรากประสาทที่โดนกดทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาเหมือนไฟฟ้าช็อตครับให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนพักนะครับสัก 2-3 วันนะครับร่วมกับการให้ยาต้านการอักเสบที่เราเรียกว่า NSAIDนะครับร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดร้าวไปประสาทถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกตินะครับ
2: โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถป้องกันได้ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องครับและอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: 3 minute talk do and don't

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็น
4: ข้อสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
5: ทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระดูในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้

0: ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้างคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
5: เฮ้ย
1: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูซันด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางนู้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีมากเลย
9: ดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำ จัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
4: เย้ดูได้ความรู้เยอะเลย
2: ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได
6: ้ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
5: น่ากลัว

0: Pep Talk Do and Don
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนในรายการ3 Minute Talk Do and Don ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณใช้มือมากแค่ไหนใช้มือใช้นิ้วในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆหรือว่าคุณต้องเกรงนิ้วเกรงมือด้วยหรือเปล่าครับและถ้าคุณเป็นผู้หญิงวัย 40-60 ปีด้วยแล้วก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนิ้วล็อกได้ครับ
2: โรคนิ้วล็อกคืออาการที่เมื่องอนิ้วแล้วนิ้วเกิดล็อกไม่สามารถกลับมาเหยียดตรงได้ง่ายเนื่องจากการอักเสบของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อที่นิ้วทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกติขยับนิ้วมือได้ยากไม่สามารถกำมือได้สุดและอาจมีข้อนิ้วมืองอผิดรูปร่วมด้วยไม่ทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือรับน้ำหนักเป็นเวลานานหรือทำซ้ำๆบ่อยๆเช่นถือหรือแบกของเป็นเวลานานบิดผ้าให้แห้งมากๆหรือใช้อุปกรณ์ที่ต้องออกแรงกดบ่อยๆนานๆเช่นใช้กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ใช้ไขควงจุดไฟแช็กเป็นต้นใช้เครื่องทุ่นแรงและใส่ถุงมือหากต้องใช้มือทำงานมากๆลดระยะเวลาการเล่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ให้น้อยลงกำและแบมือในน้ำอุ่นประมาณวันละ5นาทีบริหารมือและนิ้วมือเป็นประจำโดยกำและแบนิ้วมือกางให้สุดแล้วค่อยๆกำนิ้วแต่ละข้อนิ้วเข้ามาจนกลายเป็นกำปั้นให้แน่นแล้วค่อยๆ คลายออกเป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงและช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นครับ
3: สำหรับนิ้วล็อกนะครับถ้าหากว่าเป็นแค่เล็กน้อยนะครับก็หมายความว่านิ้วเนี่ยสามารถที่จะพอเหยียดได้แล้วก็กำได้บ้างนะครับลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยทางออกมันมี2ทางคืออันที่1สามารถที่จะหายเองได้เหมือนกันนะฮะโดยที่ว่าขอให้แช่น้ำอุ่นแล้วก็อย่าให้โดนความเย็นนะครับส่วนในกรณีที่มันเป็นมากจริงๆเนี่ยนะครับพวกนี้แล้วเนี่ยต่อให้แช่น้ำอุ่นยังไงนะครับมันก็ไม่ดีขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานเกินกว่า3สัปดาห์นะฮะทั้งเนื้อเยื่อนะฮะทั้งเส้นเอ็นและข้อจะเกิดการติดแข็งการผ่าตัดเนี่ยจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแล้วรักษาโดยวิธีอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นนิ้วล็อกนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับมาพบแพทย์นะครับเฉพาะทางนะแล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยสาขาทางศัลยกรรมทางมือเนี่ยนะครับจะดีที่สุดครับ
1: อย่าลืมดูแอนด์ don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคนิ้วล็อกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง LTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง ELTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หลุดเฟรมครับคุณหมออ
5: ุ๊ยขอโทษผิด
6: 3 2
5: ปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาเหมือนแพนด้าอายครีมก็อาจช่วยท่านได้แต่ถ้าอยากสายตาดีล่ะจะทำยังไงมีสารตัวหนึ่งชื่อเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาลดความเสื่อมของอวัยวะในดวงตาวันนี้เมนูของเราจะอัดแน่นไปด้วยเบต้าแคโรทีนจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามชมกันเลยค่ะได้เนาะ

0: เสร็จแล้วค่ะเมนูแครอทและฟักทองอบซอสอะโวคาโดเมนูนี้ใช้น้ำมันน้อยใช้การอบแทนการทอดที่สำคัญเรามีแครอทและฟักทองซึ่งต่างก็อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนสารเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทั่วร่างกายที่สำคัญคือเซลล์ของจอประสาทตาด้วยสารเบต้าแคโรทีนมีมากในผักผลไม้เช่นผักหวานผักกวางตุ้งผักบุ้งฟักทองมะละกอแครอทมะม่วงสุกแนะนำวิธีการต้มนึ่งอบซึ่งคุณค่าของเบต้าแคโรทีนจะไม่สูญเสียลงสักเท่าไหร่ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนทำออกมาขายแต่หมอคิดว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะในผักผลไม้ก็มีเบต้าแคโรทีนที่มากพออยู่แล้วการที่ไปกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งมากขึ้นรวมถึงโรคของระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกด้วย
1: ข้าวต้มสดเลยครับ
0: ขอลองดูเดี๋ยวนะข้าวนี้มันจะโอเคกว่าไหม
2: 4-3-2
0: เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจหมอพิงกี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหมอคนนี้จะขอดูแลดวงตาทุกคนเองวันนี้หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: พี่ครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับพี
1: ่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นไปแค่อยากจะถามเฉยๆว่ามีข้อสงสัยอะไรเวลาไปเจอกับคุณหมอมั้งไห
2: มไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยเหรอนี่ตู้บนหมอนะไม่ต้องเรื่องของเราก็ได้เอาเรื่องของคนรอบตัวก็ได้นะ
2: งั้นฝากบ่นแทนแม่หน่อยแล้วกันนะคะวันก่อนได้ยินคุณแม่แกบ่นมาค่ะว่าแกเนี่ยแก่แล้วเดินทางก็ลำบากแกก็สงสัยอะค่ะว่าทำไมคุณหมอชอบนัดไปหาทุกเดือนเลยแล้วไปทีไรก็ได้แต่ยาแบบเดิมๆแบบนี้ให้แกซื้อยากินเองไม่ได้หรอคะ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกสงสารคนแก่ขึ้นมาเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เรื่องนี้ให้คุณหมอเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลดีๆแน่ๆครับ
3: คุณหมอเขาคงชอบคุณยายมั้งครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่หรอกครับก็คือว่าปกตินะในผู้สูงอายุอะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังเนี่ยคุณหมอเขาก็อยากจะมาดูว่าระดับผลเลือดเป็นยังไงความดันโลหิตเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่ามันยังคุมไม่ได้นะครับเขาก็จะมานัดมาดูบ่อยๆเพื่อจะได้ควบคุมให้ได้ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาของพวกโรคเรื้อรังอะที่มันน่ากลัวเลยนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับโรคไตเรื้อรังโอ้น่ากลัวทั้งนั้นเลยปกติถ้าเกิดนัดคนไข้คนไข้ไม่มาแล้วคนไข้ไปซื้อยาจริงๆอะก็ไม่แนะนำถามว่าส่งผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ปกติอะก็ไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรแต่เราก็อยากจะมาดูไหมครับว่ารักษาแล้วมันได้ผลดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ควบคุมระดับความดันหรือว่าน้ำตาลไขมันได้เกณฑ์ปกติแล้วอะผมเชื่อว่าหมอหลายคนก็คงนัดห่างออกไปนะเพราะว่าคงเห็นใจคนไข้ว่าการมาโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเรื่องง่ายว่าต้องมาเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการรอด้วยเรื่องของการเสียเวลาด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณโบไปบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าที่หมอนัดมาบ่อยๆอะเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะเป็นห่วงคุณแม่ของน้องเขานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับอธิบายได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าทำไมเราต้องไปตามที่คุณหมอนัดทุกๆเดือนด้วยยังไงฝากคุณพี่ไปบอกคุณแม่ด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะงั้นจะบอกแม่ว่าให้ไปหาทุกเดือนเวลาหมอนัดเลยค่ะ
1: ดีแล้วครับผมและถ้าไปเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนนะฮะคุณผู้ชมครับเอาปากกาไปขีดเขียนแล้วสเปรย์ไปพ่นนะครับเข้ามาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ขอบค่ะบ๊ายบายค่ะ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้หูของเราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
6: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัตอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
7: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
6: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็ทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่า

คนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเริ่มที่การยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเข้มงวดครับหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศโดยกำชับให้ทุกด่านนั้นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้วก็คัดกรองผู้จะเดินทางจากในพื้นที่เสี่ยงนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่พบผู้ต้องสงสัยหรือว่าติดเชื้อในประเทศไทยแต่อย่างใดสำหรับประเทศไทยครับอยู่ในระยะเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมหน่วยงานด้านต่างๆโดยมีการเฝ้าระวังที่สนามบินโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมถึงห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเชื้อแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปี2569ไม่มีรายงานผู้ป่วยที่สงสัยนะครับและก็ยืนยันการติดเชื้อการระบาดโรคของอีโบลาส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาและเป็นการยากที่จะมีการแพร่เชื้อจากประเทศในแอฟริกาได้เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นอาการหนักมากไม่สามารถเดินทางได้เลยประเด็นการยกระดับการควบคุมโรคหลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศแต่ว่ายังไม่สามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกสำหรับในประเทศไทยนั้นอยู่ในระยะเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
1: อันไหนพี่ปอง
2: นี่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะเราก็ได้มีการประกาศว่าตัวอีโบลานะคะคืออีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะคะในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่ว่าการที่เราประกาศว่าเป็นเขตติดโรคจะทำให้เราสามารถมีมาตรการในการควบคุมป้องกันการระบาดได้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่โชว์อยู่นี้นะคะซึ่งเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คือได้มีการประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรนะคะ

0: รณีนี้กรณีโรคไวรัสอีโบลานะคะจะมีที่2ประเทศนะคะคือที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะและที่สาธารณรัฐยูกันดานะคะซึ่งประกาศเมื่อ20ก็จะมีผล implement นะคะปฏิบัติจริงก็คือ21พฤษภาคมซึ่งคือเมื่อวานนะคะซึ่งตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะรวมถึงคนไทยที่ไปและเดินทางกลับมาด้วยนะคะใน2ประเทศดังกล่าวนะคะและต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได้
1: ส่วนแนวทางการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคนะคะจะมีการติดตามอาการต่อเนื่องจนครบคือ21วันค่ะสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงโดยเฉพาะที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของโรคอย่างเช่นดีอาร์คองโกและยูกันดารวมถึงในประเทศแอฟริกาและมีประวัติสัมผัสโดยตรงกับสัตว์จำพวกค้างคาวหรือว่าลิงที่มาจากพื้นที่เกิดโรคส่วนการรายงานกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาจะต้องมีการรายงานให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน3ชั่วโมงค่ะไปดูเรื่องของมาตรการในการป้องกันกันบ้างโดยเฉพาะที่บริเวณสนามบินนะคะนายแพทย์โรมบุญทองผู้อำนวยการกองด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวถึงมาตรการการคัดกรองสำหรับผู้ที่เดินทางจากคองโกและยูกันดาที่เป็นแหล่งระบาดของโรคโดยจะต้องกรอกประวัติการเดินทางและสุขภาพก่อนเข้าประเทศเมื่อมาถึงประเทศไทยก็จะต้องผ่านการตรวจวัดไข้จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคหากพบความเสี่ยงสูงจะถูกส่งตัวเข้ากักกันโรคพยาบาลทันทีเช่นเดียวกับผู้ที่เดินทางทั่วไปที่มาจากเขตติดโรคก็จะมีเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนโรคจากทางกระทรวงสาธารณสุขคอยเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
2: เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนะครับจะเป็นคนประเมินนะครับสถานะสุขภาพของผู้เดินทางเหล่านั้นครับถ้าเกิดว่าผู้เดินทางเหล่านั้นมีอาการเจ็บป่วยนะครับเราจะต้องส่งผู้ป่วยหรือผู้เดินทางเหล่านั้นนะครับออกจากช่องทางไปยังโรงพยาบาลที่กำหนดทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าผู้เดินทางคนนั้นมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเช่นเป็นผู้สัมผัสของผู้ป่วยอีโบลานะครับหรือว่าได้รับรายงานจากองค์การอนามัยโลกมาว่าเป็นผู้สัมผัสที่จะต้องได้รับการกักกันนะครับเราจะต้องส่งจากสนามบินหรือช่องทางเข้าประเทศทันทีนะครับส่วนผู้เดินทางทั่วไปนะครับที่มาจากเขตติดโรคนะครับเราก็จะมีการให้สุดท้ายสุดนะครับเมื่อเข้าประเทศแล้วทีมสาธารณสุขในประเทศจะต้องไปติดตามนะครับว่าอยู่แห่งไหนนะครับแล้วก็มีการเช็คอุณหภูมินะครับร่างกายนะครับทุกวันรวมทั้งส่งรายงานมายังกรมควบคุมโรคนะครับเพื่อทราบสถานการณ์ถัดไปนะครับอันนี้เป็นมาตรการอินโฟกราฟิกทั่วไปที่เราแจ้งไปยังประชาชนไปแล้วนะครับเริ่มจากผู้เดินทางจากสองประเทศนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะครับกรมควบคุมโรคอาจจะประกาศเขตติดโรคเพิ่มได้นะครับหรือกรณีที่สถานการณ์ควบคุมได้แล้วเราอาจจะประกาศยกเลิกนะครับวันนี้ก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับ
3: สำหรับสถานการณ์เมื่อวานนะครับมีผู้ที่เดินทางมาจากยูกันดา4คนครับคองโก1คนรวม5คนเป็นชาวยูกันดา3คนไทย1คนและฟิลิปปินส์1คนโดยปลายทางของทั้ง5อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการลดเฝ้าระวังนะครับให้ต้องมีการให้เฝ้าระวังก่อนการเดินทางออกนอกประเทศไทยด้วยทั้งนี้ข้อมูลของเขตโรคติดต่อโรคอีโบลาที่ช่องทางเข้าออกประเทศระหว่างวันที่29เมษายนถึง18พฤษภาคมนั้นพบมีผู้เดินทางทั้งหมด126คนโดยเป็นชาวยูกันดาร้อยละ 78.6 ส่วนที่เหลือเป็นประเทศอื่นๆครับ
1: ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับกรณีมาตรการการป้องกันโรคอีโบลานะคะในภาคการบินหลังจากที่ดีอาร์คองโกและยูกันดาถูกประกาศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายนะคะโดยทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีการประสานสายการบินให้คุมเข้มคัดกรองผู้โดยสารและสนับสนุนข้อมูลติดตามโรคอย่างใกล้ชิดค่ะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอีโบลาในระบบการบินพลเรือนหากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางในพื้นที่เสี่ยงขอให้ลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบThai Health Pass โดยชาวต่างชาติค่ะจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Digital Arrival Card ตามข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการติดตามแล้วก็เฝ้า

0: ระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: สำหรับสายการบินที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับพื้นที่เสี่ยงกับได้ประสานให้ดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดใน3ด้านด้วยกันได้แก่อย่างแรกคือการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนเดินการเดินทางประการที่2ครับก็คือการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขทันทีหากพบผู้โดยสารมีอาการต้องสงสัยและมาตรการสุดท้ายครับก็คือการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเช่นข้อมูลที่นั่งข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงที
0: ไปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกนะคะล่าสุดก็มีรายงานพบผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันอีก1คนค่ะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ชนบทใกล้กับเมืองบูคาวูเมืองเอกของจังหวัดคิวูใต้ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดในจังหวัดอิตูรีหลายร้อยกิโลเมตรทั้งนี้การพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ผู้ฉันเชื่อว่าได้แพร่กระจายมานานราว2เดือนในจังหวัดอิตูรีก่อนที่จะถูกตรวจพบเมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่ข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกระบุนะคะว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหม่นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว6คนจากจำนวน160คนที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก671คนในจำนวนนี้ค่ะ67คนได้รับการตรวจยืนยันแล้วนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อ2คนในยูกันดาเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกซึ่งทางการยูกันดาได้ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังดีอาร์คองโกจะมีผลบังคับภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าก
1: ลับมาที่บ้านเรากลับไปดูเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ลูฟท็อปบาร์บนดาดฟ้าชั้น7ของโรงแรม JA Plus Hotel ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับผู้เข้าพักต้องอพยพออกจากตัวอาคารอย่างโกลาหลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาก็ระดมกำลังเข้าดับไฟและสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้พบผู้บาดเจ็บ4คนสาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวครับเกิดขึ้นในช่วงเวลา 21:30 น.เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงกว่า10คันควบคุมต้นเพลิงที่อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่สระว่ายน้ำห้องอาหารและรูฟท็อปบาร์เพลิงได้ลุกลามและก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในบริเวณชั้นบนสุดรวมถึงการลามลงมาบางส่วนของที่ชั้น7ด้วยภายหลังควบคุมเพลิงได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบทุกชั้นและก็เคาะห้องพักทุกห้องเพื่อค้นหาผู้ที่ติดค้างยืนยันไม่พบผู้ตกค้างภายในอาคารเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4คนทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่และอยู่ในความดูแลของแพทย์จากการสอบถามทราบว่าโรงแรมดังกล่าวนั้นมีห้องพักทั้งหมด173ห้องในคืนเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวเข้าพักกว่า120ห้องส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติรวมกว่า240คนได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าปลอดภัยทั้งหมดแม้บางส่วนจะยังอยู่ในการที่ตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้สั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและประสานจัดหาที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยาเบื้องต้นสาเหตุของเพลิงไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณชั้นดาดฟ้าแต่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกันอีกครั้งทั้งนี้ฝ่ายปกครองตำรวจและผู้บริหารโรงแรมได้ร่วมประชุมสรุปสถานการณ์พร้อมยืนยันว่าจะดูแลทรัพย์สินของลูกค้ารวมถึงดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด
0: ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีรถไฟชนกับรถเมย์นะคะซึ่งในขณะนี้ก็แจ้งข้อหาแล้ว3คนทั้งคนขับรถไฟคนขับรถเมย์รวมถึงพนักงานคุมไม้กั้นค่ะพร้อมกับเร่งตรวจระเบียบการรถไฟประกอบสำนวนก่อนที่จะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มแล้ววันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหามาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั้ง58จุดตัดทั่วกรุงเทพเพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์และรถไฟค่ะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อหารือแล้วก็กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงคมนาคมการขนส่งเข้าร่วมประชุมรวมถึงสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สถานีตำรวจบาลครอบคลุมใน58จุดตัดทั่วกรุงเทพ
1: ไปดูกันนะครับว่ามีแต่ละจุดตัดนั้นอยู่ในพื้นที่การดูแลของนครบาล

อันไหนกันบ้างนะครับ58จุดในกรุงเทพก็อยู่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1มีจุดตัดทางรถไฟรวม14จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล2มี15จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล3มี3มี4จุดนะครับกองบังคับการตำรวจนครบาล4มี3จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล5มี7จุดกอง

0: เตรียมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะนำจุดตัดทั้ง58จุดนี้ไปวิเคราะห์เพื่อวางมาตรการในความปลอดภัยเชิงรุกต่อทั้งเป็นการวางทั้งระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวครับเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างรถยนต์และรถไฟอย่างยั่งยืนต่อไป
1: ส่วนความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะเปิดเผยบอกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหารวม3คนได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถเมล์แล้วก็พนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนกรณีพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟณขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายและระเบียบของการรถไฟเพื่อพิจารณาประกอบว่าการเสพดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งหากเข้าข่ายความผิดก็จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยสารที่พบเนี่ยเป็นกัญชานะคะขณะที่กรณีรถเมล์แล้วก็รถคันอื่นที่จอดคร่อมอยู่บนรางรถไฟประเด็นดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการหารือค่ะของทางคณะพนักงานสอบสวนโดยจะต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำในฐานะพยานเพื่อพิจารณาว่าการขับรถขับไปจอดบนรางนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดหรือไม่หากพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
0: ทางด้านกระทรวงคมนาคมก็ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถเมล์ครับเพื่อถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะสรุปรายละเอียดต่างๆได้ภายใน15วันและเสนอผลสอบสวนข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการแถลงข่าวนะครับที่ประชุมก็มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด4มุมด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งฝั่งของรถเมย์จุดตัดทางรถไฟและสภาพการจราจรโดยรอบโดยข้อมูลจากการตรวจสอบของภาพกล้องวงจรปิดครับ
2: ก็ทั้ง4กล้องนี้นะครับก็เอามาซ้อนกันในเวลาเดียวกันนะครับเพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์ทั้ง4มุมในเวลาที่เกิดขึ้นครับถ้าเราเห็นนะครับรถเกิดเหตุ206ที่อยู่ซ้ายล่างนะครับอันนี้คือมาจอดคล่อมที่รางรถไฟณเวลานี้นะครับตัวนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ตีธงแดงกล้องมุมขวาล่างนะครับ
0: ซึ่งจับภาพของวงจรปิดแสดงให้เห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่กั้นถนนนั้นพยายามกดปุ่มเพื่อให้ไม้กั้นนั้นลงมาแต่ว่าไม่สามารถปิดได้เนื่องจากมีรถยนต์กีดขวางอยู่จากนั้นเจ้าหน้าที่กลับได้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งเตือนแล้วก็โบกธงแดงเพื่อส่งสัญญาณให้ขบวนรถไฟหยุดแต่ว่ารถไฟนั้นวิ่งเข้าสู่จุดตัดแล้วก็ชนเข้ากับรถเมย์ที่ติดค้างอยู่ที่บริเวณรางพอดีครับ
1: โดยนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ได้เร่งถอดบทเรียนเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหารวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตโดยจะเริ่มประชุมร่วมกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกทม.ในช่วงของต้นมิถุนายนนี้มีกรอบเวลาในการดำเนินการคือ30วันและจะมีการร้อยเรียงข้อเท็จจริงแจ้งให้กับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบภายใน15วัน
2: สิ่งที่เราได้ข้อเท็จจริงวันนี้หลังจากนี้เนี่ยทางตัวนครบาลเองทางกทม.เองแล้วก็คมนาคมเองก็จะมีประชุมภายในวัน2วันนี้เพื่อหามาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ในอนาคตนะครับส่วนของตัวกระทรวงเองก็คงต้องเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับซึ่งตามคำสั่งก็คือภายใน30วันแต่เราก็ไม่รอให้ครบ30วันครับเราจะทำให้เร็วที่สุดนะครับ
0: ขณะที่ข้อเท็จจริงของไทม์ไลน์ในเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับจากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณซุ้มพนักงานควบคุมเครื่องกั้นและเวลาอ้างอิงจาก CCTV ข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็พบครับว่าเวลา 15:33 นาทีรถโดยสารประจำทางผ่านเครื่องกั้นทางรถไฟ 15:33 นาทีรถโดยสารประจำทางหยุดคล่อมบริเวณทางรถไฟ 15:33 นาทีสัญญาณเตือนเครื่องกั้นทำงาน 15:33 นาทีห่างกันประมาณ12วินาทีพนักงานกั้นถนนพยายามกดปุ่มบังคับให้เครื่องกั้นแต่ว่ามันไม่สามารถลงมาได้นะครับเนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่ 15:34 นาทีห่างกัน4วินะครับ 4วินาทีเนี่ยพนักงานกั้นใช้วิทยุสื่อสารครับ15:34ถึง15:35ห่างกันมาอีก57วินาทีพนักงานกั้นโบกธงแดงครับ

0: พื่อให้สัญญาณหยุดรถแก่ขบวนรถไฟและก็15:35ขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางที่จอดกีดขวางอยู่บนทางรถไฟและ15:36ขบวนรถไฟหยุดนิ่งสนิท
1: มาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้ผู้บริโภคอย่างเราๆหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ซื้อรถไปแล้วอาจจะเกิดปัญหานะคะอย่างกรณีของรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่รุ่น EX30 เนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็เสี่ยงไฟไหม้ก็สร้างความวิตกกังวลให้แก่ผู้ใช้รถแล้วก็ประชาชนในวงกว้างเรื่องนี้ทางกระทรวงคมนาคมมีการสั่งการให้กับทางกรมการขนส่งทางบกนะคะเร่งตรวจสอบในเบื้องต้นโดยมีการสั่งระงับจดทะเบียนรถใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้ปลอดภัยขณะที่สคบค่ะก็จะเป็นตัวกลางในการนัดหารือแนวทางแก้ปัญหาทางบริษัทเนี่ยก็จะมีการเยียวยาก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าแต่ยังไม่ซื้อรถคืนค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจัดการประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทางตัวแทนของบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดชี้แจงบอกว่าได้ยุติการจัดจำหน่ายรถทั้งหมดไปแล้วส่วนรถ 1,668 คันที่มีการขายไปทางบริษัทมีมาตรการเยียวยาด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดทุกคันได้ภายในเดือนสิงหาคมแต่ทางบริษัทยังไม่มีมาตรการรับซื้อรถคืนค่ะเรื่องนี้ทางลูกค้าของวอลโว่ก็ยังไม่พอใจเพราะต้องการให้รับซื้อรถคืนมากกว่าขณะที่สคบก็มีมติเตรียมฟ้องแพ่งบริษัทวอลโว่เพื่อเรียกค่าเสียหายและบังคับคืนเงินให้กับผู้บริโภครวมทั้งจะขยายผลพิจารณาว่ามีการโฆษณาเกินจริงหรือไม่หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีทางอาญาต่อไปขณะเดียวกันค่ะนายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในฐานะที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยของตัวรถที่นำมาใช้งานบนท้องถนนในเบื้องต้นก็ได้มีการทบทวนผลการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของรถรุ่นดังกล่าวและระงับการจดทะเบียนรถใหม่สำหรับรถยนต์รุ่นดังกล่าวในทันทีจนกว่าข้อบกพร่องดังกล่าวนั้นจะได้รับการแก้ไขและผ่านการทดสอบจนปลอดภัยรวมทั้งมีการระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งก็จะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือว่านำเข้ามาใหม่ในอนาคตจะไม่สามารถนำมาดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขได้เสร็จสิ้นค่ะ
0: กรมการปกครองก็เปิดปฏิบัติการปิดเกมปักน้ำกับบุกทลายบ่อนพนันลอยฟ้าภายในอาคารโรงแรมเก่าในพื้นที่ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการก็จับนักพนันและก็เจ้ามือเนี่ยรวมกว่า63รายพบในบัญชีมีเงินหมุนเวียนสูงถึง43ล้านบาทต่อวันภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคือปฏิบัติการจู่โจมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับกว่า70นายเข้าตรวจค้นในอาคาร4ชั้นของโรงแรมแห่งหนึ่งหลังรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันลอยฟ้าเจ้าหน้าที่เลยส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวในบ่อนก่อนส่งสัญญาณให้ชุดปฏิบัติการเข้าจู่โจมจับกุมพบภายในมีการลักลอบการเล่นการพนันประเภทไฮโลและทัวร์โดยมีเงินหมุนเวียนหลักแสนถึงหลักล้านบาทต่อโต๊ะและนักพนันบางส่วนพยายามวิ่งหลบหนีหรือว่าไปซ่อนตัวภายในห้องพักแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวได้ไว้ทั้งหมดครับจากการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มเจ้ามือและก็นักพนันรวม63รายพร้อมกับยึดทั้งเงินสดแล้วก็ชิปแทนเงินสดและอุปกรณ์การพนันรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบบัญชีบันทึกเงินหมุนเวียนภายในบ่อนเนี่ยกว่า43ล้านบาทต่อวันรวมไปถึงอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนภายในสำนักงานของโรงแรมเมืองต้นนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายก่อนนำตัวส่งผู้ต้องหาครับพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.พระสมุทรเจดีย์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้เตือนภัยมิจฉาชีพที่เปิดเพจหลอกขายแพ็กเกจท่องเที่ยวนะคะโดยจะมีการใช้โปรโมชั่นราคาถูกเพื่อที่จะจูงใจเหยื่อพร้อมกับเร่งรัดในการโอนเงินย้ำ3วิธีในการตรวจสอบไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.ส.อ.ท.นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพเปิดเพจปลอมโฆษณาขายแ

0: เก็ตท่องเที่ยวมีโปรโมชั่นราคาถูกกว่าผิดปกติพร้อมข้อความอย่างเช่นโปรไฟไหม้หรือว่าโปรด่วนค่ะเพื่อที่จะจูงใจให้เหยื่อรีบเข้ามาติดต่อก่อนที่จะเร่งรัดให้โอนเงินตำรวจไซเบอร์เตือนประชาชนนะคะหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้ระวังเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพพร้อมกับมีคำแนะนำ3วิธีค่ะตรวจสอบเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
1: เราจะต้องเช็คที่ใบอนุญาตประกอบกิจการค่ะหรือใบอนุญาตประกอบกิจการทัวร์นั่นเองค่ะว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจริงหรือไม่ค่ะและอันดับที่2เลยคือเราต้องเช็คที่เลขบัญชีธนาคารค่ะว่าเป็นเลขบัญชี

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: Hehehehe

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4

0: จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
1: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
2: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
1: ้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
4: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: แล้วไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อาชีพเด็กปั๊มเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

ครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับ Work with a Healthy Life ครับ

0: ผู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปี้ยว
1: สวัสดีครับ

0: ก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือห้า
1: ห้าโมงถึงตีห้าค่ะเป็นกะที่สอง
0: ค่ะอ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะเราแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: ก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: แล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค่ะ
0: คร่าวๆคร่าวๆ
1: ประมาณสัก100คันได
0: ้100คัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิดๆๆๆ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ต้องไปทักทายลูกค้าก่อนค่ะก็จะพูดว่าซักโก้สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: แล้วถ้าเบนซินเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอล์91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: มีทั้งให้บริการลูกค้าจะถามทักทายลูกค้าจะถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะ
0: อ่า
1: ไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดถ้าเขาสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยเราก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้เราก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให้
0: เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนอาจจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้างปันหนึ่งบ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์อยู่มาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: รับผิดชอบเองบ้าง

0: ายอย่างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: กล
0: ิ่
1: นน้ำม
0: ัน
1: ค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี
1: ่ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค่ะ
0: แปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูดเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าแต่จะอยู่ห่างๆพอเติมเสร็จก็จะยืนอยู่ห่าง
0: ๆอ๋อแปลว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเอาก็เดินห่างๆไปนิดหน่อย
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจเยอะค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค
0: ่
1: ะก็จะมึนหัวนิดหน่อย
0: แล้วรู้ไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะไม่รู้ค่ะแล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็น
1: ยกหัวใจแล้วก็จะปวดแขนนะคะ
0: เอายกหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: แขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องปวดก่อนแล้วค่อยยก
0: อ๋อเหรอยกเล่นไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้นะฮ
1: ะ
0: แต่มีน้ำหนัก
1: ค
0: ือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารแล้วครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลาไหม
1: ก็ไม่เป็นเวลาค
0: ่
1: ะก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมาตีห้าคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอนตีสี่
1: จะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิวค่ะ
0: ข้ามไปเลยเพราะมันช่วงเช้าเช้านี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็ดโมงแปดโมงนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมโอ้โห
1: ก
0: ็
1: จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆ
0: แปลว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมคะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค
0: ่
1: ะเพราะว่าน้ำมันไอน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนๆระคายเคืองค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่เพราะแสงแดดไรไอน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็เคยมีบ้างค่ะ
0: โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: กลิ่นได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะมันแรงเขาลดบริการวิ่งมาแล้วเปิดเป็นดังแล้วมีสิ่งที่มา
0: เปรี้ยวครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้บริการกันเปรี้ยวเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี่
1: ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยน
1: ะ
0: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค่ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตราย
1: อ
0: ันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี
0: ้
1: ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่มั้ยฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามาอันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันตร ายต่อเด็กปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเขาฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เขาให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนคร
3: ับ สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
3: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซิน
0: ครับ
3: เบนซินเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
3: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
3: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
3: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
3: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
0: ครับผมอัน
3: น
0: ี
3: ้รักษาค่อนข้างยากค่ะ
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
3: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่ายอันนี้ก็สำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
3: ้
0: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
3: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
3: คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยก
0: ็
3: คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
0: ัน
3: นี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
0: เอาเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
3: ้
0: ซึ่งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถ
3: ได้รับเข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
0: าง
3: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
0: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปนี่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
4: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่ซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
5: ของไอ้เลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งงานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง
0: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
3: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักจะแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหรือว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
0: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเขามีอาการมึนงง อาเจียนรู้สึกมันวูบๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
3: เข้าไปได้เหมือนกัน
0: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร์
3: คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
0: ครับผม
3: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
0: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
3: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
0: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลย
3: ไม่ได้ช่วย
0: เลยนะฮะแล้วว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันนี่ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
3: อ
0: ันนี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
3: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
4: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
0: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับแต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
3: ๋อค่ะ
0: ท่านต้องระวังอะไรไหมฮะ
3: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกหัวใจอย่างนี้เน
0: า
3: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได
0: ้
3: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได
0: ้
3: ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ครับ
3: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
0: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเขาไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
3: ้
0: แล้วเกร็งอ
3: ๋
0: อคือมันเข้าง่ายนะก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิดถ
3: ้
0: าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
3: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
0: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเห็นบอกว่าบางดูกะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีเขาเลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
3: อที่ว่าลมแดด
0: ใช่ครับมีผลไหม
3: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
0: ้
3: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
0: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทั้งวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
3: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอน้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอน้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
0: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
3: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
0: ้
3: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได
0: ้สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
3: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
0: อย่าเลยดีกว่าคือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลยกิจกรรมนี้ขอไว้เลย
3: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
0: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่คุณหมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
4: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอน้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอน้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
0: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศนั้นจะมีกลิ่นไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณค่ะ
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: อ๋อเดี๋ยว
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัดนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุหูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
0: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
1: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
0: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
1: ขอบคุณนะพี่
0: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดราม่าชาแนลค่ะ

สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนแสนคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่ามีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการผู้หมอรามากับผมแคนอติรุธนะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์ตอน 5:00 นถึง 6:00 นคุยกันแบบนี้เรื่องของสุขภาพทางรามา Channel นะฮะตอนนี้เข้ามาแล้วฝากแชร์กันด้วยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับแน่นอนวันนี้เรามีเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษมากๆอยากให้ติดตามกันให้จบเราจะพาทุกคนไปติดตาม1เหตุการณ์ประทับใจที่เกิดขึ้นในวงการแพทย์นะครับจากเสียงโทรศัพท์เมื่อ30ปีก่อนนะครับแพทย์หญิงวันดีวราวิทย์ได้ช่วยชีวิตเด็กทารกน้อยผ่านทางการรักษาทางไกลวันนี้เด็กคนนั้นเติบโตมาเป็นคนที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวน่าจะเคยได้ยินกันก็คือสารวัตรแจ๊ตำรวจนครบาลที่ออกตามหาคุณีพระคุณซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์อยู่กับเราด้วยแต่ยังไม่เปิดตัวเดี๋ยวดูกันก่อนว่าวันนี้ความพิเศษมีอะไรบ้างวันนี้ขอต้อนรับครับศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวันดีวราวิทย์นะครับแล้วก็ศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์วันดีอาจารย์ตุ้ยครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับอาจารย์ออกรายการล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
2: อ๋อนานมากแล้ว
0: นานมาก
2: ไม่ได้ดังมาก่อนวันนี้เพิ่งมาดัง
0: จริงวันนี้เป็นเกียรติมากๆที่อาจารย์ได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์ตุ้ยด้วย
1: สวัสดีครับคุณ
0: คืออาจารย์ทั้งสองท่านเป็นคุณหมอเด็กที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารและตับทั้งคู่เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ปีนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่ครับ
2: โอ้ยถามเรื่องนี้เลยเหรอ
0: ใช่ใช่ถามได้ไหมครับ
2: ถามได้แต่ก็บอกแล้วถามได้ก็ตอบได้90ค่ะ
0: 90เป็นแข็งแรงเลย
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้มาพูดคุยกับเรานะครับ
1: ครับ
0: วันนี้จริงๆมีคำถามเยอะเลยฮะก่อนอื่นถามอาจารย์วันดีก่อนครับว่าอยากรู้เกี่ยวกับวงการแพทย์ถ้าเกิดเปรียบเทียบปัจจุบันกับสมัยก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางมันอาจจะไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยในสมัยนั้นเนี่ยความยากมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ความยากนี่ความมันก็มีความทั้งความยากและความง่าย
0: ครับ
2: ความยากก็คือว่าผู้ป่วยนี่จะมาหาเราช้าระยะท้ายเพราะเดินทางลำบาก
0: ครับ
2: บางทีนั่งรถสำล้อมาเวลาเป็นโรคท้องร่วงก็ช็อกเลยนะมาถึงกับเราก็ทำช็อกรักษาลำบากแม้แต่เราช่วยชีวิตได้แต่ก็มาเสียชีวิตด้วยโรคไตวายเพราะขาดน้ำมานาน
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรีบรักษาพยายามที่จะทำยังไงถึงจะลดความหนักของผู้ป่วยเหล่านี้ให้มาหาเราระยะแรกๆหน่อย
0: ครับ
2: หรือว่าถ้ามาไม่ทันเราก็พยายามที่จะให้เขารักษาช่วยเหลือตัวเองที่บ้านแต่ขณะนั้นเราก็ไม่มีมือถือโทรศัพท์พวกนี้ไม่มีเวลาจะโทรศัพท์ไม่ต้องไปที่สถานที่ตั้งโทรศัพท์ใหญ
0: ่ๆ
2: เพราะนั้นมันก็เป็นการยากอีกอย่างที่จะรักษาทางไกลตอนแรกโรงพยาบาลเปิดใหม่ๆนะก็ไม่แค่มีคนมาเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นกลัวว่าจะแพง
0: อันนี้เราเล่านี่คือกี่ปีที่แล้วครับอาจารย
2: ์ตั้งแต่สมัยก่อน2512
0: 2512ก็ประมาณ50กว่าปีแล้วตรงนี้ที่นี่เลย
2: ใช่ที่นี่เลย
0: เขากลัวว่าแพงเหรอครับตอนนั้น
2: กลัวว่าแพงแล้วก็ไม่รู้จักว่าที่เปิดใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงบางทีสามล้อหรือรถประจำทางรถผ่านมาเขาก็แวะมาส่งถามว่าทำไมถึงมานี่เขาบอกไม่รู้ว่ารถมารถเขาพามาส่งก็เลยมา
0: ตรงนี้มีโรงพยาบาลนะก็มาเจอตรงนี้ก่อน
2: ใช่
0: คราวนี้แน่นอนการรักษาสมัยอาจารย์ผมแอบสงสัยครับยุคนั้นเขามีแบบเอ็กซเรย์ยังครับอาจารย
2: ์มี
0: แล้ว
2: มี
0: มานานแล้ว
2: มี
0: ทุกอย่างครบตรงรามาตรงนี้การที่ผู้ป่วยมาถือว่ายากไหมครับณสมัยนั้น
2: ไม่ยากแต่ว่าคนไข้หนึ่งไม่รู้จักไงสองก็การเดินทางตอนนั้นยังไม่มีรถตุ๊กนะมีสามล
0: ้
2: อสามล้อที่ใช้ถีบ
0: สามล้อถีบ
2: ถีบธรรมดา
0: ผมแอบอยากรู้ว่าคนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้ครับคนสมัยก่อนแข็งแรงกว่าคนปัจจุบันไหมครับ
2: ไม่แข็งแรงกว่าเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นสงครามเวียดนามใช่ไหม
0: ครับ
2: แล้วก็ส่วนใหญ่อาหารการกินก็ไม่ค่อยพอ ไม่สมบูรณ์แล้วกินไม่เป็นด้วยกินไม่เป็นชาวบ้านมีของก็เอาไปขายแต่ไม่กินเช่นเป็นเลี้ยงไก่ก็ไปขายแต่ไม่กิน
0: ครับ
2: แล้วต้องไปสอนให้เขากินให้เป็นด้วย
1: ครับตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เด็ก
2: ต้องไปสอนให้เขากิน
1: ครับ
2: ไม่เขาบอกว่าเลี้ยงไข่ก็ต้องกินไข่บ้างกินเนื้อไก่บ้างไม่ใช่ไปขายหมด
0: เออตั้งแต่ที่ตลอดชีวิตการทำงานอาจารย์หลายบทบาทมากๆครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์เป็นคุณแม่เป็นภรรยาเป็นครูแล้วก็ดูแลครอบครัวพอหลายบทบาทในยุคนั้นเนี่ยมันท้าทายยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์คือว่าความท้าทายคือมีปัญหามาให้เราแก
0: ้
2: นะมีผู้ป่วยมาให้เราดูแล้วก็เนี่ยอย่างที่เล่าว่ามาถึงก็แย่นะขาดน้ำมากหายใจปะแงบปะแงบเนี่ยเราจะทำไงช่วยชีวิตได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำการศึกษาวิจัยและหาวิธีที่ชาวบ้านทำได้แล้วก็สามารถช่วยชีวิตก็ได้ทันที
0: ครับ
2: ทีนี้ เวลาเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็รักษาเสร็จแล้วเราก็ต้องมีสำหรับโรคอุจจาระร่วงหรือท้องร่วงเนี่ยก็ต้องให้เขากลับไปรักษาต่อที่บ้านได้นะเพื่อแล้วก็ให้การศึกษาว่าถ้าเบิดเขาเป็นครั้งต่อไปเนี่ยเขาควรจะทำยังไงก่อนมาหาเราจะได้ไม่อาการหนักเหมือนครั้งนี
0: ้เหมือนกับเป็นนักโภชนาการให้เขาด้วย
2: ช่วยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลย
0: จ้าครับคุณหมอสมัยก่อนแบบเหนื่อยเยอะกว่าสมัยนี้ไหมครับ
2: เหนื่อยยิ่งกว่าสมัยนี้เลย
0: เห็นสมัยนี้หมอบางทีเห็นงานก็หนักมากๆแล้วนะสมัยก่อนนี่มันขนาดไหน
2: สมัยก่อนนี้ไม่หนักมากเรางานหนักก็ได้แต่ไม่หนักใจ
0: เอ๊ะยังไงคือยังไงครับ
2: คือสมัยก่อนนี้ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ดีกับเราเคารพนับถือเรามากกว่าสมัยนี
0: ้
2: ว่าเราก็ทำอะไรเขาส่วนใหญ่เขาจะทำตาม
0: ครับ
2: มีความร่วมมือกับหมอยังดีมากไม่หนักใจ
0: อ
2: ๋
0: อเข้าใจแล้วก็เลยงานหนักแต่ไม่หนักใจ
2: ไม่หนักใจ
1: เหมือนอธิบายอะไรไปเขาก็เชื่อฟัง
2: ตามตาม
0: โอเคเกริ่นกันประมาณนี้เพราะวันนี้เนี่ยเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยผมบอกเลยว่ายาวแต่ว่าเชื่อว่าฟังกันจนจบแน่นอนนะครับติดตามกันครับในหยิบข่าวมาเล่าในข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้เรื่องแรกเนี่ยผมบอกเลยว่านี่คือข่าวที่ยาวที่สุดที่ผมเคยอ่านในรายการนี้นะแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวเราตามเรื่องไปด้วยกันนะครับเรื่องนี้จริงๆก่อนหน้านี้เป็นไวรัลในโซเชียลอยู่พอสมควรเป็นเรื่องราวของสารวัตรแจ๊ะในการตามหากุมารแพทย์หญิงครับผู้มีพระคุณในการช่วยทารกในวันนั้นสู่ตำรวจนครบาลในวันนี้ย้อนกลับไปคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นนะฮะวันที่27 กุมภาพันธ์ 68ที่ผ่านมานี่เองนะครับใน Facebook นะฮะจอแจ๊ะจับโจรนี่แหละเล่าเรื่องราวชีวิตที่ยังกับละครเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเขาแบ่งเป็นช่วงๆนะครับผมขอยกคำพูดของสารวัตรแจ๊มาเลยแล้วกันเขาเริ่มต้นด้วยเสียงสวรรค์ก็คือช่วงเช้าวันที่2พฤศจิกายนย้อนกลับไปในปี1993ครับแพทย์หญิงวันดีครับก็คือท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละนะฮะรับสายหลังจากที่มีคนโทรกระหน่ำตลอดทั้งคืนครับปรากฏว่าสายนั้นเป็นพ่อของทารกน้อยเขาก็รีบแนะนำตัวเองก่อนที่จะแจ้งอาการของทารกน้อยให้ฟังด้วยความร้อนรนนะครับแล้วคุณหมอเนี่ยก็ถามกลับไปว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนพ่อคนนั้นรีบตอบกลับบอกว่าผมโทรมาจากกำแพงเพชรตอนนี้อยู่ในป่าถ้าเกิดต้องพาลูกไปกรุงเทพเนี่ยจะต้องรอรถเมล์2 ชั่วโมงแล้วก็นั่งไปอีก2 ชั่วโมงจากกำแพงเพชรเข้าไปที่พิษณุโลกเพื่อจะรับลูกแล้วก็พาขึ้นเครื่องบินที่มีแค่วันละเที่ยวณตอนนั้นเพื่อที่จะไปกรุงเทพแพทย์หญิงวันดีครับตอบกลับบอกว่าคุณไม่ต้องพาเด็กมาเพราะว่าเด็กจะเสียระหว่างทางหมอจะรักษาผ่านโทรศัพท์เราจะกระตุ้นให้ลำไส้เด็กเริ่มกลับมาทำงานก่อนที่เด็กจะเสียชีวิตรีบกลับไปทำตามที่หมอบอกนะครับจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็เริ่มบอกสูตรอาหารผสมแล้วก็วิธีการรักษาเบื้องต้นให้กับพ่อของทารกน้อยให้จดจำทุกสิ่งอย่างแล้วก็จดลงในกระดาษโน้ตและพับเก็บใส่กระเป๋าอย่างประณีตก่อนที่จะโดดงานรีบออกจากสายงานขึ้นรถเมล์มุ่งหน้าไปพิษณุโลกทันทีนะครับหัวข้อต่อมาปฏิหาริย์ยามบ่ายพ่อกลับมาถึงเนี่ยพบว่าทารกน้อยยังมีชีวิตอยู่ยังไม่สิ้นใจครับก็เลยรีบนำอาหารผสมสูตรคุณหมอวันดีเอาไปใส่ให้ทารกได้กินพ่อบอกว่าใส่ปากให้ทารกน้อยได้กินตามโพยของหมอแม้ว่ายังไม่เห็นผลทันตาแต่ว่าทารกเนี่ยก็ยังไม่ตายครับเหมือนจะได้ผลหลังจากนั้นเนี่ยการเที่ยวไปมา2 จังหวัดเพื่อรักษาผ่านทางโทรศัพท์ก็เริ่มต้นทุก7 โมงเช้าทุกวันตลอด3 เดือนนะครับจนเด็กน้อยใช้คำว่าฟื้นชีพก็คือดีขึ้นหลังจากนั้นนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นการตามหาผู้มีพระคุณนะครับเพราะว่าจากทารกน้อยในวัยหนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็เลยออกตามหาคุณหมอวันดีที่โรงพยาบาลรามา ต่เจ้าหน้าที่บอกว่าท่านเกษียณไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มาทำงาน10กว่าปีแล้วจนมาวันหนึ่งครับเขาก็เลยตระเวนหาบ้านจนไปเจอบ้านหลังหนึ่งก็เป็นบ้านเงียบๆนะฮะก็ถามว่ามีคนอยู่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมานะครับนี่เขาบอกว่าเป็นเงาสะท้อนออกมาจากประตูบ้านก่อนที่เปิดออกมาด้วยหน้าตาสงสัยอาจารย์สงสัยหน้าตายังไงครับอาจารย์ก็สงสัย
2: ใครมาอยู่ในบ้าน
0: ใช่ไหม
1: ก็สงสัย
0: ใครมาหาทำไม
1: ครับ
0: แล้วทุกคนสารวัตรแจ๊ะมาในมาดใส่แมสใส่หมวก
1: เห็นตา
0: อาจารย์ก็ถามว่ามาหาใครนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยสารวัตรแจ๊ะก็บอกว่าไม่รู้หมอจำผมได้ไหมผมคือเด็กชายที่หมอช่วยชีวิตผ่านโทรศัพท์เมื่อ32ปีก่อนทำให้ผมรอดตายนะครับแล้วคุณหมอวันดีเนี่ยก็หยิบกระดาษโน้ตขึ้นมาที่สารวัตรแจ๊ะเอามาให้นะฮะก่อนที่จะบอกว่าอันนี้มันสูตรของฉันจริงๆด้วยหลังจากนั้นก็ให้พรนะฮะคนนั้นไปทารกน้อยคนนั้นปัจจุบันก็คือสารวัตรแจ๊ะนี่แหละครับที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ที่แท้จริงตอนนั้นเนี่ยคือเป็นโรคอุจจาระร่วงจากสารอาหารที่เข้มข้นในลำไส้ที่ยังไม่รู้จักในสมัยนั้นนะครับแต่ได้รับการรักษาจากอาจารย์วันดีนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงสิ่งสำคัญคือยุคนั้นย้อนกลับไป30กว่าปีเป็นการรักษาผ่านทางโทรศัพท์ก็เลยทำให้ได้สูตรยาสูตรอาหารผสมที่มีส่วนผสมของเกลือแกงนะฮะมีน้ำตาลทรายทำให้สารวัตรแจ๊ะรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ในปี1993ณตอนนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งต่อมาครับอาจารย์วันดีก็ได้วิจัยพัฒนาจนกลายเป็นผงวันดีหรือวันดีรามา ORS หรือที่เรียกกันว่าผงน้ำตาลเกลือแร่เป็นสารช่วยทดแทนการสูญเสียเกลือแร่ใช้รักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลันนะครับซึ่งคิดค้นจากการสังเกตอาการคนไข้ที่เป็นโรคอุจจาระร่วงจำนวนมากมักจะชักแล้วก็ตายอย่างรวดเร็วเพราะว่าการได้สารน้ำที่เข้มข้นเกินไปซึ่งการคิดค้นสูตรนะครับของจาวันดีก็เป็นผลที่ยอมรับแล้วก็ใช้ได้ผลหลังจากนั้นก็นำเสนอผลงานนี้ทางเวทีวิจัยระดับนานาชาติจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับอันนี้คือเรื่องราวประทับใจที่เกิดขึ้นจริงๆณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีผงเกลือแร่กินใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ขอแก้ข่าวตรงนี้นิด
0: ครับ
2: ความจริงดิฉันให้สูตรอาหารคุณพ่อของสารวัตรแจ๊ะเน
0: ี่
2: ยไม่ใช่สูตรเกลือน้ำตาล
0: ครับ
2: แต่ว่าให้เข้าไปกินน้ำข้าวใส่เกลือ
0: พีคไปใหญ่เลยครับอาจารย์ดูก่อนฮะตอนนั้นคือให้เขาไปกินน้ำข้าว
2: น้ำข้าว
0: ก็คือน้ำที่น้ำข้าวคืออะไรอ่ะคือน้ำต้ม
2: นะข้าวต้มน้ำข้าวสมัยก่อนก็หุงข้าวแล้ว
0: มันจะมีน้ำนั่นแหละคือน้ำข้าวแล้วก็ใส่เกลือครับ
2: ใส่เกลือไปนิดนึงให้เค็มไปแล้มไปแล้
0: ม
2: แล้วก็ให้ลูกกิน
0: ครับ
2: ในขณะที่เขาได้น้ำเกลือทางหลอดเลือดอยู
0: ่
2: เพราะว่าเราไม่สามารถจะให้เขากินน้ำข้าวได้พอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันก็ต้องให้น้ำเกลือสนับสนุนไว้ก่อนว่าเนี่ยไม่ขาดน้ำนะแล้วก็เริ่มให้อาหารต่างให้น้อยๆก่อนบอกเขาไป

0: กินยี่สิบซีซีมื้อหนึ่งยี่สิบซีซีทุกสองชั่วโมง
1: ครับ
0: พอแล้วก็ต่อไปก็วันต่อไปแล้วไปดูซิลูกเป็นยังไงแล้วพวกนี้โทรมาหาฉันพ่อก็ไปพ่อก็รีบจดทำอย่าง

0: วันที่4ที่5ก็เริ่มมากินข้าวบดใส่เกลือ
1: ค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆ
0: เรื่อยๆเพราะว่าน้ำไส้มันไม่ทำงานมานานพอเริ่มทำงานก็เดี๋ยวไปโหลดมันนักมันก็ค่อยทำให้ทำได้แล้วในที่สุดเขาก็ได้กินข้าวบดใส่เนื้อไก
2: ่
0: พอหลังจากอาทิตย์ไปแล้วเราก็เริ่มนมเพราะตอนที่สารวัตรแจ๊ป่วยนะอายุ8เดือน
1: 8เดือนนี่เด็กขนาดนั้นเด็กมากใช่ไหมคร
0: ับ 8เดือน
1: ตัวนิดเดียวเองว่า
3: 78กิโลน
0: ะ8เดือน
1: 8เดือน
0: 8เดือนน้ำหนักประมาณ5กิโลเพราะป่วยมานาน
3: ครับ
0: พออาทิตย์ไปแล้วเราให้กินน้ำกินนมเริ่มนมได้แต่เป็นนมปกติก็ไม่ได้แล้วก็เริ่มนมครึ่งหนึ่งของที่เขาเคยกินอยู่แต่ว่าต้องกินใส่ในน้ำข้าวในน้ำข้าวด้วย
1: มันเป็นสูตรที
0: ่สูตรแปลกมาก
1: นั้นผมขออนุญาตย้อนไปตรงนี้ก่อนว่าไอ้วันที่เขามาหาที่บ้านตอนนั้นตกใจไหมใครปกติบ้านเรามีคนมาเคาะหาอย่างนี้ไหมครับอาจารย
0: ์ไม่ตกใจแต่กลัวเพราะว่าไม่มาสารวัตรใส่หมวกใส่มาสก์เนี่ยนะแล้วก็มายืนโผล่ที่หน้ารั้วแค่เนี่ยรั้วเก่าๆของหมอนนี่แหละก็ถามว่าคุณมาหาใครเขาก็บอกว่ามาหาคุณหมอวันดีหมอวันดีอยู่คนเดียวใช่ไหมมาถาม
1: โอ้อยู่คนเดียวใช่ไหม
4: เป็นคำถามแบบที
0: ่จากไอ้ที่เรากลัวมากเลยเราก็บอกว่าเราก็ไม่ตอบเราบอกว่าเราเขาก็ยื่นในใบที่พ่อเขา
1: จด
0: มาจดสูตรมาแต่หมอก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ยืนอยู่ที่ประตูบ้านประตูบ้านแล้วเขายืนที่ประตู
1: รั้ว
0: ก็ห่างกันประมาณสัก4-5เมตรก็ยังไม่กล้าออกไปถามว่าแล้วเขาก็บอกแล้วคุณเป็นใครล่ะผมเป็นตำรวจพอผมเป็นตำรวจก็นี่ยิ่งกลัวอย่าเลยอาจจะเป็นตำรวจปลอมก็ได้แม้มันจะเจ็บใจว่าพวกมิจฉาชีพทำให้เราแย่
1: เราไม่แก้ไม่ไว้ใจไปเลย
0: ระแวงแล้วพอเราแล้วก็พอบอกเขาเป็นตำรวจเราบอกเป็นตำรวจเลยแล้วก็ถามมาใหม่เริ่มถามบอกก็อยู่คนเดียวหรือเปล่าน
1: ั่นไงสารวัตรแจ๊คแต่คำถามคุณเอง
0: คนเดียวหรือเปล่าเราก็ยิ่งบอกเปล่าไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่หลายคนเดี๋ยวรอตรงนั้นก่อนเดี๋ยวจะออกมาคุยด้วย
1: ครับ
0: ก็เข้าไปในบ้านก็โทรศัพท์หาเพื่อนบ้าน
4: อาจารย์จะ
1: รอด
4: นะ
1: ซึ่งจริงๆวันนั้นอยู่คนเดียวปะ
0: อยู่คนเดียว
1: อยู่คนเดียวก่อนโอเคอ
0: ยู่คนเดียวเรียกเพื่อนบ้านมาเพื่อนบ้านเขาก็เดินเข้ามาเขาบอกเดี๋ยวหนูไปเลยเขาก็มาเขาเป็นคนรุ่นใหม
1: ่
0: ก็เดินเข้ามาเขาบอกว่าเขาบอกคุณหมอไม่เป็นไรแล้วสารวัตรแจ็คตำรวจดี
1: เขารู้จัก
0: แต่รู้จักเขาดูโทรทัศน์ตำรวจดีเขาบอกอย่างนั้นก็ออกไปก็เดินออกมาที่ประตูเปิดประตูมาแล้วก็มาดูไอดีของเขาว่าดาบนั้นเป็นไงดีว่าเป็นสูตรก็ดูไปสูตรของเราจริงๆน้ำข้าวใส่เกลืออย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ย
1: กระดาษเก่ามากเลยครับ
0: เก่ามากอ่านไม่ค่อยออกแล้วล่ะเก่ามากพอเขาเขียนด้วยเลยมือ 3-4 แผ่นต่อกันเป็นปึกเลยนะแต่เราออกใช่แล้วนะแล้วตอนนี้หนูทำอะไรล่ะผมเป็นตำรวจนักสายสืบ
1: ครับ
0: สายสืบนี่ไงมีแฟ้มประวัติของหมอวันดีเต็มเลยนะว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน
1: ว่าหาอาจารย์เจอ
0: จนเจอความจริงเนี่ยเขาก็หาบ้านลำบากเพราะที่บ้านซอยบ้านมันบ้านเลขที่สลับกันเขาก็ไปเคาะบ้านข้างๆบอกที่บ้านใช่บ้านหมอวันดีไหมเพื่อนบ้านเขาบอกไม่ใช่หรอกเข้าไปข้างในหน่อยที่ต้นไม้แย่ๆนะบ้านหมอวันดีแกก็เดินเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณพ่อให้มาหาเพราะว่าคุณหมอช่วยผมไว้แล้วพ่อบอกให้รีบมาหาเพราะท่านแกอายุมากแล้วไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่า
1: โอ้ยแต่ละประโยค
0: เสร็จแล้วก็บอกโอเคงั้นก็ดีใจนะที่คุณเติบโตมาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนดังด้วยแข็งแรงขนาดนี้ก็ดีแล้วแล้วเขาก็บอกว่าคุณหมอผมจะขอ กราบคุณหมอได้ไหมกราบขอบคุณเขาบอกได้สิอ้าวกราบเพราะว่าเขาก็ก้มลงกราบที่พื้นเลยนะพื้นหน้าประตูเก่านั่นแหละก็กราบแล้วก็บอกโอ้ดีจังเลย

0: บบก็พูดกับเขาว่าเนี่ยเราเคยทำบุญด้วยกันมาเราก็เลยมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนะเพราะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าเผื่อเรามีเวรต่อกรรมก็ขออโหสิด้วยแล้วกันสิเสร็จเลย
1: โอ้ยลูกนี่น่ารัก
0: นั่นนะโอ้โหสิเสร็จเลย
2: ซ
0: ึ
2: ่งจริงชุดอาจารย์ก็เหมาะเป็นไวรัลอยู่
0: ใช่
2: ซึ่งอาจารย์นี่คือหน้าบ้าน
0: หน้าบ้าน
2: บ้านเลย
0: ก็บอกว่าหน้าบ้านก็มีคนบอกว่าหน้าบ้านเก่านั่นนะแต่ว่าหน้าบ้านนี้ศักดิ์สิทธิ์ใครจะเข้าไปต้องคว่ำหัวก่อนคำนับก่อน
2: ใช่
0: เพราะมันเตี้ย
2: ต้องแบบลงไปก่อนบ้านอาจารย์อยู่บ้านนี้นานแล้วใช่ไหมครับ
0: นานแล้ว
2: อันนี้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งก็ประทับใจมากๆเชื่อว่าวันนั้นอาจารย์ก็จะมีความสุขเหมือนกันได้เจอเนาะ
1: ครับ
2: ถ้าเกิดย้อนกลับไปวันนั้นอาจารย์พอจำเรื่องราวตอนที่พ่อโทรมาตอนแรกได้ไหมครับเขาโทรทำไมเขาถึงโทรมาถึงอาจารย์ได้ครับ
0: เขาโทรมาเขาไปหาเบอร์ไม่ได้โทรที่พ่อเขาโทรมาตอนที่เจ็บป่วยเขาไปดูใน Yellow Page
2: สมัยก่อนสมุดหน้าเหลืองแล้วเขาดูแล้วเขาเจอ
0: มีคลินิกอยู่ที่ไหนนะทำไมมันจะมีบ้านเลขที
2: ่ค
0: ลินิกบอกอยู่ใน Yellow Page
2: ครับ
0: ซึ่ง Yellow Page ตอนนี้สมุดหายไปหมดแล
2: ้
0: ว
2: ไม่มีแล้วครับแล้วสมุดหน้าเหลือง
1: คือที่ตอนเด็กๆยัง
2: ใช่ยังพอเห็นอยู่
0: ครับ
2: เด็กสมัยนี้งงยังแล้วเขาก็เลยโทรมาโดยที่ไม่ได้รู้จัก
0: ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าเลยพ่อเขาเป็นคนดีมากนะเขาทำตามที่หมอบอกทุกอย่างเลย
1: คร
0: ับstrictly เรียกว่าเข้มเหลืองเข้มข้นไม่ออกนอกนู่นต่างกินเท่าไหร่ก็เท่านั้น
2: ซึ่งตอนนั้นที่เขาบอกอาการของลูกเขาบอกอาจารย์ว่ายังไงบ้างครับ
0: เขาบอกว่าลูกผมท้องเสียมากเลยท้องเสียมาเนี่ยรักษามาเป็นเดือนแล้วไม่หายแล้วเขาจะแย่แล้วขอมารักษาคุณหมอที่กรุงเทพได้ไหม
2: ครับ
0: เราก็บอกเนี่ยอย่างที่บอกอย่ามาเลยอยู่ที่ไหนอะไรมันไกลเนี่ยเดี๋ยวจะมาไม่ทันเพราะตอนนั้นเนี่ยเด็กมาหาเราเนี่ยแย่ๆอย่างเงี้ยรักษาไม่ทัน
2: อย่างที่จำบอกว่าการเดินทางสมัยก่อน
0: มันลำบาก
2: ใช่ไหมครับลำบาก
0: เพราะว่าจากพิษณุโลกเนี่ยเวลาไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะบินอยู่ในกรมทหารค่ายทหารเพราะฉะนั้นก็ต้องไปร
2: อ
0: วันนึงมีเที่ยวเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมากรุงเทพแล้วแกก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพ่อเขาน่าจะเป็นวิศวกรพ่อทำบ่อน้ำมัน
2: เป็นเลยอยู่ในป่า
1: ใช่ไหม
0: ในป่า
2: ครับก็คือเด็กท้องเสียแล้วอาจารย์วินิจฉัยได้เลยใช่ไหมครับตอนนั้นว่าน่าจะเป็นอะไร
0: ส่วนใหญ่ขณะนั้นเนี่ยเด็กท้องเสียในวัยนี้นะเราก็พอบอกได้ว่าคงจะติดเชื้อไวรัสแต่ว่าสมัยนั้นยังไม่ค้นพบไวรัสสมัยก่อนเขาเรียกว่าโรคชนิดนี้ว่าเป็นไอฮิวาในเด็ก
2: ไอฮิวาเ
0: นี่ยอินเฟนไทล์คอเลล่าเพราะว่าเป็น
2: เคยได้ยินว่ามันคือท้องเสีย
0: ใช่
2: แต่ว่ามัน
0: รุนแรง
2: ตั้งแต่สมัยนู้นใช่ไหมตั้งแต่สมัยเก่า
1: แต่ว่าเป็นเด็กโตใช่ไหมไอฮิวา
0: เป็นในเด็กโตแต่ว่าโรต้าไวรัสเป็นในเด็กเล็กแต่มีอาการน้องๆอหิวาก็เลยเรียกว่าอินเฟนไทล์คอโรนาความรุนแรง
2: ซึ่งในกรณีของน้องคนนี้ครับน้องแจ๊ตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาถ้าไม่ได้รับการรักษาก็มีสิทธิ์เสียชีวิต
0: คือเขาจะถ้ามีสิทธิ์เสียชีวิตเขาจะเสียชีวิตจากภาวะขาดอาหารแล้วก็โรคติดเชื้อตามมาเพราะว่าเขากินอะไรไม่ได้เป็นเดือนนี่ยิ่งกินยิ่งถ่าย
2: ครับ
0: ยิ่งให้นอนก็ยิ่งถ่าย
2: แล้วผมอยากรู้ว่าคือแน่นอนเราในคนทั่วไปใช่ไหมครับอาจารย์เวลาเราคิดถึงการรักษาเราก็ต้องคิดถึงยา ซึ่งยาเนี่ยมันก็ต้องเป็นยา ชื่อภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างเราไม่รู้หรอก แต่ไอ้สูตรที่อาจารย์บอกไปเนี่ยครับน้ำข้าวกับเกลือเนี่ยมันมาได้ยังไงครับมันคือทำไมถึงต้องเป็น
0: ก็ถึงเป็นอันนี้นะน้ำข้าวมาความจริงน้ำข้าวใส่เกลือด้วยนะเป็นสูตรที่ชาวบ้านเขาช่วยรักษาชีวิตมากันช้านานเวลาเป็นโรคท้องร่วง
2: ครับ
0: มันเป็นมานานชาวบ้านเขาใช้นี้มานานแล้ว
2: น้ำข้าวมันช่วยได้เหรอครับอาจารย์
0: ได้ช่วยได้เพราะน้ำข้าวเนี่ยพอมันย่อยแล้วมันให้น้ำตาลให้มันเป็นสตาร์ชมันให้น้ำตาลแล้วช่วยให้การดูดซึมเกลือน้ำตาลนี่เข้าไปดีแล้วที่มันดีกว่าเกลือแร่ในช่วงนี้ก็คือว่ามันให้พลังงานด้วยแล้วมันยังมีความดึงแรงดึงน้ำจากตัวเข้ามาในลำไส้นี
2: ่
0: ต่ำเกลือน้ำตาลนี่มันจะมีแรงดึงน้ำมากกว่าที่เขาเรียกออสโมลาริตี้ส

0: สูงมันจะดึงน้ำเข้าในโพรงลองไส้แต่น้ำข้างนี่ไม
1: ่เอาหรอ
0: น้ำข้างนี่มันย่อยแล้วมันคลานเข้าไป
1: นั่นหมายความว่าตอนนั้นจุดประสงค์หลักคือทำยังไงให้เด็กยังได้รับสารอาหารสมัยนี้ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหม
0: ใช่ยังใช้ได้
1: ยังท้องเสียแล้วเฉพาะเด็กไหมครับคนโตได้ไหมครับอาจารย
0: ์ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันตอนนี้แต่ว่าคนรุ่นใหม่นี่เขาทำน้ำข้าวไม่เป็นแล้วแล้วมีสูตรใหม่ที่เด็ดกว่า
1: เปลี่ยนไงเปลี่ยนไง
0: เด็กโตแล้วผู้ใหญ่เนี่ยนะเวลาท้องร้องก็งดกินนมก่อนแล้วกินอาหารอื่นถ้าเราให้กินน้ำอัดลมที่ไม่มีสีกินกับมันทอด
1: มันฝรั่งทอดกรอบกับ
0: มันเป็นแป้งใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีเกลืออยู
1: ่ครับ
0: แล้วถ้ากินกับน้ำอัดลมเนี่ยอร่อยเด็กไม่ยอมหยุดเลย
2: คุณแทนช็อกไปแล้ว
1: อันนี้คือเราพูดถึงในกรณีที่ถ้าเราท้องเสีย
0: ใช่
1: ผมว่าคนที่ท้องเสียจะเข้าใจว่าเวลาเราท้องเสียเนี่ยกินอะไรไปมันก็จู๊ดๆ
0: อ
1: ่ะแล้วเวลาท้องเสียเหมือนกับร่างกายเราขาดสารอาหารก็จะแบบไม่มีแรงแล้วเวลากินเราก็จะกินแต่เกลือแร่ที่มันขายกันทั่วไปโอเคที่อาจารย์บอกว่ามันก็ช่วยได
2: ้ครับ
1: แต่มันมีสูตรที่มันก็เจ๋งเหมือนนั้นโดยการที่มันไม่ดูดน้ำเข้าลำไส้มากเกินไป
2: ใช
1: ่ซึ่งคือ
2: ผมว่าอีกอย่างนึงส่วนใหญ่ที่คนอาจจะคิดว่าเวลาท้องเสียปั๊บก็หยุดกิน
1: ใช่ๆผมคิดอย่างนั้นเลย
2: เราไม่อยากให้เป็นแบบ
0: ไม่อยากกินต้องกินไว
2: ้กิน
0: กินอาหารที่ย่อยได้ต้องกินไว้เพราะว่าลำไส้มนุษย์เนี่ยเวลาที่เราหยุดให้อาหารมันก็ต้องการอาหารถ้าเราหยุดอาหารมันก็ขาดอาหารมันก็เลยน้ำย่อยไปหมดเลย
1: อ๋อขออีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกสูตรใหม่มาเนี่ยน้ำอัดลมไม่มีสีแล้วครับอาจารย
0: ์ไอ้แบบไม่มีสีไง
1: แบบไม่มีสีแบบไม่มีสีคือสีใสไงครับอาจารย์
0: ใช
1: ่แล้วถ้ามีสีไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: มีสีไม่ได้เพราะว่าบางทีเราไปซื้อใบมีสีน้ำตาลเนี่ยมาก็ออกมาบอกโอ้นี่เป็นสีออกมาเป็นสีดำถ่ายมาเป็นสีดำถ้าออกก็ไปกินน้ำแดงมันออกเป็นสีแดงเขาก็บอกอุ้ยตายแล้วคุณหมอนี่มีเลือดออก
1: อ๋อโอเค
2: ทำให้สับสน
1: ในการวินิจฉัยเพราะฉะนั้นก็แล้วตัวน้ำอัดลมนั้นต้องเป็นน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลไหมครับอาจารย
0: ์มี
1: น้ำตาลปกติไม่ใช่โนชูการ์ไม่ใช่อย่างนี้เป็นมีน้ำตาล
0: แต่ว่ามีบางคนก็แย้งว่าเออน้ำตาลในน้ำอัดลมนี่มันสูงแต่ไม่แต่น้ำใครจะไปกินน้ำอัดลม
1: ทุกวัน
0: ได้ทีเดียวล่ะก็ต้องจิบทีละนิดการกินก็ต้องรู้จักกินด้วยนะต้องใช้หลอดดูดไม่ใช่ใส่แก้วแล้วดูดเลย
1: เลือก
0: ไม่ได้ต้องมีวิธีเทคนิคนิดๆหน่อย
1: ๆแล้วก็กินสลับกับกินมันฝรั่ง
0: ทอดเคี้ยวคุณลองไปกินดูสิ
1: โอเคถ้าเกิดอุ๊ยผมแบบเมดไมเดย์วันนี้มากคือถ้าเกิดเราท้องเสียแล้วเราไม่มีเกลือแร
0: ่
1: หรือว่าเราหาได้ง่ายๆหน่อยก็ช่วยได้เหมือนกัน
0: ใช่
1: แล้วมันก็จะทำให้เราไม่ขาดสารอาหารแล้วก็มีแรงมากขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์เราไม่มีทำสูตรนี้ขายใช่ไหม
0: ไม่ทำเราแล้วก็มีร้านโควิดร้านสะดวกซื้อเ
1: ยอะ
0: ไป
1: แ
0: วะไปเลยตอนนี้เรามาอย่างมาที่ OPD เด็กนะเราบอกคุณแวะไปนู่นไปซื้อนี่มาแล้วก็เขาก็มานั่งกินเด็กที่กำลังอ่อนเพลียไม่ไหวนี่นะกินเราตรวจผู้ป่วยไปสักมาชั่วโมงกว่าวิ่งมาปอแล้วอยากกลับบ้าน
1: เพราะว่าดีขึ้นแล้ว
0: ดีขึ้นแล้ว
1: ย้อนกลับไปของเคสของสารวัตรใจนิดนึงนะครับหลังจากตอนนั้นที่อาจารย์เริ่มให้กินตัวน้ำข้าวกับเกลือแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆแล้วอันนี้มันเด็กได้สารอาหารแต่ว่าอาการท้องเสียมันหายไปได้ยังไง
0: หายน้ำข้าวจะมันไปย่อยเป็นน้ำตาล
1: ครับ
0: มันน้ำเวลาที่ลำไส้ดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันต้องการเกลือน้ำตาลไปด้วยกัน
1: คร
0: ับ โซเดียมกับกลูโคสมันเกาะกันพาเข้าไปได้ถ้ามีน้ำตาลอย่างเดียวเข้าไม่ได้เกลืออย่างเดียวเข้าไม่ได
1: ้
0: ต้องคัพเปิลต้องจับคู
1: ่
0: ถึงจะเข้าได
1: ้แล้วตอนนั้นอาจารย์ก็ต้องรับโทรศัพท์ทุกเช้า
0: ใช่
1: เขาจะโทรทุกเช้าเลย
0: เขาโทรทุกเช้าเพื่อจะมาบอกว่าลูกเขาเป็นยังไงเราก็จะดูทั่วไปอย่างที่ว่ากินได้เล่นได้นอนหลับได้แล้วก็น้ำหนักควรจะขึ้นวันละ10-20 กรัม
1: ครับ
0: เขาอยู่โรงพยาบาลเขาช่
1: า
0: ง20 กรัมก็ดีถ้าเปิดอย่างนี้เราก็พอใจแล้วเราก็เพิ่มมาเน้นอีกหน่อยอีกนิดนึงนะค่อยๆทำไปเรื่อยมันถึงใช้เวลานานเพราะเขาป่วยมานานเราก็ต้องใช้เวลานานที่จะรักษาให้เขาหาย
1: ครับประมาณเท่าไหร่ถึงโอเคหายละ
0: นี่ไงประมาณ
1: 2-3 เดือน
0: แล้วแต่คน
1: ครับ
0: แล้วแต่คนถ้าเพราะนั้นพอคนที่เขารักษาพ่อเขาทำตามอย่างดีเนี่ย

0: คนนี้ใช้เวลา3เดือนเพราะว่าเป็นให้เขาอ้วนขึ้นอีกหน่อยไปกลับบ้าน
1: ครับซึ่งเมื่อกี้นี้ที่คุณแทนถามว่าเออทำไมถึงใช้เวลานานก็เอ้ยทำไงให้ถึงดีขึ้นผมว่าก็น่าจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลใช่ไหมจันที่เข้าไปให้พลังงานลำไส้ก็เติบโตขึ้นครับ
0: แล้วเขากินข้าวได้ด้วยพอหลังจากที่อาทิตย์ไปแล้วก็กินนมได้แล้วพอได้นมก็ไม่ได้กินมากนี่กินทีละน้อยเพิ่มไปทีนี้มันก็ไปช้าถ้าไปเร็วนะก็ท้องเสียใหม
2: ่ครับอ๋อหรอไปเร็วก็ท้องเสียใหม่ได้เหมือนกัน
1: ส่วนใหญ่เวลาถ้าเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสหรืออหิวาในทารกอย่างที่อาจารย์ว่าส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลำไส้เล็กมันจะฟอลงเซลล์มันจะเตี้ยลงครับโดยปกติเซลล์มันจะสูงๆที่อยู่ของน้ำตาลที่ย่อยน้ำตาลนมวัวทั้งหลายแหล่มันจะอยู่ที่บนเวลาเหมือนลำไส้โดนเหมือนฟอลงไปมันก็จะค่อยๆฟอลงสารในการย่อยน้ำตาลนมวัวหรือน้ำตาลต่างๆมันก็จะศักยภาพมันจะแย่ลงครับเวลาที่เราให้น้ำตาลต่างๆที่อาจารย์พูดถึงไปก็กลับมามันจะทำให้ลำไส้ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นครับเพราะนั้นเวลาที่เรารีบให้นมเยอะๆให้กินอาหารเยอะๆให้น้ำตาลสูงๆหรือให้น้ำตาลที่มีออสมอลาริตี้สูงๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทำให้ท้องเสียมากขึ้น
2: ผมก็ละเอียดอ่อนมากๆเหมือนกันทุกวันนี้โรคนี้ก็ยังมีในเด็กอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้เขารักษาเก่งรักษาเก่งแทนที่จะใช้น้ำข้าวใส่เกลือเขาก็มีนมซึ่งไม่มีน้ำตาลแลคโทสเพราะว่าเวลาติดเชื้อไวรัสเนี่ยน้ำตาลแลคโทสที่จะไปย่อยน้ำตาลแล
2: คโท
0: สน้ำย่อยแลคโทสไปย่อยน้ำตาลแลคโทสในนมเนี่ยมันน้อยลงก็เลยมีนมที่ไม่มีน้ำตาลแลคโทสก็มีหรือถ้าเป็นมากอย่างอื่นตอนนี้ก็มีนมสูตรใหม่ๆไม่ต้องทำใช้น้ำข้าวแล้วหมอพรเทพก็บอกได
1: ้ผมว่าพอเรามีองค์ความรู้มากขึ้นครับจากในอดีตที่เรารู้เกี่ยวกับโรคท้องร่วงมากขึ้นครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงก็คือน้ำตาลแลคโทสที่อาจจะย่อยไม่ดีบางคนก็อาจจะมีอาการแพ้อาหารแพ้โปรตีนนมวัวมากขึ้นครับอาจารย์ก็เลยมีการพูดถึงว่าเรามีนมในรูปแบบต่างๆ
2: ครับ
1: ที่แลคโทสไม่มีหรือว่าใช้สำหรับเด็กที่เป็นแพ้โปรตีนนมวัวแล้วไม่มีแลคโทสด้วยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีทางเลือกในการรักษามากขึ้นในปัจจุบัน
2: จานครับจากวันนั้นจานคิดไหมว่าจะเจอเด็กคนนั้น
0: จะเจอเด็ก
2: คนนั้น
0: คนนั้นนะไม่คิดว่าเขาจะตามหาหรอกทีนี้พ่อเขาเป็นคนดีแล้วก็สอนให้ลูกมีความกตัญญู
2: อ
0: ันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ดีของที่พ่อแม่ควรจะสอนลูกให้มีความกตัญญูรู้คุณซึ่งดิฉันก็ดีใจมากเลยว่าพ่อเขาเป็นคนดีมากๆ
2: แล้วเสียดายคุณพ่อเขายังอยู่หรือเปล่าไม่รู
0: ้อยู่เขายังอยู่วันนั้นที่เขาโทรศัพท์ให้ดู
2: เขาหน้าไม่พ่อดูด้ว
0: ยแต่ว่าเสียดายเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าพ่อมาก่อนเลย
2: เพราะตอนนั้นโทรศัพท์มันแบบ
0: ไม่มี
2: ได้ยินแต่เสียง
1: ได้ยินแต่เสียง
0: แต่พ่อเขาตอนที่หนุ่มเขาก็หน้าตาดี
2: เ
0: ป็นวิศวกรตอนนี้ที่เขาโทรมาตอนนั้นก็คงอายุ28-29ตอนนี้เขาเพิ่งอายุ59เอง
2: แต่ตอนนั้นอาจารย์ก็คือตอนนั้นอาจารย์ก็ใกล้เกษียณแล้วใช่ไหมคร
0: ับ จวนแล้ว
2: จวนแล้ว
1: แต่ผมว่าอีกอย่างนึงที่สำคัญคือความเชื่อมั่นไหมอาจารย
2: ์
1: เชื่อมั่นศรัทธา
2: ใช
0: ่
1: ทำทุกวันเจ็ดเช้า3เดือนนี่โอ้โห
2: ครับนอกจากเคสของสารวัตรแจ้งครับอาจารย์มีเคสอะไรอีกไหมครับพี
0: ่มีแต่อย่างน้อย3รายซึ่งคุณเคนก็อาจจะเห็นใน Facebook เมื่อเร็วๆนี้มีดร.อิสระ
2: ครับ
0: ทำเหมือนสารวัตรแจ้ว่ามากราบขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าเคยช่วยเขาไว้เมื่อเด็กๆแล้วก็มีอีก2รายที่เป็นแบบนี้นะที่อาม่าเข็นรถมาท้องเสียมา3เดือนมีคนนึงก็บอกว่าทำไงคุณหมอเนี่ยเป็นมาเดือนแล้วไม่หายเลยแล้วถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีส้มเลยแล้วเราก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรอุจจาระสีส้มก็แอบเข้าไปหลังเคาน์เตอร์ไปเปิดเท็กซ์อ่านตอนนี้ไม่มี Google นะ
2: คร
0: ับไปเปิดตำราอ่านก็มันว่าอุจจาระสีส้มมันคือโรคอะไรก็ไม่มีอ่อนนึกขึ้นมาได้ว่ามีน้ำเกลือบางอย่างมันใส่สีแล้วก็มาถามว่าคุณกินไอ้นี่ใช่ไหมบอกใช่เนี่ยกินมาตั้งนานแล้วไม่หายเลยยิ่งกินยิ่งหายบอกงั้นดีงั้นไม่เป็นไรอ่ะคุณแม่จะให้หมอรักษาใช่ไหมคุณแม่เชื่อหมอนะต้องตามที่หมอบอก ทุกอย่างนะเขาบอกโอเคทำตามเราก็บอกงั้นคุณแม่กลับไปเลยไปทำน้ำข้าวใส่เกลือเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ทำอย่างเนี้ยแล้วพรุ่งนี้เขาบอกงั้นพรุ่งนี้ขอมาหาคุณหมอได้ไหมบอกไม่ต้องมาพรุ่งนี้คุณโทรมา
2: โทรมา
0: ให้อยู่ในกรุงเทพโทรมาเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เมื่อวานนี้นะกลับจากคุณหมอแล้วถ่ายหนเดียวโอ้ยสบายใจมากเลยเขาสบายใจแล้วก็เราก็บอกรักษาต่อไปว่าจะทำไงว่ากินข้าวต้มแล้วพรุ่งนั้นนี่กินเป็นโจ๊กใส่เกลือแล้วกันพรุ่งนี้กินโจ๊กใส่เนื้อไก่แล้วก็ผ่านมาได้ตอนนี้จบเป็นหมอแล้ว
2: จบเป็นหมอด้วย
0: โอ้จะเป็นหมอสองคนอีกคนนึงก็อยู่ในโรงพยาบาลรักษาผมหมอคนอื่นก็รักษามานานไม่หายเขาก็มาวันหนึ่งในทั้งเดินขึ้นไปเขาก็เดินเฉียวมาเขาบอกอาจารย์ช่วยดูคนนี้หน่อยเถอะแกอยู่ห้องพิเศษอยู่ท้องร่วงมานานแล้วไม่หายแล้วก็บอกเอางี้นะแต่อาจารย์น้องถ้าเปิดให้พี่รักษาเนี่ยรักษาแล้วคนอย่ามายุ่งนะ
1: แต่ว่าอะไรจะ
0: ไม่ยุ่ง
2: ไม่งั้นเดี๋ยวจะสับสนไงใช่ไหมฟังอย่างเดียวนะฟังอย่างเด
0: ีย
2: ว
0: ยุ่งนะพอน้ำข้าวใส่เกลือสั่งเข้าไปเนี่ยนะคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักจะมายุ่งกับเราใช่ไหมก็สั่งไปแต่ที่โรงอาหารนี่ทำได้ทำน้ำข้าวใส่เกลือขึ้นมาทำแล้วก็ดีขึ้นดีวันดีคืนเลยนะพอแล้วต่อไปเขาก็แพ้มากเลยเราก็ไม่มีสูตรน
2: ม
0: สูตรนมที่อาจารย์ตุ้ยว่าไม่มีสมัยนั้นก็แม่เขาเป็นหมอด้วยเราก็มาช่วยกันเขียนสูตรมาเราจะเอาโปรตีนจากไหนอะไรน้ำมันจากอะไรเอาน้ำมัน MCT ก็ซื้อได้โปรตีนก็เอาอะมิโนรีแบนสำหรับโรคตับมาใช้นะแล้วก็ใส่น้ำตาลเราก็ไม่ใส่แล้วก็เอาน้ำข้าวจากแล้วเราก็ใส่เกลือไปหน่อยแล้วก็เลี้ยงอย่างเงี้ยจนชีวิตก็รอดก็เป็นหมอเหมือนกันนะตอนนี้เป็นหมอจะจบนเรศวร
2: ครับจริงๆพอฟังอาจารย์ผมรู้สึกว่าคุณหมอสมัยก่อนเนี่ยการที่จะวินิจฉัยอะไรบางอย่างเนี่ยมันยากมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้เราสามารถดูเทคต่างประเทศได้จากออนไลน์หมดเลยงานวิจัยต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ต้องไปเปิดหาแล้วเปิดหาแล้วไม่มีด้วยแล้วก็ต้องวิเคราะห์เองว่าเอ๊ะมันมาจากอะไรกันแน
1: ่แต่ผมว่าอีกอย่างหนึ่งคือทักษะการสังเกตครับ
0: ใช่
1: อาจารย์สมัยก่อนนี่คือทักษะการสังเกต
0: สังเกต
1: เป็นเลิศครับ
0: สังเกตแล้วก็เราก็ตรวจคนไข้อย่างละเอียดทุกอย่างซึ่งเราคิดว่าเราเรียกว่าไฮทัชไฮทัชสัมผัสมากแต่โลเทค
2: สมัยก่อนมันยังไม่มีเทคโนโลยีไง
0: โลเทค
2: ใช่ไหมโอเคครับเรื่องต่อมาคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เรามีเกริ่นมาแล้วจากที่อาจารย์พูดถึงคำว่าอะฮิวาใช่ไหมครับเรื่องนี้จากกรณีที่องค์การอนามัยโลกครับได้ประกาศให้การระบาดของอะฮิวาตกโรคนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่เนื่องจากพบผู้ป่วยจำนวนมากแล้วก็มีหลายประเทศที่พบการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกประเทศมีความตระหนักและร่วมกันป้องกันแต่ยังไม่ถึงขั้นประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเหมือนตอนโควิดนะครับขณะที่มีผู้ป่วย4รายเนี่ยเข้ารับการรักษาในจังหวัดตากเป็นเชื้อเหนาตอนนี้หายดีแล้วนะครับก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าจำเป็นหรือไม่ที่ไทยต้องมีวัคซีนป้องกันอะฮิวาตกโรคนะครับเรื่องนี้ทางนายแพทย์สมพลเอี่ยมศรีถาวรครับเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงความจำเป็นของการมีวัคซีนป้องกันอะฮิวาตกโรคบอกว่าวัคซีนสำหรับป้องกันอะฮิวาตกโรคนั้นจะคล้ายๆกับโปลิโอก็คือให้ทางการหยอดเข้าปากนะครับการกินเข้าไปเป็นแบบน้ำให้2โดสห่างกัน2สัปดาห์แต่วัคซีนชนิดนี้จะแนะนำสำหรับคนที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของอะฮิวารุนแรงไม่ได้ใช้ทั่วไปปัจจุบันนั้นเป็นวัคซีนของคนเดินทางดังนั้นในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องใช้ที่สำคัญไม่ได้ป้องกันตลอดไปให้ภูมิคุ้มกันสัก2ปีเท่านั้นนะครับสำหรับประเทศที่มีการระบาดทางองค์การอนามัยโลกก็มีการนำวัคซีนไปให้ช่วยได้บ้างเพราะว่ามีประสิทธิผลไม่ได้สูงมากประมาณ 60-80% พูดง่ายๆก็คือยังมีความเสี่ยงหากรับเชื้อก็ป่วยได้แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะน้อยลงนะครับนี่ไอ้คำว่าอะฮิวาตกโรคเนี่ยเหมือนผมได้ยินมานานมากเลยครับอาจารย์ได้ยินมาจากการดูละครจากสมัยผมดูเรื่องแม่นาคพระโขนงแล้วตอนนั้นเหมือนตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลเก่าๆนู้นนะครับเหมือนกับว่ามาทางน้ำ แล้วก็ดื่มน้ำกันแล้วเสร็จปุ๊บพอท้องร่วงกันรุนแรงก็กลายเป็น

0: อะฮิวานี่คือโรคหาใช่ไหม
1: ใช่
0: อันเดียวกันใช่ไหมครับแล้วผมก็นึกว่าโรคเหล่านี้มันหมดไปจากโรคใบนี้ไปแล้วจริงๆมันยังอยู่เหรอครับหรือยังไง
1: ยังมีค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะชายแดน
0: ชายแดน
1: ชายแดนนะนี่จังหวัดตากใช่ไหม
0: จังหวัดตาก
1: จะมาจากพม่าหรือไม่ก็แถวเขาเรียกโคสทัลแอเรียคาบสมุทรที่เพราะว่าไอฮิวาเชื่อไอฮิวาเนี่ยมันชอบน้ำแกล้วกร่อย
0: น้ำกร่อยอะฮะ
1: น้ำกร่อย
0: ไอฮิวาตะกะโลกนี่ถ้าเกิดอธิบายสำหรับคนที่ยังไม่ได้รู้เรื่องแค่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเกิดจากอะไร
1: มันคือโรคที่ทำที่มีเชื้อติดเชื้อไอฮิวาหรือวิบริโอโคโรนาน
0: ี่คือชื่อเชื้อโรค
1: เชื้อโรคชื่อเชื้อโรคพอกินเข้าไปแล้วมันปล่อยสารพิษออกมาทำให้ร่างกายนี่ตอบสนองโดยการปล่อยเกลือและน้ำเข้ามาในโพรงลำไส
0: ้ครับ
1: นะแต่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบปล่อยมาจอกโรคเลยดูดซึมก็ไม่ได้แล้วปล่อยออกมาเพิ่มแยะก็เลยเสียน้ำและเกลือภายในอุจจาระมากก็จะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำรวดเร็ว
0: อ๋อที่ตายเนี่ยไม่ได้ตายจากเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคที
2: เร
0: ีย ไม่ได้ตายจากแบคทีเรียมันทำพิษอะไรอย่างนั้น
1: สารพิษแต่ตาย
0: น้ำห
1: รอใช่ช็อก
2: ช็อกน้ำในหลอดเลือดหายไปก็ช็อก
0: มันดูเหมือนจะไม่น่ากลัวแต่มันน่ากลัวมากในยุคที่คนยังไม่ได้รู้จัก
1: สมัยก่อนนี้ที่เรียนจบแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราในปี2500
0: 2500เลยอาจารย
1: ์2500
0: ยุคอันธพาลของเมืองเลยอาจารย์โอ้โอเค
1: ใช่2500ก็เราก็จะมีทีมมีนักศึกษาแพทย์2คนไปคอยดูผู้ป่วยเป็นนั่งสามล้อเข้ามาหน้าโรงพยาบาลคอพับมาเลยแล้วบอกหยุดก่อนหยุดก่อนให้คนก็เสียบเข็มเข้าไปอีกคนถือขวดน้ำเกลือไว้แล้วช่วยกันปั๊ม
0: น้ำเกลือ
1: น้ำเกลือเข้าไปในตัวเขาพอเข้ามาถึงตึกเขาก็ถามเอ้ยผมอยู่ที่ไหนเริ่มรู้สึกตัว
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วยชีวิตได
0: ้ครับแล้วอย่างนี้ไอฮิวาตะกะโลกเนี่ยพอเรารู้แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับความอันตรายณปัจจุบันที่เรามีความรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันยังอันตรายมากอยู่ไหมครับ
1: ไม่มากเพราะว่าเมื่อต่อมามีการค้นพบว่าการให้กินสารละลายเกลือแร่เนี่ยสามารถที่จะทำให้การดูดซึมมันดีขึ้นป้องกันไม่ให้ขาดน้ำได้ถ้าเผื่อเป็นไอฮิวาตกโรคจึงจำเป็นต้องให้กิน OS
0: OS คืออะไรครับ
1: OS คือสารละลายเกลือแร่ Oral Rehydration Solution สองเนี่ยที่มีเกลือน้ำตาล
0: อ๋ออันนี้มันคือเกลือแร่ที่เราฉีกละลายน้ำแก้ท้องเสียที่เรากินทั่วไป
2: แล้วก็มีน้ำแล้วก็บวกน้ำ
0: เรากินพวกนั้นได้ไหมอ่ะเกลือแร่ที่เล่นกีฬา
1: ได้ดีแต่สำหรับไอฮิวาไม่ดีไม่มีอะไรก็กินไปแต่ว่าถ้ามีโอเอสมันดีกว่าเพราะว่าเสียเกลือไปทางอุจจาระมากกว่าม
2: ันไม่พอ
0: จริงมันพอกับแบบกันใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าแบบเดียวกันแต่ว่าเขาผิดขึ้นมาสำหรับคนออกกำลังกายเวลาเสียเกลือไปทางเหงื่อมันเสียครึ่งเดียวของกับที่เสียไปทางอุจจาระ
0: ของร่วง
1: ใช่ครึ่งเดียว
0: อ๋อโอเค
1: ครึ่งเดียวจะเสียน้ำเยอะเพราะนั้นแต่จะกินที่เขามาชงนี่ก็ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังช่วยไปได้บ้าง
0: ถ้าเกิดฉุกเฉินแต่ถ้าเป็นไปได้แบบนั้นดีกว่า
1: ดีกว่า
0: โอเคมันมีอยู่สองคำครับอาจารย์คือท้องเสียกับท้องร่วงเหมือนกันไหมฮะ
1: อย่างนั้นต้องมาพูดถึงคนไทยเนี่ยมีศัพท
0: ์มีคำเยอะครับอาจารย
1: ์มีท้องเสียท้องร่วงท้องเดิน
0: ท้องเดินด้วย
1: เออท้องเสียก็คืออุจจาระปกติเป็นก้อนใช่ไหมท้องเสียก็เป็นอย่างน้อยคือเสียฟอร์มไปไม่เป็นก้อน
2: ครับ
0: ก็เลยเป็นน้ำเป็นโจ๊กโอเค
1: ท้องร่วงก็คือเป็นน้ำเลยเดินไปห้องน้ำไม่ทันมันก็ร่วงไป
0: ครับ
1: พอท้องเดินหมายความว่าไม่ไหวแล้วไปห้องน้ำไม่ต้องคานเอาท้องถัดไปมันท้องเดิน
0: นี่คือที่มาที่ไป
1: แรงสุดใช่
0: ซึ่ง
2: ชอบ
1: แรงสุด
0: ตกลงมันไม่เหมือนกันหรอครับอาจารย
1: ์เหมือนก็เป็น
0: ท้องเสียงนั่นแหละ
1: คือไอ้ท้องเสีย
0: แต่ความหนักมันหนักเรื่อย
1: ๆระหว่างร่วงเดินก็เสียก็นิดหน่อยมาร่วงกับปานกลางเดินก็สุดๆเดินไม่ไหว
2: โอ้โหนี่เพิ่งสารวัตรเพิ่งทราบเหมือนก
0: ันเราเคยได้ยินหมดอะเนาะใช่ไหมท
2: ้
0: องเสียท้องร่วงท้องเดินมันไล่ลำดับไล่ลำดับความรุนแรง
2: โอเค
0: แล้วเราพูดถึงกรณีของวัคซีนที่เขาพูดถึงในข่าวนี้ครับอาจารย์

0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เรารู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรแล้วรักษายังไงวัคซีนมันจําเป็นอยู่หรอครับอาจารย
1: ์วัคซีนก็ดีป้องกันก่อนที่มันจะเกิดก่อนที่มันจะมีอาการเพราะการรักษาเนี่ยมันหมดเปลืองหมดเปลืองหมดเปลืองยังไงหมดเปลืองในด้านเงินในด้านสุขภาพในด้านการที่จะต้องมีญาติมาเยี่ย
0: ม
1: ทางจิตใจ
0: คร
1: ับ intangible เนี่ยมันแย่
0: คร
1: ับ ก็เลยไม่เป็นดีกว่าก
0: ็
1: เลยวัคซีนนี่ถ้ามันได้ผลจริงๆนี่ก็ดี
0: ครับ
2: แล้วก็จะภาวะแทรกซ้อนด้วยไหมอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงว่าบางคนไตวายอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็จะพาป้องกัน
1: ป้องกันไว้ดีกว่าดีกว่าแก
0: ่ทุกวันนี้อาจารย์ครับวัคซีนอะฮิวาเนี่ยมันอยู่ในบัญชียาหลักไหมฮะเราฉีดฟรีป่ะ
2: ตอนนี้ยัง
0: ยังใช่ไหมคร
1: ับ ไม่มีแต่ว่าเวลามีระบาดแบบนี้กระทรวงเขาก็มีล็อตของเขาออกมา
0: สำหรับกลุ่มเสี่ยง
1: ใช่
0: อย
1: ่
0: างที่เขาบอกว่าอยู่ชายแดนหรือว่าคนที่ต้องเดินทางอยู่โซนนั้นนี่ใช่ไหมครับ แพงไหมวัคซีนอะฮิวา
1: ไม่มันไม่มีขายในท้องตลาดเราไม่รู
0: ้อ้าวเหรอครับไม่มีขายด้วย
1: ไม่มีขาย
0: สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจมากคือการชง ORS ผมเนี่ยชงแล้วผมซดพรวดเลยครับปกติเราต้องดกๆไงอาจารย์ครึ่งแต่ละคนบอกว่าไม่ได้แล้วจริงๆวิธีการกินเกลือแร่ ORS เราเนี่ยเรามีวิธีการชงวิธีการกินยังไงบ้าง
1: คือการชงไม่ยากไหมตอนนี้ก็หนึ่งซองน้ำหนึ่งถ้วย
0: ใช่ไ
1: หมสมัยก่อนนี้เราใช้สมัยก่อนสูตรของหมอวันดีนะผมวันดีเนี่ยก็คือเราใช้เกลือแกงครึ่งช้อนน้ำตาลทรายสองช้อนกินข้าวสองช้อนตักแกง
0: แล้วโต๊ะเนี่ยฮะ
1: ไม่เอาช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะใหญ่กว่าสองช้อนตักแกงเนี่ยนะถ้าใส่ในน้ำหนึ่งขวดไม่โขงสมัยนี้ก็ใส่หนึ่งซองน้ำหนึ่งแก้วไปเลยนะแล้วก็วิธีกินก็คือต้องใช้ช้อนตักใช้ช้อนตักให้มันมีเวลามั่งให้มีเวลาช้อนตักนี่ใช้เวลาเยอะนะก่อนจะหมดถ้วย
0: ในการกิน
1: จะ
0: ต้องจิบประมาณนั้นวะ
1: ไม่จิบอ่ะ
0: จิบไม่ได้
1: จิบไม่ได้ใช้ช้อนตักแล้วก็หรือท่านจะกินถ้าคนกินยากก็ใช้หลอดดูดก็ได้ใส่น้ำแข็งไปหน่อยแล้วก็ดูดกินไปทีนี้ที่สาเหตุที่ต้องกินอย่างนี้เพราะว่าเพราะลำไส้มันบีบตัวเร็วมากอะฮิวาก็ต้องให้กินไปทีละน้อยให้มันพอดีกับที่มันดูดซึมทัน
0: อ๋อ
1: แต่เกลือกับน้ำตาลทัน
0: คือถ้ากินแบบผมเนี่ยมันลงไปพรวดเดียว
1: พรวดเลย
0: มันอาจจะดูดซึมนิดนึงที
1: ่
0: เหลือก็
2: ไม่ทัน
0: ก็จะไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการเราต้องการให้มันดูดซึม
1: ใช่
0: ก็เลยต้องค่อยๆกินทีละนิด
1: ใช่อ๋อ
0: นี่คือการกินที่ถูกต้อง
1: ใช
2: ่กับอีกอย่างนึงคือในเด็กทารกหรืออาทารกหรือเด็กเล็กเนี่ยโอกาสที่จะให้จิบมันอาจจะยากเหมือนกันนะเลยเป็นที่มาของการที่ใช้ช้อน
1: ใช้ช้อนเขาใส่ขวดนมนะเขาจะดูดปุ๊บเหมือนอย่างคนเดิมนั่นแหละไปเลย
2: หมดเลย
1: หมดเลยไม่ก็อาเจียนหมด
0: แล้วเราต้องกินขนาดไหนครับอาจารย์หมายความว่าเวลาเราท้องเสียเนี่ยเรารู้แล้วว่ากินซองเนี่ยพอกินหมดแล้วอะเราต้องกินต่อเนื่องเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าประมาณไหนถึงจะพอครับ
2: โดยปกติส่วนใหญ่โดยทั่วไปการถ่ายเยอะๆถ้าเกิดขึ้นจากท้องร่วงเฉียบพลันไม่ว่าจะจากฮีวาแบคทีเรียหรือไวรัสส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใน 2-3 วันแรกที่เยอะหน่อยครับโดยปกติก็อาจจะมีสูตรคำนวณแต่บางทีมันใช้สูตรคำนวณแล้วมันยากครับเวลาในทางปฏิบัติถ้าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่1ซองซึ่งประมาณสัก200ซีซีหรือ240ซีซีหรือน้ำ1แก้วว่าจะน้ํา1แก้วเนี่ยนักศึกษาแพทย์ชอบถามเนี่ยผมเพิ่งคิดออกคือเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยแก้วมันมีหลายแบบ
0: มากเลยครับมีหลายไซส์มากเลย
2: ต้องแก้วแบบไหนเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าตามฉลากโดยทั่วไปเขาจะเขียนระบุปริมาตรไว้เลยว่าจะประมาณ200ถึง250ซีซี
0: ครับเราต้องใช้ประมาณนั้น
2: ถ้าเด็กโตส่วนใหญ่ในแต่ละครั้งหรือผู้ใหญ่ครับในแต่ละครั้งของการถ่ายมันก็จะปริมาณประมาณนั้นครับแต่ใช้วิธีการค่อยๆจิบไป
0: ครับอันนี้ผมได้ยินมาแล้วก็เคยกินด้วยครับอาจารย์ที่เขาบอกว่าเวลาเราท้องเสียเขาให้กินแบบคาร์บอนนะฮะ
1: อ
0: ันนั้นมันช่วยไหมครับหรือว่าไม่ได้ช่วย
1: ไม่ช่วยมันช่วยเหมือนกันนะฮีวาแต่ต้องกินก่อนเกิดอาการ1ชั่วโมง
0: เราจะรู้ได้ไง
1: ไปรู้ได้ไง
0: แล้วเวลากินเนี่ยตอนที่ถ่ายมาดำปี่เลยอาจารย
1: ์อ
0: ้าวเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ไม่ได้มีผล
1: ไม่ช่วย
0: ขนาดนั้นไม่ช่วยเลย
1: ไม่ช่วยยาที่ดีที่สุดสำหรับฮีวาคือ ORS น้ำตาลเกลือแร่นี่แหละสู้ได
0: ้แอคซูถูกเบสิกมากๆเนาะ
2: ใช่
0: สิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราต้องรู้กระบวนการว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
2: ่ครับ
0: ถ้าไม่มี ORS ที่บ้านอาจารย
1: ์
0: ทำไงได้บ้าง
1: เมื่อกี้บอกสูตรไปแล้ว
0: สูตรนั้นได้เหรอกินไม่ได้
1: ได้ หรือเข้าไปในครัวใช้เครือครึ่งช้อนชาน้ำตาล2ช้อนใส่น้ำ1ขวดแม่โขงนั่นแหละ
0: ได้เหมือนกัน
1: นั่นแหละเบสิกเลย
0: น่าจะพอได้อีกสัก1ข่าวนะครับอันนี้เป็นกรณีที่นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือแล้วเกิดท้องเสียอาเจียนพร้อมกัน62รายข่าวแบบนี้ผมอ่านบ่อยมากเลย มันเกิดขึ้นบ่อยมากๆแล้วพอเป็นเด็กที่พร้อมกันแบบนี้มันแน่นอนแหละมันน่าจะมาจากสิ่งที่กินเข้าไปเหมือนกันคราวนี้ทางศูนย์นเรนทรอ่าวไทยนะครับโรงพยาบาลเกาะสมุยได้รับแจ้งบอกว่ามีนักเรียนที่เข้าค่ายลูกเสืออยู่นะครับชั้นม.2 อยู่ดีๆก็อาหารเป็นพิษรุนแรงเหตุการณ์บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนครูเนี่ยนำนักเรียนลูกเสือเนนารี62คนอาเจียนอ่อนเพลียอาหารเป็นพิษทีมซักประวัติแล้วก็อาการเพื่อคัดแยกผู้ป่วยตามความรุนแรงแล้วก็ส่งไปในโรงพยาบาลต่างๆนะครับระหว่างเข้าค่ายโรงเรียนได้จัดหาแม่ครัวมาทำอาหารให้นักเรียนรับประทานบางมื้อนักเรียนเนี่ยทำกันกินเองนะครับต่อมาสอบถามนักเรียนที่รักษาตัวอยู่ก็บอกว่าเมื่อวานมื้อเที่ยงเนี่ยกินอาหารเป็นข้าวกล่องและช่วง2ทุ่มเนี่ยกินโจ๊กไก่ต่อมาตีห้าวันนี้ปวดท้องท้องเสียถ่ายหลายครั้งมีเพื่อน 2-3 คนมีอาการเหมือนกันแล้วก็รู้สึกปวดหัวปวดท้องหายใจไม่ออกนะครับคือเวลาเจอเคสเยอะๆแบบนี้ครับอาจารย์60กว่าคนเนี่ยเขาต้องประเมินการรักษากันยังไงครับ
2: อันดับแรกเลยประวัติเป็นส่วนสำคัญมากครับเวลาเราใช้ประเมินครับว่าเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไหนครับแล้วก็อาหารที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นอะไรได้บ้างครับซึ่งหนึ่งก็คืออาหารค้างคืนเนี่ยคลาสสิกใช่ไหมครับข้าวกล่องค้างคืนอะไรทั้งหลายแหล่นะครับนะหรือว่าอีกอย่างนึงที่ถ้ามีกลุ่มอาหารหรือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันครับแล้วก็กินอาหารจากแหล่งเดียวกันอันนี้เป็นประวัติที่สำคัญ
0: ครับ
2: หรือในอนาคตอันใกล้ครับนะก็มีเป็นฤดูร้อนใช่ไหมครับอากาศเริ่มร้อน
0: ครับ
2: ก็หรือว่าคนเดินทางไปเที่ยวตามที่ต่างๆเช่นอาหารไปทะเลก
0: ็
2: มีโอกาสได้กินอาหารทะเลหอยบางอย่างครับก็อาจจะเป็นอาหารกลุ่มเสี่ยงซึ่งทำให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อมากขึ้นกว่าอาหารทั่วไปหรือว่าอาจจะเกิดอาหารเป็นพิษที่เกิดขึ้นจากสารพิษหรือท็อกซินเองก็ได้
0: มันมีสิ่งนึงที่ผมสงสัยมากเลยครับพอเวลาเราท้องเสียเนี่ยเราจะตามหาสาเหตุมันเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเสียอาหารมื้อไหนอ่ะมันมีเวลาไหมครับว่าสมมติว่าฉันท้องเสียตอนเนี้ยแสดงว่ามันต้องเป็นมื้อนี้แน่เลย
1: ไม่เหมือนกันอย่างรายเนี้ยข้าวกล่องกับโจ๊กเนี่ย
0: อะไรเป็นผู้ร้ายกันแน่
1: เป็นผู้ร้าย
0: เอออะไรกันแน
2: ่คือผมว่าอย่างนึงที่อาจจะสำคัญนะครับก็โจ๊กส่วนใหญ่อ่ะโดยทั่วไปนะครับโจ๊กมันเป็นปรุงสุกและร้อนในตอนนั้น
0: ครับ
2: ข้าวกล่องบางทีอีกอย่างนึงที่มีโอกาสเจอได้คือข้าวกล่องเนี่ยทิ้งไว้ในอากาศที่อุ่นหรือร้อนคร
0: ับ
2: สารพิษต่างๆมันหรือแบคทีเรียต่างๆมันโตขึ้นได
0: ้
2: เวลามันโตขึ้นไม่ว่าจะจากตัวแบคทีเรียเองหรือจากสารพิษเองนะครับอันนั้นเป็นตัวก่อโรคหรือก่ออาการได้มาก
0: แล้วมันมีนับช่วงเวลาไหมครับอาจารย
1: ์คือถ้าเรารู้ว่าโจ๊กที่เข้ามาเนี่ยเป็นโจ๊กที่ไม่ร้อนสมมติว่าเป็นข้าวมาแล้วก็มาเติมไอ้ไก่ซุปทีหลังก็จะต้องโทษโจ๊กเพราะว่าหลังจากกิน4ชั่วโมงไปแล้วนี่มันจะเกิดโรคแต่ไอ้ข้าวกล่องเนี่ยมันจะนานไปนิ
2: ด
1: สองทุ่มตีห้าเนี่ยน่าจะโจ๊กมากกว่า
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราท้องเสียเนี่ยย้อนกลับไปมื้อล่าสุดนั่นแหละ 4-5 ชั่วโมงที่ผ่านมามีอะไรกันแน่
1: ใช่อา
0: จารย์ครับมันมีสิ่งนึงที่ผมสงสัยมากๆแล้วผมอยากถามอาจารย์โดยเฉพาะเลยคือผมเนี่ยกินอาหารด้วยกันกับแฟนนะครับแฟนเนี่ยท้องเสียแต่ผมอะท้องไม่เสียคือผมได้รับภูมิคุ้มกันจากความสกปรกก่อนหน้านั้นที่ผมกินอาหารมาจนมันมีภูมิต้านทานดีหรือว่ามันเพราะอะไรกันแน่ทำไมผมถึงไม่เสียแล้วแฟนเสีย
1: อ๋อแล้วแต่ว่าคุณเคนกินน้อยหรือว่าให้ภรรยากินเยอะแยะหรือเปล่า เพราะว่าคนกินมากก็ได้รับเชื้อมากได้สารพิษมากนั่นเนี่ยอย่างนึงนะสองก็คือว่าหลังจากกินแล้วดื่มน้ำมากก็เปล่า
0: เกี่ยวอะไรครับ
1: ดื่มน้ำมากมันทำให้กรดในกระเพาะเสื่อมจางฆ่าเชื้อโรคไม่ได
0: ้หรอ
1: จ้า
0: ก็คือสมมติว่าไอ้คนเนี้ยมันดื่มน้ำเยอะมีโอกาสท้องเสียมากกว่าถ้าอาหารตัวนั้นมีพิษ
1: ใช่
0: แต่ไอ้คนที่ดื่มน้อยเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามีโอกาสน้อยกว่า
1: ใช่เพราะเกลือกรดเกลือมันเข้มข้นกว่าคุณหน้าร้อนใช่มั้ยอย่างหน้าร้อนเนี่ยคนเป็นโรคท้องร่วงมาก
0: ครับ
1: เพราะว่าตลอดเวลามันร้อนเนี
0: ่
1: ยได้รับเชื้อเท่ากันก็จะเกิดโรคได้มากกว่า
0: ใครจะคิดว่าการดื่มน้ำเยอะ

0: เราคิดว่ามีแต่ข้อดี
1: ครับ
0: บางทีมันมีข้อเสียด้วยถ้าเกิดอาหารที่เข้าไปมันมีพิษอยู
2: ่ใช่
1: ใช่
3: วันนี้เปิดกับอีกอย่าง
0: โลกมากเลย
3: เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับท่านคือบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อหรือไม่ใช่ติดเชื้อก็ได้ครับ
0: ครับ
3: บางครั้งอาหารกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นอาหารที่เราอาจจะกินแล้วทนมันไม่ได้เช่นแลคโทสพอด
0: ี
3: คิดถึงแลคโทสในสกู๊ปก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าบางคนโดยเฉพาะคนเอเชียหรือคนไทยครับกินอาหารที่เป็นนมวัวเยอะหรือแลคโทสเยอะเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะย่อยได้ไม่ดีครับแล้วก็มีโอกาสท้องเสียมากกว่าคนอื่นแม้ว่าจะบางคนกินปริมาณเท่ากันแต่ว่ากินด้วยความเร็วเยอะๆหรือกินด้วยปริมาณเยอะๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นได
1: ้เรื่องนมนี่สำคัญถ้าเผื่อว่าบางคนที่ขาดน้ำย่อยเท่ากันเนี่ยถ้าดื่มนมก่อนอาหารกับหลังอาหารก็ไม่เหมือนกันกินนมท้องว่างมีโอกาสท้องเสียย่อยไม่ได้มากกว่าหลังอาหาร
2: โหทุกอย่างมันแบบ
3: เพราะนั้นคนเลยคนที่แบบทนน้ำตาลแลคโทสไม่ได้หรือแลคโทสอินทอแลนต์กินนมพร้อมกินขนมใช่ไหมครับมันก็จะมีโอกาสที่ท้องเสียน้อยกว่าเพราะอาหารเหล่านั้นดึงให้แลคโทสมันอยู่ในกระเพาะหรือลำไส้ส่วนต้นขึ้น
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นความรู้พื้นฐานทางโภชนาการที่คนไม่รู้เลยนะฮะและบางทีก็นำไปสู่การเกิดโรคต่างๆได้เหมือนกัน
3: ครับ
0: สุดท้ายจะมีอะไรอยากจะฝากถึงทั้งแพทย์ในสมัยนี้ด้วยรวมถึงคนในยุคปัจจุบันในการใช้ชีวิตบ้าง
1: แพทย์ในปัจจุบันเขาก็สบายอยู่แล้วเพราะว่ามีเทคโนโลยีต่างๆเยอะเลยแต่ยังไงก็ตามเราก็คงต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยเฉพาะให้ความเห็นอกเห็นใจฟังเขาพูดว่าเขามาเรื่องอะไรถ้าความสัมพันธ์ดีแล้วก็ให้กำลังใจหายไปครึ่งนึงแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยไม่มากเพราะการสื่อสารที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเช่นรถมันติดมากมีโรคบางอย่างเขาไม่ต้องมาก็ได้วันรุ่งขึ้นโทรไปถามเขาว่าเขาเป็นไงบ้างนะด
0: ี
1: ขึ้นหรือยังรักษาต่อยังไงทำปฏิบัติตัวต่อไปอย่างไรนะสำหรับผู้ปกครองที่อยากจะบอกคือว่าต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าเราจะได้ช่วยให้การดูแลรักษาเนี่ยมันหายได้เร็วขึ้นและเป็นไปตามเป้าประสงค์เพื่อที่จะให้เราทุกคนทั้งหมอทั้งพ่อแม่อยากให้ผู้ป่วยได้หายเร็วใช่ไหมและมีสุขภาพเร็วที่สุดเพราะว่าโดยเฉพาะหมอเด็กเนี่ยการเจ็บป่วยทุกครั้งเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพในด้านการเจริญเติบโตและบางคนมีผลกระทบต่อความสามารถสมรรถภาพทางสมองด้วยเราไม่อยากให้เขาเจ็บป่วยอยากให้หายเร็วๆมันต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ
0: ครับวันนี้มีความสุขมากเลยฮะขอบคุณอาจารย์วันดีอาจารย์ตุ้ยมากๆมารายการของเราวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับครั้งหน้าติดตามกันกับรายการผู้หมอรามานะครับเราชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคอะไรรอติดตามมีความรู้มีความสุขแน่นอนวันนี้สวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วย
1: มันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทําไงอ่ะ
0: มีเสียงบางอย่าง
1: มีไฟแว๊บ
0: ๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ย
1: น่ากลัว
0: โยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาโอ๊ยโอ๊ยไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีคนโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดไปรอดมาได้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเผลอเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกม

0: ปรชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย10-20ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไป
1: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
0: ค
1: นก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก10-20ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
0: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาอะไรแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถ

0: ถดื่มไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครฟวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
0: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่ทำงานทำการเลย
0: เสียเวลาเราม
1: ากโซมากเหนื่อย
0: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกที
0: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู
1: ้ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรอย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
0: ตาย
1: เพรา
0: ะเกมอ่ะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
1: ็
0: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่

0: มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมุติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าเด็กเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: เขาเฉยๆเพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาด

0: ได้คะ
1: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
0: รุนแรงอยู่แล้ว
1: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
0: ได้เปลี่ยนเขา
1: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับ แม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
0: คนที่เสี่ยงคือเขาเป็นใครคะ
1: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
0: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนปะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
1: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
0: ก็ไม่ใช่อ
1: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกม
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงอะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
1: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
0: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
1: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆ เลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
0: ่
1: มีความเสี่ยงในการติด
0: แล้วก็
1: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
0: ช้า
1: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
1: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
0: หดหู่
1: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวทหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
0: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
1: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับนึงของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรม ทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรร

0: บรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำให้เกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: จุดที่นักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี่เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทํายังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะ

0: ปันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีครับ

ดีครับรายการกินกับหมอซีรีส์กินบำรุงครรภ์วันนี้พบกับหมอกฤตอีกเช่นเคยนะครับเราเดินทางกันมาถึงไตรมาสสุดท้ายแล้วนะครับไตรมาสที่3ไตรมาสที่3นะครับก็คือ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดที่คุณแม่จะได้อุ้มเบบีกันแล้วเราจะมาชวนคุณแม่ให้ของขวัญเบบีในครรภ์กันของขวัญที่ว่าก็คือ DHA นั่นเองนะครับ DHA สำคัญยังไงวันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยครับ

เสร็จกันแล้วนะครับสำหรับเมนูมักโรนีโฮวิตผัดไข่เสิร์ฟพร้อมสเต็กแซลมอนย่างชื่อยาวอาจจะจำยากนะครับแต่แน่นอนว่าอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมีไขมันต่ำโปรตีนสูงย่อยง่ายและมีไขมันชนิดดีเหมาะสำหรับคุณแม่มากๆเลยที่แนะนำเมนูนี้นะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่มี DHA ซึ่งเป็นกรดโอเมก้า3อันนึงในปริมาณที่สูงมาก DHA มีความสำคัญในเรื่องของการบำรุงและพัฒนาสมองของลูกน้อยในครรภ์ครับสำหรับอาหารที่มี DHA ปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ปลาทะเลน้ำลึกอย่างเช่นปลาทูปลาทูน่าปลาโอไลแล้วก็ปลาแซลมอนด้วยนะครับสำหรับปลาไทยๆของบ้านเราเนี่ยก็มี DHA เช่นเดียวกันอาจจะน้อยกว่าปลาทะเลน้ำลึกเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนปลาสวายครับเพราะฉะนั้นเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากๆเลยที่คุณแม่จะให้เขาได้ครับสำหรับวันนี้รายการกินกับหมอและผมหมอกฤษกิจสกิทาต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย

0: พี่หมวยครับ
1: ว่าไงจ๊ะ
2: อะไรอยู่ครับ
1: เนี่ยอ่านบทความสุขภาพอยู่นี่มีเขาแชร์เรื่องสุขภาพของคนดังเยอะมากเลยค่ะบีม
0: สุขภาพของคนดังหูยหูยหูยหูยเรื่องคนดังนี่ผมชอบเลยครับใช่คนที่ร้ายยาวๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะเนี่ยตอนนี้พี่สนใจโรคภูมิแพ้ตัวเองที่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นดูเหมือนว่าสมัยนั้นเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์ไม่ก้าวหน้าเท่าสมัยนี้เลยค่ะบีน
0: โอ้นี่พี่พูดเรื่องภูมิแพ้ตัวเองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับเนี่ย
1: ถูกต้องจ้ะแล้วแขกรับเชิญที่จะมาบ้านเราก็ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ด้วยค่ะบีน
0: อ้าวเหรอครับแล้วนี่เขามาหรือยังครับ
1: พี่เห็นชายตะปงแวบๆแบบน่าจะมาแล้วนะบีนไปดูให้พี่หน่อยละกันแต่พี่เห็นนะว่ามาแล้วอ่ะ
0: หญิงสาวสวย
1: เห็นตะปงดำๆยาวๆอ่ะ
0: ดำๆยาวๆนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูครับ
1: ได้

0: ีกว่าใครเอ่ยหุ้ยขอโทษนะครับขอโทษครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้ครับทางนี้อุ้ย
2: หมาเห่าด้วยเหรอ
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าที่พี่หมวยบอกเห็นชายกระโปรงแวบๆนี่คืออ
2: ่าใช่ค่ะพี่หมวยบอกไงว่าวันนี้มีคนสวยมาหา
0: คนสวยสวยมากเอ๊แต่ว่ามัน
2: ถูกแล้ว
0: ถูกแล้วใช่ไหม
2: ถูกแล้วพี่ถูกแล้ว
0: ถูกแล้ว
2: ใช่
0: โอเคแล้วนี่มานั่งอยู่นานยังครับเนี่ยข้างนอก
2: ก็สักพักนึงแล้วอะค่ะเห็นคนสวนเขาเดินไปเดินมาเอาไม้กวาดมากวาด
0: ไม่ได้กินคนสวนผมไปแล้ว
2: ยังค่ะยัง
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าครับจะได้เย็น
2: ๆในห้อง
0: ในห้องนะมีพี่หมวยอยู่ด้วย
2: ไม่ต้องกลัวผู้ชายก็ชวนฉันเข้าไปในห้องคือยังไงอ่ะ
0: มี2คนครับแล้วเดี๋ยวมีคุณหมอมาคุยด้วย
2: แน่ใจนะ
0: แน่ใจครับไปด้วยกัน
2: รู้สึกว่าจะต้องโดนลวนลามยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: ขอให้สบายใจได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนครับ
2: Really
0: Nearly Yes
2: ก็ได้ค่ะไปค่ะ
0: ไปครับไป
2: ต้องเดินทางไหนอะคะ
0: อย่าชนเก้าอี้ผมล้มนะครับเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงนะฮ
2: ะ
0: ครับไปครับไป

0: ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณบิวหรือว่าคุณแม่บ้านมีหนวดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวยมากเลยค่ะวันนี้
4: อันนี้พี่อย่าชมบ่อย
3: ทำไม
4: เพราะว่าถ้าชมหนักเนี่ยหนูจะรู้สึกเหมือนเป็นคำด่า
3: เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่า
0: เข้าเรื่องเลย
3: มาถึงโรคภูมิแพ้ตัวเองตอนนั้นน้องบิวทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง
4: ครั้งแรกเลยที่มีอาการก็คือว่าเราหายใจไม่เข้าแล้วก็
3: หายใจไม่เข้า
4: หายใจไม่เข้าพี่มันเหมือนติดอยู่แค่ตรงนี้ฮะแล้ววันนั้นเป็นวันเปิดตัวหนังเรื่องนึงชุดใหญ่มากอยู่ที่ห้างนึงกับแก๊งเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือมันเริ่มหายใจไม่ออกเนี่ยตั้งแต่คือหายใจเข้าแล้วเอาออกไม่ได้แล้วก็เอาเข้าไม่ได้มันอึกตลอดเวลาอะไรเงี้ย
0: เหมือนเสื้อรัดหรือเปล่าคร
4: ับ ตอนแรกก็คิดพี่เพราะว่าใส่ชุดแบบเกาะอกรัดแน่นมาก
0: ผมก็ตั้งใจฟัง
4: ผ่านไปครึ่งเรื่องมันประมาณชั่วโมงครึ่งเฮ้ยเริ่มหายใจไม่ออกว่ะก็บอกเพื่อน
3: เมื่อกี้หายใจไม่เข้าตอนนี้หายใจ
4: ไม่ได้เลยใช่แล้วก็บอกเพื่อนว่าแบบแกไม่ไหวเพื่อนก็บอกแกหนังมันดีมากเลยนะดูต่อก็ได้เราก็ดูต่อแล้วก็อดทน
3: หายใจไม่ได้

0: ก็ขอด
1: ูไม่เป็นไรอยากจะดู
0: ขอดู
1: ขอดูหนังก่อน
2: คือด้วยความที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็เลยรอจนหนังจบแต่ตัดภาพไปอ่ะคือเพื่อนก็นั่งแฮปปี้กันหัวล้อมีความสุขอย่างนี้นั่งเกรงอย่างเงี้ยแกฉันไม่ไหวเลยเอาฉันไปโรงพยาบาลก็เลยไปโรงพยาบาลไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นตัดภาพมาคืออยู่ ICU แล้วนั่นคือครั้งแรกแล้วก็โอเคก็รักษากันไปแต่คือตอนนั้นคือลักษณะอย่างแรกคือเรื่องของปอดที่มีปัญหาก่อนหลังจากผ่านครั้งแรกก็จะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองที่เข้าโรงพยาบาลก็คือรอบนี้แหละเป็นรอบที่เรารู้ว่าเป็นโรคอะไรคุณหมอที่เดิมเลยแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นเราต้องตรวจเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นโรคอะไรหรือว่ายังไงก็พอตรวจเสร็จก็ได้ผลว่าเป็นโรคนี้ก็ทำการรักษา
0: ค่ะตอนที่ทราบว่าเป็นโรคนี้ตอนนั้นเรารู้จักกับโรคภูมิแพ้ตัวเองมากน้อยขนาดไหน
2: ภาพที่เข้ามาในหัวคือโรคแม่พุ่มพวงอย่างเดียวเลยมีความรู้แค่นั้นทุกอย่างเท่ากับแบบศูนย์เลยเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคนี้เพราะว่าคนรอบตัวก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเงี้ยฮะ
3: ครั้งที่หนักที่สุดนี่คืออาการเป็นยังไงครับ
2: ครั้งที่หนักที่สุดคืออาการคือเราไม่สามารถกลั้นฉี่ได้แล้วก็แบบมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันฉี่แบบคือที่
0: ควบคุม
2: ตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันหายใจไม่เข้าแล้วก็แบบมันหงุดหงิดด้วยและด้วยสภาวะทางอารมณ์ของเราที่ไม่โอเคกับตรงนั้นด้วยแบบความเครียดด้วยการที่แบบงานรออยู่หรืออะไรก็รออยู่เรากังวลไปหมดเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นคือสุดมากทั้งร่างกายทั้งสภาพข้างในจิตใจอะไรเงี้ยแบบพังแบบคลืนเลยอะฮะ
3: แล้วหลังจากที่เราแน่ใจแล้วครับว่าเราเป็นโรคนี้แน่ๆเลยหลังจากนั้นเรามีการปรับชีวิตตัวเองไปยังไงบ้างครับ
2: หลังจากนั้นเหมือนเริ่มรักตัวเองมากขึ้นไอ้คำว่าเริ่มแบบดูใจตัวเองได้คุยกับตัวเองเริ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีเวลาในการที่นั่งถามตัวเองว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนมันเหมือนเข้าสายธรรมะไปเลยอ่ะพี่พอคนแบบเป็นโลกนึงพอคนมันผ่านจุดที่ตัวเองคิดว่าใกล้ตายมามันทำให้อาหารการกินเอ่ยการใช้ชีวิตเอ่ยเลิกดื่มเลิกทุกอย่างเราดูแลตัวเองให้มันพร้อมสำหรับคือให้ร่างกายมันแบบว่าพร้อมไว้ที่สุดดีกว่า
3: ฟังคุณบิวเล่ามาอย่างนี้แล้วก็ดูน่ากลัวนะครับผ
0: ม
3: อย่างผมเองจริงๆแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้อยู่นะฮะก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแบบเป็นพิเศษเหมือนกันแล้วยิ่งมันเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอย่างเงี้ยยิ่งหนักกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะครับพี่หมวยแล้วนี้เราต้องมีการดูแลรักษายังไงก็ไม่รู้นะฮะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเชิญอาจารย์หมอมาพูดคุยกันเพื่อน้องบิวมีคำถามด้วยจะได้ถามอาจารย์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและตอนนี้อาจารย์หมอพินทิพย์ก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับแบบคำถามส่วนตัวเลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ภูมิแพ้ตัวเองครับผมเป็นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ฝุ่นซึ่งเราก็รู้ว่าเราแพ้อะไรเพราะว่าชื่อมันก็บอกใช่ไหมครับว่าแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแต่ทีนี้โรคภูมิแพ้ตัวเองล่ะครับเขาแพ้อะไรครับแล้วสาเหตุมันมาจากอะไร
5: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองก็คือเกิดจากภูมิคุ้มกันไวเกินนะคะอย่างที่คุณบีมเป็นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศก็คือไวเกินต่อฝุ่นกับอากาศ
3: ไวเกิน
5: ใช่เป็นลักษณะของโรคภูมิไวเกินส่วนโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยก็คือภูมิไวเกินต่ออวัยวะในร่างกายของตัวเองก็คือแพ้ตัวเองเกิด
2: คือตับหนูวิ่งไวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะข้างใน
5: ไม่ใช่ค่ะ
3: คิดว่าไม่น่าจะหมายความว่าอย่างงั
5: ้นก็คือเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันทํางานมากกว่าปกติคือปกติเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าอันนี้เป็นร่างกายเรานะพอไปเจอเซลล์ร่างกายตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ทำปฏิกิริยาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยก็คือพอร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันผิดปกติขึ้นมาพอไปเจอเซลล์ร่างกายเราก็อุ๊ยฉันจัดการมันดีกว่าก็สร้างปฏิกิริยาเกิดการอักเสบขึ้นมาในร่างกายทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาค่ะ
0: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองมีหลายชนิดไหมคะคุณหมอ
5: จริงๆเราก็มีหลายโรคมากเลยค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองอะนะคะแต่ว่าเราแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือโรคแพ้ภูมิแพ้ที่มีอาการแค่อวัยวะเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอันนี้ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างนึงเหมือนกันนะคะแต่อีกกลุ่มนึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่หมอดูแลเนี่ยก็คือจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่มีอาการหลายๆอวัยวะอย่างเช่นโรค SLE หรือว่าโรคภูมิพวงนะคะยังมีโรคอื่นอีกเช่นโรครุมาตอยโรคหนังแข็งโรคกลุ่มนี้หรือว่าโรคเส้นเลือดอักเสบซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะเป็นโรคกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองเหมือนกันนะคะซึ่งแสดงอาการหลายๆอวัยวะ
3: แล้วอย่างน้องบิวเนี่ยครับที่เขาบอกหายใจไม่ออก ข้าไม่ได้ออกไม่ได้อย่างเงี้ยครับน่าจะเกี่ยวกับอวัยวะน่าจะปอด
5: คือเท่าที่ฟังดูน่าจะมีอาการที่ปอดเป็นหลัก
0: อันนี้เป็นกลุ่มอาการมีอาการอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอ
5: มีได้ทุกอวัยวะในร่างกายเลยค่ะตั้งแต่อาการทางสมองก็ได้อาการทางเลือดก็ได้เช่นอาจจะมีภาวะซีดเนื่องจากภูมิคุ้มกันไปทำลายเม็ดเลือดแดงอาจจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันไปทำลายเกล็ดเลือดนะคะอาจจะมีอาการทางข้อมีอาการทางผิวหนังซึ่งอาการที่เราเจอบ่อยๆสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะก็คือจะมีเรื่องผื่นอาจจะมีผื่นขึ้นเวลาตากแดดหน้าน่าจะเป็นผื่นผิวเสื้อขึ้นนะคะหรือว่าผื่นแพ้แดดนะคะมีอาการปวดตามข้อผมร่วงนะคะซึ่งอาการนี้เป็นอาการที่ภายนอกที่เราจะเห็นแต่ว่าก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ได้มีอาการแสดงภายนอกให้เห็น มีความผิดปกติเฉพาะอวัยวะภายในร่างกายซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วินิจฉัยยากนิดนึงค่ะ
0: อย่างวิธีการรักษาที่คุณหมอพูดก็คือมีการให้ยาแล้วรวมถึงวิธีการที่น้องบิวบอกเราเมื่อช่วงที่แล้วไหมคะว่าก็คือการดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาทางการแพทย์ด้วยไหมคะ
5: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอันที่สำคัญมากก็คือส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะสำคัญสุดเนี่ยก็คือต้องดูแลตัวเองก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะทำงานได้ดีเนี่ยร่างกายเราต้องดีก่อนนะคะเราก็จะแนะนำให้คนไข้ดูแลสุขภาพทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยจะสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยดีขึ้นได้นะคะถัดมาก็คือการพักผ่อนนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนเวลา2ชั่วโมงนี่ไม่พอค่ะนะคะอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือการลดความเครียดนะคะภาวะเครียดหรือว่าสเตรสเนี่ยเป็นอันนึงที่สามารถกระตุ้นให้โรคกำเริบได
3: ้สามารถรักษาหายขาดได้ไหมครับ
5: คือถ้าตามทฤษฎีเนี่ยนะคะเราจะบอกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยรักษาไม่หายขาดคำว่าไม่หายขาดหมายถึงเรารักษาให้คนไข้อยู่เข้าสู่ภาวะโรคสงบได้อย่างคุณบิวเนี่ยค่ะก็คือโรคสงบสบายดีไม่ต้องใช้ยาใช้ชีวิตปกตินะคะแต่ว่าเพียงแต่จะต้องมีการติดตามอยู่เราจะไม่ทิ้งคนไข้ไปเลยเพราะว่าโดยมากเนี่ยเวลาที่ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเนี่ยถึงแม้มันจะดีขึ้นแล้วก็คือเหมือนกับมันแอบซ่อนอยู่อะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งกระตุ้นมาทำให้มันทำงานมากขึ้นมันก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าไม่ได้รักษาหายขาดเพียงแต่ว่ารักษาให้เหมือนคนปกติทั่วไปได้ใช้ชีวิตปกติได้
2: จริงๆการไปตากแดดเนี่ยก็มีผลทำให้แบบกระตุ้นทำให้โรคมันกลับมาเรื่องของเรื่องคือเพิ่งไปมาลดีฟมาแล้วก็อาบแดดทุกวัน
3: อันนี้คือจะคุยว่าไปมาลดีฟ
2: ไม่พี่ประเด็นคือหนูไหม้แบบหนูไหม้แบบไหม้แรงมากแล้วก็แบบมีความแบบแดงแบบเป็นแบบไหม้ง่ายมากอะไรเงี้ยอันนี้คือมีผลไหมคะหรือว่ามัน
5: จริงๆเนี่ยถ้าเป็น SLE นะคะเราจะแนะนำว่าห้ามตากแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นโรคอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นสำคัญเพราะว่าเซลล์ผิวหนังเราเนี่ยมีปริมาณเซลล์เยอะมากเป็นหลายปริมาณเซลล์เยอะมากถ้าเกิดสมมติเราไปตากแดดปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราไปสร้างอาหารให้ภูมิคุ้มกันที่มันผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะห้ามตากแดด
0: ตัวที่จะไปมาลดีฟครั้งต่อไปต้องยกเลิกเลยนะ
2: โอ๊ยนอนในห้องก็ได้พี่แบบริมได้ไหมริม
0: สงสัยอย่างนึงเราคุยกันตอนช่วงแรกเนี่ยเราบอกโรคภูมิแพ้ตัวเองแต่สังเกตเวลาที่คุณหมอพูดคุณหมอจะบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมันต่างกันยังไงล่ะคะ
5: จริงๆเราก็พยายามจะทำให้แยกกับโรคภูมิแพ้ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ย
3: เ
5: พื่อความเข้าใจของคนไข้ไม่อย่างคนไข้จะสับสนว่าตกลงเป็นภูมิแพ้หรือเปล่า
2: แล
5: ้วแพ้ฉันแพ้อะไร อย่างเราก็พยายามจะบอกว่าคนไข้ที่เป็นออโตอิมูนนะคะเราจะเรียกว่าออโตอิมูนดิซีสเนี่ยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเพื่อที่จะแยกให้แตกต่างกันกับโรคภูมิแพ้
0: สุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้แพ้ภูมิตัวเองค่ะ
5: ค่ะจริงๆโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะคะแล้วก็อย่าหมดกำลังใจในการรักษาเวลารักษาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้
2: ใช่ค่ะอันนี้ยืนยัน
5: ค่ะคนไข้หมอหลายคนนะคะที่ผ่านภาวะโรคที่รุนแรงขนาดแบบใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็รักษาแล้วเขาก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นคนปกติทั่วไปสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตทำงานเรียนอะไรได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คืออย่าหมดกำลังใจ แล้วก็อย่างที่คุณบิวบอกโรคกลุ่มนี้ถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเราก็จะคุมโรคได้ดีนะคะเราก็มีโอกาสที่จะลดยาได้นะคะแล้วก็อย่ากลัวยามากเกินไปที่อยากจะบอกอีกอันนึงก็คือคนไข้โดยมากเนี่ยมักจะกลัวว่ายาที่หมอให้เนี่ยมันจะไปมีผลกับตับกับไตจะทำให้ไม่ดีแต่จริงๆจะบอกว่าเราการรักษาของเราเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ตับกับไตเนี่ยอยู่ในภาวะปกติที่สุด
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องบิวมากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์โรคแพ้ภูมิตัวเอง
2: ยินดีมากค่ะเดี๋ยวกะว่าจะเอากระถางต้นไม้สักใบสองใบกลับบ้านด้วย
3: จะดีนะคร
2: ับเป็นที่ระลึกว่าเฮ้ยมาแล้ว
3: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: เอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับ
0: อยู่กับรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันถึงคนในครอบครัววันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอพินทิพย์ค่ะ
3: ครับและช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงตอบคำถามซึ่งเรามีคำถามมากมายจากผู้ชมทางบ้านที่ถามเข้ามานะครับไปชมคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ
4: อยากทราบว่าจริงไหมคะถ้าเราแพ้อาหารอะไรให้กินอาหารนั้นเยอะๆเราจะได้หายแพ้ฝากถามคุณหมอด้วยนะคะ
0: เคยได้ยินเรื่องที่น้องเขาถามเหมือนกันนะคุณหมอถ้าแพ้อะไรให้กินสิ่งนั้นเยอะๆแล้ววันหนึ่งจะชนะมันจริงไหมคะ
5: ก็มีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงนะคะก็คือปกติเนี่ยระบบอิมมูนของเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีปฏิกิริยาภูมิแพ้เราก็จะมีวิธีการรักษาโดยการที่สมัยก่อนเราเรียกว่าอิมมูโนเทอราปีนะคะก็คือเหมือนกับเอาสิ่งที่เราแพ้นี่แหละค่อยๆกระตุ้นทีละนิดทีละนิดค่อยๆเพิ่มปริมาณนะคะแล้วมันจะทำให้ระบบอิมมูนมันเปลี่ยนจากที่เคยแพ้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกด้านนึงทำให้อาการแพ้เนี่ยดีขึ้นได
3: ้แปลว่าควรจะทำเหรอครับ
5: ไม่ควรทำค่ะ
0: เพราะว่า
5: ข้อมูลที่เรามีการศึกษาแล้วก็มีการใช้การรักษาเนี่ยเราจะไม่ได้การรักษาโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะเนื่องจากโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนไข้อันตรายแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้ถ้าเกิดไปทำเองข้างนอกนะคะหมายถึงว่าเขาไม่ทราบว่าปริมาณที่เขาทานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนระดับไหนถึงจะปลอดภัยที่จะไม่เกิดอาการภูมิแพ้รุนแรงเพราะว่าการแพ้อาหารเนี่ยรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้เพราะว่าทำให้เกิดภาวะช็อกที่เราเรียกว่าภาวะอนาฟิลักซิสนะคะส่วนใหญ่ที่จะมีการรักษาที่เป็นการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็คือจะเป็นการรักษาภูมิแพ้พวกแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยไม่แนะนำให้ทำเองนะคะยิ่งถ้าเกิดการรักษาดีที่สุดของการรักษาการแพ้อาหารก็คือหลีกเลี่ยงนะคะถ้าแพ้อะไรต้องเลี่ยงเลย
0: อย่าไปคิดจะเอาชนะมัน
5: ใช่ค่ะอย่าพยายามค่ะพยายามแล้วเราไม่ทราบว่าเราจะแจ็คพอตเป็นกลุ่มที่อันตรายจนกับเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเกิดอาการรุนแรงไปโรงพยาบาลไม่ทัน
0: วันนี้ได้เข้าใจข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเองและจากคำถามของท่านชมทางบ้านด้วยต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
5: ค่ะ
3: และสำหรับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวแฮลจะพาเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันนะครับ

0: สวัสดีครับรอบรั้วรามมาช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนกกันครับหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าการดูนกเนี่ยอาจจะต้องไปถึงในป่าหรือว่าต่างจังหวัดไกลๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพียงแค่บริเวณรอบๆบ้านเรานะครับหรือว่าใกล้ๆบ้านเนี่ยมีสวนสาธารณะหรือว่ามีพื้นที่สีเขียวเราก็สามารถดูนกได้แล้วล่ะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับคุณผู้ชมครับผมมากับพี่ชายอีกคนนึงที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ดูนกเก่งเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันครับเจอแล้วสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่วัชระสงวนสมบัตินะครับเป็นคนที่ชอบดูนกแล้วก็รู้เรื่องนกเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วย
1: ครับผม
0: ครับผมพี่วัชระพยายามถ่อมตัวพี่วัชระครับจริงๆแล้วเนี่ยการดูนกเนี่ยจำเป็นไหม

0: ครับพี่เราจะต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในป่าลึกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ใช่เรื่องจำเป็นนะครับผมเริ่มต้นดูนกผมก็ดูจากรอบๆ บ้านตัวเองนี่แหละ
0: รอบๆ บ้านตัวเอง
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนกมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับถ้าอยากเห็นนกที่พิเศษก็ค่อยไปตามแหล่งพิเศษอย่างเช่นในป่าลึกๆหรือบนยอดเขานะครับแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยรอบตัวเราขอให้มีต้นไม้สักต้น2ต้นหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแค่อาคารบ้านเรือนเนี่ยก็มีนกบางชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้ว
0: นะครับแล้วอย่างในกรุงเทพแบบนี้ครับจะมีนกสักกี่ชนิดให้เราได้ดูกันบ้างครับ
1: ถ้าจริงๆถ้าเป็นข้อมูลในอดีตเนี่ยเคยสำรวจไว้มีนกมากกว่า200ชนิดนะครับในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ย

0: คือเวลาดูนกเนี่ยถ้าไม่รู้ไปไหนหรือขี้เกียจเดินแล้วก็มาหาต้นไม้ที่มันออกลูกต้นไม้ที่มันมีน้ำหวานอะไรเงี้ยครับมันจะมีนกที่กินผลไม้กินน้ำหวานอ่ะว่ายเวียนเข้ามาทั้งวันแหละนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะตัวอะไร
1: แล้วอย่างการดูนกอย่างเงี้ยครับเราใช้เวลาในช่วงว่างๆวันหยุดหรืออะไรเงี้ยดูนกอยู่กับความเงียบๆฟังเสียงนกไปเราได้อะไรกับสุขภาพเราบ้างครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของการดูนกเนี่ยมันเป็นกิจกรรมครับที่เกิดมาสำหรับเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งงานอดิเรกเนี่ยก็คือสร้างความสุขใช่ไหมครับความเพลิดเพลินนะครับเหมือนกับมาเป็นการพักผ่อนอย่างใจอย่างหนึ่งของคนที่ใช้กิจกรรมนี้มาเป็นงานในเด็กของตัวเองอยู่แล้วนะครับได้ออกไปเห็นนกสวยๆนะครับมันกระโดดมันแสดงท่าทางต่างๆมันก็เกิดการผ่อนคลายนะครับอันนี้มันก็เป็นประโยชน์อย่างแรกแหละที่คนดูนกจะได้นะครับอย่างน้อยก็ได้พักผ่อนนะครับนอกจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของการบางทีมันเป็นประโยชน์โดยที่เราไม่ได้คิดถึงนะครับอย่างเช่นเรื่องของถ้าใครดูนกเข้าเส้นแล้วเนี่ยนะครับพอไปดูแล้วมันเริ่มมันเริ่มสนุกเรื่อยๆเนี่ยบางทีวันนึงเดินไปทั้งวันนะครับไม่หยุดเพราะว่ามีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติม อยากเห็นนกที่หายากขึ้นก็เดินทั้งวันนะครับเป็นการออกกำลังกายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยจากที่ผมสังเกตดูนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้การดูนกเนี่ยเป็นกิจกรรมสำหรับลูกเนี่ยนะครับนอกจากลูกจะเพลิดเพลินแล้วถ้าคนไหนที่สนใจจริงๆเขาจะมีสมาธิมากขึ้นนะครับเขาจะเกิดความใจจดใจจ่อนะครับที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่านกมันมีเหมือนเป็นแรงดึงดูดอ่ะมันมีกระโดดได้มันขยับได้มันร้องได้นะครับพอเด็กเขาเห็นเนี่ยเขาจะสนุกสนานกับมันนะครับแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับคนที่เด็กๆที่สมาธิสั้นก็จะสงบลงได้สักครู่หนึ่งแล้วก็จะเป็นคนที่มีสมาธิทำงานอะไรได้ยาวๆมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เคยเห็นจริงๆนะครับ
1: ครับผมพี่วัชราครับอย่างคนที่เริ่มอยากจะดูนกเนี่ยมือใหม่เลยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเตรียมไว้อะคืออะไรบ้างครับ
0: ครับผมถ้านักดูนกมือใหม่นะครับแต่ว่าคิดว่าจะจริงจังเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเตรียมก็คือกล้องส่องทางไกลนะ
1: ครับ
0: เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เราเห็นนกได้ใกล้ขึ้นนะครับเห็นรายละเอียดอีกส่วนนึงก็คือนะครับก็เตรียมใจที่จะออกไปหาดูในแหล่งต่างๆนะครับซึ่งนักดูนกที่เวลาไปดูเนี่ยถ้าไปไหนไม่ได้จริงๆก็เริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ๆบ้านก่อนสถานที่ใกล้ๆบ้านนะครับอาจจะเป็นสวนสาธารณะใหญ่ๆที่มีต้นไม้มากๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสวนรอบๆบ้านเราเลยก็ได้นะครับถ้าเราพอมีพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับแหล่งพวกนี้ก็จะมีนกที่น่าสนใจอยู่อาจจะมีคู่มือดูนกอีกสักเล่มนึงนะครับที่ช่วยในการจำแนกเวลาเราเห็นอะไรมาเนี่ยก็เอามาเปรียบเทียบกับหนังสือนะครับว่ามันควรจะเป็นตัวไหน
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วัชระมากๆครับ
0: ครับผมยินดีมากครับ
1: ครับผมที่มาสอนผมดูนกนะครับเป็นนักดูนกมือใหม่นะครับวันนี้ครับสนุกมากเลยครับพี่หมวยกับพี่บีมเริ่มอยากดูนกหรือยังครับ
2: ก็ต้องขอบคุณแห้วมากๆนะครับที่พาพวกเราไปดูนกกันครับ
3: การดูนกเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะได้ฝึกสมาธิได้เรื่องสุขภาพจิตและเวลาที่เราเดินดูนกก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
2: น่าจะได้เดินไกลมากเลยนะครับ
3: พี่ว่านะเดี๋ยวเราต้องนัดกัน3คนไปดูนก
2: ดีเลยครับงั้นเดี๋ยวลากแห้วไปอีกครับผมทีนี้แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยผมต้องไปดูก่อนว่าผมเอากล้องส่องทางไกลไว้ที่ไหนนะเก็บไว้ในบ้าน
3: เนี่ยเดี๋ยวๆ
2: ครับ
3: ลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวค่อยไปหา
2: โอ้จริงด้วยลืมไปเลยงั้นวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ได้ในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวพี่ไปช่วยหา
2: จริงครับ
3: เก็บไว้ตรงไหนพี่ว่าพี่

2 ที 2 ที่แล้วค้างไว้เมนูวันนี้เหมาะสำหรับคนไข้ไม่ใช่คนไข้พูดแล้วงงตัวเองโปรตีนเหมาะสำหรับคนที่อยากมีกล้ามแต่คนไข้โรคไตที่ต้องจำกัดอาหารโปรตีนจะทำอย่างไรที่จะสร้างกล้ามและจำกัดอาหารโปรตีนด้วยวันนี้หมอมีคำตอบครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูไข่ขาวต้มยำในวันนี้ผมว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายและให้โปรตีนในปริมาณสูงสำหรับคนปกติทั่วไปอาจจะไม่จำเป็นต้องจำกัดอาหารโปรตีนแต่ในคนไข้โรคไตเรื้อรังเราต้องชะลอการเสื่อมของไตการรับประทานโปรตีนในปริมาณสูงทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นโปรตีนที่ควรรับประทานสำหรับคนไข้โรคไตควรจะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีอยู่ในเนื้อปลาเนื้อไก่หรือว่าสัตว์เนื้อขาวส่วนโปรตีนที่อาจจะมีปัญหาคือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะซึ่งอยู่ในสัตว์เนื้อแดงอันนี้อาจจะต้องระวังกันส่วนในวันนี้เมนูของเราใช้แต่ไข่ขาวไม่ใช้ไข่แดงเนื่องจากไข่แดงมีฟอสฟอรัสในปริมาณสูงที่สำคัญยังมีคอเลสเตอรอลในปริมาณที่สูงอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราเลยเอาไข่แดงออกมีแต่ไข่ขาวซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและใช้ทำอาหารเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตยังมีเทคนิคในการรับประทานอาหารอีกมากสำหรับคนไข้โรคไตและโรคอื่นๆเพราะฉะนั้นฟังคำแนะนำจากแพทย์และนักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารจะดีที่สุดไม่เชื่อหมอแล้วจะไปเชื่อใครจริงปะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ุณทราบหรือไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสในกุ้งขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์ลูกวัวจากปีละ1ตัวเพิ่มเป็นปีละมากกว่า10ตัวคิดค้นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ของโลกที่สมบูรณ์และมีคุณภาพมากกว่าเดิมนวัตกรรมเหล่านี้เริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราเรียกมันว่าชีวโมเลกุล
1: ชีวโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลที่เป็นกลไกการทำงานของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเปรียบเทียบให้มองเห็นภาพง่ายๆร่างกายของเราก็ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆนะครับหัวใจตับไตนะครับแต่ละอวัยวะต่างๆก็จะมีเซลล์จำนวนมากมายภายในเซลล์เนี่ยเซลล์ทำงานได้ก็จะต้องมีกลไกเล็กๆนะครับที่เป็นเหมือนกับฟันเฟืองของเครื่องจักรที่อยู่ในเซลล์ที่ทำให้เซลล์ทำงานได้กลไกเหล่านี้คือโมเลกุลนะครับเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าชีวโมเลกุล
0: ชีวโมเลกุลถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมากต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในปีพ.ศ. 2552สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลอีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
1: การศึกษาชีวโมเลกุลนะครับชีวโมเลกุลในที่นี้เนี่ยเรามักจะหมายถึง DNA RNA หรือไม่ก็โปรตีนนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักโมเลกุลเหล่านี้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งมีโครงสร้างส่วนย่อยๆแล้วก็การเรียงตัวของมันมีความหมายกับการทำงานอันนี้เรารู้โครงสร้างการเรียงตัวของมันเราก็จะเข้าใจการทำงานของมันนะครับทีนี้การทำงานของมันเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าบางครั้งการทำงานที่ผิดปกติก็นำไปสู่โรคต่างๆเราก็อยากจะทำความเข้าใจว่าโรคต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้โมเลกุลเหล่านี้มาทำประโยชน์ต่างๆได้นะครับในเรื่องของการทางการแพทย์นะครับการพัฒนาวัคซีนการศึกษาหรือพยายามหาวิธีวินิจฉัยหรือรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการทำงานในระดับโมเลกุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆนะครับที่ใช้ไบโอเทคโนโลยี
0: สิ่งสำคัญของงานวิจัยนั่นก็คือการได้นำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและในวันนี้เราจะตามไปดูกันว่าความรู้ด้านชีวโมเลกุลนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง

วัวนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญก็คืออาชีพเลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของการขยายพันธุ์โคนมเนี่ยเนื่องจากว่าวัวนมที่ให้ผลผลิตสูงๆเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยให้ผลิตโดยการผสมเทียมเนี่ยเราก็จะได้ปีนึงเนี่ยตัวนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้ามากเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของการเจาะเก็บเซลล์ไข่เพื่อมาผลิตตัวอ่อนที่เราเรียกว่า OPU IVF ซึ่งก็คือการเจาะเก็บเซลล์ไข่จากแม่โคที่มีพันธุกรรมดีให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เอาไปผลิตตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ

0: ด้วยเทคโนโลยีที่เราวิจัยมาเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกได้มากกว่า10ตัวหรืออาจจะถึง50ตัวต่อปีได้นะครับ
1: จากงานวิจัยในห้องแล็บเล็กๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกนำมาถ่ายทอดสู่ภายนอกโดยการนำเอาเทคโนโลยี OPU IVF มาทดลองใช้จริงเพื่อผลิตเป็นวัวหลอดแก้วที่ฟาร์มโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาน
0: ี่ก็เป็นขั้นตอนของการเจาะเก็บเซลล์ไข่ด้วยเทคนิค OPU นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Ovum Pickup ซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเก็บไข่จากแม่โคนะครับซึ่งแม่โคเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกแม่โคที่มีลักษณะดีถ้าเป็นวัวนมก็คือเป็นวัวนมที่ให้น้ำนมเยอะนะครับเพื่อที่จะมาเจาะไข่ตอนนี้ก็ใช้มือข้างนึงนี่นะครับล้วงผ่านทวารหนักของโคเพื่อที่จะไปตรวจรังไข่แล้วก็จะมีโพรบนะครับโพรบที่จะต่อกับเครื่องอัลตราซาวด์เราจะเห็นภาพภายในของโคเนี่ยผ่านเครื่องอัลตราซาวด์นะครับภาพที่เห็นนี้ก็เป็นรังไข่นะครับรังไข่ของแม่โคนะครับเนี่ยครับจุดดำๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟอลิเคิลฟอลิเคิลก็จะมีเซลล์ไข่อยู่ข้างในนะครับเราก็จะใส่เข็มเข้าไปแล้วก็ดูดไข่ออกมาสังเกตว่าในสายเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำยานะครับที่เราเจาะนะครับจากแม่โคนะครับเซลล์ไข่ก็จะไหลมาอยู่ที่หลอดสำหรับเก็บเซลล์ไข่นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะไข่ได้ตั้งแต่ 5-6 ใบจนถึง 40-50 ใบนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณจำนวนฟอลิเคิลที่เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเราจะเจาะได้อยู่ที่ประมาณมากกว่า10ใบขึ้นไปนะครับ
1: เซลล์ไข่ที่ถูกเจาะเก็บมาจากแม่วัวแล้วก็จะถูกนำมายังห้องปฏิบัติการที่ปลอดเชื้อโรคเพื่อผลิตเป็นตัวอ่อนของวัวหลอดแก้วต่อไป
0: อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะหาไข่เจาะได้นะครับก็จะไข่ก็จะอยู่ในน้ำยานะครับน้ำยานี่ก็จะช่วยรักษาทำให้ไข่เนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าไข่ที่เราเจาะมาเนี่ยมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนเซลล์ชนิดอื่นๆนะครับหรืออาจจะมีเลือดปนบ้างเนี่ยเราก็จะต้องมีการกรองโดยใช้ไนลอนเม็ดหรือผ้าไนลอนนะครับช่วยกรองเอาเลือดเอาอะไรออกไปนะครับพวกน้ำยานะครับที่เราใช้ในการรักษาไข่เนี่ยก็จะหล่นลงไปในหลอดส่วนเซลล์ไข่เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพราะมันขนาดเล็กมากต้องมองด้วยใต้กล้องนะครับตอนนี้นักวิจัยของเราก็กำลังหาเซลล์ไข่นะครับซึ่งเจาะมาได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเซลล์ไข่นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเซลล์ห่อหุ้มไข่ที่มีคุณภาพดีก็จะมีเซลล์ที่เราเรียกว่าคิวมูลัสเซลล์เนี่ยนะครับห่อหุ้มแล้วก็ไซโตพลาสม์ก็จะสม่ำเสม
1: อหลังจากคัดเลือกไข่ที่มีคุณภาพดีได้แล้วไข่ที่เจาะเก็บได้นั้นยังอยู่ในระยะเซลล์ไข่อ่อนซึ่งยังไม่พร้อมที่จะปฏิสนธิจึงต้องนำเซลล์ไข่อ่อนไปเพาะเลี้ยงในน้ำยาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตโดยเลี้ยงในตู้อบที่จำลองอุณหภูมิเหมือนกับในร่างกายของแม่วัวต่ออีก24ชั่วโมงเพื่อให้ไข่อยู่ในระยะพร้อมปฏิสนธิหรือเรียกว่าระยะเมทัฟเฟส2
0: ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นถังไนโตรเจนเหลวใช้สำหรับเก็บพวกน้ำเชื้อแช่แข็งแล้วก็เก็บตัวอ่อนแช่แข็งด้วยในขั้นตอนการทำตัวอ่อนโคหลอดแก้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะเอาน้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิลบ196องศามาละลายในน้ำอุ่นที่37องศาเพื่อที่จะเอาไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับอสุจิที่อยู่ในหลอดเนี่ยก็มีประมาณ20ล้านตัวมันก็จะมีทั้งตัวที่อ่อนแอตัวที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีตายบ้างนะครับแต่ว่าการไปปฏิสนธิเราต้องคัดเลือกตัวที่แข็งแรงตอนนี้นักวิจัยก็กำลังดูดน้ำเชื้อนะครับเพื่อที่จะไปผ่านกระบวนการคัดเลือกน้ำเชื้อที่แข็งแรงนะครับซึ่งเราเรียกว่าสวิมอัพน้ำเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่ก้นหลอดเพราะนั้นอสุจิที่แข็งแรงเนี่ยก็จะว่ายขึ้นมาบนส่วนบนของน้ำยาเราถึงเรียกว่าสวิมอัพตัวที่ตายหรือที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่ที่ก้นหลอด

0: อสุจิที่แข็งแรงจะถูกดูดเพื่อมาทำการปฏิสนธิกับไข่ที่สุกแล้วโดยเข้าตู้อบอีก 18-20 ชั่วโมงแล้วนำเซลล์ไข่ไปเพาะเป็นตัวอ่อนอีก7วันจนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสซึ่งเป็นระยะที่ตัวอ่อนสมบูรณ์และพร้อมที่จะฝังตัวในมดลูกของแม่วัว
1: ครับสำหรับตัวอ่อนที่เราเพาะเลี้ยงไว้นะครับ7วันมันก็จะพัฒนามาถึงระยะที่จะย้ายฝากให้แม่โคตัวรับได้นะครับเราก็จะบรรจุตัวอ่อนในหลอดนะครับเพื่อที่จะนำมาย้ายฝากตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจเช็คแม่โคตัวรับนะครับซึ่งแม่โคตัวรับเนี่ยก็จะผ่านการเป็นสัตว์มาแล้ว7วันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับการฝังตัวนะครับกระบวนการที่เราทำเนี่ยครับก็เรียนแบบธรรมชาติคือในธรรมชาติเนี่ยตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะเดินทางมาที่มดลูกใช้เวลาประมาณ7วันนะครับแต่ตัวอ่อนที่เราผลิตในห้องทดลองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอ่อนระยะเดียวกับที่มันเดินทางมาแต่ว่าเราก็ฝากเข้าไปที่มดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนสามารถที่จะฝังตัวได้นะครับตอนนี้ก็สอดเขาเรียกว่า ET กันนะครับเข้าไปในช่องคลอดของแม่โคตัวรับเพื่อที่จะส่งตัวอ่อนเนี่ยเข้าไปที่มดลูกแล้วก็ฝังตัวนะครับหลังจากที่เราฝากตัวอ่อนให้กับแม่โคตัวรับนะครับเราก็จะปล่อยแม่โคไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับอันนี้หลังจากนั้น45วันเนี่ยเราก็จะนำแม่โคตัวรับเนี่ยมาตรวจการตั้งท้องนะครับถ้าตัวไหนท้องเนี่ยเราก็จะให้การตั้งท้องเนี่ยดำเนินต่อจนถึงครบ9เดือนก็จะคลอดลูกออกมานะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ท้องเราก็จะนำตัวอ่อนมาฝากให้กับแม่โคตัวรับนั้นใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ย้ายฝากตัวอ่อนให้แม่โคตัวรับเนี่ยนะครับตอนนี้มีลูกโคที่เกิดทั้งหมดแล้วเนี่ยเกือบ30ตัวนะครับแล้วก็มีแม่โคพันธุ์ดีบางตัวเนี่ยให้ลูกเนี่ยนับ10ตัวนะครับซึ่งก็แสดงว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยได้ผลจริง
0: มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยสามารถสร้างรายได้คิดมูลค่ารวมประมาณ 66,000 ล้านบาทต่อปีในขณะที่พื้นที่ที่ปลูกมีจำนวนจำกัดส่งผลให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเรามาดูกันว่าชีวโมเลกุลจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
2: ที่นี่คือศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เราทำงานวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลังทั้งหมดในระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมานะคะศูนย์นี้เราก็จะเป็นแปลงวิจัยเพราะธรรมชาติของมันสำปะหลังเนี่ยถ้าเราจะปลูกให้เหมือนจริงเนี่ยมันไม่สามารถปลูกในกรีนเฮาส์ได้เราต้องการแปลงวิจัยอย่างที่เราเห็นนะคะต้องแปลงใหญ่ๆในสภาพที่เหมือนกับธรรมชาติจริงๆที่เกษตรกรเขาปลูกกันในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะปลูกสายพันธุ์ที่เราคิดว่าเป็นพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อทดสอบดูปริมาณผลผลิตดูปริมาณแป้งดูลักษณะที่เหมาะสมเป็นพันธุ์ที่ดีสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของต้นมันสำปะหลังที่เราเห็นอยู่เป็นท่อนเล็กๆเหล่านี้เนี่ยคะก็คือลำต้นของมันสำปะหลังใช้เป็นท่อนพันธุ์จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เป็นลำใหม่อนาคตเขาก็จะเป็นต้นใหญ่มีผลผลิตรากให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเนี่ยสามารถปลูกได้ทั่วทั้งประเทศก็ว่าได้ในทุกลักษณะดินแต่จริงๆแล้วเขาชอบดินที่ค่อนข้างแห้งไม่เป็นที่ลุ่มเพราะเขาไม่ชอบน้ำเพราะว่าถ้ามีน้ำขังเมื่อไหร่รากจะเน่าทันทีลองดูลักษณะดินที่เราเห็นเนี่ยแล้วลองจินตนาการดูสิคะว่าจะมีพืชกี่ชนิดที่สามารถที่จะเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่สูงได้เหมือนกับมันสำปะหลังสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะมีมันสำปะหลังที่มาจากหลากหลายประเทศอย่างเช่นตัวอย่างป้ายนี้นะคะที่เห็นป้ายรหัสนี้ก็คือเป็นมันสำปะหลังสายพันธุ์ที่มาจากประเทศเปรู M Manihot PER คือเปรูถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างสายพันธุ์มันสำปะหลังที่มาจากประเทศบราซิลดังนั้นมันจะมีหลากหลายประเทศมากประโยชน์ของการมีหลากหลายสายพันธุ์นี้ก็เพื่อที่เราต้องการพันธุกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในการคัดเลือกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ในอนาคตเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันการนำมาปลูกที่ประเทศไทยเราจะได้เห็นว่าเขามีลักษณะเด่นอะไรที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่มีอายุประมาณ1ปีแล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว

หัศจรรย์ของมันสำปะหลังนะคะทั้งต้นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเริ่มจากใบนะคะปกติแล้วใบของมันสำปะหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นอาหารของสัตว์ได้ลำต้นนำไปใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปก็เป็นท่อนพันธุ์นะคะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของมันสำปะหลังเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ส่วนที่เหนือพื้นดินขึ้นมานะคะแต่จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะหัวใจของมันอยู่ที่ราก

0: เนี่ยเกือบ 100% เป็นองค์ประกอบของแป้งทั้งนั้นเนี่ยค่ะเป็นมูลค่าหรือเป็นคุณค่าของมันสำปะหลังที่เกษตรกรเขาต้องการซึ่งนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆมากมายรวมถึงเอทานอลปกติแล้วเนี่ยมันสำปะหลังในธรรมชาติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ใหญ่ๆก็คือมันสำปะหลังชนิดขมแล้วก็มันสำปะหลังที่เรียกว่ามันหวานนะคะคำว่าขมกับหวานเนี่ยแตกต่างกันเนื่องมาจากปริมาณไซยาไนด์ที่มีอยู่ในมันสำปะหลังเองพันธุ์รับประทานเนี่ยจะเป็นพันธุ์หวานเช่นสายพันธุ์5นาทีหรือระยอง2แต่สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นพันธุ์ขมเช่นเกษตรศาสตร์50ห้วยบงซึ่งจะมีปริมาณแป้งสูงแล้วก็ไซยาไนด์ย่อมสูงไปด้วย
1: จากปัญหาความต้องการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจึงได้มีงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลเพื่อพัฒนาพันธุกรรมและเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลหรือ Molecular Marker มาใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในท้องตลาด
0: สำหรับเทคนิคที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังนี้เราก็เรียกว่าเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมหรือ Molecular Marker นะคะถ้าถามว่า Molecular Marker คืออะไรก็อยากจะให้จินตนาการถึงถนน1เส้นซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเสมือนเส้นโครโมโซมแล้วก็มีมาร์กเกอร์หรือหลักกิโลเมตรปักอยู่มาร์กเกอร์ที่ปักอยู่บนนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวดัชนีบ่งชี้ถึงตำแหน่งของยีนที่เราสนใจเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรคำตอบก็คือมาร์กเกอร์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่ามันสำปะหลังต้นไหนมียีนที่เราสนใจอยู่หรือเปล่าเมื่อเราได้เครื่องมือซึ่งเป็นโมเลกุลมาร์กเกอร์มาแล้วเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้ต้นมันสำปะหลังเนี่ยโตขึ้นมาหรือผ่านไปกระทั่ง1ปีแล้วมาเก็บเกี่ยวแล้วมาดูผลผลิตในกรณีที่เรามีเครื่องหมายหรือโมเลกุลมาร์กเกอร์ที่สัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตทันทีที่เราได้เมล็ดมาเราเพาะเมล็ดได้ต้นอ่อนมาเด็ดใบเล็กๆเข้ามาเนี่ยแล้วเรามาตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมหรือ DNA ของเขาเราก็จะทราบทันทีว่าต้นนั้นมียีนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณผลผลิตหรือเปล่าด้วยความโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพตรงนี้ทำให้กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือประหยัดคุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะสำหรับโครงการเราเนี่ยเริ่มต้นเราได้ทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือห้วยบง60และ5นาทีเนื่องจาก2สายพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์โดยห้วยบง60เนี่ยจะมีปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์ที่สูงต่างจาก5นาทีในกรณีที่เราทดสอบทั้งพ่อแม่พันธุ์และในลูกผสมทั้งหมดแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละมาร์กเกอร์เนี่ยให้ลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เราทราบทันทีว่ามีมาร์กเกอร์ตัวไหนบ้างที่สัมพันธ์กับลักษณะที่เราอยากจะทำการศึกษาเช่นปริมาณผลผลิตหลังจากที่เราทำการศึกษาพัฒนาโมเลกุลามาร์กเกอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดเราก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีปริมาณแป้งปริมาณผลผลิตที่สูงและเราหวังว่าในอนาคตสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะ
1: เป็นเวลากว่า3ปีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเลกุลามาร์กเกอร์เพื่อพัฒนามันสำปะหลังจนในที่สุดก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ1ซึ่งมีข้อดีแตกต่างจากมันสำปะหลังสายพันธุ์อื่นเจริญเติบโตเร็วลักษณะลำต้นสวยมีภูมิต้านทานโรคที่สำคัญยังมีปริมาณแป้งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
0: อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเคยปลูกก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะมีเกษตรศาสตร์50
2: แล้วก็ระยอง11อันนี้ระยอง7
0: ค่ะก็นี่คือผลผลิตที่อายุ11เดือน
2: เท่ากันนี่คือสายพันธุ์ใหม
0: ่
2: ปล
0: ู
2: กวันเดียวกัน
0: ปลูกพร้อมกัน
2: พร้อมกันในแปลงเดียวกัน
0: นอกเหนือไปจากที่เราเห็นผลผลิตที่แตกต่างแล้วเนี่ยข้อดีของสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นยังไงอีกคะ
2: คือจะมีก้านทรงก้านมาเหมือนมันเป็นหลอดอะถ้าปลูกตื้นมันก็จะไม่ล้มแล้วก็จะทรงพอเจอดินดีแล้วหัวก็จะใหญ
0: ่ค่ะ
2: มองได้ชัด
0: แล้วอย่างก้านที่รากตรงนี้เนี่ยมันก็จะง่ายตอน
2: น่าจะการสับ
0: ตัดไม่เกิดแผล
2: ครับไม่เกิด
0: คือถ้าเทียบกับ
2: พันทั่วไป
0: พันทั่วไปจะไม่มีเลย
2: ครับ
0: ไม่เวลาเราตัดเราก็จะตัดโดนหัวมัน
2: ครับ
0: เป็นแผล
2: เป็นแผล
0: แล้วก็จะเน่าเร็ว
2: อันนี้แค่อายุ11เดือน2วัน
0: ค่ะ
2: ก็น้ำหนักได้ถึงขนาดนี
0: ้
2: แต่ผมจะมีถึง15เดือนให้ดู
0: 15เดือน

0: ต่เดิมทีเดียวเนื่องจากว่าเรายังไม่มีเครื่องหมายพันธุกรรมที่ช่วยใช้ในการคัดเลือกเนี่ยก็เป็นการลองผิดลองถูกคัดเลือกจากแปลงก่อนเพราะฉะนั้นในอนาคตแล้วเนี่ยเครื่องหมายพันธุกรรมที่เรามีอยู่ในห้องแลบในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญและมีประโยชน์ในการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังในอนาคตต่อไปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องปลูกหลายๆพันเมล็ดเพื่อที่จะคัดเลือกสายพันธุ์ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
1: กุ้งถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่การเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยนั้นยังประสบกับปัญหาหลายประการนั่นก็คือปัญหาการติดเชื้อไวรัสในกุ้งทำให้กุ้งตายเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการกระตุ้นแม่พันธุ์กุ้งในการวางไข่โดยการตัดตาซึ่งเป็นวิธีการที่ทารุณและอาจถูกนำขึ้นมาเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าในอนาคตอีกด้วย
2: จากปัญหาในกุ้งนะครับก็คือปัญหาของการติดโรคไวรัสแล้วก็การกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่นะครับทางกลุ่มวิจัยของเรานะครับก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในระดับโมเลกุลนะครับซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยี RNAi หรือ RNA interference นะครับโดยที่เทคโนโลยี RNAi เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ RNA ใส่คู่นะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปยับยั้งการแสดงออกของยีนอย่างจำเพาะทำให้ไม่มีการสร้างโปรตีนขึ้นมาจากยีนนั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสใช่ไหมครับเราก็สามารถจะสร้างอันนี้ใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของไวรัสทำให้มันไม่สามารถจะสร้างโปรตีนของไวรัสออกมาได้ไวรัสก็จะไม่สามารถที่จะจำลองตัวภายในเซลล์ของกุ้งได้กุ้งก็จะไม่ติดไวรัสนะครับหรืออย่างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่เราก็สามารถจะหาอันนี้ใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของที่สร้างฮอร์โมนตัวนี้แล้วก็ฉีดให้กุ้งนะครับกุ้งก็จะไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็สามารถจะพัฒนารังไข่เกิดขึ้นและกุ้งสามารถจะวางไข่ได้ครับ
1: RNAi คือกระบวนการป้องกันตัวเองในระดับเซลล์ในการควบคุมการแสดงออกของยีนจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกซึ่งเทคนิคนี้มีกลไกโดยเริ่มต้นจากใช้ RNA สายคู่ขนาดยาวจากนั้นจะมีโปรตีนมาตัดให้เป็น RNA สายสั้นหลังจากนั้นก็จะคลายออกเป็น RNA สายเดี่ยวแล้วเข้าทำลาย RNA เป้าหมายหรือ RNA ไวรัสนั่นเอง
2: ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียม RNA ใส่คู่นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากเซลล์ของแบคทีเรียที่สามารถสร้าง RNA ใส่คู่ได้นะครับโดยเริ่มจากการเขี่ยเซลล์นะครับลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเอาเซลล์นี้ไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเป็นเวลา1คืนนะครับเพื่อที่จะได้หัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะขุ่นๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำหัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนี้ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวปริมาณมากๆนะครับเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงต่อให้ได้ปริมาณของเซลล์แบคทีเรียที่เราต้องการนะครับ
1: เมื่อได้หัวเชื้อตามที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปจะนำหัวเชื้อมาสกัดให้เป็น RNA สายคู่เริ่มต้นโดยการเติมสารละลายบัฟเฟอร์หรือสารละลายควบคุมความเป็นกรดด่างลงไปเพื่อให้เซลล์มีการกระจายตัวจากนั้นเติมเอทานอลเพื่อให้ไปทำลายโครงสร้างของผนังเซลล์นำไปปั่นเพื่อเก็บเซลล์แล้วเทเอทานอลออกเติมน้ำเกลือลงไป RNA สายคู่ก็จะถูกปล่อยออกมาสามารถนำไปฉีดป้องกันไวรัสในกุ้งได้
2: หลังจากที่ได้ RNA ใส่คู่สำหรับการป้องกันโรคไวรัสแล้วนะครับเราก็จะมาทำการทดลองในห้องนี้นะครับซึ่งก็เป็นห้องทดลองสำหรับกุ้งที่ติดไวรัสนะครับซึ่งเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะมีความสำคัญนะครับไม่ให้กุ้งเครียดแล้วก็เพราะว่ามันจะมีผลกับการติดโรคไวรัสนะครับในการทดลองนะครับเราก็จะแบ่งกุ้งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จะฉีดด้วยน้ำเกลือกับไวรัสนะครับกลุ่มที่2แล้วก็จะฉีด RNA ใส่คู่กับไวรัสกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มควบคุมที่เราฉีดด้วยน้ำเกลือและไวรัสนะครับก็ลองมาดูว่าผ่านไป3หรือ4วันแล้วเนี่ยกุ้งในกลุ่มนี้ก็จะตายนะครับเพราะว่ามันจะติดโรคไวรัสในขณะที่อีกกลุ่มนึงซึ่งเราฉีดRNAใส่คู่กับไวรัสนะครับเราจะเห็นว่ากุ้งในกลุ่มนี้เนี่ยยังเป็นปกตินะครับไม่ตาย พราะว่าอันนี้ใส่กุ้งของเราสามารถจะเข้าไปป้องกันการติดโรคไวรัสในกุ้งได้นะครับในปัจจุบันนะครับเราก็สามารถจะใช้เทคโนโลยี RNAi ในการป้องกันไวรัสในกุ้งได้หลายชนิดนะครับอย่างเช่นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงเช่นไวรัสตัวแดงนองขาวนะครับไวรัสหูเหลืองหรือว่าไวรัสที่อาจจะไม่ทำให้กุ้งถึงกับตายแต่ว่ากุ้งมันจะเจริญเติบโตช้านะครับอย่างเช่นไวรัสที่เราเรียกว่า IHNV นะครับหรือว่าไวรัสแหลมสิงเป็นต้นครับสำหรับงานวิจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้ RNA ใส่คู่ในการกระตุ้นการวางไข่ในกุ้งนะครับในโรงเพาะกุ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดตากุ้งเพื่อกระตุ้นการวางไข่นะครับโดยการใช้ครีมใหญ่ๆนะครับเผาไฟให้ร้อนแล้วก็คีบไปที่ก้านตาของกุ้งสาเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการทำลายปมประสาทในก้านตากุ้งซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างฮอร์โมนที่จะไปยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับจากภาพที่เห็นนะครับในการตัดตาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นการทารุณนะครับแล้วก็การตัดตาเนี่ยนอกจากกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่ได้แล้วมันยังทำให้กุ้งเนี่ยอ่อนแอนะครับเนื่องจากว่าในก้านตากุ้งนั้นมันสร้างฮอร์โมนหลายชนิดไม่ใช่ฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแม่พันธุ์กุ้งที่ถูกตัดตาเนี่ยมันก็จะสูญเสียสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายนะครับทำให้เราไม่สามารถจะนำแม่พันธุ์กุ้งนั้นกลับมาใช้ได้อีกนะครับคือตัดตาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงก้านตากุ้งนะครับที่เราตัดมาแล้วนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะทำการผ่าก้านตากุ้งเพื่อให้เห็นว่าข้างในนั้นไม่มีปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนนะครับคือบริเวณที่เป็นปมอยู่บนก้านตาสีขาวๆตรงนั้นนะครับบริเวณที่เป็นปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณที่เราเห็นเป็นกลมๆตรงนั้นนะครับ

0: ผลของการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งด้วยการใช้ RNA สายคู่นะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารังไข่ของกุ้งในระยะต่างๆจนกระทั่งถึงกุ้งที่สามารถวางไข่ได้นะครับจะเห็นว่าในกุ้งที่ตัดตานะครับจะมีกุ้งที่สามารถวางไข่ได้สูงถึง 72% นะครับแต่กุ้งที่เราฉีดอาร์เอ็นสายคู่เข้าไปโดยที่ไม่ได้ตัดตานะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะวางไข่ได้สูงถึง 63% ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับกุ้งที่ตัดตาจากผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการนะครับจะเห็นว่าเราได้ผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อาร์เอ็นสายคู่ในการป้องกันไวรัสหรือในการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้การฉีดอาร์เอ็นสายคู่เข้าไปในกุ้งนะครับซึ่งในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยเราใช้กุ้งจำนวนไม่เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้แต่ถ้าเกิดจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในฟาร์มกุ้งจริงเนี่ยนะครับในบ่อมันก็จะมีกุ้งเป็นแสนๆตัวนะครับมันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะตามไปฉีดกุ้งเราก็จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ตรงนี้โดยการนำอาร์เอ็นเอสายคู่ไปผสมกับอาหารนะครับเพื่อให้กุ้งกินแล้วก็ได้รับอาร์เอ็นเอสายคู่นั้นไปนะครับในระหว่างที่กุ้งกินอาหารก็จะเป็นวิธีที่สามารถจะนำไปใช้ในฟาร์มได้สะดวกครับ
1: ความสำเร็จของนักวิจัยนะครับสำหรับตัวนักวิจัยเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลงานวิจัยนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับในวงวิชาการแต่สำหรับสถาบันสำหรับมหาวิทยาลัยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าตามปณิธานของมหาวิทยาลัยนะครับปณิธานของมหาวิทยาลัยบอกว่าศึกษาที่สำคัญมิใช่อยู่ที่รู้ล้นแต่อยู่ที่รู้ใช้นำรู้ไปให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมตามสมควรนะครับตามพระราชดำรัสนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการวิจัยเนี้ยก็อยู่ที่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะโรคกระดูกพรุนเองเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่ว่าจะเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอายุที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นประมาณสัก50ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีการหมดประจำเดือนละนะคะในผู้ชายเองก็เจอได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาการจะเกิดช้ากว่าผู้หญิงนิดนึงทีนี้สำหรับสาวๆที่กำลังเข้าสู่วัยสวหรือว่าเริ่มจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วก็อาจจะต้องมาเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองถ้าเกิดว่ามีภาวะนี้แล้วค่ะสำหรับโรคกระดูกพรุนนะคะเหมือนที่บอกค่ะชื่อมันก็บอกอยู่ละในกระดูกเราเนี่ยมันจะมีความกรวงกระดูกเราไม่ได้เป็นแบบกระดูกที่มันเป็นแท่งตันๆนะคะลองนึกภาพเวลาเรากินไก่ทอดแล้วเรากัดที่กระดูกไก่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันกรอบมันกรอบใช่ไหมคะข้างในอะค่ะโครงสร้างที่มันอยู่กันเนี่ยโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันจะมีความหนาแน่นของกระดูกในระดับหนึ่งแต่พอเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยความหนาแน่นพวกนี้ของโครงสร้างมันก็จะลดลงทำให้กระดูกเนี่ยมันเปราะบางแล้วก็หักง่ายดังนั้นกระดูกพรุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าฮอร์โมนเนี่ยลดลงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะถ้างั้นเนี่ยถามว่าแล้วทำให้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีกระดูกพรุนปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกระดูกอันนั้นเนี่ยก็จะมีความเปราะความกรอบแล้วก็สามารถที่จะหักง่ายขึ้นมีแรงกระแทกนิดหน่อยก็อาจจะทำให้เกิดกระดูกหักทีนี้กระดูกหักในบางตำแหน่งเนี่ยมันจะทำให้เราเดินไม่ได้เรานอนติดเตียงซึ่งอันนี้จะมีอันตรายนะคะถ้าสมมติกระดูกหักที่ข้างหลังก็จะทำให้เราเตี้ยลงกระดูกหักที่สะโพกแล้วเราขยับไม่ได้เราเดินไม่ได้ถ้าบางคนไม่ได้รับการผ่าตัดก็อาจจะต้องนอนติดเตียงอย่างนี้เป็นต้นทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้กระดูกเราพรุนแล้วนะคะอันแรกที่เราเห็นแล้วเราไม่ได้ตรวจเราเจอบ่อยๆก็คือเราจะรู้สึกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนสูงเราจะลดลงอันนี้แสดงว่าอาจจะเริ่มมีแล้วค่ะคือกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันจะมีกระดูกพรุนแล้วก็เริ่มมีการสึกหรือว่าการหักของกระดูกสันหลังแต่ถ้าเราอยากจะตรวจแล้วทำให้ทราบได้ชัดเจนเราจะมีวิธีการวัดที่เราเรียกว่าวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคะวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยวิธีการที่เป็นสแตนดาร์ดหรือเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือวัดที่โรงพยาบาลโดยใช้เครื่องที่เรียกว่าเด็กซ่าเวลาที่เราจะวัดมวลกระดูกเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่มวลกระดูกมากที่สุดก็คือช่วงประมาณอายุ 20-30 มวลกระดูกเราจะมากที่สุดในช่วงนี้แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆคงที่ก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงนะคะเวลาที่เราจะรู้ว่ามวลกระดูกของเราอันนี้มันบางแล้วนะหรือว่ากระดูกมันพรุนแล้วนะเราจะเปรียบเทียบจากช่วงอายุประมาณ 20-30ถ้าสมมุติว่าตอนนี้กระดูกเราเท่ากับ 20-30 อันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันลดลงไปเรื่อยๆเทียบกับมาตรฐานตอนอายุ 20-30 ตรงเนี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกระดูกบางบางคือลดลงกระดูกพรุนเนี่ยมันลดลงหนักเข้าไปอีกแล้วจุดที่เราเรียกว่ากระดูกพรุนคือความเสี่ยงที่จะหักมันมีมากขึ้นเวลาที่พอประจำเดือนหมดใช่ไหมคะมันจะทำให้มีการสูญเสียของเนื้อกระดูกเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วทำให้เสี่ยงกับการที่จะเกิดกระดูกพรุนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือในผู้หญิงที่เป็นวัยหมดประจำเดือนนะคะก็ควรที่จะมีการตรวจเรื่องของความหนาแน่นมวลกระดูกหรือบางท่านอาจจะแบบเราแค่ล้มนิดเดียวแต่กระดูกเราหักนะคะซึ่งแรงกระแทกมันไม่สมเหตุสมผลอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกบางนะคะก็ควรจะไปตรวจหรือว่าผู้หญิงที่บอกว่าพออายุมากขึ้นปั๊บแล้วส่วนสูงมันลดลงไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งเราฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเราเจอว่ามีกระดูกสันหลังมันยุบอันนี้ก็ควรที่จะไปตรวจดูว่าตอนนี้เรามีกระดูกบางแล้วอย่างค่ะ สำหรับปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกระดูกพรุนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้กับอันที่2ก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอายุนะคะอายุมากนะคะหรือว่าหมดประจำเดือนเร็วเช่นเร็วกว่า45อันที่2ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนผอมหรือว่าโครงร่างเล็กอันนี้เนี่ยมวลกระดูกเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะหรือว่าคนอ้วนนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าคนที่ดื่มเหล้านะคะแล้วก็มีพวกของคาเฟอีนที่กินอยู่เป็นประจำนะคะอันนี้ก็จะทำให้มีการสูญเสียเรื่องของแคลเซียมไปทางปัสสาวะอันถัดไปก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีนะคะจะทำให้การสร้างโครงสร้างของตัวกระดูกเนี่ยลดลงนะคะขาดการออกกำลังกายนะคะหรือว่ามียาบางอย่างเช่นสเตียรอยด์คนไข้ที่มีโรคข้ออักเสบเรื้อรังยกตัวอย่างเช่นรูมาตอยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนสำหรับคุณผู้ชายถ้ามีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนเช่นกันค่ะเมื่อเรามีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกแล้วนะคะก็จะแยกออกมาว่าเป็นกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนนะคะในแง่ของการรักษาเนี่ยเราจะมีการคำนวณเป็นลักษณะของการดูว่าเราเสี่ยงที่จะกระดูกหักไหมถ้าเราเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักคุณหมออาจจะมีเรื่องของการให้ยานะคะที่จะป้องกันเรื่องของกระดูกหักในขณะที่บางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนแต่ว่ามีไม่มากอันนี้เนี่ยคุณหมอเขาจะพิจารณาที่จะให้ดูเรื่องของวิตามินดีแล้วก็เรื่องของแคลเซียมแล้วก็จะมียาให้ซึ่งรายละเอียดของการรักษาเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลค่ะสำหรับการป้องกันกระดูกพรุนนะคะก็มี2ส่วนส่วนแรกก็เรื่องของอาหารนะคะก็จะเน้นว่าจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีที่เพียงพอนะคะในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆเราแนะนำให้เป็นออกกำลังกายกลางแจ้งโดยที่จะมีผลทางอ้อมก็คือเราจะได้รับวิตามินดีด้วยการออกกำลังกายมีทั้งส่วนที่เป็นแอโรบิกแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะแล้วก็เน้นว่าการออกกำลังกายเนี่ยควรจะมีแรงกระแทกอยู่บนกระดูกแล้วก็ข้อต่อเพื่อจะเสริมสร้างให้มีการสร้างกระดูกได้ดีขึ้นค่ะสำหรับอาหารที่เราจะเน้นนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกบางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแคลเซียมนะคะในผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า50ปีนะคะมีความต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัมค่ะถ้าอายุมากกว่า50ปีเนี่ยความต้องการแคลเซียมจะสูงขึ้นเป็น 1,200 มิลลิกรัมค่ะอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของวิตามินดีแต่ต้องบอกว่าในอาหารเองเนี่ยวิตามินดีเองเนี่ยอาจจะมีน้อยนะคะก็จะมาจากพวกเห็ดได้นะคะหรือว่าสาหร่ายได้แต่หลักๆเนี่ยเราได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะได้รับวิตามินดีเพียงพอหรือเปล่าก็ต้องดูว่า1เราตากแดดมากพอไหม2เราใส่เสื้อแขนยาวขายาวเวลาที่ตากแดดหรือเปล่าเพราะอันนี้มันจะทำให้การสร้างวิตามินดีลดลง3เราทากันแดดหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าเราได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอจากอาหารหรือว่าแม้กระทั่งกลางแดดนะคะเราก็อาจจะต้องมีการเสริมวิตามินดีในรายที่มีวิตามินดีต่ำนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมแหล่งที่มาของแคลเซียมในอาหารนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆเนาะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากนมนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของนมกลุ่มของชีสหรือว่าโยเกิร์ตพวกนี้เนี่ยก็จะอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสซึ่งมีความจำเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกนะคะทีนี้ถามว่าเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นอย่างเช่นนมนะคะก็อาจจะเลือกเป็น low fat เพราะว่าในหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือว่ามีน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2ถ้าเป็นโยเกิร์ตแล้วก็แนะนำให้กินเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติแต่ถ้าอยากจะเสริมพวกผลไม้เนี่ยแทนจะกินเป็นโยเกิร์ตที่เป็นรสชาติซึ่งมันมีความหวานมากๆเราก็จะใช้ผลไม้สดนะคะมาวางอยู่กับโยเกิร์ตแล้วเราก็สามารถจะรับประทานได้นะคะอันนี้ก็จะได้เรื่องของไฟเบอร์วิตามินรวมกับพวกของแคลเซียมฟอสฟอรัสเช่นกันนะคะทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการแคลเซียมมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกดูอันที่ฉลากโภชนาการเขียนไว้ว่าเป็นแคลเซียมสูงเนี่ยเขาอาจจะมีการเสริมแคลเซียมลงไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะในเนื้อสัตว์เนี่ยที่จะมีแคลเซียมเยอะๆก็จะเป็นส่วนของกระดูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่ากุ้งตัวเล็กๆนะคะซึ่งเราจะกินไปทั้งกระดูกเลยนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมมากพอทีนี้ถ้าเกิดเราเอากุ้งตัวเล็กๆมาทำเป็นกะปิหรือว่าเป็นเคยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมด้วยถ้าเราเอากะปิมาทำอาหาร นะคะอีกกลุ่มนึงอย่างเช่นแซลมอนนะคะตัวนี้หรือว่าปลาที่มันมีไขมันเยอะๆพวกนี้อาจจะแคลเซียมไม่ได้เยอะแต่ว่าจะมีวิตามินดีซึ่งวิตามินดีจะมีความสำคัญในเรื่องของการช่วยดูดซึมแคลเซียมนะคะดังนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีทั้งแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากแซลมอนหรือว่าปลาที่มันจะมีไขมันอยู่เนี่ยนะคะพวกของสาหร่ายนะคะหรือว่าพวกเห็ดนะคะโดยเฉพาะเห็ดหอม

ที่ตากแห้งพวกนี้ก็จะมีวิตามินดีค่อนข้างเยอะนะคะการทานร่วมกันก็จะช่วยทำให้ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอมีวิตามินดีซึ่งช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นแคลเซียมที่มีอยู่ในพืชผักนะคะในพืชผักมีอะไรบ้างผักใบเขียวค่ะสีเขียวเข้มๆนะคะเช่นบรอกโคลีนะคะพวกของผักคะน้าใบยอพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมค่อนข้างสูงในส่วนของแคลเซียมที่มีในผักเนี่ยไม่สูญเสียไปเวลาที่เราทำให้มันเกิดความร้อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยเอาไปต้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวผักฉันจะแคลเซียมหายไม่หายนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของถั่วเหลืองเต้าหู้นะคะถั่วแดงนะคะแล้วก็งาดำอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแคลเซียมที่มีปริมาณมากในอาหารไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอาหารที่จะเสริมสร้างแคลเซียมแล้วป้องกันกระดูกพรุนค่ะแล้วก็หลายๆรายเองนะคะพอเรามองดูในอาหารที่เรารับประทานเองก็ตามหรือแม้กระทั่งการเสริมผู้ใหญ่บางคนก็ทานนมไม่ได้ก็ไม่อยากทานนมนะคะทานนมแล้วท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะการทานนมแล้วท้องเสียจะเปลี่ยนมาเป็นโยเกิร์ตก็ได้แต่ว่าผู้ใหญ่บางคนก็บอกโยเกิร์ตไม่ใช่อาหารที่ฉันชอบกินนะคะถ้าลองทุกทางแล้วแล้วก็อาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วด้วยแล้วก็คิดว่าได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่พอหลายคนก็จะมุ่งมาสู่แคลเซียมที่มันเป็นเม็ดนะคะในการที่จะเสริมปริมาณแคลเซียมในอาหารในแต่ละวันจะมีคำถามยอดฮิตที่เจอบ่อยมากข้อที่1ถามว่ากินแคลเซียมแล้วทำให้เกิดหินปูนในตัวหรือเปล่ากินแคลเซียมมากๆแล้วเพิ่มหินปูนไหมต้องบอกว่าหินปูนในที่ต่างๆในร่างกายเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมในร่างกายต่อให้เราไม่กินแคลเซียมมันก็เกิดการรับประทานแคลเซียมเนี่ยมันจำเป็นถ้าในกรณีที่เราอ่ะกินแคลเซียมไม่เพียงพออันที่2ถามว่าเราจะเลือกแคลเซียมอย่างไรดีแคลเซียมที่เป็นเม็ดที่อยู่ในรูปเกลือเนี่ยจริงๆแล้วการดูดซึมไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าเรากินเข้าไป101เนี่ยเราจะได้รับเข้าไปในร่างกายแค่ประมาณ40ไม่ถึงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรากินแคลเซียมคาร์บอเนต 1,000 นึงจริงๆเราก็ได้เข้าไป400ถ้าเรากินจากอาหารได้500ถูกไหมคะมันก็จะประมาณ 1,000 นึงพอดีเลยนะคะหรือถ้าใครกินจากอาหารได้น้อยกว่านั้นอีกนะคะก็อาจจะต้องกินแคลเซียมคาร์บอเนตที่โดสเยอะกว่านี้นะคะแคลเซียมเม็ดฟู่กับไม่ใช่เม็ดฟู่มีความต่างกันไหมเวลาที่มันเป็นเม็ดฟู่มันอาจจะเสริมวิตามินดีมันอาจจะเสริมตัวโน้นตัวนี้แล้วก็ทำให้กินได้ง่ายขึ้นนะคะแคลเซียมเป็นเม็ดเองเนี่ยมีข้อเสียอย่างนึงก็คือหลายๆคนกินแล้วเนี่ยปริมาณเยอะๆอาจจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกวิธีแก้ไขอาจจะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นกินไฟเบอร์หรือว่ากินพวกผักมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะมีผลทางอ้อมเห็นไหมคะก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้นอีกนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ไหวจริงๆก็จะมีคนบอกว่าการกินแคลเซียมเม็ดฟู่เนี่ยโอกาสเกิดท้องผูกอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะยังไม่ได้มีข้อมูลว่ามันน้อยกว่าอย่างชัดเจนแต่ก็เป็นทางเลือกนึงสำหรับคนที่กินแคลเซียมแล้วมีปัญหาว่าท้องผูกนะคะทีนี้เวลาที่เราจะดูเราก็ไปดูว่าในแคลเซียมแต่ละเม็ดอะค่ะมันมีปริมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งจะดูดซึมได้ประมาณ 40%นะคะแคลเซียมคาร์บอเนตเวลาจะดูดซึมเนี่ยมันจะต้องอยู่ในที่ที่เป็นกรดดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในเม็ดแคลเซียมมักจะมีวิตามินซีเพิ่มกรดเพิ่มวิตามินดีเพื่อจะช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมนะคะอันนี้ก็เป็นแค่กิมมิคเวลาที่เขาจะขายของเนาะเพราะฉะนั้นเรามักจะเห็นมันไปด้วยกันส่วนถามว่าโดสเท่าไหร่เหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะถ้าอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะก็100ก็เข้าไปประมาณ40นะคะถ้าเป็นแคลเซียมตัวอื่นเช่นแคลเซียมซิตรตหรือแคลเซียมกลูโคเนตอะไรก็ตามเนี่ยแคลเซียมซิตรตก็จะลดลงไปกว่านี้นะคะดังนั้นที่นิยมที่สุดในท้องตลาดมักจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะจากข้อมูลการสำรวจการบริโภคอาหารในคนไทยนะคะก็พบว่าจากอาหารไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยเราได้รับแคลเซียมจากอาหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300จนถึง500มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองซึ่งมันไม่เพียงพอเพราะเมื่อกี้เล่าไปละว่าเราต้องการอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็มักจะมีคำแนะนำให้ไปรับประทานนมเพิ่มบ้างล่ะไปรับประทานเป็นแคลเซียมเสริมบ้างล่ะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นกับในแต่ละท่านทีนี้ถามว่าในกรณีของการที่เราจะไปเลือกนมเสริมเนี่ยเราก็อาจจะไปดูนิดนึงว่าในนมเนี่ยดูจากฉลากโภชนาการนะคะว่านมอันนั้นเนี่ยมีแคลเซียมปริมาณเท่าไหร่นะคะถ้าสมมุติว่าเรากินเข้าไปแล้วแล้วเราก็เฉลี่ยว่าที่เรากินจากอาหารปริมาณเท่านี้เรารับจากนมเท่านี้ถ้ามันเพียงพออันนี้เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกินแคลเซียมเป็นเม็ดเพิ่มนะคะข้อเสียของการกินแคลเซียมเป็นเม็ดเพิ่มก็คืออาจจะทำให้ท้องผูกนะคะหลายๆท่านเนี่ยโดนบังคับให้กินแคลเซียมเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาว่าท้องผูกอยู่เป็นประจำนะคะอีกเรื่องนึงที่อาจจะมีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของวิตามินดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเช็คค่ะว่าวิตามินดีที่เราได้อยู่ในแต่ละวันเนี่ยจากแสงแดดก็ตามการออกกลางแจ้งก็ตาม

0: ามหรือแม้กระทั่งในอาหารเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะคะเราเคยคิดค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในประเทศเขตร้อนแต่ในความเป็นจริงก็คือการสำรวจหรือว่าการวัดปริมาณวิตามินดีเนี่ยของคนไทยเนี่ยยังไม่เพียงพออยู่เป็นปริมาณมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับกระดูกพรุนป้องกันได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆป้องกันได้นะคะจริงๆเราต้องเริ่มตั้งแต่ว่าเราต้องมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอแล้วก็ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อเราแข็งแรงตั้งแต่ต้นนะคะอย่างที่พูดไปตอนต้นค่ะว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกเราเนี่ยจะพีคหรือว่าจะเยอะที่สุดตอนช่วงประมาณ 20-30 เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปเสริมสร้างความแข็งแรงเราต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่อายุน้อยนะคะแล้วก็ทำให้มวลกระดูกเราเนี่ยมีความแข็งแรงตั้งแต่ประมาณอายุ 20-30 นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีของสะสมเยอะอยู่นะคะการลดลงมันก็จะค่อยๆน้อยลงในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดแคลเซียมหรือวิตามินดีไม่งั้นเนี่ยร่างกายจะดึงเอาแคลเซียมในกระดูกออกมาแล้วกระดูกมันก็จะบางนะดังนั้นตลอดระยะเวลาเนี่ยเราควรจะได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างกระดูกที่สมบูรณ์ค่ะยกตัวอย่างเมนูอาหารประจำวันสำหรับในกรณีที่เราต้องการจะเสริมแคลเซียมนะคะเช่นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะดื่มนมเป็นนมไฮแคลเซียมหรือว่าจะใช้เป็นโยเกิร์ตก็ได้นะคะโยเกิร์ตก็จะใส่ผลไม้เข้าไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นมื้อเป็นอาหารเราก็จะใช้เป็นสลัดนะคะจะเป็นสลัดถั่วอย่างเงี้ยแล้วก็โรยปลาตัวเล็กตัวน้อยใช้น้ำสลัดเป็นน้ำสลัดงาดำนะคะส่วนพอถึงมื้อเที่ยงปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้เป็นข้าวกล้องละนะคะอาจจะใช้เป็นลักษณะของผัดคะน้าโรยท็อปปิ้งบนข้าวเหมือนกับผงโรยข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าใช้เป็นงาโรยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พอถึงมื้อเย็นเราก็เลือกใช้เป็นเต้าหู้ทรงเครื่องร่วมกันกับจะใช้เป็นผัดไทยก็ได้นะคะผัดไทยที่เราจะใส่แบบเป็นผัดไทยที่อาจจะเป็นใส่เส้นหรือไม่ใส่เส้นก็ได้แล้วก็ใส่เป็นพวกเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งเอามาผัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวแคลเซียมพอสมควรนะคะหรือว่าจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองหรือว่าเป็นนมไฮแคลเซียมอีกมื้อนึงสำหรับมื้อว่างก็ได้ค่ะสำหรับตัวกระดูกพรุนเองเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่สนใจเพราะว่ามันไม่มีอาการนะคะก็จะยกตัวอย่างให้ดูเลยจะมีผู้ป่วยอยู่คนนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยท่านก็จะเป็นผู้สูงอายุนิดนึงอายุประมาณ80กว่าๆนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติเลยแล้วก็เลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านมีอยู่วันนึงเนี่ยค่ะแค่หมากระโจนใส่แล้วก็คุณป้าเนี่ยก็ล้มลงพอล้มลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขยับขาไม่ได้แล้วบอกปวดขามากนะคะเอามาถึงโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ไปเนี่ยก็เจอว่ากระดูกสะโพกอะค่ะตรงหัวสะโพกเนี่ยมันหักนะคะก็จะเจ็บพอสมควรเลยทีเดียวถามว่าในผู้สูงอายุอะค่ะเวลาที่กระดูกหักเนี่ยเราควรจะผ่าตัดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าจะรอให้กระดูกติดเองเนี่ยมันต้องนอนติดเตียงนานมากนะคะคนเนี้ยก็เลยต้องเซตผ่าตัดเวลาเซตผ่าตัดที่จะเท่าไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีการใส่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกเลยว่าเวลาที่ผ่าตัดเรื่องของกระดูกเนี่ยมันมีความเสี่ยงอันนึงก็คืออาจจะมีลิ่มเลือดที่จะหลุดเข้าไปแล้วก็ไปอุดที่บริเวณของปอดได้หลังผ่าตัดอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรื่องของออกซิเจนมันลดลงนะคะหรือว่าถ้าบางรายที่เป็นมากเนี่ยความดันตกหรือถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะคะสำหรับรายนี้ก็ต้องไปผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ต้องมาพักฟื้นทำกายภาพจากคนที่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ดีตอนนี้ก็ต้องมีคนดูแลละนะคะแล้วกว่าที่จะพักฟื้นจนกระทั่งกลับมาเดินได้เป็นปกติก็ใช้เวลานานอีกเพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเราให้นอนติดเตียงนานๆกล้ามเนื้อก็จะรีบถูกไหมคะต้องทำกายภาพต้องมีการดูแลเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่คนเดียวที่ไม่สบายแต่กลายเป็นว่าทุกคนในบ้านเนี่ยก็จะต้องมาคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเนาะทั้งจ้างคนดูแลทั้งเรื่องของอาหารอะไรทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันป้องกันได้หรือว่าดูแลได้ไม่ให้มันเกิดกระดูกพรุนหรือว่าทำให้กระดูกพรุนช้าที่สุดหรือว่าป้องกันกระดูกพรุนไปแล้วป้องกันไม่ให้กระดูกหักอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคะไม่ใช่เพียงผู้สูงอายุที่อายุมากๆแต่ว่าคนที่อายุน้อยๆหรือมีโรคประจำตัวแล้วจำเป็นต้องได้ยาบางอย่างยกตัวอย่างเช่นสเตียรอยด์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะทำให้เรื่องของกระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องได้รับสเตียรอยด์อยู่เป็นระยะเวลานานนะคะก็ต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลหรือว่าจะต้องมีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกเป็นระยะด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเขาได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนนะคะก็ควรจะได้รับการตรวจเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อประเมินว่าตอนเนี้ยเรามี ภาวะเรื่องของกระดูกพรุนแล้วหรือยังนอกเหนือจากเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกแล้วเนี่ยก็ควรจะได้รับการประเมินระดับของแคลเซียมวิตามินดีฟอสฟอรัสนะคะเพื่อจะดูให้มันเป็นระดับที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ควรจะได้รับอาหารที่มีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอนะคะออกกำลังกายอย่างเป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอเพื่อจะทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรโข่งจัดไปเลยครับ

0: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ข้าสู่ช่วงสนทนาของศรีราช360องศาครับช่วงนี้จะชวนผู้ชมมาทายอนาคตกันนะครับถ้ามีใครมาดูลายนิ้วมือแล้วบอกว่าดูนี่นะอีกประมาณ 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะป่วยเป็นโรค

0: นั้นโรคนี
1: ้คุณจะแพ้ยาแบบนั้นแบบนี้โอ้โหดีแบบนี้ดีไหมฮะบางคนบอกว่าอุ้ยตกใจสิหรือบางท่านบอกว่าดีเราจะรู้ป้องกันตัวเองไว้ได้ก่อนงั้นเราต้องดูแลร่างกายยังไงต้องกินยาอะไรแบบไหนที่จะไม่เป็นโรคต่างๆบอกแบบนี้อยากให้เกิดใช่ไหมครับคุณผู้ชมไปถามแล้วหมอดูที่ว่านี่อยู่ไหนทำไมดูแม่นอย่างนี้ขอชื่อหน่อยได้ไหมที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องหมอดูเลยนะครับแต่วงการแพทย์ของเราสามารถจะทำนายเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วนะครับคุณหมอจริงๆนี่แหละครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แต่ก่อนที่จะคุยกันลองไปชมเรื่องราวต่อไปนี้ก่อนครับการทำนายอนาคตการเจ็บป่วยกลายเป็นข่าวโด่งดังและสร้างความประหลาดใจให้กับคนไปแล้วทั่วโลกเมื่อนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแองเจลิน่าโจลีในวัย37ปีเธอตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเต้านมทิ้งทั้งสองข้างเพื่อป้องกันการเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งเต้านมแพทย์บอกกับเธอว่าเธอมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมสูงกว่าคนทั่วไปถึง 87% และยิ่งไปกว่านั้นเธอยังเตรียมผ่าตัดรังไข่ทิ้งอีกด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งรังไข่ในอนาคตคำถามคืออะไรทำให้เธอมั่นใจว่าเธอต้องเป็นโรคร้ายนี้แน่นอนถ้าปล่อยทิ้งไว้คำตอบทั้งหมดนั้นมาจากศาสตร์การแพทย์แขนงใหม่ที่เรียกว่าอนุพันธุศาสตร์หรือ Molecular Genetics ฟังมาถึงตรงนี้ท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเธอถึงตัดสินใจแบบนั้นหรือคุณหมอไปตรวจเจออะไรเข้าและคำว่าอนุพันธุศาสตร์หรือ Molecular Genetics นั้นคืออะไรวันนี้จะรับคำตอบทั้งหมดอย่างแน่นอนครับจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพพิทักษ์ภากรครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับลงคุณหมอสามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนนี้จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้ว่าใครมีการกลายพันธุ์ของ
1: การกลายพันธ
2: ุ์ใช่ครับ
1: เหรอฮะถ้าการกลายพันธุ์แปลว่าจะเป็นโรคนั้นโรคนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ย
2: ครับถ้าเกิดการกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมหรือพันธุกรรมของที่ทำให้เกิดโรคนี้เราก็สามารถจะทำนายได
1: ้ก็จะทำนายได้วันนี้ก็สบายใจเพราะว่าหมอมาดูนะฮะแต่เป็นหมอจริงมาดูแล้วมาทำนายมาพยากรณ์ให้แบบนี้อันแรกผมถามถึงคำว่าอนุพันธุศาสตร์ก่อนเป็นคำที่ค่อนข้างแปลกพันธุศาสตร์เข้าใจอนุก็เล็กๆแต่อนุพันธุศาสตร์นี่คืออะไรคร
2: ับอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้ซึ่งเราศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงเล็ก
1: ๆ
2: นะครับในระดับอนุหรือขนาดเล็กมากที่ตาเรามองไม่เห็นนะครับดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในกับพันธุกรรมที่ทำให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยอะไรบ้าง
1: ครับอย่างกรณีของคุณแองเจลิน่าโจลีเนี่ยไปตรวจเจออะไรเข้าในระดับอนุเนี่ยระดับเล็กๆเนี่ย
2: ครับคุณแองเจลิน่าโจลีเองเนี่ยครับเนื่องจากตัวเขาเองนะครับมีประวัติครอบครัวคุณแม่แล้วก็คุณยายเนี่ยป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งรังไข่ครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ยทราบว่าตัวเขาอาจมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งชนิดซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วก็ตรวจพบในเมื่อตรวจพบเขาก็จึงตัดสินใจที่จะทำการรักษาเพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งทั้งสองอวัยวะ
1: เขาไปพบอะไรฮะไปเจออะไรที่บอกว่าเธอก็มีโอกาสจะเป็นเหมือนกับแม่และยายนะ
2: โรคมะเร็งพันธุกรรมชนิดซึ่งแองเจลิน่าโจลีเป็นนะครับคือมะเร็งเต้านมและรังไข่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนซึ่งปัจจุบันเรารู้แล้วชื่อ BRCA
1: BRCA
2: ครับเมื่อเขาไปตรวจเจอการกลายพันธุ์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมอันนี้
1: คร
2: ับ ทำให้ตัวเขาเองมีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดมะเร็งทั้งสองอวัยวะนะครับหมายความว่าถ้าเขาทิ้งไว้เฉยๆไม่ทำอะไรเลยเนี่ยครับโอกาสที่เขาจะเป็นก็อาจจะสูงถึง 80% ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คงเป็นเหตุผลสำคัญซึ่งทำให้เขาตัดสินใจที่จะเลือกที่ทำการผ่าตัดซะก่อนเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงลง
1: ตอนนี้เธอตัดเต้านมทิ้ง
2: ใช่ครับ
1: ทั้งสองข้าง
2: ทั้งสองข้าง
1: จาก80กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเหลือเท่าไหร่ฮะ
2: ก็เหลือประมาณสัก 5%
1: ยังมีโอกาสอยู่แต่เหลือ 5%
2: ใช่ครับยังมีโอกาสอยู
1: ่ครับที่รังไข่ล่ะฮะ
2: ครับ
1: รังไข่นี่ถ้ายังมีโอกาสเป็นมะเร็งแต่แปลว่าต่อไปเธอต้องตัดรังไข่ต่อหรือว่าไง
2: ก็จากข่าวซึ่งเธอตัดสินใจให้เองนะครับก็ตัดสินใจว่าหลังจากผ่าตัดเต้านมและพักฟื้นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคงจะผ่าตัดรังไข
1: ่อ๋อครับแล้วเช่นเดียวกับเต้านมไหมฮะพอตัดรังไข่ออกโอกาสจะเป็นมะเร็งก็
2: จะเหลือน้อยกว่า 5%
1: เช่นเดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแบบนี้มันเป็นเหมือนกับสูตรคณิตศาสตร์แบบนั้นไหมตรงไปตรงมาไหมตัดออกโอกาสเสี่ยงก็น้อยลงถ้ามีโอกาสเป็นนี้ตัดอวัยวะนี้ออกซะความโอกาสเป็นมะเร็งก็จะน้อยลงแบบนี้คือเป็นลักษณะนั้น
0: รงไปตรงมาแบบนี้ไหมครับ
2: เนื่องจากอันนี้แต่ละโรคจะไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากโรคซึ่งแองเจลิน่าโจลี่เป็นเนี่ยครับเรามีความรู้พอสมควรแล้วเราทราบว่าการปล่อยทิ้งไว้นั้นมีความเสี่ยงสูงมากนะครับถึงไม่เป็นตอนนี้ในช่วงชีวิตสุดท้ายก็คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับการผ่าตัดเลือกผ่าตัดซะก่อนโดยเฉพาะในอวัยวะซึ่งเขาคิดว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับเช่นเต้านมหรือรังไข่นะครับก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได
0: ้ช่วงนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามีข่าวออกมาเยอะคนเห็นด้วยบอกว่าโอ้โหเธอกล้ามากตัดสินใจโอ้โหแบรดพิตต์ก็ออกมายกย่องเธอกล้าหาญแต่อีกฝั่งนึงคุณหมอหลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นต้องรีบไปตัดเลยอาการยังไม่เกิดถ้ามันเกิดแล้ววิธีการรักษาก็มีเยอะแยะอะไรเงี้ยคนทั่วไปก็ตกใจเอ๊ะแล้วฉันจะฟังใครดีไปทางไหนจริงๆแล้วในทัศนะของคุณหมอเนี่ยคุณเป็นยังไงดีฮะ
2: จริงๆแล้วขึ้นกับการตัดสินใจของตัวผู้ป่วยเป็นสำคัญนะครับการตัดสินใจนี้ไม่มีถูกผิดการตัดสินใจเลือกที่จะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งคนซึ่งทราบอยู่แล้วว่าตัวเองมีการกลายพันธุ์อย่างแองเจลิน่าโจลี่เองเนี่ยครับคนประมาณสักครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองที่ตัดสินใจผ่าตัดนะครับ
0: การตัดออกไปแบบนี้ฮะตัดเต้านมมีผลเสียไหมฮะ
2: ผลเสียจริงๆก็ขึ้นกับว่าตัวเขาเองเนี่ยครับมีความจำเป็นจะต้องใช้อวัยวะเหล่านั้นหรือไม่นะครับเช่นกรณีของคุณแองเจลิน่าโจลี่เองเนื่องจากเธอก็มีบุตรแล้วนะครับ
0: ลูกโตหมดแล้วด้วย
2: ใช่
0: ไม่ต้องให้นมลูกเ
2: น
0: ี่ย
2: ไม่ได้ตัดสินใจจะมีบุตรอีกนะครับอันที่สองก็คือปัจจุบันนี้การผ่าตัดหลายๆอย่างนั้นก็สามารถจะเลือกผ่าตัดแล้วก็ใช้เทคนิคศัลยกรรมตกแต่งได้นะครับการผ่าตัดปัจจุบันก็สามารถส่องกล้องได้เพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยหรือความยากลำบากในการผ่าตัดก็ลดลงมากนะครับคนไข้ก็สามารถพักฟื้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเองในปัจจุบันก็จึงเป็นทางเลือกซึ่งไม่เลวจริงๆแล้วนะครับในการที่จะเลือกป้องกัน
0: ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงแล้วแต่ละกรณีแต่ละท่านที่จะเลือกใช่ไหมฮะที่จะตัดสินใจแต่นี่คุณผู้ชมสงสัยว่ามันดูยังไงทำงานยังไงทำนายแบบไหนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยถ่ายทอดยังไงฮะพ่อแม่เป็นลูกเป็นโอกาสเป็นเท่าไหร่ตกไปถึงหลานจะมีโอกาสเสี่ยงเท่าไหร่ยังไงการถ่ายทอดลงมาเนี่ยทำงานยังไง
2: ลักษณะทางพันธุกรรมเองเนี่ยครับจริงๆเป็นลักษณะซึ่งเราเห็นจากภายนอกนะครับเช่นรูปร่างหน้าตาสีผมความสูง
0: บอกพิมพ์พ่อแม่ใช่เลยเนี่ยสำเนาถูกต้องอะไรเงี้ยนะหน้าตาเหมือนกันอะไรเงี้ยภายนอก
2: ลักษณะก็จะมีลักษณะซึ่งถูกกำหนดโดยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวก็มีลักษณะที่คร่าวๆก็เป็นลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยนะครับการถ่ายทอดก็ถ้าเราดูง่ายๆก็คือลักษณะเด่นหมายความว่าลักษณะนี้จะถูกถ่ายทอดมาจากพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งนะครับมาสู่ลูกนะครับส่วนลักษณะด้อยนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพ่อและแม่มีลักษณะที่เป็นพาหะหรือแฝงอยู่ไม่แสดงอาการแล้วก็บุตรนั้นจะต้องได้รับกรรมพันธุ์จากทั้งพ่อและแม่นะครับจึงจะแสดงออก
0: คำว่าเด่นด้อยเนี่ยบางคนฟังแล้วอาจจะคิดว่าลักษณะเด่นเป็นสิ่งดีลักษณะด้อยเป็นสิ่งไม่ดีอย่างนี้เสมอไปไหมคร
2: ับไม่เสมอไปครับ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
2: ครับเราเพียงแต่บอกว่าลักษณะเด่นนั้นคือแสดงออกในเพียงคนใดคนหนึ่งนะครับส่วนลักษณะด้อยนั้นจะแสดงออกได้ก็ต่อเมื่อต้องได้รับกรรมพันธุ์จากทั้งพ่อและแม
0: ่มาเจอกันพอดี
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ถ่ายทอดออกมา
2: ไม่มีลักษณะซึ่งดีหรือไม่ดี
0: ไม่ใช่ว่าเด่นคือดีด้อยคือเป็นโรคอะไรไม่ใช่
2: ไม่จำเป็นครับ
0: ครับผมอ๋อคือสืบต่อถ่ายทอดกันมาแบบนี้
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้การเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยบอกได้อัตราส่วนที่บอกได้ชัดเจนไหมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพ่อเคยเป็นมะเร็งลำไส้แม่ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นลูกมาจะมีโอกาสเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จะบอกอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับ
2: ในโรคซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับแล้วก็โรคเหล่านี้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะมะเร็งพันธุกรรมซึ่งเราตรวจส่วนใหญ่นั้นมีการถ่ายทอดแบบลักษณะเด่นหมายความว่าถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นโร
0: ค
2: เราทำนายได้ว่าลูกนั้นมีโอกาส 50% หรือ1ใน2ที่จะเป็น
0: พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นเท่านั้น
2: เป็นโรค
0: ถ้าพ่อและแม่เป็นทั้งคู่ในโรคนี้ลูกจะออกมา
2: โอกาสก็จะสูงขึ้นไปอีกครับแต่ว่าโดยทั่วไปนั้นโรคเหล่านี้ไม่ได้พบบ่อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่พ่อและแม่เป็นโรคพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งเหมือนกันเนี่ยครับน้อยไม่เยอะมาก
0: แต่ทำไมโรคแบบนี้มันยังสืบทอดกันต่อมาเรื่อยๆอยู่ได้
2: ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วการกลายพันธุ์เนี่ยครับเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
0: คำว่ากลายพันธุ์ใช่ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เราคุ้นกับคำว่ามนุษย์กลายพันธุ์แต่ก็จะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรเยอะแยะแต่นี่กลายพันธุ์ที่เป็นโรคนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: คร
2: ับคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าการกลายพันธุ์นี่ไม่ใช่ของดี
0: ครับ
2: ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการกลายพันธุ์เนี่ยเป็นพื้นฐานซึ่งมีอยู่แล้วนะครับในสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เฉพาะมนุษย
0: ์
2: นะครับสัตว์ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุสำคัญของการวิวัฒนาการนะครับทำให้เรานั้นมีความเหนือกว่าหรือมีความแตกต่างหรือว่ามีข้อดีซึ่งเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นก็เราเชื่อว่าเรานั้นกลายพันธุ์มานะครับทำให้เรานั้นรวบรวมข้อดีเอาไว้ในขณะเดียวกันในการกลายพันธุ์ก็เหมือนดับสังคมนะครับอาจมีการกลายพันธุ์บางอย่างซึ่งทำให้เกิดความไม่ดีเกิดขึ้นนะครับแล้วทำให้เกิดโรคนะครับถามว่าทำไมคนเป็นโรคพันธุกรรมจึงยังอยู่ทั้งที่มันมีความเจ็บป่วยใช่ไหมครับมันไม่น่าจะเป็นลักษณะที่ดีนักนะครับก็คง2 อย่างที่1ก็คือการกลายพันธุ์นั้นเกิดขึ้นในครอบครัว
0: ครับ
2: โดยบังเอิญก่อนนะครับเช่นคนใดคนหนึ่งหรือว่าคนไข้บางคนซึ่งมาหาเราอาจจะบอกว่าฉันก็ไม่เคยมีพ่อแม่เป็น
0: ทำไม
2: ตัวฉันเป็นใช่ไหมครับก็เป็นไปได้ว่าการกลายพันธุ์นั้นเกิดขึ้นในตัวเขาเป็นคนแรกนะครับซึ่งมีโอกาสเกิดได
0: ้ครับ
2: นะครับอันที่สองก็คือการกลายพันธุ์นั้นเนี่ยบางครั้งในสถานการณ์หนึ่งอาจเป็นประโยชน์พอเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนการกลายพันธุ์กับเป็นโทษนะครับตัวอย่างซึ่งเราทราบในปัจจุบันก็คือทาลัสซีเมียนี่เองนะครับเรารู้ว่าในอดีตนั้นบ้านเราเนี่ยครับมีมาลาเรียชุกชุมมากนะครับการกลายพันธุ์ของทาลัสซีเมียเองเนี่ยครับทำให้คนที่อยู่ในเขตบ้านเราเนี่ยครับทนทานต่อมาลาเรียได้ดีนะครับในสถานการณ์ในอดีตการมีการกลายพันธุ์ของทาลัสซีเมียกลับเป็นประโยชน
0: ์
2: นะครับในปัจจุบันซึ่งมาลาเรียนั้นหายไปเยอะนะครับ
0: ไม่ค่อยเป็นกันละ
2: ทาลัสซีเมียเองกลับเป็นปัญหานะครับเพราะทำให้เกิดโรคเลือดจางเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียเองเนี่ยก็อาจจะมีความทนทานต่อการติดเชื้อมาลาเรียก็ทำให้เขาอยู่ดีมีสุขได้ในขณะซึ่งคนที่ไม่มีกรรมพันธุ์โรคนี้เนี่ยก็อาจจะเจ็บป่วยจากมาลาเรียแล้วก็เสียชีวิตไปในอดีตโดยเฉพาะในยุครุ่นปู่ย่าตายายหรือว่าก่อนหน้านี้อีกซึ่งมาลาเรียเป็นโรคซึ่งรุนแรงมากไม่มียารักษา
0: ตายกันเยอะ
2: ครับ
0: โอ้คุณหมอบอกแบบนี้เราเห็นภาพเหมือนกันนะฮะว่าการกลายพันธุ์บางอย่างมันมีประโยชน์แต่มันก็มีประโยชน์ในยุคสมัยหนึ่งเหมือนกันยุคสมัยเปลี่ยนไปการกลายพันธุ์นั้นกลับกลายเป็นโทษก็มีที่มันบอกกำหนดไม่ได้ว่ากลายพันธุ์แบบไหนจะมีประโยชน์โทษเมื่อไหร่อะไรอย่างไรใช่ไหมแต่ตอนนี้เราพอจะบอกได้ไหมฮะถ้าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบนี้โดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
2: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้าง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

เลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: และใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วิธีการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของสัตว์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในสัตว์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชี่ต้องมีลมปานเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชี่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีแนวทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับที่การตรวจวินิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเน้นสี่วิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจิ่นครับซื่อเจิ่นก็คือว่างเหวินเว่นแล้วก็เชี่ยว่างก็คือการดูการมองครับดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจนะครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหวินนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดมหรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายไม่ดีก็จะมีกลิ่นปากที่มันเหม็นว่นนี่คือการถามประวัติคนไข้ถามอาการวิถีชีวิตว่าชีวิตประจำวันมีการปฏิบัติตัวแบบไหนบ้างครับ
2: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
3: ค่ะนอนไม่หลับค่ะเป็นมาถึง 5-6 เดือนแล้วค่ะ
2: มีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
3: วันนึงนอนได้ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะ
1: ส่วนอันสุดท้ายคือเชี่ยนี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้งสองข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมไปทั้งการจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปราณในร่างกายมันน้อยชี่มันน้อยชี่มันพร่องนะครับทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารก็คือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือ1เรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้ก็จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทานยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปานโดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่อาการตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับให้หลับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องบำรุงให้มีลมปราณได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นอาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมพาตที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไปยาจีนก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับอย่างวันนี้คนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจกับม้ามที่มันพร่องครับถ่ายเหลวถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบำรุงทั้ง2 อย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับม้ามครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุ้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์มิฮิโดนบำรุงรักเราก็มีแผนกแพทย์แผนจีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนจีนครับมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: คือการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคกรดไหลย้อนกับโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยในทางเดินอาหารแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีความสับสนนะคะระหว่าง2ภาวะนี้นะคะว่ามันเป็นภาวะเดียวกันหรือเปล่านะคะมันแตกต่างกันอย่างไรกรณีที่การวินิจฉัยเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะก็จะทำให้การรักษาการดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยนะคะจะทำให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ทำให้การดำเนินโรคเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะสองภาวะนี้โรคกระเพาะก็คือโรคที่เกิดกับกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนเนี่ยจะเป็นโรคของหลอดอาหารนะคะโดยทั่วไปคือเราจะมีหลอดอาหารก่อนจะถึงกระเพาะอาหารถ้าเป็นโรคของกรดไหลย้อนก็จะเป็นอาการที่ช่องอกมากกว่าเพราะว่าหลอดอาหารกับช่องอกเนี่ยจะอยู่ด้วยกันนะคะส่วนกระเพาะอาหารเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นมีอาการหลังอาหารโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีคนไข้เข้าใจผิดนะคะอย่างเช่นจุกตรงนี้แล้วก็บอกว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันอันที่สองคือมันมักจะเกิดร่วมกันคือคนที่มีกรดไหลย้อนก็อาจจะมีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารมากกว่าคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคือมันเกิดร่วมกันได้
2: โรคกรดไหลย้อนจะมีอาการแสบร้อนในอกหรือลำคออาจมีอาการปวดจุกหน้าอกคล้ายโรคหัวใจส่วนโรคกระเพาะอาหารมีอาการแสบร้อนปวดจุกลิ้นปี่บริเวณกลางช่องท้องส่วนบนเหนือสะดือและสัมพันธ์กับมื้ออาหารเป็นส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนจะมีอาการปวดจุกหลังรับประทานอาหาร 30-60 นาทีหรือไม่มีความสัมพันธ์กับมื้ออาหารอาจมีอาการแน่นหน้าอกคล้ายกับอาหารไม่ย่อยส่วนโรคกระเพาะมีอาการปวดท้องก่อนและหลังอาหารหรือปวดท้องขณะที่ท้องว่าง
1: คนไข้เข้าใจผิดค่อนข้างเยอะนะคะหมอคิดว่าเนื่องจากว่า2ภาวะนี้มันเป็นอาการที่คำบรรยายเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้มักจะไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดความสับสนเกิดขึ้นนะคะจริงๆการรักษาอาจจะแตกต่างกันบ้างในแง่ของการเลือกใช้ยานะคะการรักษากระเพาะอาหารกับกรดไหลย้อนเนี่ยมียาบางชนิดเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันแต่บางชนิดเนี่ยแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะอาการของคนไข้รวมถึงการดำเนินโรคนะคะแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะปัจจัยของการเกิดโรคกระเพาะอาหารก็คือการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะการสูบบุหรี่เนี่ยค่ะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็ทำให้มีโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคกระเพาะอาหารรวมถึงการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดแก้ยอกหรือว่าที่เรียกว่า NSAIDs นะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคกระเพาะอาหารปัจจัยเสริมที่ทำให้อาการของโรคกระเพาะกำเริบก็คือว่า1รับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะ2ก็คือความเครียดค่ะปัจจัยอีกอันนึงที่อาจจะทำให้อาการเยอะขึ้นก็คือรับประทานอาหารเร็วนะคะแล้วก็รับประทานอาหารคราวละมากๆค่ะก็จะทำให้เกิดอาการได้มากขึ้นค่ะส่วนโรคกรดไหลย้อนก็คือภาวะอ้วนนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารพวกอาหารมันพวกนั้นก็ทำให้มีโอกาสเกิดอาการของกรดไหลย้อนเยอะขึ้นค่ะส่วนกรดไหลย้อนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีอาการในขณะที่นอนอยู่เนี่ยค่ะการรับประทานอาหารแล้วเข้านอนเลยเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้มากขึ้น
2: ผลการรักษาของคนไข้จะดีขึ้นถ้าคนไข้ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วยเช่นโรคกระเพาะคนไข้ควรเลือกกินอาหารอ่อนอาหารที่ย่อยง่ายกินอาหารตรงตามเวลาทุกมื้อหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดงดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผ่อนคลายความเครียดสิ่งที่กังวลต่างๆและพักผ่อนให้เพียงพอถ้ามีอาการของภาวะแทรกซ้อนต้องรีบไปพบแพทย์ทีและสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไข้โรคกรดไหลย้อนได้แก่รับประทานอาหารแต่ละมื้อในปริมาณที่พอเหมาะหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันอาหารย่อยยาก หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มบางประเภทเช่นกาแฟชาน้ำอัดลมไม่ควรนอนราบหลังการรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานงดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
1: ์ก็จะเห็นได้ว่านะคะจริงๆแล้วถึงแม้กรดไหลย้อนกับกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นคนละโรคกันแต่จริง2โรคเนี่ยก็เกิดพร้อมกันได้ในคนไข้คนเดียวกันนะคะการดำเนินชีวิตเนี่ยมีหลายๆอันที่อาจจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นอย่างเช่นการรับประทานอาหารตรงเวลาเนี่ยจะช่วยทั้งเรื่องของกรดไหลย้อนแล้วก็เรื่องของกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างเช่นอาหารมันเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับทั้ง2โรคนะคะอย่างไรก็ตามการวินิจฉัยที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะทำให้การรักษาเนี่ยดีขึ้นถ้ามีปัญหานะคะเกี่ยวกับทางเดินอาหารอย่าลืมมาปรึกษาคุณหมอทางเดินอาหารค่ะ

0: บวยทำอะไรบวย
1: แป๊บนึง
0: เฮ้ยบวยบวย
1: แป๊บนึงโจโอ้โหกำลังจะฟินาเล่สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday และอย่างที่ผมบอกนะครับผมกำลัง
0: เล่นโอ้โ
1: หโคตรเจ็บ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทำอะไร
1: เล็ดอกยกออก wow. ไม่ใช่นะครับวันนี้นะครับเราจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อนะ

0: อกแบบง่ายๆที่บ้านของท่านได้ครับพูดถึงความสำคัญของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าอกมันจะส่งผลอย่างไรบ้างครับพี่ต้น
1: โอเคตัวนี้มันถือว่าเป็นกล้ามเนื้อสำคัญปกติเวลาที่เราใช้ผักดันส่วนใหญ่มันใช้ตัวพวกนี้อยู่แล
0: ้
1: ว
0: เราจะมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่พูดถึงบุคลิกภาพครับเกี่ยวไหม
1: ถ้าผู้ชายถ้าเกิดมีส่วนนี้เป็นหน้าอกอะไรต่างมันดูโอเคนะเออนี่มีลายมีอกนะ
0: มันดูเป็นมิสเตอร์อเมริกัน
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะ
0: ผู้หญิงแล้วเออผู้หญิงเป็นไงพี
1: ่ถ้าเกิดอกมีความรู้สึกว่าเออกระชับอกเป็นอกไม่ใช่แบบไปตามช่วงอายุอะไรต่างๆพวกนี้ฮะเออดูมันกระชับอย่างเงี้ยก็มีความมั่นใจมากขึ้น
0: เยี่ยมเลยครับ
1: ครับ
0: วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาชวนคุณผู้ชมออกกําลังกายกล้ามเนื้อหน้าอกกันแบบง่ายๆที่บ้านของท่านเราเสิร์ฟทั้งที่เพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้สําคัญมากนั่นก็คือเก้าอี้นั่นเองซึ่งทุกบ้านมีหมดนะครับถ้าเกิดเป็นแฟนรายการของเราคงจำได้มันเคยเกิดขึ้นแล้วเอาเก้าอี้มาออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเก้าอี้สามารถสร้างซิกแพคได้วันนี้ผมขอให้ชื่อตอนว่าเก้าอี้สร้างกล้ามเนื้อหน้าอกตัวนี้นี่เอง
1: ครับผม
0: เก้าอี้ตัวนี้เดินทางมาจากฮิราจูกุได้ผ่านซูชิและอุนจิเดินทาง
1: พอเถอะมาเก้าอี้เก้าอี
0: ้มันดูญี่ปุ่นนะชอบอ่ะเก้าอี้นะ
1: ครับ
0: พอดีเลยครับวันนี้เรามีอาสาสมัครนะครับที่เขาต้องการเพิ่มบุคลิกภาพหน้าตาดีมากพร้อมต่อไปจะโตเป็นนายแบบได
1: ้
0: เขาคนนั้นก็คืออาสาสมัครของเราคนนี้นี่เองสวัสดีครับนี่น้องแชมป์ของเรานะครับโอเคน้องแชมป์ครับทำไมถึงมีความสนใจเรื่องของหน้าอกหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าอกครับ
2: พอเวลามีคนมากอดจะได้อบอุ่น
0: หยุดครับมือทำอะไรครับ
2: เออไม่ใช่
0: หมายถึงว่ายังไงครับทำไมถึงสนใจกล้ามเนื้อหน้าอก
2: ก็เวลามีคนมากอดแล้วได้อบอุ่นไงพี่ไม่ใช่ก็แบบ
0: นี่พี่เชื่อนะเนี่ยพี่เชื่อ
2: ผมไม่ใช่พี่
0: พ
2: ี่
0: เชื่อ
2: คนงานครับ
0: ยังไงนะครับ
2: เสริมบุคลิกเราครับฉันเป็นคนชอบแต่งตัวครับเราใส่เสื้อผ้าจะสวยไงพี
0: ่
2: ดูแบบธรรมะดูเท่ดีอะไรเงี้ย
0: ถ้าเกิดเราอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นชัดเจนก็คือว่านี่เลยครับนี่เรามาดูกล้ามเนื้อหน้าอกให้ชัดๆเพราะว่าเวลาเราเห็นสัดส่วนจริงๆเราจะจินตนาการออกว่าทำไมถึงต้องเล่นหลายท่าทำไมต้องเล่นอันนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคต่อครับพี่ต้น
1: เรามาไล่ดูนะครับ
0: เดี๋ยวคุณไม่ทักในแบบหน่อยแล้วครับ
1: หน้าคุ้นๆนะ
0: เออเขาหล่อมากเลย
1: ที่ประกาศไว้หน้าสนออะไรวะสักอย่าง
0: อ๋ออันนั้นเขาทำความดีให้กับสังคมครับไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของการออกกำลังกายครับ
1: โอเค
0: กล้ามเนื้อหน้าอกเท่าที่ดูมีทั้งหมด3ส่วน
1: ใช่ครับ
0: สำหรับคนที่เคยเล่นเวทแล้วนะครับก็จะเข้าใจว่าอกบนอกกลางอกล่างแบบนี้ที่เราพูดถึงชื่อทางวิทยาศาสตร์ครับต้น
1: โดยหลักการเนี่ยส่วนบนเนี่ยมันก็จะไล่ภาพมาคุมไปถึงไอ้ตัวหายปลาด้านในนะครับหายปลาก็จะยาวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอกเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านใน1ใน3ของด้านในประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการเน้นอกบนเราก็ต้องพยายามเล่นไอ้ส่วนที่เน้นไอ้ส่วนของข้างบนอกงั้นมุมการเล่นอะไรต่างๆมันต้องสูงขึ้นส่วนอันที่2ไอ้โซนเนี้ยส่วนใหญ่เราทุกคนเล่นอยู่แล้วไอ้นี่ก็คือเกาะตามแนวของกระดูกอกนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลาง
0: นี่คืออกกลาง
1: อกกลางถ้าโดยทั่วไปของคนเล่นเนี่ยบอกว่าเล่นอกบนอกกลางอกล่างเนี่ยอย่างไรก็คือตัวเนี้ยตัวที่เกาะตามแนวของตัวไอ้กระดูกอกนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอก
0: ลักษณะการเล่นคือการนอนแบบแบนราบ
1: นอนแ
0: บนราบกับพื้นหรือขนานกับพื้น
1: ใช่
0: เหมือนนอนเก้าอี้เอน
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นไอ้ส่วนบนขึ้นเพราะงั้นมันก็เลยต้องให้มีการเอียงการเฉียงนะครับ
0: อกบนเวลาเล่นเราจะเรียกว่าอินคลาย
1: อินคลายใช่ส่วนอกล่างนะครับตัวอกล่างตัวนี้ก็ย้อนกลับก็กลายเป็นเรื่องของดีคลายนะ
0: ดีคลาย
1: ก็คือต่ำกว่าช่วงของแนวของกระดูกอกมานิดนึงนะ
0: ครับ
1: อยู่ช่วงปลายของกระดูกอกซึ่งส่วนพวกนี้บางทีเราจะไม่ค่อยเล่นนะหลายๆคนมักจะมองข้ามเราจะมักจะเล่นแค่อกกลางอกบนแต่บางทีเราลืมเรื่องของตัว
0: อกล่างไป
1: อกล่างไปนะครับมันก็จะทำให้รูปของตัวอกนะดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับ
0: วันนี้นะครับเราจะเล่นอกให้ครบทั้งหมด
1: ครับ
0: ทั้งอกบนอกกลางแล้วก็อกล่างแต่ใช้เก้าอี้เราเรียกกันเล่นแบบนี้ว่าอะไรครับพี่ต้นครับ
1: แชร์เอ็กซ์ไซส
0: ์ก็คือบอดี้เวท
1: ใช่แล้วก็ใช้น้ำหนักตัวเข้ามา
0: น้ำหนักตัวของเรานั่นเอง
1: ครับผม
0: ดีเลยครับวันนี้เราจะออกกำลังกายนะครับทั้งหมด5ท่าด้วยกันในตอนท้ายรายการเราจะรวม5ท่ามาใช้แบบคาร์ดิโอก็เรื่องได้ระบบการหายใจด้วย3นาทีรวมกันถ้าพร้อมแล้วไปออกกำลังกายกันเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็พร้อมออกกำลังกายแล้วนะครับแต่เท่าที่ดูพี่ต้นครับ
1: ครับ
0: คราวที่แล้วที่เราใช้กล้ามท้องเนี่ยคือใช้เก้าอี้ตัวเดียวสร้างกล้ามท้องมันคือตัวเดียว
1: ใช่ใช่
0: แต่พี่ต้นใช้2ตัวครับ
1: ครับมันนานมาแล้วไงมีออกลูกออกหลาน
0: เอาจริงจริงเอาจริงจริงยังไงครับพี่ต้น
1: ถ้าตัวเดียวมันก็สามารถใช้ได้บวยแต่ทีนี้ถ้ามันมี2ตัวเนี่ยรูปแบบหรือว่าวิธีการมันจะได้หลากหลายมากขึ้น
0: อ่ะพี่ต้นทำเลยครับเราจะได้เห็น
1: ง่ายๆเลยครับอันแรกนะครับเราก็มาเหมือนเราวิดพื้นปกติเลยใช่ไหมครับ
0: เอามือวางอยู่กลางเก้าอี้นะครับ
1: ใช่ครับอกลงมาถึงขอบของเก้าอี้นะครับตัวขนานพื้นนะครับ

0: ดันขึ้นนะครับลดลง
1: วิดพื้นแบบนี้นี่คือได้กล้ามเนื้ออกส่วนไหนครับ
0: จะเป็นลักษณะของส่วนกลางกับลงไปส่วนล่างแล้วเพราะเรามุมเราปรับขึ้นมา
1: อ๋อ
0: ใช่ไหม
1: มันสวนกันเวลาเราเล่นดีคายมุมก็จะประมาณนี
0: ้ใช่ใช่
1: คือมันก็เหมือนทางการถ้าเก
0: ิ
1: ดเราเล่นอกล่างถ้าจะเป็นฟิตเนสแล้วก็คือเราสึกว่านอน
0: หัว
1: นอนหัวต่ำแต่พอเล่นอกล่างถ้าเป็นเก้าอี้หัวจะสูง
0: ใช่มันจะขึ้น
1: จะสลับกันนะครับ
0: สลับกัน
1: โอเคอ่ะต้นยังไงครับ
0: มาเอามือว่างว่างเวลานิดนึงนะครับขาหยืดยืดตัวหยืดยืดนะครับเอาลงลด
1: ปุ๊บ
0: อันนี้เราค้างข้างล่างนะครับดันขึ้นนะครับบีบอกดันขึ้นลง
1: สำหรับผมขอเพิ่มเทคนิคนี้ด้วยนะครับ
0: นะครับ
1: จริงแล้วเนี่ยฟีลลิ่งผมว่าสำคัญความรู้สึกสำคัญคือเราจะอยู่ที่หน้าอกเราดันใช้แขนดัน
0: บีบอก
1: แต่ใช้บีบอกเอา
0: เอาลง
1: ฟีลลิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่น้ำหนัก
0: บีบดันขึ้นเอาลงเอาไปนิดนึงคราวนี้เราเพิ่มนิดนึงนะครับเวลาลงหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออกพร้อมบีบอกลองอีกครั้งนึงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกบีบอก
1: อันนี้ลองดูมุมนะครับถ้าเกิดเราสังเกตคนถ้าเรามีบัดดี้จะดีมากลงครับแชมป์ถ้ามีบัดดี้จะดีมากคือแชมป์เนี่ยเวลาลงปุ๊บไหล่จะลงต่ำพอต่ำปุ๊บจะออกไหล่ช่วยมากกว่าหน้าอกลองดูเนี่ยนี่จะออกไหล่ด้วยนะครับต่อไปแชมป์โฟกัสที่หน้าอกครับอย่างเดียวเลยบีบบีบหน้าอกบีบบีบนี่ดีมากบีบหน้าอกบีบ
0: หากันบีบ
1: บีบดีมากโอ้โหเอามาสังเกตหน้าแดงผิดกันเลยนะครับเป็นไงครับรู้สึกเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับพี่เอางี้ฉันมีคำถามหนึ่งครับอาจารย
0: ์ครับ
2: อย่างเมื่อกี้เรามีบัดดี้หรือพาร์ทเนอร์อย่างที่พี่บอยพูดอะครับ
0: เ
2: ขาจับเราแล้วเรารู้สึกได
0: ้เราทำให้เรามีสมาธิมากขึ้น
2: ครับถ้าสมมติเราเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยอย่างแบบบิกินเนอร์อย่างเงี้ยครับเราควรจะ
0: ก็ง่ายเราพยายามว่าส่วนของอกต้องการให้อกทำงานใช่ไหมครับให้เหมือนกับพยายามบีบอกมากกว่าการที่เหยียดแขนหรือว่าใช้ไหล่ช่วยพยายามให้เหมือนเราบีบอกเข้าหากันบีบอกเข้าหากันถ้ามือสองมือก็คือพยายามให้เหมือนกับบีบอกสองข้างเข้าหากัน
1: เราต้องฝึกซ้อมความรู้สึกท่าที่สองเลยไหมครับ
0: ท่าที่สองมาเก้าอี้อาจจะให้ห่างออกไปนิดนึงขนาด
1: จะมีชื่อท่าไหมครับพี่ต้น
0: ตอนนี้มันเหมือนกับที่เราเล่นไฟใช่ไหมเราพยายามดันนะครับบีบศอกดันยกตัวขึ้นนะครับนะครับตัวขนาดพื้นบีบศอกดันยกตัวขึ้นนะครับ
1: พี่ต้นเจ๋งมากเลย
0: บีบศอกดันยกตัวขึ้น
1: พี่คิดได้ไงอ่ะ
0: ฮะ
1: ขออีกทีพี่เจ๋งมากเลยอ่ะปกติเราเล่นไฟแล้วเราเล่นเองไม่มีเครื่องต้องใช้แมชชีน
0: ตัวขนาดพื้น
1: เครื่องบางเครื่องหลายแสน
0: นะครับ
1: พวกคิดดูเวลาเราไปเล่นฟิตเนสเราต้องไปเสียเงินหลายแสน
2: สนใจอาจารย์นี่
1: เลยปีนึงหลายๆหมื่นนะครับขออีกทีไม่เห็นเมื่อกี้ลังชื่นชมว่าพี่เจ๋งมากอยู
0: ่ป้า
1: พวกเรา
0: ทำพร้อมกัน
3: ขออีกทีขออีกที
0: นะครับซองระดับเดียวกับหัวไหล่ใช่ครับพยายามดันเวลาทุกครั้งที่เราดันขึ้นพยายามบีบศอกเข้าหากัน
1: เพราะฉะนั้นเราทำอันนี้เหมือนเล่นฟิตเนสอย่างนี้
0: ใช
1: ่ปุ๊บเราซ้อมก่อนก็ได้นะครับถ้าตามปกติแล้วถ้าเกิดคนไม่ชินเนี่ยคนเริ
0: ่
1: มต้นซ้อมก่อนเอามือเดียวก็ได้แล้วก็จับตัวเองเนี่ย
0: ดันขึ้น
1: ให้เรารู้สึกว่ามันบีบ
0: ตัวขนาดพื้นนะครับตัวพยายามให้ขนาดพื้นนะครับบีบดันขึ้นนะครับบีบดันขึ้นครั้งให้ตัวขนาดพื้นนะครับกลับมานะครับบีบดันขึ้นพยายามเน้นจากบีบข้อศอกนะครับกลับมาลงนะครับ
1: ข้อมือแทบจะไม่กลับ
0: ครับพยายามจากข้อศอกพยายามจากข้อศอกใช้ศอกดันตัวขึ้น
1: ต้นครับหนักเลยครับเนื่องจากว่าท่านี้เป็นท่าที่หนักนะเนื่องจากว่า
0: ถ้าโดย
1: ตัวเราเยอะ
0: ถ้าโดยปกติแล้วใช่ไหมเวลาที่เราเล่นไฟเราน้อยกว่าอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันถือว่าหนักเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงถ้าในกรณีถ้าเราหนักเราอาจจะชันเข่าลงนะครับตัวตัดให้ตัว
1: แข็
0: งเข่าวางที่พื้นนะครับช่วยนิดนึงนะครับ
1: สำหรับคุณผู้ชมนะครับท่านี้นี่พี่ต้นคิดเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลย
0: ดันแต่ทุกครั้งที่ดันพยายามใช้ศอกบีบนะครับศอกบีบ
1: ศอกคือตรงนี้นะครับ
0: ข้อศอกศอกบีบนะครับพยายามดันขึ้น
1: อันนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราทำแล้วเราสั่นรู้สึกว่าเราดูแข็งแรงน้อยกว่าคนอื่นมันไม่ใช่หมายถึงว่าเราไม่แข็งแรงนะครับ
0: ใช่
1: มันหมายถึงว่าเราใช้กล้ามเนื้อได้ดีมากเลย
0: ใช่ครับ
2: เมื่อกี้พี่คือการฝึกฟีลลิ่งของพี่ใช่ไหมครับ
1: เฮ้ยเหนื่อยมากเลยสุดยอดเลยเฮ้ยท่านนี่ชอบมากแนะนำว่าชันเข่าก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้แข็งแรงจริงอาจเกิดการบาดเจ็บได
0: ้ครับ
1: ท่าที่3ครับ
0: ต่อไปเราจะเป็นอกบนละ
1: ผมสงสัย
0: uh-huh.
1: คือสงสัยว่าทำไมเราต้องเล่นอกกลางก่อน หรือว่าอกรวมก่อน
0: ใช่เพราะว่าส่วนนั้นมันถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุด ใช่ไหมอย่างไอ้พวกกล้ามเนื้อไอ้อกบนอะไรเนี่ยมันถือว่าตัวช่วยถ้าอยู่ดีเราไปเล่นตัวช่วยก่อนมันขนาดมันจะเล็กกว่าซึ่งพอตัวช่วยมันหมดแรงปุ๊บตอนที่เรามาเล่นตัวหลักเนี่ยแทนที่จะเล่นได้เยอะกว่านั้นมันอาจจะหมดแรงไปก่อนแล้วเพราะตัวช่วยมันหมดแรงไปแล้ว
1: ที่เราเรียกว่าอกรวมก็คือว่ามีทั้งอกบนอกกลาง
0: อกล่าง
1: มันเลยช่วยทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วก็เวลาเราตอน

0: นี่เราจะมาเน้นทีละส่วนคืออกบนก่อน
1: แต่ละอย่างละ
0: ต่อไปเราจะออกกำลังกายอกบนครับ
1: อกบนนะครับ
0: เพื่อให้อกกลางกับอกล่างได้พัก
1: จากปกติเนี่ยเรามือวางบนเก้าอี้ครับคราวนี้เราจะเอาเท้าวางบนเก้าอี้มั่ง
0: เฮ้ยทำไงอะพี่ครับ
1: โอ้นั่นแหละใช่เลยแล้วมือวางที่พื้น
0: อ๋อนี่ไงมาพี่ต้นทำก่อนพี่ต้นทำก่อนนะครับพี่ต้น
1: นะครับคราวนี้เราก็ต้องเอาเท้านะครับวางบนเก้าอี้นะครับมือวางที่พื้นเนื่องจากว่าอกบนเนี่ยมันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นมือเราต้องแคบกว่านะครับแล้วก็ใช้ลงมานะครับเหมือนเราดันพื้นทุกอย่างเลยนะครับดัน
0: ถ้าเป็นก็คือว่าอันนี้เขาเรียกว่าถ้ามีเก้าอี้ในฟิตเนสนึกถึงนะครับเราเรียกว่าอินคลาย
1: ใช่มันจะเฉียงขึ้น
0: มันจะสลับกัน
1: แล้วก็ลงนะช้าๆนะครับดันเหยียดยืดขึ้นบีบอกนะครับ
0: สังเกตว่าพี่ต้นตัวสั่นแล้วแสดงว่าออกกำลังกายได้ดีมากนะคร
1: ับ ใช่ครับมันหนักมากนะครับ
0: โอเค
1: บุ้ยลองทำครับมา
0: ได้ครับมา
1: ครับเท้าวางนะครับมือพยายามขยับให้แคบเข้ามากว่าปกตินะครับศอกกลางออกนะครับครับแบบนั้นท้องหลังให้ตรงนิดนึงหลังให้เหยียดยืด
0: สำหรับผมเวลาเพิ่มเติมก็คือว่าเวลาเราเล่นท่านี้นะครับเราเหมือนเอาหัวทิ่มแบงหน้าเลย
1: ให้โน้มไปข้างหน้า
0: โน้มไปหน้าเลยขึ้นแล้วทิ่มยิ่งขึ้นยิ่งทิ่มนี่โอ้โหมันใช่อ่ะ
1: ขึ้นมาส่วนนั้นมากขึ้นใช
0: ่ถ้ามันหนักไปสำหรับเราใช้เข่าได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับหรือไม่เราก
0: ็เอาเข่าอยู่ที่ตรงนี้ได
1: ้ขยับระยะตัวให้มันสั้นลง
0: ทำไงครับพี่ต้น
1: เราก็เลื่อนให้เข่ามาอยู่นี่ใช่ไหมครับอันนี้แทนนะครับ
0: นั่นเองนะครับ
1: ได้ครับได้
0: มันก็จะเบาขึ้นนะคร
1: ับเพราะตัว
0: สำหรับคนที่เริ่มต้น
1: ช่วงของความยาวมันก็จะสั้นลง
0: เป็นไงครับน้องแชมป์ท่านี้
2: โดนเลยครับ
0: พี่ต้นครับผมอยากพี่ต้นเน้นอีกทีว่าอย่างเช่นผมมีความคิดเดิม
1: ๆ
0: อย่างเช่นเวลาเล่นฟิตเนสผมชินมากผมเล่นมา20ปีเนี่ยเวลาเล่นอกบนหัวต้องสูงอินคลายเล่นอกล่างหัวต้องต่ำเราจะมีหลักจำอะไรบ้างกับการเล่นเก้าอี
1: ้
0: โดยเน้นกล้ามเนื้ออกเนี่ยครับ
1: อย่างถ้าเราเล่นฟิตเนสถ้าเราอกบนปุ๊บไอตัวอุปกรณ์ก็ต้องสูงขึ้นแต่ถ้าลักษณะเราเล่นตามบ้านนะฮะเราใช้พวกเก้าอี้เราใช้ไอ้บันไดอะไรแล้วแต่พวกนี้ตรงนี้ก็คือถ้าร่างกายเราต่ำมันถึงจะเป็นอกบนมันก็คือแค่ตรงข้ามกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของการปรับอุปกรณ์กับปรับร่างกายตัวเราเอง
0: โอ้คือไงว่าถ้าเราเจออุปกรณ์ที่ปรับไม่ได้เราต้อง
1: ปรับ
0: ในขั้วตรงข้ามกับฟิตเนส
1: ใช่
0: วันนี้เราเล่นอะไรก็ได้ถ้าเกิดจำหลักคิดนี้
1: ใช่
0: ท่าที่4เลยครับ
1: ท่าที่4ครับ
0: ท่าที่4มาน
1: ะครับท่าที่4ตัวนี้ก็เป็นอกเหมือนกันแต่ทีนี้เราจะให้เป็นกว้างกับแคบกว้างกับแคบไม่พอเรามีสูงกับต่ำด้วย
0: เรา
1: ให้
0: เราจะเล่นอกอะไรครับ
1: นะครับตัวนี้จะเป็นอกภาพรวมนะครับแต่มันจะมีในส่วนของภาพรวมแล้วก็เป็นส่วนของอกล่างด้วยนะครับเราให้เป็นสลับนะครับสลับนะครับลงมานะครับสลับนะครับลงมานะครับสลับนะครับลงมานะครับสลับนะครับลงมานะครับ
0: คือเราจะเอาเก้าอี้กลาง
1: ให้กว้างนิดนึงใช่
0: เป็นกว้างสลับแคบ
1: กว้างสลับแคบมันก็จะเป็น
0: สลับลง
1: ใช่มันก็จะเน้นทั้งส่วนอกล่างกับอกกลางแล้วก็อกนอกกับอกใน
0: มันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราเล่นแบบเดียวยังไงครับ
1: แบบเดียว
0: นี่เหมือน2แบบนะ
1: ใช่ถ้าดูตรงนี้ในเรื่องของการฝึกระบบประสาทใช่มั้ยฝึกการตอบสนองเปลี่ยนสลับไปสลับมามันทำให้เราเรียนรู้ตรงนั้นมากขึ้นเพราะในเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆมันก็จะสูงขึ้นกว่าการที่เราทำอยู่ในท่าเดิม
0: ใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: ใช่แล้วก็มันเจออะไรที่แปลกใหม่การที่เผาผลาญเนี่ยไอ้นี่มาเท่านี้ฉันก็ใช้พลังงานแค่นี
0: ้
1: แต่ถ้ามีตัวอะไรที่แปลกใหม่เข้าไปมันเร่งเข้ามาเอ้ย
0: ต
1: ื่นเต้นมากขึ้นนะหัวใจเต้นสูบฉีดมากขึ้นก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
0: สุดยอด
1: อ้าวมา
0: สูงสลับต่ำนะครับ
1: สูงสลับต่ำ
0: ได้ไหม
1: กว้างนิดนึงนะครับสูงดันก่อนลงต่ำขึ้นมาเราสามารถสลับขวาซ้ายได้นะครับขึ้นลงใช่ไหมดีตัวตรง
0: ๆสำหรับผมคือลงช้าๆได้คือเรา
1: ได้ครับ
0: ฟีลลิ่งปึ๊บ
1: ใช่ครับนั่นลงเหยียดดันขึ้นบีบอกขึ้นมาลงโอเคใช่ขึ้นดีตัวตรงตลอดสลับแขนขวาซ้ายได้ครับขวาซ้ายนำตามสลับได้ดีฮะเอาพอก่อน
2: ยอด
0: แรงมากสุดยอดไหม
2: เหนื่อยพี่เยอะมากผมบอก
0: คุณเป็นยังไงบ้างคร
2: ับ ก็รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นกว่าที่เราดันพื้นท่าเดียวมันรู้สึกว่าได้ใช้คาร์ดิโอมากขึ้น
0: แล้วจังหวะที่มุมที่เราแตกต่างกันอย่างเช่นเราดันจากข้างบนบนเก้าอี้กับดันจากพื้นเนี่ยอกส่วนไหนแตกต่างกันบ้าง
2: ฉันว่าได้อกคนละส่วนนะฉันข้างล่างน่าจะได้อกในด้วยแล้วก็เป็นอินคลายด้วยข้างบนแต่การที่ข้างบนแบบบิดข้างบนเนี่ยครับจะได
1: ้ส่วนด้านน
2: อกรวม
0: โอเคท่าที่5
1: ครับท่าดิฟครับท่านี้ก็คือมือสองข้างวางไว้ระหว่างเก้าอี้นะครับขาเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับ
0: ถ้าดีมีข้อผิดพลาดได้

0: ไหมครับว่าถ้าเกิดเราวางมุมไม่ดีจะได้กล้ามเนื้อส่วนอื่น
1: ใช่ถ้าเกิดเราบีบศอกเข้ามามันจะกลายเป็นต้นแขนด้านหลังเพราะงั้นเราต้องพยายามกางศอกนะครับลดตัวลงนะครับกางศอกดันเหยียดยืดบีบอกนะครับ
2: เอามา
0: สำหรับคนที่บางคนแขนยังไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเราทำไงครับ
1: เราก็ใช้เป็นงอเข่า
0: ช่วยทำให้ดูหน่อยครับพี่ต้น
1: ได้ครับถ้าในกรณีที่คนยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับอาจจะเป็นลักษณะงอเข่านะครับลงแค่น
0: ี้งอเข่ามันช่วยเซฟแรงยังไงครับ
1: มันทำให้น้ำหนักตัวมันเข้ามาหาตัวมากขึ้น
0: อ๋อเราหุบคานของเราออกไป
1: ใช่เพราะงั้นถ้าเรายิ่งเหยียดยืดออกไปฮะมันก็จะยิ่งหนักขึ้น
0: คานยิ่งยาวยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้น
1: ถ้าเรายกมากขึ้น
0: ไอ้ตา
1: จะหนักมากขึ้น
0: โอ
2: ้เอามาทำ
1: ธรรมดาก่อนแค่เหยียดขาพออ
2: ้าวเริ่ม
1: ใช่ครับดันบีบครีมด้วย
0: เราสามารถเอาตัวเข้ามาได้ครับเหมือนว่าฟีลลิ่งของแต่ละคน
1: ใช่บีบตลอดบีบดันบีบดันบีบ
0: ที่กับผมนะครับเวลาลงดิฟนะครับ
1: ครับ
0: คือช่วงจังหวะขึ้นเรายืดอกด้วย
1: ยืดอกเหยียดตัวนะฮะพยายามเหยียดตัวเหยียดตัว
0: นี่เราเหยียดตัวแล้วจินตนาการแล้วบีบครีมอยู่
1: เหยียดตัวบีบเหมือนจะบีบศอกมา
0: เนี่ย
2: บีบครีมเลยพี
0: ่สุดยอดเลยนี่คือเรียบร้อย5ท่าแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องแชมป์
2: อย่างสมมติโปรแกรมเนี่ยครับควรเล่นยังไงครับอาทิตย์นึงเราเล่นวันนึง5ท่าเลย
0: เล่นอกใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับหรือว่าควรเล่นกี่เซตอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าในกลุ่มคนที่ได้ออกกำลังกายประจำแล้วนะครับจริงๆแล้ว5ท่าเนี่ยถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดในกรณีของคนใหม่ๆเนี่ยบางทีเราแค่เลือก 1-2 ท่าแล้วเราทำให้มันสม่ำเสมอจะดีกว่านะครับเวลาที่เล่นอาจจะไม่ต้องเล่นทุกวันนะครับเราอาจจะเล่นแล้วก็พักประมาณวัน2วันแล้วก็กลับมาเล่นใหม
0: ่ทำไมไม่เล่นทุกวันนะครับเราอยากเล่นเราอยากเพิ่มหน้าอกไม่ได้สนใจกล้ามเนื้อส่วนอื่นมันดีหรือไม่ดีเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับ
1: โดยทั่วไปเวลาที่เราเล่นเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของฝึกเรื่องแรงต้านเรื่องของตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องให้เวลากับกล้ามเนื้อที่มันได้พักเพื่อที่มันจะได้พัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราเป็นเน้นต่างๆเนี่ยบางทีการพัฒนามันไม่สามารถที่จะตามท
0: ัน ระบบการทำงานคือเรากระตุ้น
1: ใช่
0: กระตุ้นเสร็จก็คือ
1: ให้มีการตอบสนอง
0: เติมด้วยการรับประทานอย่างเพียงพ
1: อ
0: แล้วก็พักผ่อน
1: ใช่
0: เพื่อกระตุ้นให้เขาตอบสนอง
1: ใช
0: ่เราจะมาออกกำลังกาย3นาที5ท่ารวมกันแชมป์พร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับพี
0: ่ยังอยู่นะครับ
2: ครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายพร้อมกันครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเตรียมเก้าอี้ไหมพร้อมนะครับผมเชื่อว่าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: มาท่าที่1ครับมือวางเลยนะครับอ้าวลงมานะครับดันขึ้นนะครับไม่ต้องช้ามากนะครับ
0: นี่ไม่ช้านะครับนี่คือคาร์ดิโอนะครับ
1: 3 5 4มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับดีครับลงหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออกนะครับถ้าใครไม่ไหวนะครับอนุญาตให้ชันเข่าได้แบบผมนะครับแต่ถ้าไหวให้ทำแบบบ้วยนะครับ
0: โอ้โหชันเข่าเลย
1: เย็นๆมาท่าที่2มาศอกระวังครับตัวขนานพื้นแขนเหยียดยืดตัวเหยียดยืดนะครับดันผักขึ้นจากศอกผักขึ้นนะครับผักขึ้นนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ไหวนะครับอนุญาตให้ชันเข่าได
0: ้อ
1: ึ๊บมาเที่ยวอย่าลืมหายใจด้วยหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกบีจากศอกบีจากศอกบีจากศอก
0: บีจากศอก
1: นิดเดียวพึ่งผ่านไปนิดเดียวอ้าวสลับไปอันที
0: ่
1: 3อ้าวมือวางไว้ด้านบนบนล่างสลับนะครับเอาลงนะครับขึ้นมา
0: โอ้ครับ
1: ปูขึ้นลงทุกครั้งดังพื้นด้วยมา
0: โคตรหนักเลย
1: มาเร็วนิดนึงอึ๊บ
0: เราจะไม่ไหวเอาเข่าลงได้นะครับ
1: ใช่ครับเข่าวางได้ครับ
0: เข่าวางได
1: ้เข่าวางได้นะครับเข่าวางได้ว้ามาขึ้นไว้นิดเดียวลงเข่าวางได้มาอย่าลืมสลับขวาซ้ายด้วยขวาซ้ายแชมป์มาานิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวบุ้ยหน่อย
0: ขา
1: ตรงบุ้ยหายใจด้วยบุ้ยหายใจด้วยบุ้ย
0: ครับหายใจอยู่ครับ
1: อ้าวอีกสองครั้งอีกครั้งเดียวโอเคมามือลงเท้าวางนะครับพร้อมนะครับมือแคบนิดนึงเอาลงมาขึ้น ลงมาขึ้นลงมา
0: ให้เอาเข่าใกล้ๆเก้าอี้ไว้นะครับ
1: ได้ครับเอาเข่าไว้ที่เก้าอี้ได้ครับผมก็ยังลืมไปเลยมาเข่าไปที่เก้าอี้ได้นิดเดียวสองครั้งครั้งหนึ่งโอเคลุกขึ้นมามือวางระหว่างเก้าอี้มาใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเว้ยขาเหยียดยืดงอบีบคิ้มมามาขอ5ครั้ง5ครั้ง1แล้ว2อ่า3 4ครั้งเดียวครั้งเดียวโอเค
0: โอ้เดี๋ยวครับ
1: ครับ
0: สงสัย
1: ครับ
0: หลายๆครั้งรายการของเราคือ
1: ครับ
0: เราสอนท่าออกกําลังกาย
1: ครับ
0: เราทําเสร็จแล้วสุดท้ายเรามาคาร์ดิโอทุกครั้ง
1: ครับ
0: มันมีประโยชน์ยังไงครับ
1: เริ่มจากเวทใช่ครับมาคาร์ดิโอเนี่ยการเผาผลาญจะดีขึ้นนะครับถ้าเราต้องการควบคุมเรื่องน้ำหนักตัวใช้ไขมันเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับ
0: เพราะฉะนั้นผมถามนิดนึงว่าสมมุติถ้าเกิดคนที่อยากเบิร์นไขมันแต่ว่าไปวิ่งก่อนแล้วค่อยมาออกกำลังกายผลแตกต่างกันไหมครับ
1: แตกต่างกันเพราะว่าช่วงแรกที่เราต้องการดึงเอาไขมันมาใช้เนี่ยมันจะใช้น้อยไงเล่นเวทก่อนแล้วมาเบิร์นเนี่ยการดึงไขมันมาใช้มันจะมากขึ้น
0: โอเค
1: นะครับ
0: เคลียร์ชัดเจน
1: ครับ
0: ต้องแชร์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเมื่อกี้เป็นไงบ้าง3นาที
2: มีน้ำให้กินไหม
0: เดี๋ยวมีให้กินเหลือเฟือเลยก่อนอื่นแชร์ก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: มากเลยครับสมมุติเราไปเข้าฟิตเนสไม่ได้หรือเข้ายิมไม่ได้อย่างเงี้ยเราสามารถทำที่บ้านเราได้เลย
0: แฮปปี้เลยนะ
1: ครับ
0: นี่คือความตั้งใจของ Healthy Friday นะครับเราจะนำในเรื่องของการออกกำลังกายที่เรียบง่ายแต่ได้ผลเกินความคาดหวังเป็นแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับวันนี้ขอบคุณน้องแชมป์มากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สัปดาห์หน้าเจอกันนะครับว่าเราจะมีอะไรมาฝากกันตอนนี้ไปพบกับนวัตกรรมเกี่ยวเรื่องของสุขภาพกับน้องเข้าตูเลยครับ

ส่วนใหญ่ที่เกิดในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงหรือว่าข้อเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะไขมันในเลือดสูงเป็นต้นซึ่งแต่ละโรคเนี่ยก็มีการใช้ยาหลายตัวเพราะนั้นคนผู้สูงอายุคนนึงเนี่ยอาจจะได้ใช้ยาประมาณ 4-5 ตัวก็เลยเป็นที่มาว่ายากับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กันค่ะ

0: พี่แอนรู้หรือยังคะว่ารายการ Healthy Friday ของเราเนี่ยเขาเพิ่มช่องทางการติดตามแล้วนะทาง YouTube Channel นั่นเองอ๋อ
1: ใช่ใช่
0: เพียงแค่พี่ Subscribe อ่ะ
1: อ๋อเหรอต้องได้เลยได้เลย Subscribe นะ Subscribe
0: ไม่ใช่เขาเรียกว่า Subscribe
1: อ๋อ Subscribe กดติดตามเพียงแค่คุณผู้ชมกดติดตามนะครับข้อมูลสุขภาพดีๆจะเสิร์ฟถึงบ้านเลยอ
0: ่
1: ะเลยชายอยู่ทำไม Subscribe เลย
0: Subscribe เลยค่ะ
1: กดตรงนี
0: ้ตรงไหน

สวัสดีค่ะอยู่กับข้าวตูนะคะในรายการ Healthy Friday ค่ะวันนี้ข้าวตูขอเริ่มรายการด้วยคำถามง่ายๆ1คำถามค่ะว่าคุณผู้ชมมีคนในครอบครัวที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่าตัวของคุณผู้ชมเองเนี่ยมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วก็ห้ามพลาดเนื้อหารายการในวันนี้เลยค่ะเพราะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ามีจำนวนผู้สูงอายุชาวไทยเพิ่มปีละ 500,000 คนและคาดว่าปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยมีผู้สูงอายุ1คนในประชากรทุกๆ5คนเลยทีเดียวเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวค่ะซึ่งยาเนี่ยแหละค่ะจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการป้องกันแล้วก็รักษาโรคแต่การใช้ยาในผู้สูงอายุเราต้องคำนึงถึงเรื่องจะใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยวันนี้เรามีนัดกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำตอบเราที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

0: และวันนี้ค่ะผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาในผู้สูงอายุค่ะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงปิยนุชโรจน์สง่าอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ข้าตูมีคำถามหนึ่งนะคะเขาบอกว่าผู้สูงอายุกับยาเนี่ยเป็นของคู่กันจริงไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะผู้สูงอายุนะคะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนาะถ้าสำหรับคนไทยก็คือพวกวัยหลังเกษียณอย่างนี้นะคะก็คือร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่มีความเสื่อมโทรมของอวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความผิดปกติจนทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมานะคะซึ่งโรคส่วนใหญ่ที่เกิดในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นโรคเรื้อรัง
0: เป็นโรคอะไรบ้างอะคะอาจารย
1: ์ก็จะเป็นอย่างเช่นเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงหรือว่าข้อเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะไขมันในเลือดสูงเป็นต้นนะคะ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคเดียวด้วยอาจจะเป็นแบบว่ามาเป็นแพ็กเกจมาเป็นแบบว่าหลายๆโรครวมกัน
1: ใช่คนนึงอาจจะมี 2-3 โรคอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่ละโรคเนี่ยก็มีการใช้ยาหลายตัวเพราะนั้นคนผู้สูงอายุคนหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ใช้ยาประมาณ 4-5 ตัวก็เลยเป็นที่มาว่ายากับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กันค่ะ
0: ค่ะแล้วเรามักจะพบปัญหาอะไรอะคะอาจารย์เกี่ยวกับยาแล้วก็ผู้สูงอายุอะค่ะ
1: ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นหลายโรคพร้อมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีโอกาสที่จะต้องได้รับยาหลายๆตัวพร้อมกันซึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คืออย่างเช่นยาตีกัน
0: ยาตีกัน
1: ยาตีกันก็คือหมายความว่ายาตัวนึงเนี่ยมันไปส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาอีกตัวนึงก็อย่างเช่นสมมติว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคความดันใช่ไหมเขาก็ต้องรับประทานยาความดันเสร็จแล้วก็ดันปวดเข่าข้อเสื่อมก็ต้องรับประทานยาแก้โรคข้อเสื่อมทีนี้ยาที่ใช้ในการแก้โรคข้อเสื่อมก็จะเป็นยาแก้ปวดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันทำให้ความดันโลหิตสูง
0: ก็เลยเหมือนไปแบบ
1: ไปขัดกัน
0: ไปขัดกัน
1: ใช่เพราะนั้นก็ผลการรักษาการควบคุมความดันจากยาลดความดันก็อาจจะไม่ดีนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นของเรื่องการให้ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้สูงอายุอะค่ะคือเนื่องจากได้รับยาเยอะบางทีก็ลืมกินยาบ้าง
0: ว่าบางคนยาเป็นแบบ10ตัว
1: กินเป็นกำ
0: กินแบบทีนี้อิ่มแทนข้าวเลย
1: ใช่ค่ะก็แล้วก็มีปัญหาเรื่องกินยายากเนาะผู้สูงอายุบางทีกล้ามเนื้อตรงบริเวณระบบทางเดินอาหารอาจจะทำงานไม่ค่อยดีก็ผู้ดูแลเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะแจ้งแพทย์ว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้าง
0: บางทีเขาจะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงของยาแล้วเขาก็หยุดยาไปเองอย่างนี้ก็เป็นปัญหาไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะจริงๆเขาไม่ควรจะหยุดยาไปเองเขาควรจะแจ้งแพทย์ว่าเขามีปัญหาอย่างนี้แล้วแพทย์หรือว่าเภสัชกรเนี่ยจะเป็นผู้ที่ประเมินให้เขาว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันเกิดจากยาจริงไหมแล้วเขาควรจะทำยังไงต่อ
0: ฟังแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆปัญหาเลยใช่ไหมคะอาจารย์ได้ข่าวว่าวันนี้อาจารย์แล้วก็ทีมพี่ๆนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์เนี่ยจะลงไปทำกิจกรรมอาสาที่ชุมชนเป็นกิจกรรมอะไรคะอาจารย
1: ์ก็วันนี้เราก็จะไปให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุที่ชุมชนบ้านครัวนะคะตรงเขตราชเทวี
0: อ๋อก็คือใกล้ๆกับคณะเภสัชของเรานี่เอง
1: ใช่
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุที่ชุมชนบ้านครัวกันค่ะนี้เราก็มาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้อาจารย์เล่าเกี่ยวกับประวัติของชุมชนนี้ให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็ชุมชนบ้านครัวเนี่ยนะคะก็อยู่ตรงบริเวณราชเทวีนะคะก็เป็นชุมชนโบราณแล้วล่ะอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็สินค้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็จะเป็นผ้าไหม
0: อ๋อทอผ้าไหมกันที่นี่ด้วย
1: แล้วก็ผู้สูงอายุก็มีเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่โรคเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: แล้ววันนี้เราจะมาจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะก็กิจกรรมที่จะจัดในวันนี้ก็มี2 ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกก็คือจะมีการบรรยายให้ความรู้กับผู้สูงอายุก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเยี่ยมชมตามบ้าน
0: อ๋อวันนี้มีไปเยี่ยมบ้านด้วยเลย
1: ใช่ๆ
0: โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปจัดกิจกรรมอิมมัสยิดดารุนฟาละกันค่ะ
1: วันนี้นะคะที่อาจารย์จะมาพูดคุยกับทุกท่านก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคำพูดนี้นะคะว่ายากับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะทำไมก็เพราะว่า
2: ผู้สูงอายุเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะเราก็ใช้ร่างกายกันมาสักพักนึงเนาะเพราะนั้นอวัยวะต่างๆก็เริ่มมีความเสื่อมนะคะพอเสื่อมแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้เราเกิดโรคเรื้อรังขึ้นมานะคะโรคเรื้อรังเนี่ยต้องใช้ยาในการรักษานะคะบางท่านก็พอเป็นโรคที่1สักพักนึงก็มีโรคที่2โรคที่3ตามมาซึ่งแต่ละโรคก็ใช้ยาหลายตัวนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าผู้สูงอายุท่านนึงเนี่ยอาจจะใช้ยาประมาณคนละ 5-6 ตัวก็เลยเป็นคำพูดที่ว่ายากับผู้สูงอายุเป็นของคู่กันนะคะวันนี้เนี่ยก่อนอื่นก็จะแนะนำเรื่องหลักการใช้ยาทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุก่อนนะคะมี4ประเด็นสำหรับเรื่องยาที่เราควรจะทำความเข้าใจนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของชื่อยานะวิธีการใช้นะคะข้อห้ามแล้วก็วันหมดอายุอย่างยาสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่ควรจะไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นสมมติในบ้านมีลูกหลานใช้ยาตัวเดียวกันเราก็ไม่ควรจะไปเอายาของเขามาใช้
0: กิจกรรมอบรมเรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุในช่วงเช้านอกจากจะเป็นการบรรยายของอาจารย์ปิยนุชโรจน์สง่าแล้วยังมีกลุ่มพี่ๆนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลยังมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการรักษาการใช้ยาสำหรับโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคข้อเสื่อมโรคไขมันในเส้นเลือดและโรคอ้วนหรือภาวะอ้วนลงพุงนั่นเอง
3: กิจกรรมนะคะสำหรับเรื่องของการแนะนำหลักการการใช้ยาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงชุมชนกันใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะ
3: โอเควันนี้เราจะไปกันกี่บ้านคะอาจารย์
1: สามบ้านค
3: ่
1: ะ
3: ไปสามบ้านโอเคงั้นบ้านแรกเราไปบ้านใครคะ
1: บ้านป้าพร
3: บ้านป้าพรนะคะบ้านป้าพรนี่มีผู้ป่วยเป็นโรคอะไรอะคะ
1: ก็ป้าพรเนี่ยแหละค่ะแกก็ปกติจะทอผ้าเนาะอาจจะนั่งนานทีนี้ก็เลยทำให้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะจริงๆเป็นสองข้างแต่ว่ารับการผ่าตัดไปแล้วข้างนึงแต่ว่าอีกข้างนึงเนี่ยป้าแกก็ไม่อยากจะผ่าตัดเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาอะไรอย่างนี
3: ้
1: แล้วก็ไปแนะนำเขา
3: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่บ้านป้าพรกันเลยดีกว่าค่ะโอเคไปเลยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านครัว
1: บ้านครัว
3: เขตราชเทวี
1: ใช่

0: มาอยู่กันที่บ้านป้าพรแล้ว
1: ไอ้ป้าพรกำลังทอผ้าอยู่เลยค่ะ
2: กำลังทำงานอยู่
1: ป้าพรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้กำลังทอผ้าอยู่เลยคุณป้าทอต่อเลยทอต่อหนูอยากเห็นพี่เคยเห็นทอผ้าไหม
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยป้าขอดูด้วยวิเคยเห็นแต่ในละคร
4: ที่นี่ก็มีค่ะ
2: เชื่อไหมว่าจะอยู่กลางเมือง
1: อยู่กลางเมืองก็มีด้วยคุณป้าทอมากี่ปีแล้วอะคะ
4: 30กว่าปีแล้ว
1: 30กว่าปีคุณป้ามีแบบผ้าที่แบบทอเสร็จแล้วอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
4: มีค่ะมีค่ะ
1: อยู่ข้างหลังนี่เอง
4: ค่ะ
1: ขอดูนิดนึงนะคะคุณป้านี่เรียกผ้าอะไรอะคะ
4: ผ้าไหมไอ้2เส้นนะคะอย่างนี้2เส้นนะคะตัดเป็นชุดไทยชุดอะไรก็ได
1: ้คุณป้าทอผ้านั่งนานๆอย่างงี้ทอวันประมาณกี่ชั่วโมงอะคะคุณป้า
4: ก็แต่เกียรติโมงถึง5โมงค่ะเที่ยงก็ลงกินข้าวก็พักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ทำต่อค่ะ
1: คุณป้ามีเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรมั้ยคะนั่งนานๆอย่างงี
4: ้มีเกี่ยวกับหัวเข่าค่ะ
1: คุณป้านั่งอยู่บนไม้อะไรคะเนี่ย
4: แต่ไม้ที่นั่งเป็นไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่นี่เอาผ้าอันนี้
1: มีเบาะมารองนี่คุณป้าต้องนั่งอย่าง
4: น
1: ี้ทั้งวันเลย
4: ทั้งวัน
5: ค่ะแล้วไม่ปวดนะคะคุณป้า
4: ก็มันก็ปวดบ้างนะปวดหลังปวดอะไร
1: ปวดหลัง
4: มีปวดบ้างนะหัวเข่าเลย
1: หัวเข่าเป็นยังไงมาคะคุณป้า
4: หัวเข่าก็ผ่าข้างหนึ่งแล้ว
1: ผ่าข้างไหนคะคุณป้าคะ
4: โทษนะคะข้าง
1: ขาข้างนี้ข้างซ้ายผ่าแล้วข้างขวาเป็นด้วยไหมคะ
4: เป็นหมอเขาบอกเป็นเหมือนกัน
1: เป็นเหมือนกันแล้วเราผ่าไหม
4: เริ่มจะกลัวไม่อยากผ่า
1: ไม่อยากผ่า
5: ทำไมล่ะคะข้างที่ผ่านี้รู้สึกยังปวดอยู่ไหม
4: ไม่ปวดค่ะ
5: ค่ะ
4: ก็ดีขึ้นไม่ปวด
5: แต่ที่ไม่อยากผ่าด้านซ้ายเพราะว่ากลัว
4: ก็ยังไม่ปวดเท่าไหร่ก็พอทำได้อะไร
1: แล้วถ้าเกิดเราปวดแล้วเราทำยังไงคะ
4: ก็เอายามาทาบ้าง
1: มีทายา
4: แล้วก็กินยาก
1: ินยายังไงคะไปหาคุณหมอให้มาหรือว่าก
4: ินยานี่นะคะเป็นยาคุณหมอก็มี
1: ยาลูกกรแก้ปวดเมื่อย

0: โอเคเราได้ละเราหาเจอแล้วค่ะอาจารย์ค่ะให้อาจารย์แนะนำนิดนึงเกี่ยวกับยาน
1: ี่คุณป้าไปได้มาจากไหนคะเนี่ย
2: ก็ซื้อเพื่อนเขาเอามาขายให
1: ้อ๋อเพื่อนขายให
0: ้
1: แล้วกินนี้แล้วดีขึ้นเลยไหม
2: ก็วันไหนไม่ได้กินก็ปวดอยู
0: ่ไม่ได้กินก็ปวดคุณป้ามีโรคอื่นๆด้วยไหมคะนอกจากโรคข้อเข่าเสื่อม
2: เบาหวานก็ไม่มีความดันก็ปกติไปตรวจที่ไรก็ปกติ
0: เบาหวานความดันไม่มี
1: แล้วนี่ทานมานานยังคะป้า
2: เพิ่งกินลองดู
1: อ
2: ันนี
1: ้เพิ่งกินลองดู
0: กินแล้วโอเคไหมคุณป้าแบบหายเลยไหมหรือว่าม
2: ันก็ไม่หายแล้วก็มีปวดบ้าง
0: แต่มันดีขึ้นไหมคุณป้า
2: ดีแต่เวลากินนั่นแหละเน
0: า
2: ะ
0: เวลากินคือดีใช่ไหมคุณป้า
3: จริงๆเนี่ยยาลูกกรอันนี้เนี่ยมันคือถ้าเราดูอย่างนี้เนาะมันก็เหมือนไม่มีที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้ยาผีบอกอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าการผลิตเนี่ยเขาได้คุณภาพไหมหรือเขาแอบใส่อะไรให้คุณป้ากินหรือเปล่าบางทีที่หายนี่อาจจะไม่ได้จากสมุนไพรอันนี้นะอาจจะเป็นสเตียรอยที่เขาใส่มาในยานี้อ
0: าจจะแฝงมา
3: ใช่ใช่
2: ใช
3: ่พวกสเตียรอยเนี่ยมันจะไปแก้อาการอักเสบที่ทำให้ป้าปวดป้าก็เลยอาจจะรู้สึกดีขึ้นทีนี้ถ้ากินต่อกันไปนานๆเนี่ยนะคะคุณป้ามันจะทำให้ไอ้โรคเบาหวานความดันที่คุณป้าไม่เคยมีเนี่ยอาจจะมีได้จากการกินยาที่มีการปนเปื้อนสเตียรอยด์
2: ค่ะ
3: ค่ะเพราะว่าจริงๆโรคของคุณป้าเนี่ยเกิดจากการที่คุณป้านั่งทำงานอย่างเงี้ยติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะคือบางทีเราอาจจะต้องมีการยืดเส้นยืดสายบ้างเพราะอย่างเงี้ยอย่างที่นั่งเนี่ยนะคะที่สังเกตเห็นก็คือคุณป้าต้องใช้เท้ายันตัวเครื่องนี้ตลอดบางทีมันจะทำให้เข่าเนี่ยทำงานเยอะทำให้เข่าเนี่ยเสื่อมมากขึ้นนอกจากเรื่องของอายุแล้วอย่างนี้นะคะแล้วจริงๆที่คุณหมอแนะนำให้คุณป้าผ่าเข่าอีกข้างเนี่ยเป็นทางที่ดีที่สุดละเพราะว่าการกินยาเนี่ยแค่บรรเทาอาการแต่การผ่าตัดเนี่ยจะช่วยเหมือนสมมติเข่าคุณป้าปวดจากการที่มันขรุขระหรืออะไรอย่างนี้เนาะคุณหมอเขาก็จะไปผ่าตัดให้มันเรียบขึ้นพอมันเรียบขึ้นแล้วอาการปวดมันก็จะลดลงคุณป้าอาจจะไม่ต้องทานยาเยอะเหมือนตอนที่ทานอยู่ตอนนี้ก็ได้ก็อย่างที่คุณป้าผ่าด้านนู้นก็ดีขึ้นด้านนี้มันก็ต้องดีขึ้นแหละ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอที่ให้ความแนะนำนะป้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะเห็นว่าดีเพื่อนบอกดีอันนี้ดีก็กินไปงั้นเลยเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะงั้นก็ไม่กินเนาะ
2: ค่ะไม่กินค่ะไม่ให้กินก็ไม่กิน
3: โอเคค
2: ่ะ
0: ต้องขอขอบคุณป้าพรมากเลยนะคะเดี๋ยวรบกวนเวลางานเท่านี้ละค่ะขอบค
2: ุ
0: ณนะคะ
2: ค่ะ
3: น
2: ี่
3: ค
0: ื
3: นให้ค่ะ
0: โอเคตอนนี้เราก็มาถึงบ้านป้าหมูแล้วนะคะจ้ะโอเคเราเข้าไปในบ้านเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: มีใครอยู่ไหมคะ
5: มีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ป้าหมูใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
4: โอเคขอเข้าไปเยี่ยมบ้านหน่อยนะคะ
5: ค่ะเชิญค่ะ
4: นี่ต้องสวัสดีป้าหมูอีกทีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณลุงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้คุณลุงเป็นอะไรอยู่อะคะ
6: เป็นอัมพฤกษ์นะคะ
0: เป็นอัมพฤกษ์นะคะตอนนี้มียาอยู่หลายชนิดไหมคะที่รับประทานอยู
6: ่ยาความดันแล้วก็ยา
3: เบาหวานปะคะ
7: ยาหลอดลม
0: มียาหลายอย่างอยู่หางั้นขอดูยานิดนึงได้ไหมคะป้าหม
6: ูได้ค่ะ
0: อันนี้คือยาของคุณลุงทั้งหมดเลยใช่ไหมคะปกติป้าหมูเป็นคนจัด
6: ค่ะ
0: อ๋อโอเคให้อาจารย์ช่วยแนะนำให้ค่ะ
3: ค่ะแล้วขออนุญาตดูที่กระป๋องนิดนึงนะคะมียาบางตัวที่ต้องหักกินครึ่งเดียวด้วยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
3: อย่างยาความดันตัวนี้ใช่ไหม
6: ค่ะค่ะ
3: แล้วปกติป้าหมูทำยังไงอะคะ
6: เอาใช้มีดนะคะ
3: อ๋อมีดสับเลยครึ่งนึงแล้วมันได้ครึ่งไหมคะ
6: ก็ไม่ได้ครึ่งหรอกค่ะ
3: อ๋อบางทีก็บิดหักๆแล้วเคยมีปัญหาแบบลืมจัดยา
6: อ๋อบางทีลืม
3: ก็ลืมบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
6: ก็ลืมจัดยาก็อ้องที่ลืมนะคะ
3: ค่ะจริงๆยากลุ่มที่คุณลุงได้รับเนี่ยไม่ควรจะหมายถึงว่าควรจะได้รับยาอย่างสม่ำเสมอบางทีถ้าลืมเนี่ยอาจจะหาตัวช่วยมาช่วยนะคะอย่างเช่นกล่องจัดยาอย่างเงี้ยค่ะจะจัดเป็นมื้อไปมื้อเช้ามื้อกลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนอย่างเงี้ยนะคะถ้าอย่างคุณลุงทานเช้ากับเย็นป้าหมูก็อาจจะแกะจากซองยาอย่างเงี้ยนะคะมาใส่ให้เลยหรือถ้ายาไหนที่ต้องมีการหักครึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้เป็นเครื่องหักยาอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ได้ตัวยาที่เท่ากันมากกว่าการที่เราหักด้วยมือเองหรือว่าใช้มีดสับอย่างนี้นะคะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ลองสาธิตวิธีการตัดยาให้นะคะ
3: ค่ะก็เดี๋ยวคุณป้าเอายาวางในนี้เลยนะคะ
6: ค่ะ
3: เสร็จแล้วก็เอียงเครื่องนิดนึงให้ยามันลงไปสู่ร่องตรงนี้แล้วเราก็สับเลยค่ะแล้วก็เทออกมานี้ค่ะแล้วก็ใส่ไปในกล่องสมมติอันนี้เป็นยาเช้าใช่ไหมคะก็ใส่ไปครึ่งนึงแล้วก็อีกอันนึงเป็นยาสำหรับตอนเย็น
4: นี้ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะคุณป้าไม่ต้องแบบว่าเตรียมเขียงมาสับอย่างนี้ใช้เครื่องตัดยา
3: อย่างเงี้ยนะคะคุณป้าการที่เราใช้เครื่องตัดยาเนี่ยนะคะจะทำให้เราแบ่งยาได้เท่ากันอย่างนี้นะคะคุณลุงเขาก็จะได้รับยาเท่าๆกันทั้งสองมื้อค่ะก็ได้ช่วยให้คุมอาการของโรคได้ดีขึ้นค่ะ
4: โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีของการจัดยาในแต่ละวันนะคะคุณป้ามีมื้อเช้าอย่างนี้ค่ะ
6: มื้อเช้าม
4: ื้อเช้ากับมื้อเย็นใช่ไหมคะแล้วก็จัดใส่กล่องไว้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของการถ้าเกิดมียาครึ่งเม็ดเราก็ใช้เครื่องตัดนะคะจะได้ยาที่พอดีค่ะแล้วเราก็จะได้ไม่ลืมด้วยว่าเราจัดไว้แล้วเน
6: ี่
4: ยมีเช้ามีเย็นโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวให้ทางทีมงานก็จะมอบอันนี้ให้ด้วยนะคะคุณป้า
6: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณนะคะคุณป้าขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
4: จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีและมีผลการศึกษาปัญหาการเจ็บป่วยจากการตรวจร่างกายของผู้สูงอายุในประเทศไทยในปี2552โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศพบว่ามีผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงติดบ้านต้องพึ่งพิงคนอื่นช่วยดูแลมากกว่า1ล้านคนซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกคนในสังคมต้องตระหนักกับปัญหาดังกล่าวเพราะนับวันจำนวนของผู้สูงอายุนอนติดเตียงมักพบมีจำนวนมากขึ้นทุกปี
6: สวัสดีค่ะ
4: ค
8: ุ
4: ณแดก
8: สวัสดีค่ะ
4: มาลบกวนเวลานิดนึงค่ะได้ข่าวว่าคุณแดกเมื่อก่อนเคยทำงานที่สำนักข่าว NBC ใช่ไหมคะ
8: ท้ายสุดครับ
4: ท้ายสุด
8: ครับแต่ก่อนเมื่อก่อนก็ผ่านทั้งหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐก็เคยทำ
4: ตอนนี้คุณแดกหยุดงานไปประมาณกี่ปีแล้วคะ
8: โอ้15-16ปีแล้ว
4: ถามนิดนึงนะคะตอนนี้คุณแดกหนักประมาณเท่าไหร่แล้วอะคะ
8: 142ครับ
4: 142
3: ครูมีปัญหาน้ำหนักเนี่ยค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย
8: ช่วงที่ผมทำงานแล้วมันจะเดินทางทางประเทศบ่อยช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่จะสัมมาเลเทเมาก็กินเหล้าแล้วถ้าอยู่เมืองไทยยังกินเหล้าเสร็จก่อนเข้าบ้านก็กินข้าวกินข้าวต้มแล้วก็นอนคือเจ็บใช้ชีวิตอยู่อย่างงี้9เดือนปรากฏว่ากางเกงผมนุ่งขึ้นได้แค่หัวเข่าจัดไม่เข้าเลยร้องไห้เลยตอนนั้น
3: ครูแดกมีปัญหาเรื่องเบาหวานด้วยใช่ไหมคะ
8: เบาหวานมาหลังสุดนี่เอง
4: อ๋อหลังสุดแล้วเรื่องของยาล่ะคะอาจารย์ตอนนี้คือเราได้แบบหาหมอรับยาจากคุณหมอเลยไหมหรือว่ายังไง
8: ไม่ได้ไปเลย
4: ไม่ได้ไปเออ
8: ผมจะไปก็คือตอนที่ไปโรงพยาบาล
4: แต่ว่าตอนนี้เราซื้อยาทานเอง
8: คือพอดีผมมีลูกศิษย์คนนึงแกมีร้านขายยาผมก็เอาทั้งใบสั่งยาที่คุณหมอจากโรงพยาบาลให้แล้วเอาตัวยาก็ไปให้เขาดูก็ดูเทียบไปเขาก็จะเอาอย่างนั้นมาให้อะไร
4: อ๋อแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือเราก็เลยไม่ได้ไปหาคุณหมอแล้ว
8: คือยาที่ผมซื้อกินผมจะเอายาที่ได้มาจากโรงพยาบาลทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มแค่นั้นเองเพราะว่าเราไม่ได้ไปหาหมอแค่นั้นเอง
3: ค่ะก็คือมีช่วงนึงที่ครูแดกก็คือซื้อยาทานเองถูกต้องไหมคะคือจริงๆการตรวจน้ำตาลทุกวันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเฝ้าระวังโรคว่าการรับประทานยาของเราเนี่ยใช้ได้ผลไหมแต่มันจะมีอีกตัวนึงที่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลคือจริงๆครูแดกควรจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อให้หมอเขาตรวจเช็คตัวนี้ให้ว่าจริงๆประสิทธิภาพของยาที่ครูซื้อทานเองเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าแล้วให้คุณหมอเป็นคนปรับยาให้อย่างนั้นจะดีกว่าครูแดกคะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมน้ำหนักนะคะก็คือการควบคุมอาหารเขาก็มีหลักอยู่ว่าอาหาร3มื้อเนี่ยอย่างงดก็คือมื้อเช้าเนี่ยให้กินเยอะสุดแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆมื้อเที่ยงก็ลดลงมาหน่อยมื้อเย็นอาจจะกินแค่เป็นโปรตีนหรือว่าผักอย่างนี้นะคะแต่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงเนี่ยกินได้นะคะแล้วก็พวกน้ำอัดลมหรือว่ากาแฟที่ครูแดกบอกเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงให้น้อยที่สุดเพราะไอ้ตัวทั้งน้ำอัดลมทั้งกาแฟเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะมันก็จะส่งผลถึง
8: ระดับน้ำอัดลมผมเลิกกินมา
3: ค่ะดีแล้วค่ะอันนั้นก็ดีแล้วแต่ว่ากาแฟอย่างเงี้ยบางทีถ้าสามารถไปกินกาแฟดำได้จะดีมากแต่ค่อยๆลดก็ได้นะคะ
8: ผมชอบทานของร้อน
3: ก็กาแฟดำใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะ
4: แต่เราก็ต้องค่อยๆพยายาม
8: มัน
3: มันไม่อร่อย
4: เราอาจจะต้องค่อยๆลองปรับวันนี้เรามีข้าวกล้องออร์แกนิกนะคะมาฝากครูแดกด้วยนะคะแล้วมอบให้ครูแดกไปเลยนะคะค่ะก็ขอบคุณครูแดกมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ก็คือในฐาน
9: ะที่เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์นะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดมาให้เราได้มากที่สุดแล้วก็คือพอวันนึงที่เราจบไปแล้วเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเภสัชกรในอนาคตให้ดีที่สุดโดยที่เราคงไม่ได้ทำแค่วิชาชีพเราวิชาชีพเดียวบุคลากรทางสายการแพทย์เนี่ยมันมีหลายวิชาชีพก็คือการร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับระบบสุขภาพไทยในมุมมองของหนูอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นได้แน่นอนว่าการไปต่อเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะ
3: จริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีแหล่งความรู้ที่ถูกต้องหรือว่าได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถจะให้ความรู้กับประชาชนได้ก็จะช่วยในแง่ของการที่ประชาชนจะดูแลตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยาหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากยาต่างๆเหล่านั้นนะคะ

0: เย็นด้วยอย่าเลยแค่นี้ก็ตลกแล
1: ้
0: ว
1: ได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักกันจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้ง
0: วันนี้นะครับเปิดมาหอยนางรมขนาดนี้นะคงหนีไปไหนไม่พ้นนอกจากเมนูหอยนางรมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าผมทำเสียเวลามากๆแล้วนะครับเข้าครัวกันเลยครับ

0: ร็จไปแล้วนะครับกับยำหอยนางรมแบบสุกนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงเอามาทำสุกนะครับเสียของนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะกินหอยนางรมกันแบบสดๆนะครับหรือว่ากินดิบๆแต่ว่าในหอยนางรมสดนะครับหรือว่าหอยนางรมดิบเนี่ยมักจะมีแบคทีเรียชนิดนึงนะครับที่ชื่อว่า Vibrio vulnificus นะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียในกลุ่มเดียวกันกับ Vibrio cholerae นะครับไม่ได้มาเลคเชอร์นะครับชื่อยากตัดทิ้งไปเลยนะครับถือว่าเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เราเนี่ยท้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาไปทำให้สุกก่อนเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้นะฮะเชื้อเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนมากมักจะอยู่ในทะเลที่มีอากาศอบอุ่นเพราะฉะนั้นชาวตะวันตกที่บ้านเมืองเขาค่อนข้างหนาวเขาก็จะติดเชื้อเนี่ยในช่วงหน้าร้อนแต่สำหรับในประเทศไทยนะครับที่ร้อนทุกหน้านะครับเราก็จะติดเชื้อนี้กันได้ทั้งปีครับเมื่อเรารับประทานหอยที่มีแบคทีเรียเหล่านี้ปนเปื้อนเข้าไปนะครับก็จะทำให้เราติดเชื้อได้นะครับโดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารเช่นกระเพาะอักเสบหรือลำไส้อักเสบส่วนมากก็จะมักจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายท้องนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีกลไกในการที่จะขจัดแล้วก็กำจัดพิษนี้ออกไปนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเพื่อเรากินเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในบางคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะครับจากการติดเชื้อบางชนิดหรือในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับยาเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างต่ำการรับประทานหอยนางรมสดหรือหอยนางรมดิบเนี่ยเป็นข้อห้ามเลยนะครับสำหรับบุคคลเหล่านี้เพราะว่าจะทำให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสวัสดีครับ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

มาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กินกุ้งตายแน่เลยเดี๋ยวนี้เราจะไปสืบกันนะครับว่าทำไมกินกุ้งถึงตายเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวว
1: ันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการแพ้อาหารกันนะครับการแพ้อาหารแต่ละคนก็อาจจะมีการแพ้ที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็แพ้กุ้งบางคนก็แพ้ปูนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการแพ้กลูเตนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการทำสปาเกตตี้ที่ไม่มีกลูเตนนะครับโดยการทำเส้นสปาเกตตี้ขึ้นมาเองนะครับจากซูกินี่ครับหน้าตาจะเป็นยังไงไปรับชมครับ

กลูเตนนั้นเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่พบมากในข้าวสาลีข้าวบาเล่หรือว่ากลุ่มแป้งถั่วนะครับคนที่แพ้กลูเตนนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีการอักเสบรอบดวงตานะครับทำให้ตาบวมหรือบางท่านมีการอักเสบบริเวณหลอดลมหรือว่าถุงลมนะครับทำให้หลอดลมหรือถุงลมนั้นตีบทำให้ไม่สามารถหายใจได้และก็อาจอันตรายถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่แพ้กลูเตนนะครับก็คงที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารสักหน่อยนะครับเลือกในกลุ่มที่ไม่มีกลูเตนนะครับหรือเรียกว่าสูตรกลูเตนฟรีนั่นเองหลายท่านมีความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการแพ้อาหารนั้นเป็นการแพ้หรือเอาชนะกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาชนะอาหารให้ได้เช่นคนที่แพ้กุ้งนะครับพยายามกินกุ้งวันละนิดวันละนิดนะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเราจะชนะมันนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้3อย่างนะครับคือ 1. อย่าลองของอย่าพยายามไปทดสอบการแพ้อาหารด้วยตนเองนะครับ 2. อย่าดื้อกินอะไรที่เราแพ้นะครับอย่าไปกินมันครับ 3. อย่าคิดไปเองครับไม่ใช่ว่ากินอาหารไปแล้วนิดหน่อยเกิดผื่นแพ้ขึ้นมาแล้วก็ตุตะว่าตัวเองแพ้นะครับทางที่ดีถ้าอยากให้มันไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกด Subscribe ไปให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ชีพหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับ Work with a Healthy Life ครับ

0: ู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปี้ยวสวัสดีครับถามเปี้ยวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือห้า
1: ตีห้าโมงถึงตีห้าค่ะเป็นกะที่สอง
0: ค่ะอ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะแล้วแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: แล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค
0: ่
1: ะ
0: คร่าวๆ
1: ประมาณสักร้อยคัน
0: ได้ร้อยคัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิด
1: ใช่ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ก็จะพูดว่าซัตโต้สวัสดีค
0: ่
1: ะเติมดีเซลหรือเบนซินดีคะประ
0: มาณค่ะแล้วถ้าเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอล91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: ให้บริการลูกค้าจะถามทักทายลูกค้
0: า
1: เพื่อถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะจะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็ดค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดถ้าเขาสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้าง1,000บ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์ถือมาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: ต้องรับผิดชอบเองบ้าง

0: สงสัยอย่างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: กลิ่นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี
1: ่ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค่ะ
0: แปลว่ามันก็ยังมีไอเหรอยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูดเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าจะอยู่ห่างๆพอเติมเสร็จก็จะยืนรวมค่ะ
0: เอาแปลว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเอาก็เดินห่างๆไปนิดหน่อยค่ะ
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจเยอะค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค
0: ่
1: ะก็จะมึนหัวนิดหน่อย
0: แล้วรู้ไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะไม่รู้
1: ค่ะ
0: แล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็น
1: ยกหัวใจแล้วก็จะปวดแขนนะคะ
0: เอายกหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: แขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องปวดก่อนแล้วค่อยยก
0: อ๋อเหรอยกเล่นไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้แต่มีน้ำหนัก
1: ค
0: ือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารแล้วครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลาไหม
1: ก็ไม่เป็นเวลาค
0: ่
1: ะก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมาตีห้าคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอนตีสี่
1: จะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิวค่ะ
0: ข้ามไปเลยเพราะมันช่วงเช้าๆนี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็ดโมงแปดโมงนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมโอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆ
0: แปลว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคนค
0: ่
1: ะ
0: ในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมคะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค
0: ่
1: ะเพราะว่าน้ำมันไอน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนๆระคายเคืองค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่เพราะแสงแดดอะไรไอน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็เคยมีบ้างค่ะ
0: โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: กลิ่นได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะว่ามันแรงเขาลดบริการวิ่งมาแล้วเปิดมันดังแล้วมีสิ่งที่มา
0: เปรี้ยวครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้บริการกันเปรี้ยวเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถ
0: ือโทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี
1: ่ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยน
1: ะ
0: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค่ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตราย
1: อ
0: ันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี
0: ้
1: ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่มั้ยฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามาโอ้อันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันตราย ต่อเด็กปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเขาฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เขาให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนคร
3: ับ สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
3: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซินเบนซินเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวนี้มันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
3: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั่นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
3: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างนี้ได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
3: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
3: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
0: ครับผมอัน
3: น
0: ี
3: ้รักษาค่อนข้างยากค่ะ
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
3: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่ายอันนี้ก็สำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
3: ้
0: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
3: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
3: คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยค่ะก
0: ็
3: คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
0: ัน
3: นี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
0: เอาเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
3: ้
0: ซึ่งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถไป
3: ได้รับเข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปถึงส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
0: าง
3: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
0: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปนี่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
4: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
5: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งงานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง
0: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
3: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักจะแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหรือว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
0: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเขามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบๆ และบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
3: เข้าไปได้เหมือนกัน
0: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร์
3: คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
0: ครับ
3: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่
0: าแล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
3: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
0: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลย
3: ไม่ได้ช่วย
0: เลยนะฮะเราว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันนี่ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
3: อ
0: ันนี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
3: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
4: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตา

0: ระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
1: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับแต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
2: ๋อค่ะ
1: ถ้าต้องระวังอะไรไหมฮะ
2: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกหัวใจอย่างเงี้ยเน
1: า
2: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได
1: ้
2: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได
1: ้
2: ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ครับ
2: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
1: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเขาไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
2: ้
1: แล้วเกร็งอ๋อคือมันเข้าง่ายนะเออก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิดถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
2: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
1: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี
2: ้
1: บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเห็นบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีเขาเลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอน้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
2: อที่ว่าลมแดด
1: ใช่ครับมีผลไหม
2: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
1: ้
2: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
1: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทั้งวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
2: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอน้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอน้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
1: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
2: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
1: ้
2: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได้
1: สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
2: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
1: อย่าเลยดีกว่า
2: ค
1: ือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลยกิจกรรมนี้ขอไว้เลย
2: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
1: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
0: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอน้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอน้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
1: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศนั้นจะมีกลิ่นไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับBye.
3: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 15:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับปานกลางในวันนี้นะคะพบว่ามีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาตรวจสอบพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี
4: ้ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
2: ้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวง

หลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ10 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
5: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
5: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
6: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
5: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
7: พายุงวงช้าง
8: คน
1: ข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
5: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินดีวีเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
8: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
9: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
7: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
10: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
7: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
8: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันน่ะเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
11: ดีมากเลย
12: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
13: ได้ความรู้เยอะเลย
14: ดีมากเลย
5: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
7: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่

0: เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุ

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงงงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาดไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆก็ฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่2ก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติดไอโครนบาดทะยักนะคะนี่ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะนั้นเบสเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนนะคะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะรับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
0: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่วันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: และสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องธรรมะชาแนลให้หมอด้วยนะคะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

0: หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการณ์นี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
2: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเพราะช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
1: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และทำมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: ในช่วงของการฟื้นฟูผมเชื่อว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาละหายได้เลย
5: ไม่ได้ครับ
4: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อหมด
5: ถูกต้อง
4: ถ้าเกิดมันอ่อนไปมันก็ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม
5: ใช่
4: ประมาณ 80% 90% อาจจะ 100% เลยก็ได้ไม่อยากเป็นแน่นอนกับคำว่าอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงการฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยนะครับเจอกับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
4: เรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตผมว่าเป็นคำที่ทุกคนเคยได้ยินแหละเราย้อนกันนิดนึงแล้วกันว่าถ้าให้ความหมายว่าอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยคืออะไรหมอว่าไงบ้างอ
6: ัมพาตก็คือภาวะที่มีการอ่อนแรงหรือว่าการชาอย่างฉับพลัน
4: ก็คืออ่อนแรงหรือชาฉับพลันตามส่วนไหนของร่างกายเนี่ยฮะ
6: ใช่เกิดจากการที่มีอ่อนแรงหรือว่าชาเนี่ยครึ่งซีกแต่เกิดจากโร

0: ของไขสันหลังเนี่ยมันจะเป็นการอ่อนแรงครึ่งท่อน
1: อ๋อแต่ถ้าอัมพฤกษภาคครึ่งซีกหรือว่ารวมหมดเลย
0: ได้ทั้งหมดก็คือพูดว่าเป็นภาวะอ่อนแรงแล้วกันครับว่าอ่อนแรงครึ่งซีกหรือว่าครึ่งท่อนก็คือการเคลื่อนไหวพอเริ่มอ่อนแรงปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถยืนเดินได้เหมือนเดิมละเพราะว่าบางทีเราไม่เคยเดินมาก่อนด้วยขาข้างเดียวอันต่อมาก็คือการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นการทานข้าวครับเราใช้ทานข้าว2มือพออ่อนแรงครึ่งนึงปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถทานข้าวได้เหมือนเดิมละเราไม่ได้อ่อนแรงแค่แขนขาอย่างเดียวกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะยันเท้าเลยเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลเรื่องอื่นด้วยเหมือนกัน
1: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อหมด
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเกิดมันอ่อนไปมันก็ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม
0: ใช่
1: ในช่วงของการฟื้นฟูผมเชื่อว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาละหายได้เลย
0: ไม่ได้ครับหลักการของการฝึกการฟื้นฟูเนี่ยคนไข้เสียอะไรเราฝึกอย่างนั้นสมมุติว่าคนไข้เดินไม่ได
1: ้
0: เราก็จะพาคนไข้เนี่ยมาฝึกการเดินหรือการเดินเพื่อการใช้ขาข้างเดียวแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมร่วมกับการฝึกฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อข้างที่มีการอ่อนแรงเนี่ยให้มีกำลังมากขึ้นเราก็ต้องทำให้เขาเนี่ยรับกับสิ่งที่เขาเป็นให้ได้แล้วเราก็พยายามต้องคุยกับญาติเขาด้วยคือบางทีเนี่ยการช่วยมากเกินไปทำให้การฟื้นตัวของคนไข้เนี่ยแย่ลงไปด้วยเช่นสมมติจะพาเดินอย่างเงี้ยฮะญาติกลัวคนไข้ล้มก็เลยไม่ให้เดินฮะ
1: ใช่ไม่อยากเป็นทำไงดีป้องกันไงดี
0: ต้องป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยเบาหวานความดันไขมันเนี่ยถ้าใครเป็นก็ต้องรีบรักษาสูบบุหรี่เนี่ยสัมพันธ์ต่อทุกหลอดเลือดในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่ถ้าเราเลิกได้เนี่ยก็จะลดโอกาสการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้การออกกำลังกายแล้วก็ภาวะอ้วนถ้าลดความอ้วนได้ก็จะลดโอกาสปัจจัยเสี่ยงไปอีกหนึ่งอย่าง
1: ฟังดูว่าเป็นพื้นฐานเนาะที่เราสามารถทำกันได้แต่แค่เราไม่ค่อยทำกันเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่ไปรักษาหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วอันนั้นแหละเครียดจริงๆฝากกันวันนี้กับประมาณแชร์ริ่งวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เรื่องหน้ามาแชร์กันเรื่องอะไรนะครับกับประมาณแชร์ริ่งรอติดตามนะครับวันนี้เจอกันบ๊ายบายครับ

0: เนาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทุกทีไม่รู้เลยว่าปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะอ๋องานโปรเจกต์ของโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตาจะเข้าไปกับทีมงานเนี่ย3คนแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้เฮ้ยเฮ้ยงานแบบนี้สิที่รอคอย
1: โหคุณหมอคะมีอกมีใจอะไรขนาดนั้นล่ะคะนี่มีผู้ชายมาขอแต่งงานหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะน้อยกว่านี้อีกค่ะดีใจอ่ะพอดีได้งานใหม่ค่ะแล้วเอกสารที่พี่กันฝากมานี่อยู่ไหนอะคะทำไมไม่เอามาให้เองเนี่ย
1: นี่เลยค่ะ
0: ใช้ป้ามาทำไม
1: ป้าอาสาเองเพราะว่าพอเขาไปเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับสาวแกจ๋าจ๋านู่นนี่หวานๆอย่างเงี้ยเรียนก็เลยรีบๆขอเอกสารมาให้กลุ่มเนี่ย
0: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวน้ำตาลค่อยมาเซ็นละกันคืออั้นฉี่ไว้นานแล้วค่ะ
1: อั้
0: นฉี่มากเลย
1: นี่อั้นฉี่แล้วเหรอคะโอ้ยคุณหนูรีบไปเลยนะอั้น

0: ี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำไงคะเนี่ย
1: ไป
2: มาทุกคนมาช่วยพี่คิดคอนเซ็ปต์โลโก้ของบริษัทลูกค้าหน่อยเร็ว
3: ผมรู้จักครับพี่สำหรับพี่เนี่ยได้สู
2: ตรนะอะไรเนี่ย
3: ขออ
2: ะไรครับ
3: โอ้ย
0: ฮะ
2: เดี๋ยว
3: ป้าปากไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะสะดุดล้มคาบลูกนิมิตมาเนี่ย
0: ใช
4: ่เอ้า
3: เรื่องจริงซะด้วยเอ้า
4: โอ้ไม่ปฏิเสธเลย
0: นี่คือคุณน้ำตาลฝากมาบอกว่าวันอังคารเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปประชุมเรื่องโลโก้กันนะคนที่จะไปนี่คือคุณกันนะแล้วก็อ้วนไปด้วย
3: ที่ไหน
0: เจอกัน9โมงเช้าที่โรงพยาบาลรามา
3: อ๋อโอเคงานโรงพยาบาลรามาเหรอ
0: เออใช่สิ
3: โหงานดีนะเนี่ย
4: เดี๋ยวนะแล้วชื่อผม2คนหายไปไหน
0: อ
4: ้
0: าวแล้วตะกี้ได้บอกป่ะล่ะ
4: ไม่มี
0: ก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศถ้าสงสัยทำไม
4: เดี๋ยวตกลง
3: ใครแป๊บนึงคุณน้ำตาลไลน์มาคุยแน่ๆเลยคุณน้ำตาลบอกแล้วไงเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ย
4: แล้วคุณน้ำตาลรอทำอะไรข้างล่างไม่ขึ้นมาด้วยครับ
0: เธอรู้สึกไม่ค่อยดี
3: เอ้า
0: สงสัยนะว่าจะเป็นเนี่ยโรคกระเพาะปัสสาวะเสพอะ
5: โอ้โ
0: หให้นั่งรออยู่ในห้อง
5: โอ้อั้นฉี่ไง
0: รู
5: ้ดีนะอ้วนอะไม่ได้อั้นฉี่อ้วนอะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เป็นอะไร
4: โอ้ยอย่างนี้คงไม่มีอาการเลยหรอกก็เดินไปนู่นคำไอ้นี่ชิ้นนึงไอ้ปวดหลังจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคงเป็นโรคอ้วนแทนหรือไม่ก็ลุกเดินไป
0: อ่ะลุกไปไหน
4: ไปจีบหนุ่มออฟฟิศข้างๆไง
0: ใช่ไหม
4: เ
0: นี่ยใช่ไหม
4: นั่นเขินด้วย
5: พี่ปักเนี่ยรู้มากจริง
0: ดีแล้วเป็นกันก็ดีแล้วเพราะถ้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่นะมันจะเซ็งมากเลยรู้ไหม
3: ยังไงครับทำไมครับ
0: คือเราจะปวดฉี่บ่อยมากแล้วพอเวลาเราไปฉี่เนี่ยมันเหมือนจะฉี่ไม่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะเราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราฉี่เนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าสีขุ่นไหมมีกลิ่นไหมแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าได้ยิ่งนอนใจและที่สำคัญห้ามกั้นฉี่เด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลระยะยาวไงมันจะต่อเนื่องทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
4: ้นี่ป้ารอบรรจุเป็นหมอแล้วมาเป็นแม่บ้าน
0: แต่ก่อนป้าเป็นหมอป้าเปิดคลินิกจะบ้าหรือไงเราดูตามไอ้นี่ดิทีวีอ่ะรายการอ่ะเขามีให้ดูเยอะแยะเลยพวกมีสาระไม่ใช่ไปดูแต่คงแต่คลิปไง
4: ชนดูอยู่นั่นแหละไม่ใช่เรามีช่อง
0: ดูแล้วเกินล่ะตุ๊กตายาง
4: น่
0: ารักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
3: พามาจะว่าไปแล้วก็เป็นห่วงคุณน้ำตาลขึ้นมาทันทีเลยพาไปดูคุณน้ำตาลก่อนนะเดี๋ยวผมไปที่โต๊ะแป๊บนึงลงตามไป
0: อ๋อได้
3: นะ
0: คะ
4: โชคดีเรามาเรื่องโลโก้กันต่อ
3: มาเรื่องโลโก้กันต่อฝากไว้นะจัดการเรื่องโลโก้อะไรให้ด้วยนะช่วยกันคิดด้วยมันต้องนู่นนี่นั่นหลายอย่าง
6: เลยได้เลยครับต้องพี่

0: วันนี้น้ำตาลรู้สึกแปลกๆแล้วอะค่ะ
1: เป็นอะไรอีกอะคะ
0: คือวันนี้จริงๆน้ำตาลปวดปัสสาวะบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะมันออกมาแบบนิดเดียวเองอะแล้วนี่ล่าสุดคือแบบรู้สึกปวดๆแสบๆแล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนจะมีเลือดออกด้วยอะ
1: นี่ไงต้องคิดตีนี่โรคเก่ากำเริบหรือเปล่าคะฮะกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาปวดฉี่เนี่ยอย่าอั้นนี่ก็แต่คุณน้ำตาลเป็นประจำเดือนหรือเปล่าคะเลือดออกอะ
0: ก็ไม่นะคะ
1: แน่นอนเลยอะโรคเก่ากำเริบรู้ไหมคะว่าไอ้กลมๆ มีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ฉันน่ะห่วงเธอ มีสองหมาพูดคำนี้เลย
0: ถ้าไงป้าพาน้ำตาลไปหาหมอทีนะคะ
1: ได้เลยค่ะคุณน้ำตาลขาไปตอนนี้เลยไหม
0: เดี๋ยวถ้าคนรถพร้อมแล้วก็บอกน้ำตาลแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลไปเลย
1: อ๋อโอเคโอเคเด
2: ี๋ยวสองคนคุยอะไรกันครับเนี่ยดูซีเรียสเชีย
1: วโหซีเรียสสิคะก็เนี่ยท่าทางโรคเก่าจะกำเริบค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่สิคะ
2: เอา
1: คุณการเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะให้เข้าห้องน้ำให้เป็นที่ไม่ใช่ไปฉี่เลี่ยนล่านเล่นค่ะคือไม่ชอบห้องน้ำเลยพอไม่ชอบห้องน้ำก็จะไม่ชอบกินน้ำเพราะกลัวตัวเองจะปวดฉี่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะ
2: นี่ไงก็ผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่าคุณน้ำตาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนขยันทำงานนะครับเวลาทำงานก็แบบว่ายังไม่เสร็จดีก็จะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่คุณน้ำตาครับคราวหน้านะถ้าคุณน้ำตาลยังดื้อแบบนี้อีกแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบนี้คุณน้ำตาลจะโดนผมจับตีก้นให้เข็ดเลยครับ
1: อะไรนะคะ
2: เข้าใจถูกแล้วครับผู้บริหารดื้อแบบนี้ต้องโดนตีก้นครับที่พูดไปก็เพราะเป็นห่วงนะครับป้าไปจัดการเรื่องรถให้คุณน้ำตาลเร็ว
1: เดี๋ยวมาค่ะ

0: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันให้ป้องกันระวังตัวนะครับเคยได้ยินกันทักไหมฮะแหมเธอนี่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้เชิญคุณหมอท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ์
0: คุณหมอครับอั้นฉี่หรือว่ากลั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้ใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะก็คือการกลั้นปัสสาวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นรับประทานน้ำน้อยนะคะหรือว่าปัจจัยบางอย่างเช่นเราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับผม
1: นี่เป็นต้นค่ะ
0: เบื้องต้นอาการของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเราสังเกตได้จากอาการเบื้องต้นอะไรบ้างฮะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนี่แหละนะคะเช่นอาจจะปัสสาวะขัดนะมันแบบกระปิดกระปอยหรือปัสสาวะไม่สุดนะคะบางคนมีปัสสาวะแสบด้วยนะคะหรือบางคนก็คือเหมือนจะสุดมันไม่สุดนะคะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็ปวดอยู่นะฮะ
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นเลือดก็มีปัสสาวะเหมือนเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนเหมือนเป็นหนองก็มีนะคะหรือบางคนปัสสาวะออกมาแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นฉุนหรือว่าเข้มกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะดูได้เวลาเราปัสสาวะออกมาแล้ว
0: ขนาดไหนถึงที่จะควรไปปรึกษาแพทย
1: ์ค่ะก็บางคนก็คือจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะบางท่านปัสสาวะลำบากบางคนอาจจะมีไข้ร่วมด้วย
0: อ๋อมีไข้ด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไข้อาจจะไม่ได้ต่ำมากถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเส
0: บ
1: ถ้ามันโรคมันเริ่มเป็นบ่อยๆนะคะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยๆบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งบางทีโรคอาจจะลุกลามได้นะเช่นในบางคนอาจจะลามไปถึงเป็นเรื่องของกรวยไตอักเสบได้นะคะแล้วก็ในผู้ชายบางคนอาจจะลามไปถึงทำให้เกิดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบได
0: ้
1: นะคะ
0: คล้ายๆกันไหมครับระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับนิ่วอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ค่ะจริงบางทีอาการ
0: กึ่งๆหรือเปล่า
1: ค่ะที่อาการก็อาจจะคล้ายๆกันนิ่วคนก็จะมีปัสสาวะขัดๆได้นะคะปัสสาวะเป็นเลือดได
0: ้ครับ
1: บางคนก็อาจจะค่อนข้างคล้ายกันได้ในบางรายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาพบคุณหมอดีกว่ามาตรวจให้ละเอียดด้วยนะฮะทีนี้โอกาสเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าผู้หญิงทำไมถึงโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชาย
1: ค่ะก็อาจจะมีสัก2เหตุผลหลัก
0: ๆอัน
1: แรกก็คือเนื่องจากว่าตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยนะสั้นกว่าเพศชายนะทำให้โอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: การที่2คือเวลาที่ผู้หญิงปัสสาวะเนี่ยนะคะก็คือขึ้นกับว่าเราทำความสะอาดถูกต้องไหมนะคะบางคนก็คือทำความสะอาดเช็ดจากทวารหนักมาที่ข้างหน้าทำให้เชื้อนั่นแหละที่อยู
0: ่
1: บริเวณลำไส้เราหรือบริเวณทวารหนักเราเนี่ยคือก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นั้นเราควรจะเช็ดจากบริเวณที่ปัสสาวะไปทางด้านหลังนะนี่คือคือวิธีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเวลาที่เราปัสสาวะเสร็จแล้ว
0: เบื้องต้นใช่ไหม
1: เบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นหลักๆคืออาการทำความสะอาดบวกกับเพศหญิงที่มีเรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นเนี่ยทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: คนอื่นเช่นเรื่องของอั้นปัสสาวะที่บอกไปแล้วกินน้ำน้อยอันนี้ก็ทำให้เกิดส่งเสริมให้เราเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: ค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดคุยว่าสาเหตุก็มาจากการกลั้นปัสสาวะหรืออั้นถี่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเรื่องของความสะอาดแล้วทางการแพทย์เนี่ยเขาได้จำแนกไหมครับว่ามันโรคกระเพาะปัสสาวะเสพมันสาเหตุมาจากทางด้านไหนบ้าง
1: คือถ้าจะแบ่งสาเหตุทางการแพทย์จริงๆแล้วอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะกลุ่มที่2คือไม่ใช่การติดเชื้ออันนี้พูดเหมือนกับปันทุกซินแต่ว่าใหญ่ๆในแบบนี้นะคะนั้นในกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศบริเวณทวารหนักนี่แหละที่เราคิดว่าเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆถามว่าเชื้ออื่นเจอได้ไหมนอกจากแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่เจอได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยนะคะเช่นติดเชื้อรานะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เจอในคนที่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่านะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาติดเชื้อมานานๆหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเดียนได้เจอได้ค่อนข้างน้อยนะหลักๆคือเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะคะนั้นกลุ่มที่2ที่เมื่อกี้เกริ่นไปคือกลุ่มที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อนะคะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเรื่องของการอักเสบจริงๆของกระเพาะปัสสาวะเช่นบางคนได้รับยาบางอย่างนะยาบางอย่างทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะหรือบางคนได้รับการฉายแสงนะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงบริเวณนี้ท้องน้อยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะอยู่ นะก็ทำให้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะเกิดการอักเสบแล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะได้นะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเจอได้ประปรายเจอไม่บ่อย
0: ครับผมช่วงอายุเท่าไหร่ที่คุณหมอเจอเคสบ่อย
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในคนวัยกลางคนหรือวัยทำงานนี่แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบไตอักเสบไปเลยก็คือขึ้นไปถึงที่ไตไปเลยนะคะแต่จริงแล้วก็คือจริงก็เจอได้ในทุกวัยทุกเพศ
0: ค่ะทีนี้พอมาพบคุณหมอปุ๊บขั้นตอนของคุณหมอก็จะประเมินยังไงฮะ
1: ค่ะก็ถ้ามาพบแพทย์แล้วอันแรกเราคงต้องซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเข้าได้ไหมนะคะเหมือนไหมนะคะอันที่สองคือตรวจร่างกายดูนะคะว่ามีความปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแค่สักวัดตรวจร่างกายก็จะสามารถวินิจฉัยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่บางทีถ้าไม่แน่ใจก้ำกึ่งก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจก็ให้ปัสสาวะออกมาแหละแล้วเราก็ไปตรวจได้นะคะซึ่งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของมีเม็ดเลือดขาวออกมาไหมซึ่งแสดงถึงมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามีจำนวนของแบคทีเรียที่เราเห็นได้ไหมจากปัสสาวะที่เอาไปตรวจหรือว่าเอาไปเพาะเชื้อก็จะสามารถทราบเชื้อได้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือแค่ประวัติกับตรวจร่างกายเบื้องต้นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้ว
0: คุณหมอในรายเคสที่คุณหมอเจอในรายที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามาพบอาจจะช้าไปอย่างเงี้ยมันขั้นไหนคุณหมอครับ
1: ก็บางทีเป็นเยอะถึงขนาดฉี่ไม่ออก
0: คือรอไว้นานเลย
1: ใช่คืออยู่ดีมันเป็นปุ๊บปวดมากแล้วก็ฉี่ไม่ออกคือต้องรีบวิ่งมาโรงพยาบาลมันฉี่ไม่ออกใช่ค่ะคือการที่ติดเชื้อมันก็
0: มาถึงนี้ทำไงครับถ้าเกิดฉี่ไม่ออกแล้ว
1: ก็สวนค่ะต้องมีเราจะมีสายสวนปัสสาวะใส่เข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจได
0: ้ขั้นรุนแรงจริงๆนอกจากพอมันรักษาไปแล้วมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ย
1: ค่ะก็คือถ้าเป็นรุนแรงมากจริงๆเลยก็คือเช่นอาจจะมีการติดเชื้อลุกลามไปที่กรวยไตได้นะทำให้มีปัญหาเรื่องของไตได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้อย่างที่เราเคยชอบได้ยินข่าวติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะนี่คือเป็นแบบรุนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในเลือดก็มี
0: โอ้ถึงชีวิตได้ไหมคุณหมอ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจริงๆอาจจะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ควรจะถึงแก่ชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเช่นอายุเยอะมีโรคร่วมด้วยเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่งผลทำให้พอติดเชื้ออีกมันก็อาจจะรุนแรงได
0: ้คนที่เคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับคุณหมอ
1: ค่ะก็คือมันสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีลักษณะนิสัยที่เหมือนเดิมเช่นยังอั้นฉี่อั้นปัสสาวะเหมือนเดิมนะคะรับประทานน้ำน้อยเหมือนเดิมยังทำความสะอาดเวลาปัสสาวะโดยเฉพาะเพศหญิงไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นโรคที่สามารถกลับเป็นซ้ำได้นะคะ
0: มีอยู่โรคนึงคนแก่ชอบพูดกันมันคล้ายๆกับกระเพาะปัสสาวะเสร็จไหม
1: ค่ะ
0: พวกขัดเบาอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จริงๆอาจจะเป็นคำที่พูดถึงบอกว่าปัสสาวะมันผิดปกติไม่สุดบ้างปัสสาวะลำบากบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าจะต้องมาคุยกันว่ามันไม่สุดยังไงมันลำบากเพราะบางทีอาจจะเป็นนิ่วก็ได้แต่คงต้องมาซักกันอีกทีว่ามันแบบไหนยังไงแล้วปัสสาวะก็ปัสสาวะอักเสบไหมหรือเป็นกรวยไตอักเสบหรือไปถึงเป็นนิ่ว
0: บางรายคุณหมอไปซื้อยามาทานเองเพราะคิดว่าเคยกินแล้วหายมันเหมาะแค่ไหน
1: ก็จริงๆแล้วก็คือไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งอยากให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องก่อนว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะ
0: ค
1: ะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือที่เราคิดถึงคือมันคือการติดเชื้อนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ยก็คือการรักษาที่จำเพาะคือเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะส่วนอื่นก็จะเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้าปวดมากก็มียาเช่นลดการปวดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะได้เป็นต้นหรือว่ามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ไปนะเพราะนั้นคืออยากให้มาตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเราหรือยาปฏิชีวนะถ้าเราซื้อเองซื้อมารับประทานเองบ่อยๆอาจจะเกิดการดื้อยาได้นะคะ
0: คือแบบกินมากๆมันไม่หายแล้วใช่
1: ไหมใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมแล้วก็ได
0: ้
1: เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยก็คือมันก็มีหลายเชื้อนะคะนั้นรอบนี้อาจจะกินถูกกินตรงนะ
0: ค
1: ะรอบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะคนละเชื้อก็ได้นั้นยาเคยไปซื้อแบบเดิมก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้รวมถึงบางทีอาจจะเป็นเชื้อเดิมแต่สุดท้ายดื้อยาแล้วก็มีนะคะ
0: นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโรคซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาแนะนำพูดคุยนะฮะสรุปท่านสั้นให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาด
1: ค่ะ
0: แล้วก็สุขลักษณะในการที่ปัสสาวะไม่ควรอั้นคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ามันแหมคนทำงานบางทีมันแบบว่า รถติดอะไรพวกนี้คุณหมอ
1: ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สุวิสัยจริงๆบางครั้งบางคราวเราก็โอเคถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่อั้นกันทุกวัน อยู่ที่ที่ทำงานเองก็อั้นไม่ไปฉี่นั่งมัวแต่นั่งทำงาน
0: อันนี้เ
1: รา
0: ก็ไม่ได้เป็นนะบางคนแบบว่า
1: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วยังแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุวิสัยจริงอยู่บนรถรถมันติดจริงๆนานๆทีนึงมันก็อาจจะพอได้นะแต่ไม่ใช่ทำประจำทุกวันอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
0: นะฮะแหมวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของโรคโรคนี้เชื่อว่าชาวออฟฟิศก็คงจะเข้าใจเรื่องของโรคมากขึ้นมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

0: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้หญิงมากกว่าเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆหรือปวดแต่ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีความยาวเพียง4เซนติเมตรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ชายหรืออาจพบได้ในคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยทำให้การปวดปัสสาวะห่างขึ้นแบคทีเรียจึงมีเวลาในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจึงเกิดโรคได้อาการก็คือจะปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยครั้งละน้อยๆปวดแสบมากเมื่อจะสุดการปัสสาวะบางรายอาจมีเลือดหรือหนองปนในปัสสาวะด้วยรวมถึงสีปัสสาวะจะขุ่นคล้ำผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอาจมีไข้สูงมีอาการปวดท้องน้อยหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่สาเหตุจากการไม่ติดเชื้อเช่นจากยาบางชนิดหรือการฉายแสงมักพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแพทย์จะซักประวัติและวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและอาจให้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วันหลังรับยาแล้วไม่ควรซื้อยามาทานเองยาที่ได้อาจไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคทำให้อาการของโรคไม่หายและอาจส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาได้หากมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดต้องรีบพบแพทย์ด่วนการทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังปัสสาวะก็สำคัญนะคะคือต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังค่ะคือการเช็ดจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนักเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
1: เนี่ยนั่งทำงานนานๆเนี่ยปวดขาเหมือนกันนะพี่เป็นไหมคะ
2: ใช่ๆเพราะว่าเวลานั่งนานๆขาจะอยู่กับที่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อยู่ท่าเดิมงานนานๆโอ้โหแบบเมื่อยอัน
2: นี้มันคือออฟฟิศซินโดรมด้วยไหมฮะอาการอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ก็ด้วยก็คือเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆหรือว่าเวลาที่เราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่อง
2: แก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบ
3: ใช่ค่ะเอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเน
2: า
3: ะ
2: นั่งนั่งเลยครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก้าอี้ไหมล่ะ
2: อ๋อ
3: ไปหาเก้าอี้ก่อนโอเคสมมติว่าเรานั่งนั่งทำงานเดี๋ยวน้ำตานั่งเลยนั่งทำงานรู้สึกว่าเมื่อยก้นละแล้วก็นั่งเป็นไขว่ห้างไขว่ห้างแล้วก็ก้มตัวลงไปพยายามจะโน้มตัวลงไปให้ตัวชิดเข่าจะกอดขาไว้ก็จะรู้สึกตึงตรงบริเวณก้น
1: ใช่
3: ไหมคะใช่สลับกัน2ข้าง
1: ตึงตรงนี้เลย
3: ใช่ยืดคางไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำงานไปสักพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเมื่อยก้นแล้วก็เริ่มถ้าเกิดขยับมุกเดินได้ยิ่งดีโอเคต่อไปยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องมีเก้าอี้เสริมอีกสักตัวนึงที่เอาขาพาด
1: จัดเลยค่ะ
3: แล้วก็พาดขาง่ายๆเลยก็คือยกขาขึ้นมาพาดกับเก้าอี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าต้องหลังตรงไม่เอนไม่นั่งเอนนั่งหลังตรงเพื่อที่แล้วก็พยายามกดเข่าให้ตึงที่สุดให้ตึงข้อพับเข่าด้านหลัง
2: แค่
3: เรายืดเองเราไม่ต้องใช้มือกดก็ได้อย่างเงี้ยก็คือยืดทางไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแต่ท่านี้สำคัญก็คือว่าต้องไม่เอนหลังช่วยขาต้องหลังตรงหรือว่าพิงพนักเก้าอี้ไว้ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้ตึงมากขึ้นถ้าท่านี้ยังรู้สึกไม่ค่อยตึงก็เอื้อมมือไปแตะปลายเท้า
1: แบบนี
3: ้ใช่ มันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้ออ
1: ันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยข้างหลังนิดนึงเนาะ
2: เ
1: ฮ้ยแบบนี
3: ้ชา
1: ตึงมากเลยค่ะตรงนี้ได้เลย
3: เฮ้ยหรือจริงๆถ้าจะมีผ้าขนหนูสักผืนจะยิ่งดีเลยนะคะจะได้สอนยืดเอ็นร้อยหวายด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมันกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ในการใส่ส้นสูงยืนจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็จะตึง
1: ใช่
3: ผ
1: ้
3: า
1: ผ้าพี่ผ้า
2: ได้ไหมครับ
3: ได้ดีเลยใช่แล้ว แล้วก็คล้องคล้องขา
1: แบบนี้ไปเลย
3: ก็คือคล้องเอาทีละข้างทีละข้างถูก
1: ไหมเอาข้าง
3: เอาข้างซ้ายก่อน
1: แบบน
3: ี้ค่ะแล้วก็ดึงดึงส้นเท้าเข้าหาตัวใช่ก็คือจะรู้สึกว่าตึงบริเวณเอ็นร้อยหวายใช่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนับถึง10แล้วก็เปลี่ยนสลับกันมาอีกข้างนึงใช่แล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่เรามีในที่ทำงานหรือว่าเป็นผ้าขนหนูผ้าคีริ้วอะไรก็ได้
1: ดีดีดี
3: ค่ะก็ทำเหมือนกันเซตละ10ครั้งค่ะโอเคแค่นี้ก็คือเราก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกด้านหลังแล้วก็น่อง
1: ก็เป็นท่ากำลังกายสำหรับคนทำงานเนาะน
2: ั
1: ่งนานๆอย่าง
2: น
1: ี้
2: คือที่โต๊ะทำงานเราสามารถทำได้เลยเพื่อนอาจจะงงนิดหน่อยก็สอนเพื่อนต่อไปเลย
1: สอนกันไปเลยจะได้ออกกำลังกายกันทั้งออฟฟิศเลยค่ะ
2: นั่นแหละครับก็ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมก็แก้ด้วยท่าง่ายๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับก็สามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อีกยาวติดตามกันนะครับว่าท่าต่อไปที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่สดใสทุกวันคือท่าอะไรบ้างติดตามครับ
1: ค่ะท่า

0: โอ้โหเหงื่อแตกแล้วเว้ยใ
1: ช่ครับวันนี้หมอ
0: วันนี้เราจะนำทุกท่านไปสู่เมนูอาหารลดน้ำหนักหรืออาหารไดเอทซึ่งการลดน้ำหนักนั้นจะดีต่อสุขภาพไตอย่างไรเดี๋ยวเรามีคำตอบกันครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆหมูผัดขิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงพุงที่เรารู้จักกันดีการที่มีไขมันหรือว่าน้ำหนักที่

พิ่มขึ้นไตเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพมากขึ้นและอาจจะมีการเกิดไตอักเสบหรือโรคอื่นๆที่ชักนำทำให้เกิดภาวะโรคไตวายเรื้อรังได้ในอนาคตส่วนการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรามาลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคตเราหันมาดูแลสุขภาพกันเถอะนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ลูกมันเปลี่ยนมือกันไวบางคนวิ่งเลี้ยงดีถ้าตายไม่ได้ยิงก็มีเยอะบางคนยืนเฉยๆหน้าโกลูกไหลมาให้ยิงเข้าก็มีอะไรอย่างเงี้ย
2: ชอบกีฬาที่แบบมีความเป็นทีมสูงแล้วมันอ่ะมันได้อ่านคนอ่ะ
1: ก็มีคำกล่าวว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นยากที่สุดในโลก
3: ก่อนหน้านี้คือแบบเราเคยเห็นไอซ์ฮอกกี้แบบผ่านตามแบบทีวีหรือได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วแบบกีฬาเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างคนที่เล่นเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าคอมมูนิตี้ที่มันมีอยู่ในประเทศไทยมันเป็นยังไงอย่างแรกเลยคือพอแบบเรามาถึงปุ๊บก็เจอกับพี่นุ้ยก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราอยากลองที่จะเล่นไอซ์ฮอกกี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยสำหรับกีฬาชนิดนี้คือเราต้องสเก็ตให้ได้ก่อนเราต้องไปเริ่มจากแบบเบสิกของการแบบทำไอซ์สเก็ต
1: นั่นได้อีกแล้วเราจะคอนโทรลเท้าได้ดีขึ้นเวลาเลี้ยวงอเข่าครับงอเข่าบิดไหล่นิดนึงเวลาเลี้ยวบิดไหล่ทีเดียวดีใช้ได้อันนี้เดี๋ยวหัดเบ่งนิดนึงคราวนี้พี่อยากได้อย่างเงี้ยรอบลานเอาแค่รอบเดียวเพราะมันจะเหนื่อยเนี่ยดูนะสเก็ต1 2 3ไหลก่อนไหลแล้วลองเบรกให้หยุดยามนับ1ถึง4ให้หยุดอ่ะเนี่ยไหลมา1 2 3 4ให้หยุด
3: คือพอเริ่มสไลด์ได้แต่ว่าแบบเบรกมันแอบยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้แรงจากขา

0: ในการเบรกอะซึ่งมันเหมือนมันยังจับจังหวะไม่ค่อยได้แต่ว่าพี่ท่าเริ่มถูกแหละเพียงแต่ว่าเรายังควบคุมแบบแรงของเราไม่ค่อยได้กับมันก็จะมีท่าที่เหมือนแบบโพสเจอร์เราไม่ค่อยชินเช่นว่าพอมันเบรกปุ๊บปึ๊บแล้วมันต้องเอียงไหล่เพื่อทิ้งน้ำหนักมาเงี้ยเดี๋ยวเราไปลองสไลด์ต่อดีกว่าให้พี่นุ้ยช่วยดูต่อพอได้เริ่มลองเบสิกที่เราได้สเก็ตไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพี่นุ้ยเขาก็ให้มาเจอกับโค้ชคิมที่เป็นโค้ชที่สอนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยด้วยซึ่งโค้ชคิมนี่ก็สอนผมตั้งแต่เบสิกเลยว่าการจับไม้ของไอซ์ฮอกกี้จะเป็นยังไงการที่เราจะต้องทรงตัวหรือวางโพสเจอร์เวลาที่เราเล่นไอซ์ฮอกกี้มันควรจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเรียกว่าใช้ไม้ในการแบบเลี้ยงลูกจับลูกว่าเราควรจะต้องแบบจับยังไงตีไปยังไงได้ลองทำอยู่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับตอนที่เราไปเล่นฟอร์บอลฟอร์บอลว่ายากแล้วนะเจอไอซ์สเก็ตไปนี่โอ้โหยากกว่าแต่รู้สึกว่ามันสนุกตรงที่แบบพอเราเริ่มจับจังหวะได้ในการแบบค่อยๆเลี้ยงไปได้มันเริ่มแบบสนุกขึ้นเพราะว่าพอมันจังหวะมันได้มันเหมือนแบบเฮ้ยบางจังหวะมันเหมือนเราลอยได้ตะกี้พี่นุ้ยให้ผมแบบลองไถหรือฟื้นสเก็ตไปเบื้องต้นแล้วครับ
1: ครับ
0: แต่ต่อไปอยากลองดูฮอกกี้ครับว่าถ้าจะเริ่มต้นแบบเบสิกสุดๆเลยต้องเริ่มยังไงดีครับจับไม้ยังไง
1: จับไม้ก็มือข้างบนอยู่ฝั่งนั้น
0: ตรงนี
1: ้มือล่างอยู่ตรงกลาง
0: โอเค
1: พยายามแบบเลี้ยงลูกพักมาแบบนี้อันนี้เริ่มเบสิกเลย
0: โอเคครับ
1: แบบผาฟิวลูกพักผาฟิวไม้หลังจากนั้นก็สเก็ตไปด้วยไปกับลูกพักด้วย
0: เริ่มสเก็ตไปด้วย
1: ใช่ใช่เริ่มวิ่งไปใช้ลูกพักที่อยู่แบบเต็มไม้เต็มหน้าไม้ถึงถ้าลูกพักไม่เด้งข้าม
0: มันจะปวดหลังนิดนึงใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่คือว่าเราต้องก้มคือว่าเหมือนแบบเราต้องเอาบาลานซ์ลงมาข้างล่างเพื่อแบบบาลานซ์ต้องอยู่ข้างล่างอยู่เองส่วนไปพยายามเอามือข้างบนทำแบบเหมือนอันนี้คอนโทรลไม
0: ้อันนี้เป็นตัวคอนโทรล
1: ใช่ใช่ตัวคอนโทรลเหมือนตอนยิง
0: โอเค
1: ตอนยิงหรือรับลูกพักหรือสองลูกพักตอนนั้นต้องใช้มือล่างเยอะกว่าลูกพักอยู่ไกลจากตัวเราเราก็ต้องเอาเลื่อนมือล่างให้มาข้างบนตอนลูกพักอยู่ใกล้ๆตัวก็มือล่างจะมาตรงข
0: ้
1: างล
0: ่
1: างถ้าลูกฝั่งซ้ายมือล่างจะอยู่ข้างบน
0: ถ้าไกลหน่อยจะมือจะขึ้นมาข้างบนเพราะว่ามันจะได้มีไม้จะได้ยาวขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับคอนโทรลลูกพักที่ไวเราได้ฟิลที่ลูกพัก
0: เราก็รู้สึกว่าจริงๆพอเรามีไม้อ่ะมีไม้ฮอกกี้อยู่กับตัวรู้สึกว่าการทรงตัวมันง่ายกว่าตอนที่เราสเก็ตเปล่าๆด้วยไม่รู้เพราะว่ามันเหมือนมีอะไรมาคอยค้ำให้เราแบบมีการถ่ายน้ำหนักได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกเราคล่องขึ้นแต่ว่าท่าก็ไม่ได้เลื่อนเท่าไหร่นะอันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบเรารู้สึกตอนที่เราทำซึ่งพอได้ฝึกเลี้ยงลูกกับโค้ชคิมไปๆมาโค้ชคิมก็ให้มาฝึกสเต็ปต่อไปคือการรับส่งลูก
1: ส่งลูกพักเหมือนเอาไม้ไว้ข้างหลังลากลูกพักส่งมาให้ใช่

0: แป๊บนึงพยายามเอาไม้มาข้างหลังนิดนึงลากลูกพักอยู่แอนลากลูกพัก
1: ก็คือเป็นการแบบตีไปแล้วเราก็ต้องคอยรับเปิดหน้าไม้รับพยายามดึงก่อนตีคือเราต้องดึงลูกมาข้างหลังแล้วก็ลากไม้ไปในการส่งกลับไปเพื่อให้มันมีแรงมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนไปอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าก็สุดท้ายพอได้แล้วเราไปลองสเต็ปต่อไปกันดีกว่าก็คือได้ไปลองการยิงประตู
0: เดี๋ยวนี้เราจะฝึกเบสิกยิงเราจะเลี้ยงลูกพักวนโคนกลับมายิงเลี้ยงลูกพักที่เราทำตรงนั้นเหมือนการเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงวนกลับมาขึ้นมาลากลูกพักยิงวนวนขึ้นมายิงเยี่ยมพยายามลากลูกนิดนึงตอนพยายามตอนยิงพยายามลากลูกพัก
1: พอพักก่อนแล้วค่อยยิงใช
0: ่ใช่เอาแรงจากข้างหลังมาข้างหน้าด้วยตอนยิง
1: โค้ชกิ่งเขาจริงถ้าจะเล่นฮอกกี้ให้เป็นแบบแข่งทีมได้ไหมอ่ะต้องใช้เวลาแบบหลายเดือนใช่ไหมครับ
0: ใช่ต้องใช้เวลาหลายเดือนต้องได้เบสิกต้องแบบแข็งแรงก่อนหลังจากนั้นไปเล่นฮอกกี้ได
1: ้แต่วันนี้เราลองเบสิกแบบเบื้องต้นสุดๆเลย
0: ใช่ครับ
1: เราก็อาจจะทำได้แค่ลองเล่นเกมชาเลนจ์ดูว่าวันนี้ถ้าผมเลี้ยงแล้วก็ยิงประตูโดยมีน้องเป็นโกให้เนี่ยจะทำได้สักกี่ลูกไป

้องรีบลากลูกพักแรงๆ3ใจเย็นๆใจเย็นๆมาใกล้ๆกอลากลูกยิง

0: เท่าไหร่ครับ
1: 5โลก
0: 5โล
1: เหนื่อยไหม
0: ตอนนี้นะครับก็ชาเลนจ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยิงไปได้5ลูกแรกๆคือเราใจร้อนอ่ะเหมือนพอเราใจร้อนแล้วทุกอย่างมันแบบมันโลกไปหมดเลยการเลี้ยงก็คือแบบทรงตัวไม่อยู่ลูกแบบไปที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วพอมันเสียการทรงตัวปุ๊บเวลาเราจะจับลูกเพื่อยิงเงี้ยมันก็เสียจังหวะมันก็เลยแบบยิงไม่เข้าแต่ตะกี้แบบพอโค้ชทีมบอกว่าการเล่นแบบไอซ์ฮอกกี้เนี่ยบางทีการจะทำประตูอะไรเงี้ยทุกๆอย่างเนี่ยมันต้องใจเย็นมันต้องค่อยๆไล่จังหวะมันไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอเราค่อยๆใจเย็นตั้งแต่แบบเราเลี้ยงลูกค่อยๆแบบไหลค่อยๆจับองศาตั้งลูกแล้วก็แบบเบรกลูกก่อนจะยิงอะไรเงี้ยมันก็จะมีสมาธิแล้วมันก็จะนิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็ยังวิธียิงก็อาจจะยังแบบไม่ค่อยแม่นเพราะมันต้องลากไม้อะไรเงี้ยปวดหลังล่างมากตอนนี้เพราะมันต้องย่อตลอดเวลาก็เลยอาจจะแบบทำได้แบบไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่าได้ตั้ง5ลูกก็เกินคาดอยู่ซึ่งพอคุยกับโค้ชคิมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบ 1-2 ชั่วโมงมันแบบมันเพียงพอต่อการเล่นหรือการมาลองไหมจริงๆมันไม่พอถ้าเราอยากที่จะเล่นไอซ์ฮอกกี้จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากจะเล่นได้แบบเป็นเกมเป็นแบบผู้เล่นจริงๆอ่ะมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องปูเบสิกอย่างแรกเลยคือเรื่องของการฝึกเบสิกของไอซ์สเก็ตที่ต้องใช้เวลาแบบอย่างน้อยนะ2 3 4เดือนแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเพื่ออย่างน้อยถ้าเราแบบรู้วิธีการเราคุ้นชินกับการที่แบบอยู่บนไอซ์สเก็ตแล้วก็อยู่บนน้ำแข็งเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนไหวในการเล่นไอซ์ฮอกกี้มันง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเบสิกแรกเราแข็งแรงปุ๊บการที่เราเริ่มจับไม้การที่เราเริ่มมีลูกเนี่ยมันพื้นฐานเราแข็งแรงแล้วอะเราไม่ต้องกังวลว่าแบบโอ้ยเดี๋ยวเราจะล้มจากการเล่นไอซ์สเก็ตมันจะกลายไปว่าเราจะจับไม้ยังไงให้ถูกต้องเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้คู่ต่อสู้แย่งเราไม่ได้หรือเลี้ยงลูกยังไงให้คล่องและรวมไปถึงยิงยังไงให้แรงมากกว่ามันก็เลยเป็นกีฬาที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามในการที่จะเล่นถ้าสมมติเราอยากที่จะจริงจังกับมันอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้จริงๆผมได้มีโอกาสได้ดูน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยเขาเล่นทีมกันจริงอันนี้เขาเป็นแข่งแบบปกติเลยเหรอครับเฮ้ย
2: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการแข่งทีมอะค่ะ
0: แข่งทีมมันเล่นทีมอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็จะมีฝั่งละ5คนแล้วก็จะมีผู้รักษาประตูฝั่งละคน
0: อย่างคนที่เป็นโกก็คือขึ้นลงเหมือนกัน
2: ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็คือวิ่งขึ้นมาได้แต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่อ่ะจะเป็นคนจดเวลาในการที่โกเปลี่ยนเพราะว่ามันมีผลกับสเตตพอสมควรนะคะแต่ว่าโกเนี่ยจะเปลี่ยนน้อยส่วนใหญ่เพราะว่าทีมนึงจะมีโกแค่คนเดียวโกจะไม่ค่อยเปลี่ยนโกส่วนใหญ่จะยืนยาวเลยค่ะ
0: แล้วจริงอย่างตำแหน่งในฮอกกี้ในทีมนึงครับมันจะมีตำแหน่งอะไรบ้าง
2: ก็จะมีเซนเตอร์นะคะเซนเตอร์ที่จะเป็นคนคอยแย่งลูกกับทีมฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาอันนี้เราเรียกว่าเซนเตอร์ปีกซ้ายเราเรียกอันนี้ว่าเป็นฟอร์เวิร์ดเป็นกองหน้าแล้วก็จะมีกองหลัง2คนกองหลังฝั่งซ้ายฝั่งขวาอันนี้เราเรียกว่าดีเฟนส
0: ์แล้วก็โกอีกหนึ่ง
2: ใช่ค่ะแล้วก็โกสมมติว่ามีเพื่อนส่งให้กองหน้าเราแล้วยิงเข้าคนที่ส่งกับคนที่ยิงจะได้คนละแต้มเท่ากัน
0: อ๋อก็คือเป็น2แต้มเลย
2: ใช่แต่ว่าถ้าคนที่ส่งเนี่ยไปโดนฝั่งตรงข้ามตัดออกแต่ว่าลูกกระเด็น
0: ไปโดนเพื่อนหน้าเราก
2: องหน้าเราพิงเข้าอันนั้นคนส่งจะไม่ได้แล้วก็คือมันจะต้องเป็น perfect pass พอสมควรคือส่งโป๊ะยิงโดยที่แบบไม่โดนตัดอย่างเงี
0: ้ยค่ะแล้วอย่างนี้เวลาที่แบบนักกีฬาเขาฝึกกันจริงๆมันก็คือเน้นการแบบเป็นทีมเวิร์คสุดๆเลย
2: ใช่ค่ะเป็นกีฬาที่ทีมเวิร์คจะวันแมนโชมัน
0: ไม่ได้
2: มันไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้คนที่ทำเกมคนเดียวโดนอัดก็แย่และทีมทำอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ซ้อมให้เป็นระบบทีมให้มากที่สุด
0: แต่มันดูเป็นกีฬาที่ใช้แบบหลายอย่างมากเลยทั้งความไว
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช้แรง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช้แบบสมาธิตลอดเวลาว่าจะต้องทำยังไงดูแบบ
2: ก็มีคำกล่าวว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นยากที่สุดในโลก มันใช้ทักษะหลายอย่างแค่สเก็ตมันก็ยากแล้วที่เราก็จะมาเพิ่มลูกเพิ่มไม้เพิ่มความเร็วถ้าในเล่นในระดับที่มันสูงมากๆเนี่ยเลี้ยงลูกต้องไม่มองลูกแล้วจะต้องมองเกมมองเอ๊ะมีใครจะวิ่งมาแย่งไหมเลี้ยงไปต้องมองแล้วข้างหน้ามีใครบังไหมเพราะนั้นตาจะมองลูกตลอดเวลาไม่ได
0: ้มันต้องมีความเคยชินมีความแบบ ไม่งั้นเราก็จะช้ากว่าคู่ต่อสู้
2: ใช่แล้วบางทีก้มหน้าก้มตาเลี้ยงเนี่ยเราจะโดนเขาอัดได
0: ้อย่างเซตหนึ่งนี่เล่นกี่นาทีครับ
2: ถ้าโดยสากลเนี่ยจะระดับที่ไม่ซี่ถึงระดับนานาชาติเนี่ยจะประมาณ15นาทีแต่ส่วนใหญ่นานาชาติเนี่ยจะพีเรียดหนึ่งมัน20นาที1เกมจะมี3พีเรียด
0: 1เกมมี3พีเรียดเราเล่นกี่เกมครับ
2: ส่วนใหญ่ก็คือว่าจะเล่นวันละเกมก็มันก็เต็มที่แล้วเราขึ้นอยู่กับทัวร์นาเมนต์ใช่ค่ะอย่างทัวร์นาเมนต์นึงเนี่ยเราอาจจะเล่นประมาณ5เกมก็ใช้เวลาแข่งขันประมาณอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยเฉลี่ยเขาจะทำให้แข่งแค่วันละเกมเต็มที่ก็คือวันละ2
0: ดูแล้วรู้สึกว่าเก่งจังเลยยังคิดภาพตัวเองลงสนามไม่ออกเลยตอนเนี้ยคงไปยืนแล้วก็ไม่ได้แตะสักลูกแน่นอนเพราะเขาเล่นกันไวมากเลยอ่ะแล้วก็มันนึกถึงตอนผมไปเล่นฟอร์บอลเราแบบว่าขนาดอันนั้นคือเราอยู่บนบกใช่ไหมครับเราอยู่บนพื้นดินธรรมดาและบนสนามปกติเรายังแบบวิ่งไปวิ่งมาไม่ไหวหรือวิ่งไม่ทันเลยแล้วก็แค่จับลูกให้อยู่ก็แบบยากละ อันนี้ยิ่งแบบยาก

0: เข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันไวมาก
1: ลูกมันเปลี่ยนมือกันไว
0: แต่กว่าจะทำแต้มหนึ่งได้ก็มีความยากเหมือนกัน
1: ใช้เวลานานพอสมควรค่ะคือมันวิ่งอย่างเงี้ยแป๊บนึงเหนื่อยมันต้องเปลี่ยนแล้วเราไม่สามารถวิ่ง10นาทีได้มันหาคนทำได้ยากมากบางทีเราอาจจะ

0: แห้วว่องไวทุกอย่างมันเปลี่ยนแบบวิต่อวิสองคือมันมีความเป็นทีมเวิร์กมากๆคือเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นกีฬาแบบวันแมนโชว์ว่าแบบคุณจะเลี้ยงเดี่ยวทะลุไปเพื่อยิงคนเดียวโอกาสมันยากมากเพราะว่าผู้เล่นในสนามเนี่ยก็จะคอยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันต้องฝึกเป็นทีมแล้วก็มันต้องสังเกตคนรอบตัวตลอดเวลาโค้ชคิมครับวันนี้ในฐานะที่ผมมาเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ฝึกหัด1ชั่วโมง2ชั่วโมงพอเล่นได้ไหมครับวันนี
1: ้น่าจะพอเล่นได้แค่ต้องแบบฝึกไปนิดนึงไป
0: ลุยเบสิกไปอีก
1: ใช่ต้องเรียนเบสิกให้แบบแข็งแรงก่อนถึงจะแบบเล่นฮอกกี้ได
0: ้จริงๆมันต้องเบสิกพวกแบบสเก็ตมันต้องแข็งแรงมากทรงตัวเบรกอะไรพวกนี้
1: ใช่ครับสเก็ตอันนี้สำคัญที่สุดต้องสเก็ตแข็งแรงหลังจากนั้นมาเล่นกับลูกพักไม้อะไรแบบนี
0: ้จริงๆอย่างถ้าผมอยากเล่นแบบจริงจังขึ้นจนแบบเล่นไอซ์ฮอกกี้ได้จริงควรมาฝึกสเก็ตแบบอย่างน้อยแบบกี่เดือนนะครับ
1: 3-4-5แล้วแต่คนครับ
0: ครับจริงๆนอนก็ไอนี่เล่นไอซ์ฮอกกี้กันมานานเท่าไหร่แล้วครับ
2: อย่างไอก็เล่นมาประมาณ6-7ปีแล้วค่ะ
0: 6-7ปี
2: ตั้งแต่แบบ12-11ค่ะ
3: ของเราก็ประมาณ4-5ปีนะครับเล่นมาตั้งแต่10ขวบถึง11ขวบเลยครับ
1: เริ่มสเก็ตกับฮอกกี้ประมาณอายุ5ขวบ
0: 5ขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 29
0: โอ้ก็24
1: ปีครับ
0: แล้วเป็นนักกีฬาจริงๆนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ10กว่าขวบเกิดที่เมืองนอก
0: ครับ
1: ที่นั่นเป็นแบบเหมือนกีฬา
0: ประจําแบบ
1: ใช่ครับ
0: ประจําถิ่นอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราแบบตั้งใจอะไรมั้ยครับว่าตั้งแต่เราเริ่มเล่นแล้วเราจะเป็นแบบเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เลย
1: ใช่ครับแบบเหมือนผมฝันแบบเล่นเป็นแบบอาชีพ
0: คือเป็นความฝันเราเลย
1: ใช่ๆครับแต่ผมก็ไปถึงได้ครับ
0: แล้วอย่างส่วนมากเด็กๆที่มาเล่นนี่คือเค้าตั้งใจมาเล่นฮอกกี้โดยตรงป่ะครับ
2: ใช่ค่ะก็เริ่มจากมาสเก็ตแล้วก็แบบชอบอยากเล่นฮอกกี้เห็นแบบมีพี่ๆแข่งก็อยากเล่นอยากเรียนเพราะเด็กในที่นี้หลายคนเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่5ขวบ6ขวบทั้งนั้นเลย
0: เหมือนกันนี้ก็คือทีมเป็นเยาวชนทีมชาติหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้มีประมาณกี่คนครับที่เป็นแบบเยาวชน
2: เยอะอยู่ค่ะเกิน30-40อ่ะค่ะทั้งผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยสึกประมาณ30กว่าคนขึ้นแล้วก็มันจะไปติดช่วงโควิดที่เราไม่ได้แข่งทีมชาติมันก็เลยยังไม่ได้อัปเดตแบบสเตตว่าแบบตอนนี้เราจะมีทีมชาติเพิ่มขึ้นมากี่คน
0: แต่ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เริ่มได้รับความสนใจเยอะจากแบบเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะใช่ค่ะ
0: เรื่องจริงเรื่องแบบโพสเจอร์มีผลแบบบอดี้แบบตัวเล็กตัวใหญ
2: ่มีผล
0: เยอะเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อะไรในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ที่เราแบบหลงใหลหรือเราชอบในกีฬาเนี่ย
1: คือว่าเป็นแบบเหมือนกีฬามันเป็นกีฬาสนุกกีฬามันมีเพื่อนเป็นกีฬาทีม
0: คือเราชอบอะไรที่มันเป็นทีม
1: ใช่ใช่ครับ
3: ผมไปอยู่อเมริกามาใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอพวกผู้ใหญ่เขาเล่นกันนะครับก็เลยไปขอเขาเล่นติดใจก็เลยลองถามแม่ว่ามีที่ไทยไหมครับก็เจอครับ
0: ก็เจอแล้วก็เริ่มเล่นเลย
3: ตอนแรกว่าจะเล่นเป็น
0: ฮอบบี
3: ้อดิเรกใช่ไหมครับ
0: อย่างไอครับเริ่ม
2: เอาจริงๆก็คือแบบเริ่มจากการแบบดูการ์ตูนใช่ไหมคะแบบการ์ตูนบาร์บี้แล้วแบบเขาก็จะมีแบบเล่นสเก็ตใช่ไหมคะก็เลยแบบพอเห็นว่ามีลานเปิดก็เลยมาเล่นนะคะตอนแรกก็แบบสนใจเป็นฟิกเกอร
0: ์
2: ค่ะแต่ว่าพอได้มาลองเล่นจริงๆก็ค่อนข้างเข้ากับไลฟ์สไตล์มากกว่าการเล่นฮอกกี้แบบได้เจอสังคมใหม่ๆได้แบบได้เล่นเกมแบบมันก็มีสีสันนะ
4: มีเพื่อนชวนครับก็เป็นกีฬาที่สนุกครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆด้วย
5: สนุกครับสักอย่างเดียวเลยเหมือนคนเตะบอลทั่วไปครับ
6: ผมเห็นเพื่อนเล่นนะครับผมเลยอยากเล่นด้วย
7: My friend introduced me to it and I like the power of teamwork and it helped me create lots of friendships
8: ตอนแรกหนูไม่สบายค่ะแล้วก็ไปเล่นสเก็ตพอเล่นสเก็ตแล้วก็รู้สึกว่าฮอกกี้ท้าทายดีก็เลยมาเล่นฮอกกี้ลูกของเพื่อนสนิทแม่เล่นแล้วมันดูเป็นกีฬาที่น่าสนุกก็เลยมาลองเล่นดูกับสเก็ตแล้วไม่ค่อยชอบเพื่อนแล้วลองมาเล่นของเพื่อนชอบมากกว่าตอนแรกหนูมาสเก็ตเล่นๆแล้วก็เห็นพวกรุ่นพี่เขาเล่นกันก็เลยคิดว่ามันท้าทายก็เลยมาเล่นค่ะตอนแรกคุณแม่จะให้เล่นกีฬาเพียงค่ะแล้วก็ทำไปทำมาก็ชอบเล่นก็เลยมาเล่น
9: ตอนแรกผมก็มาเล่นไอซ์สเก็ตปกติครับน่าสนใจก็เลยมาเล่นฮอกกี้ครับชอบกีฬาที่แบบมีความเป็นทีมสูงครับ
10: มันอ่ะมันได้อัดคนอ่ะ

0: แล้วอย่างโมเมนต์ที่แบบเราชอบเวลาที่แบบเราอยู่ในสนามอ่ะมันคือความรู้สึกอะไรเราชอบโมเมนต์ไหนของการเล่นฮอกกี
1: ้เวลายิงเข้าใช่ไหมครับเขาจะเซเลบรีตกันนะครับก็เพื่อนทุกคนก็จะมาม
0: ุง
1: กัน
0: มาเฮ่เฮ่เฮ่ใช่ไหม
2: ชอบความเร็วของการเล่นฮอกกี้อะค่ะแบบเป็นกีฬาที่แบบมีความเร็วแล้วก็มีความตื่นเต้นแบบแทบจะตลอดเวลาเลยอะ
0: จริงมันเหมือนเกมมันเปลี่ยนเร็วมากนะคือเราแบบเสียลูกนิดนึงก็คือ
1: มันพลิกไปพลิกมา
0: พลิกไปพลิกมาแล้วทีนี้อยากรู้ว่าแบบพอโค้ชคิมเคยเล่นเป็นนักกีฬาที่ฟินแลนด์มาก่อนใช่ไหม
3: ครับ
0: แล้วพอต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยที่เป็นประเทศที่อากาศร้อนมากคอมมูนิตี้หรือแบบสังคมในไอซ์ฮอกกี้ของสองประเทศนี้มันแตกต่างกันเยอะไหมครับ
3: ก็ที่นี่ก็เหมือนกันที่ไทยมันมีแบบฮอกกี้คอมมูนิตี้ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันคุยกันนู่นนี่นั่นกันเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกที่ฟินแลนด์แค่แบบที่นั่นมีผู้เล่นเยอะกว่า อะไรแบบนี
0: ้คนน้อยกว
3: ่
0: า
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: แล้วเรื่องแบบ culture เงี้ยครับพอมาเจอ culture แบบคนไทย
3: อันนี้ต่างกันแบบเหมือนที่นั่นแบบที่นั่นเล่นกันแบบเหมือนจริงจังกันเลยที่นี่ก็มีแบบจริงจังด้วยครับ
0: แล้วก็มีแบบว่าเป็นฮ็อบบี้ด้วยอะไรอย
3: ่
0: างเง
3: ี้
0: ย
3: ใช่ๆครับ
1: ประเทศไทยมันเป็นประเทศเมืองร้อนนะครับก็คอมมูนิตี้มันก็
0: ไม่ได้ใหญ
2: ่ค่ะแล้วแบบยิ่งนี่เป็นผู้หญิงใช่มั้ยคะแบบใช่คอมมูนิตี้ของผู้หญิงก็ยิ่งเล็กเข้าไปอีกยิ่งแบบช่วงแรกๆที่ไอมาเล่นนะคะคือแบบแค่การจะรวมทีมให้ได้แบบเพื่อแข่งกัน2ทีมผู้หญิงอะค่ะก็คือยังแทบจะไม่ได้ก็คือต้องไปรวมกับผู้ชายใช่มั้ยคะแต่ว่าอย่างตอนนี้มาค่ะก็แบบก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆคนหันมาสนใจก็เหมือนจะเยอะขึ้นนะคะก็ตอนนี้ก็แบบโอเคเลยค่ะ
0: แล้วอย่างตอนแรกเราเคยคิดมั้ยว่าไอซ็อกกี้ดูจะเป็นกีฬาที่แบบรุนแรงแบบต้องเจ็บตัวอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะแบบก็รู้สึกแต่ว่านี่ชอบความที่มันเป
0: ็
2: นแบบนี้ใช่ค่ะ
0: ความแบบบุกๆหน่อย
2: มันท้าทายค
1: ่
2: ะ
1: ก็เหมือนไอเลยนะครับชอบแบบตอนโดนอัดอะครับมันรู้สึกว่าเจ็บตัวดี
0: สะใจดีเป็นความชอบส่วนตัวและอย่างพอเราต้องมาเป็นโค้ชแบบให้กับเด็กๆไทยอย่างเงี้ยครับมันยากไหมครับ
3: ไม่ค่อยยากคือว่าเด็กไทยแบบเหมือนสกิลสูงมากสกิลสูงมากกับเหมือนแบบเด็กไทยตั้งใจทำ
0: แล้วอย่างนี้โค้ชคิมมีเป้าหมายของตัวเองต่อไปยังไงบ้างครับ
3: เป้าหมายตอนนี้เป็นแบบมาพัฒนาฮอกกี้น้ำแข็งที่ไทยจะอยากให้นักกีฬาแบบไปแข่งทุกนัดเพื่อมีโอกาสไปแข่ง
1: ก็อยากจะไปแข่งเมืองนอกครับไม่อยากปิดกั้นตัวเองอยู่ที่แค่ไทยครับ
0: ของไอครับ
2: ของไอตอนแรกอะค่ะก็คืออยากจะทำพอร์ตค่ะแบบเพื่อจะยื่นเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะแต่อย่างตอนนี้ไอก็แบบถึงปีที่เข้าแล้วก็เสร็จแล้วแบบยื่นพอร์ตไปแล้วแต่ก็ยังคิดว่ายังจะคงเล่นต่อไปอะค่ะก็คืออยากจะไปแบบก้าวหน้าขึ้นไปอีกแบบพร้อมกับเพื่อนๆเลยแบบเนี้ย
0: แล้วก็อยากรู้ว่าสุดท้ายว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เขาดูอยู่เงี้ยครับโค้ชคิมแล้วเขาแบบอยากลองมาเล่นไอซ์ฮอกกี
3: ้ครับ
0: มาเริ่มยังไงได้บ้าง
3: เริ่มแบบมาเริ่มสเก็ตก่อนมาเริ่มสเก็ตก่อนมาลองชอบไหมเผื่อเลือกชอบสเก็ตก็หลังจากนั้นมาเล่นฮอกกี้
0: ก็สามารถมาเล่นได้ที่นี่ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ก็เป็นกำลังใจให้นะครับหวังว่าวันนึงจะได้ไปแข่งแมตช์ที่เราต้องการนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ซึ่งวันนี้จริงๆก็พอมาเห็นคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นไอซ์ฮอกกี้อ่ะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่มันมีต้นทุนที่ค่อนข้างจะประมาณนึงแล้วก็เป็นกีฬาที่อาจจะยังไม่ได้มีจุดให้แบบคนเข้าไปเล่นแบบเยอะมากหรือเข้าถึงได้มากขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าคุณอยากจริงจังมันใช้เวลาจริงๆมันก็เลยอาจจะแบบโอ้โอเควันนี้เราได้มาเข้าใจได้มาเห็นว่าถ้าเราอยากจะไปเป็นนักกีฬาตรงเนี้ยมันมีขั้นตอนยังไงหรือมันมีหนทางที่แบบเราต้องวางแผนตัวเองยังไงหรือเราต้องจริงจังขนาดไหนเพื่อให้เราได้ไปสู่จุดนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็วันนี้แฮปปี้นะรู้สึกว่าได้มาลองแล้วก็สนุกแล้วก็จริงๆมันเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะลองเล่นต่อวันนี้ก็แฮปปี้มากๆได้มาลองไอซ์สเก็ตแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาลองอีก

ับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตกันละถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์ศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับ
2: ในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
1: ครับ
2: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับ
1: ครับใช่เลย
2: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย์ครับ
2: อย่างขั้นแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมครับ
1: ครับ
2: พูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้นะครับ
1: คร
2: ับ พอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล่าโลมกัน
1: คร
2: ับ เล่าโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับและถึงไปถึงขั้นตอน

0: ที่3
1: ครับ
0: อันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
1: ้
0: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนนี้เป็นหลัก
1: กระโดดไปเลยจากขั้นตอน0ไปขั้นตอน3เลยอาจารย์โอ้ใจร้อน
0: เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอ3แล้วไม่พอนะ
1: ครับ
0: พอ3แล้วควรจะต้องมี4
1: 4คือยังไงครับอาจารย์
0: 4นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำลังใจให้ความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่ครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3ไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆๆอันนี้ผมถึงอยากจะได้มาพูดคุย
1: ครับในการที่มันจะแข็งตัวได้นะครับอาจารย์อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้เนี่ยมันมีกลไกอะไรอย่างไรครับอาจารย
0: ์คืออวัยวะเพศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นลำใช่ไหมครับเป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท่อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็งๆซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็ทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
1: นะครับ
0: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดีการแข็งตัวก็เกิดไม่ได
1: ้เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
0: เกิดได้น้อย
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
1: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราเรียกได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้ว
0: ครับคือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะน่าตกใจ
1: น่าตกใจและน่าอายครับอาจารย์ ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
0: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนๆแล้วกัน
1: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
0: นะครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: แล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้เราใช้คำว่า ED
1: ED
0: นะครับเพราะว่าคำ ED นั้นมาจากภาษาอังกฤษนะครับ erectile dysfunction
1: erectile dysfunction
0: ครับก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับเพราะนั้นคำนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมักคุ้นขึ้น
1: ครับ
0: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
1: มันก็จะสะดวกปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
0: ใช่ใช่
1: ครับถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
0: ับ
1: มันมีคำนิยามให้พอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วอาจารย์
0: เป็นห่วงใช่ไหม
1: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
0: ทั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
1: อ๋อแล้วครับ
0: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไม่ได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือ
1: แ
0: ข็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
1: อ
0: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
1: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยครับ
0: แน่นอนเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
1: ้
0: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันสักหน่อยมันเมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับ พราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นครั้ง2ครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่มั้ยฮะ
0: ผมไม่อยากให้กังวล
1: อย่ากังวลเลยใช่มั้ยครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวลมีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจ
1: อ๋อแสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอครับ
0: โอ้แน่นอนเลย
1: ครับ
0: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ
1: ่ๆครับ
0: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
1: ต้องขยายตัว
0: หลอดเลือดมีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวาน
1: ครับ
0: เรื่องความดันโลหิตไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
1: อยากรู้เลยครับอาจารย์ เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
0: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะ
1: ครับ
0: เท่าที่ผมรวบรวมจากคนไข้นะครับ
1: ครับ
0: อันแรกน่าจะเป็นความไม่พร้อมซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้บอกอะบางทีอ่ะเมานะครับเพลียไม่ได้หลับได้นอน
1: เหนื่อย
0: มันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข็งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเอ๊ะเช้าๆก็แข็งตัวดีนี
1: ่
0: นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู
1: ่
0: อันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันกดตัว
1: อ้าวทีนี้
0: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
1: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
0: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่อง
1: ครับ
0: ที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายนะครับแล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
1: ก็คือไม่
0: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่สองที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
1: มันที่มันลดลง
0: ไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลังเร็วการหลังเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่าเออมันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะเขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: อันนั้น
0: ทำให้เราเข้าใจผิด
1: อ๋อครับ
0: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
1: อ๋อ7นาทีบวกลบนะครับ
0: แล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับหรือบางทีก็อาจจะไม่ทันสอดใส่เลยก็หลังแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันนึงซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
1: ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสาเหตุของการหลังเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลังเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันนึงทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
1: ที่
0: อาจจะไปช่วยชะลอการหลังเร็วได้แล้วเรื่องการหลังเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: เออเพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
1: เร่งสปีด
0: เร่งสปีดเอากลายเป็นหลังเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลังเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลมันจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งเอาซะเลย
1: อ๋อไปมา
0: ดีไป
1: อันนี้มันเกี่ยวข้องกันได้นะ
0: เออ
1: ผมไม่เคยนึกเลยนะผมเคยได้ยินหลายคนนะฮะที่บอกว่า การที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
0: ผมคิดว่าไม่จริง
1: อ๋อเหรอครับ
0: แต่มันก็จะ

0: มีคนไข้บางคนนะ
1: ครับ
0: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อยๆ
1: ครับ
0: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ไอตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูหนังดูอะไรทำหลายๆอย่างก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศที่ลดลงการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะคงจะต้องหาคำปรึกษาแล้วครับ
0: เท่าที่ผมสังเกตนะครับ
1: ถ้า
0: เมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากดีๆอยู
1: ่
0: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่อ่ะมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ
1: ่
0: ะเช่นอายุเรามากขึ้นแล้วเรามีโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย์
1: คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะรักษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างครับ
0: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุ
1: คือ
0: ว่ากายหรือใจหรือทั้งสองอย่างนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วย
1: ครับ
0: เป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับ ถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
1: ินยา
0: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
1: อ้าวนะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อนเลย
0: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะมันเลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
1: เพราะมันน่าจะง่าย
0: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
1: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
0: ตรงอวัยวะเพศนะ
1: โอ้โหคนลุกเลยครับพอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
0: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกันคือไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันนึงที่จะทำให้เลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสูญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณาตามแมกกาซีน
1: ผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
0: คือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะ
1: ครับ
0: ไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไง
1: อ
0: ๋
1: อครับ
0: เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่งเข้ามาในอวัยวะเพศมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการพองการขยายตัวการแข็งแต่ถ้าเผื่อเราเอากระบอกออกปั๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเลย
1: มันก็เหี่ยวสิครับแล้วทำไงล่ะครับ
0: ก็ต้องมีหนังสติกหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
1: เพื่อจะให้เลือด
0: กันไม่ให้เลือดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็รัดไปเรื่อยแหละจนกว่าเสร็จกิจนะถึงตัดมันออกบางคนเพลินนะ
1: ตัดยางใช่ไหม
0: ตัดยางคือไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะเกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะอ๋อมันทำให้มีผลนะ
1: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่ผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับว่าบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
0: นี่แล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลาย
1: ครับ
0: ถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี EDแบบสมบูรณ์นะครับคือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้ถาวรก็คือเราต้องเอาแกนอวัยวะเพศเทียมเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
1: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
0: มีหลายแบบให้เลือก
1: มีหลายแบบ
0: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
1: ้อ๋อแข็งแบบพับได
0: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ย

0: จะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งเราก็บีบปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊
1: ม
0: น้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนนั้
1: น
0: ก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเรามาเสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
1: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
0: ทั้งนานก็ความตามความต
1: ้
0: องการ
1: ได้ด้วย
0: ได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
1: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ
0: มันมีแต่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือดแต่เขาก็พยายามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะหลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยายไปด้วย
0: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อย
1: ครับ
0: แต่ขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได
1: ้ครับ
0: ก็ต้องระวัง
1: ยา
0: ห้ามกิน
1: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
0: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
1: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่ไหม
0: ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
1: ้ครับ
0: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
1: คร
0: ับ พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
1: เกิดความมั่นใจ
0: เกิดความมั่นใจนะครับพอมั่นใจไปสักพักหนึ่งโอเคก็หยุดยาได
1: ้ทำเองได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอเราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยามันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
1: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
0: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือโดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
1: ้
0: เรื่องของสุขภาพเพศชายเรื่องของการมีเพศสัมพันธ
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบนะครับก็เราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
1: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
1: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
0: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่สองเนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้
1: อม
0: อย่าไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
1: ้ครับ
0: ครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่สามเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะครับแต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้เกิดเพราะอย่างนี้นะเรามีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
1: ครับ
0: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
1: ครับ
0: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลา

0: เหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่อยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อยๆและตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
1: ้
0: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได้
1: แล้วยังรักกันอยู
0: ่แล้วก็ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
1: ดีจังเลยครับคุณหมอครับ ดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้ครับ
0: ครับ
1: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทบิชอปเท็กซ์ทิลจำกัดสมาพันธรัฐสวิสก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องริงเกิลสเบิร์กโรงแรมดิไอสไตน์สังกัลเลนเมืองสังกัลเลนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพรรณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลที่บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดนายเควินโอบรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางราเซลเดอลาเซเนสหัวหน้าฝ่ายออกแบบและคณะกรรมการบริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนายออโตบิชอปตั้งบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดเมื่อปีพุทธศักราช2470สมัยที่เมืองสังกัลเลนยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอสำคัญของภูมิภาคยุโรปมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตลายปักปีพุทธศักราช2502บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดซื้อกิจการบริษัทปักผ้าเก่าแก่ที่สะสมงานลูกไม้และงานปักโบราณล้ำค่าจำนวนมากอนุรักษ์และจัดระบบตามแหล่งที่ผลิตตามเทคนิคการถักปักเป็นหอจดหมายเหตุสิ่งทอเป็นสมบัติทางปัญญาและศิลปะงานผ้าลูกไม้และงานปักตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15เป็นต้นมาสิ่งทอหายากเอกสารประวัติศาสตร์และบันทึกพัฒนาการงานปักด้วยเครื่องจักรที่มีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปรวบรวมไว้มากกว่า 3,500 รายการเทคนิคงานปักที่ได้เรียนรู้เช่นงานผ้าลูกไม้ทำมือส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้ใบไม้และลายธรรมชาติมีความประณีตละเอียดสะท้อนรสนิยมและวัฒนธรรมยุโรปในแต่ละยุคบางชิ้นมีอายุมากกว่า400ปีงานปักกีปูเป็นเทคนิคการปักที่ผ่านกระบวนการทางเคมีทำให้ผืนผ้าที่ปักหายไปเหลือแต่ลายปักจึงคล้ายผ้าลูกไม้เป็นเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์นิยมใช้ในงานปักชั้นสูงของยุโรปงานปักเครื่องเชฟลีทำให้ผลิตงานปักได้เร็วสร้างลายซับซ้อนและละเอียดมีมิติได้มากขึ้นเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากงานฝีมือในครัวเรือนสู่ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสิ่งทอแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทำให้เห็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบตั้งแต่การศึกษาธรรมชาติดอกไม้ศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาเป็นลายปักบนผืนผ้าชิ้นงานหัตถศิลป์เหล่านี้แสดงวิวัฒนาการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอยุโรปในหลายศตวรรษเป็นคลังความรู้ให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสิ่งทอทั่วโลกได้ศึกษาเชื่อมโยงอดีตกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบร่วมสมัยและเป็นต้นแบบให้นักออกแบบคิดสร้างสรรค์พัฒนางานปักสมัยใหม่ปีพุทธศักราช2568บริษัทบิชอปแกมมาประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมทุนใช้เมืองสังกัลเลนเป็นศูนย์กลางการบริหารและออกแบบส่วนการผลิตสิ่งทอทั้งหมดย้ายไปที่ประเทศไทยการผลิตใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยและฝีมือแรงงานไทยที่ประณีตทำให้งานปักของบริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกการเข้าชมหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลได้เห็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพัฒนาเป็นนวัตกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่ได้งานปักและผ้าลูกไม้ของเมืองสังกัลเลนมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกเป็นการใช้ประวัติศาสตร์และความรู้ในอดีตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างยั่งยืนเวลา 11:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานานาชาติซูริกประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนิวัตประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสในครั้งนี้เห็นได้ว่าสมาพันธรัฐสวิสยังพัฒนาและแก้ไขเศรษฐกิจได้ดีเพราะมีวิชาการและเทคโนโลยีที่มั่นคงและพัฒนาไม่หยุดมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อดีตให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตอย่างมีสติ
พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศแสดงเรื่องมนุษยธรรมของมนุษย์คนเป็นมนุษย์ควรปฏิบัติดีต่อกันช่วยเหลือกันไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกันระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตดูพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่หนึ่งเดียวกันของสมาพันธรัฐสวิสที่มีวัฒนธรรมหลากหลายความรู้ในอดีตทำให้ทราบปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่าง

0: ริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดนำความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์คิดพัฒนานวัตกรรมด้านการสำรวจให้เที่ยงตรงแม่นยำยิ่งขึ้นไปเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนส่วนบริษัทบิชอปเทคเทียลจำกัดมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอและงานปักมานานกว่า90ปีทำให้ทราบว่าเมื่อธุรกิจได้ผลกำไรควรหาทางคืนให้สังคมส่งเสริมให้คนในสังคมมีความคิดสร้างสรรค์มีอาชีพมีงานทำและร่วมกันสืบทอดตำนานการเป็นเมืองแห่งสิ่งทอให้คงอยู่บนพื้นฐานของพลวัตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 9:20 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคการตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬโรงพยาบาลบึงกาฬและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน142คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลบึงกาฬจำนวน6คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์นพคุณคล้ายพันธ์ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อให้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน4ตัวและส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขทั้งนี้การทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกจากจะ

ด้วยควบคุมประชากรและป้องกันโรคร้ายแรงในระบบสืบพันธุ์แล้วยังสามารถป้องกันโรคมะเร็งอัณฑะลดการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้ป้องกันการเกิดมดลูกอักเสบเป็นหนองและลดโอกาสการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งเต้านมในสุนัขเพศเมียอีกทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยตลอดจนความสำคัญของการทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยในวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน72ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน130ตัวการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้อย่างยั่งยืนเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีด้วยการทำหมันในสัตว์อายุตั้งแต่4เดือนเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกจะสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมได้ถึงร้อยละ95สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดบึงกาฬตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจำปี2569มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 99.6ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งได้ทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกภายในปี2573องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้ณวัดขุนพรหมดำริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดังนี้พระครูสารกิจประยุทธ์วัดทัตยาวาสจังหวัดมหาสารคามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรกิจประยุทธ์พระมหาจงยุทธกิติยุทโตเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรกิติพระครูสิริธรรมโกวิทวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิริวัชรธรรมและพระครูสุทธิวโรภาสวัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุทธิวัชโรภาสองคมนตรีประชุมสามัญประจำปี2569คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีการจัดประชุมสามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีนายพลกรสวนรัตน์องคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการและกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าประชุมมีวาระการประชุมสำคัญอาทิการพิจารณารับรองงบดุลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจำปี2568การขออนุมัติผู้สอบบัญชีประจำปี2569การพิจารณาแผนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระหว่างปี2569ถึง2570และการขออนุมัติบริจาคที่ดินเป็นถนนเพื่อสาธารณประโยชน์
นอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบล

พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระพรหมวัชรธีราจารย์ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระสงฆ์กว่า700รูปจากวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมด้วยคฤหัสถ์กว่า300คนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนรูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสุวรรณารามวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดบึงจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวัชระสารบัณฑิตวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์แสดงพระธรรมเทศนาสังคหวัตถุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์กล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติด้วยทรงสงเคราะห์ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4ประการประกอบด้วยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงปลอบขวัญทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่างเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.การยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริษัทภูมินทาราจำกัดจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนนานาชาติเดลลาบิตริชและเดลลากรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดมหันนพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดเฉลิมพนมเขตจังหวัดกระบี่วัดบ้านแปะวัดหนองอาบช้างวัดพระธาตุสีจอมทองวัดหนองคันวัดขแมดจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหอการค้าจังหวัดนครปฐมสำนักงานเสนาธิการทหารเรือและหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยวัดแจ้งวรวิหารวัดบ่อล้อวัดเท้าราชวัดทาราวดีวัดมณีเจริญวัดสนวัดทุ่งแย้และวัดสุวรรณคีรีวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
และวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาจังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการเทศ

ทศบาลตำบลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.นาทีถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขณเรือนจำจังหวัดสระบุรีวันนี้ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อบริการด้านจักษุแก่ผู้ต้องขังโดยมีการตรวจคัดกรองสายตาวัดสายตาประกอบแว่นและส่งต่อผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางสายตาเข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับการบริการตัดแว่นสายตาจำนวน300อันนอกจากนี้มีการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นภายในเรือนจำกิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่12กรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสนองพระราชดำริและพระดำริในการเข้าถึงบริการสุขภาพผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน5รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเรือนจำจังหวัดสระบุรีมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,594 รายจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

0: ประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
1: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
0: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
1: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
2: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
1: ้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ใครที่กำลังเจ็บตรงข้อเท้าจะเดินจะยืนก็ไม่สะดวกอาการเหล่านี้คืออาการของคนที่เป็นโรคเท้าแบนส่วนใครที่เล็บมือเล็บเท้ามีลักษณะหนาขึ้นและมีสีเปลี่ยนไปรีบมาปรึกษาแพทย์เพราะคุณอาจกำลังจะเป็นโรคเชื้อราที่เล็บอยู่บ่อยครั้งที่เกิดอาการแสบร้อนบริเวณอกและเลอเปรี้ยวอาการดังกล่าวนี้แสดงว่าคุณอาจกำลังจะเป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่นะครับแล้ววิธีรักษาโรคนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
1: ป้านอนๆอยู่แล้วว่าที่ข้อเท้ามันเจ็บป้าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรป้าคิดว่ามันจะเป็นข้อเท้าแพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเดินก็ไม่สะดวกมันแป๊บแต่มันไม่แป๊บอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นหายหายอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปเคลื่อนไปตรงเนี่ยตรงส้นเท้าตัวนี้มั่งอ่ะเหมือนจะรู้เหมือนกันว่าเอ็นจะอักเสบอะไรเงี้ยกลัวเขาจะตัดขามั่งอะไรจะอะไรมั่งกลัวอะไรไปต่างๆนานาเขากังวลไปอ่ะเพราะเรามันเคยเป็นมะเร็งอยู่แล้วกลัวมันจะไปกระดูกอะไรอย่างนั้นนะครับ
2: วันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
1: สงสัยที่ร้อยหวายจะอักเสบนะคะ
2: เป็นร้อยหวาย
1: แต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดป้าไม่ทราบว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะจะมาปรึกษาคุณหมอ

0: ครับเจ็บมาสักนานแค่ไหนแล้วครับ
1: เดือนกว่าแล้วค่ะ
0: เดือนกว่าแล้วนะเจ็บตรงไหนช่วยชี้ให้หมอดูหน่อยได้ไหมคะ
1: พอนอนไปนะคะรู้สึกเจ็บตรงนี้ก่อนนะคะแล้วพอตอนหลังก็จะมีเจ็บมาตรงนี้บ้าง
0: ตรงนี้บ้าง
1: นะคะค่ะแล้วเป็นไหนหายไม่แน่ชัดค่ะได้ทานยาแก้อักเสบไปบ้างนะคะแล้วก็ยาพ่นไปบ้างแช่น้ำอุ่นไปบ้างแต่ก็ไม่ดีขึ้นค
0: ่ะรบกวนลุกขึ้นยืนนิดนึงได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ตอนลุกใหม่ๆก้าวแรกเช้าๆเจ็บไหมครับ
2: ตอนตื่นนอนแล้วลุก
0: เป็นบางครั้งนะครับก็จะเห็นว่าด้านในของข้อเท้าตรงนี้บวมนะครับ
3: ครับ
0: กับหลังหันนิดนึงนะครับตรงบริเวณนี้ก็บวมด้วยนะครับ
3: ครับ
0: ตรงตะตุ่มด้านนอกนะครับตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่ค่อยเจ็บ
0: ไม่ค่อยตรงนี้คือตำแหน่งเอ็นร้อยหวายนะครับเดี๋ยวนั่งนะครับ
2: คือมีอาการบวมนะครับ
0: บวมครับมีบวมที่ด้านในข้อเท้าด้านนอกข้อเท้ายกขาขึ้นมาเลยนะครับก็ตรงตำแหน่งที่บวมเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของเส้นเอ็นที่รั้งให้มีอุ้งเท้านะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูเจ็บไหมครับตรงนี
1: ้เล็กน้อย
0: เจ็บแถวนี้นะครับนะส่วนด้านนอกใต้ตาตุ่มก็จะมีเส้นเอ็นอีกเส้นเนี่ยเจ็บแถวนี้เลยนะครับไหนลองดันมือผมนะครับเอาเท้าดันเจ็บมากขึ้นไหมครับโอ้แต่ไม่แรงไม่มีละดันไปด้านนี้นะครับดันมือหมอดันเลยครับดันเจ็บไหมครับ
1: ไม่ค่อยเจ็บ
0: ไม่ค่อยเจ็บแต่ไม่มีแรงนะครับคือเขาเรียกเป็นโรคเท้าแบนในผู้ใหญ
1: ่เรียกว่าเกิดมายังไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเมื่อกี้ตกใจมันแบนเดี๋ยวมันจะแบนตัดแถบไปยังไงก็คิดก็กลัวยอมรับว่ากลัว
2: เท้าแบนในผู้ใหญ
0: ่ครับคือเพิ่งเป็นเด็กๆไม่แบนแต่พออายุมากขึ้นเส้นเอ็นที่รั้งให้มีอุ้งเท้าเนี่ยมันเริ่มเสื่อมแล้วมันยืดออกเท้ามันก็เลยอุ้งเท้าก็เลยแบนลง
2: แล้วเราทำยังไงไม่ให้เอ็นของเรามันเสื่อมครับคุณหมอ
0: ควบคุมน้ำหนักอย่าให้เยอะเกินนะครับเพราะว่าพอน้ำหนักเยอะเส้นเอ็นมันจะถูกใช้งานหนักมันก็จะยืดอักเสบได้ง่ายนะครับพออักเสบมากๆเนี่ยเท้ามันจะเบี้ยวอย่างนี
2: ้
0: เส้นเอ็นที่อยู่ด้านนอกข้อเท้า
2: จะทำงานหนัก
0: ก็จะโดนหนีบ
1: ตอนนั้นเราเจ็บมาก
0: เจ็บมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเวลาบีบอย่างเงี้ยนะครับกระดูกสองซี่มันบี้เหมือนเราโดนหยิกหยิกเส้นเอ็นอยู่ตลอดมันจะเจ็
2: บ
0: นะครับซึ่งถ้าเกิดเพิ่งเป็นเนี่ยประมาณไม่เกินเนี่ย6สัปดาห์เดี๋ยวผมให้กินยาลดอักเสบใส่สนับข้อเท้าเฉพาะโรคนะครับอาการมันก็จะดีขึ้นนะครับยังไม่ต้องผ่าตัดครับโรคนี
1: ้มีการผ่าตัดด้วยเหรอคะ
0: คนเป็นเยอะๆผ่าตัดครับแต่ว่า
2: ดีที่ว่าคุณป้ามาหาคุณหมอเนิ่นๆถ้าเก็บเอาไว้นานอีกหน่อยจะเป็นยังไงคุณหมอครับถ้าเกิด
0: เท้ามันก็จะแบนลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันแบนมาก
2: มันจะเป็นไปอีกทางนึงเลย
0: เส้นเอ็นมันจะฉีกนะครับฉีกแบบขาดจากกันเลยพวกนั้นต้องผ่าเย็บซ่อมนะครับคือตอนนี้แบนนิดเดียวนะครับมันก็จะยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปแต่พอถ้ารักษาแล้วเนี่ยมันจะหายเจ็บเนื่องจากเส้นเอ็นมันซ่อมตัวเองได้ดีขึ้นแล้วมันก็จะมีความยืดหยุ่นความแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะหายเจ็บได้นะครับหายเจ็บคนไข้เขาว่าหายแล้วครับ
2: แล้วนอกจากน้ำหนักตัวแล้วเนี่ยกิจกรรมเกี่ยวไหมฮะเล่นกีฬาขนาดหนักหักโหมร่างกายมันทำให้เส้นเอ็นนั้นเนี่ยอักเสบได้ไหมครับ
0: มันมีการบริหารที่จะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมันยืดหยุ่นและบาดเจ็บยากนะครับก็คืออย่างแรกเลยเขาเรียกวิธียืดเอ็นร้อยหวายนะครับเดี๋ยวผมจะสอนคุณป้าให้เดี๋ยวคุณป้าลุกขึ้นยืนนะครับมือเกาะโต๊ะนะครับมือเกาะโต๊ะนี้นะครับแล้วก็ยื่นขาข้างที่เป็น
2: น
0: ะข้างขวาไปข้างหลังส้นเท้าติดพื้นนะครับอันนี้แล้วก็ย่อเข่าไป
2: อ๋อมาข้างหน้
0: า
2: แต่เท้าหลังห้ามยก
0: ใช่ครับตรงนี้จะตึงมากตึงสุดๆเลยคุณป้ารู้สึกนะครับ
1: ต
0: ึงแล้วเราค้างไว้ประมาณ1นาที
2: อ๋อนี่คือยืดมันนะ
0: ฮะทำทุกวันเลยเช้าสัก 2-3 ทีเย็นสัก 2-3 ทีนะครับเอาละครับคุณป้านั่งได
1: ้อาจารย์คะขอประทานโทษแบนนี่จะแบนทั้ง2ข้างไหมคะ
0: เดี๋ยวดูให้ค่ะตอนนี้ยังแบนแค่ข้างเดียวค่ะเนี่ยข้างนี้ยังดีอยู่เลยนะครับอุ้งเท้าปกติเลยนะครับ
2: แต่
0: ข้างน
2: ี
0: ้ไม่มีแล้วมันเริ่มแบนลงแสดงว่าข้างซ้ายยังดีอยู่ค่ะ
2: แต่คุณป้าเดี๋ยวพอรักษาเสร็จแล้วก็จะกลับมาเดินตามปกติ
0: หายแล้วปกติ
2: ปกติเลย
1: นะครับของป้าหนักนะ
2: ว่ายก็ ไม่ต้องตกใจฮะไม่ต้องตกใจแค่ทานยาก็จะดีขึ้น
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะมีสนับข้อเท้าให้ไปใส่ด้วยนะครับแล้วก็ให้ยาแก้อักเสบลดบวมนะครับมีโรคประจำตัวอื่นอีกไหมครับ
1: หอบหืด
0: หอบหืด
1: ความดันไขมันกดไหลย้อน
0: โอ้โหโรคเยอะเลยนะครับ
2: เบาหวาน
1: เบาหวานเพิ่งเจาะอาจารย์กิติพงษ
0: ์ค
1: ุมอยู
2: ่ครับ
0: แพ้ยาอะไรไหมครับ
1: ไม่
0: นะครับเดี๋ยวจะให้ยานิดนึง
2: อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณป้าด้วยนะครับมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอหายไวๆขอหายไวๆครับคุณป้าแข็งแรงไวๆนะครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ตอนคุณหมอให้คำอธิบายตอนพูดครั้งแรกป้าก็ตกใจเล็กน้อยแต่พอคุณหมออธิบายขั้นตอนของการเป็นโรคนี้ป้าก็สบายแล้วหายกังวลแล้วค่ะคือมันเกิดจากคนสูงอายุได้มีทางรักษาหายได้เราก็เลยเบาใจเดี๋ยวหมอจะให้ยาแก้อักเสบแล้วก็สนับข้อเท้าไปทำเนี่ยก็แล้วเรายังเป็นระยะเวลาที่ไม่ยาวมากเกินไปเราเป็นเดือนกว่าๆแล้วมาพบอาจารย์ตอบป้าก็พอใจระดับหนึ่งแล้วค่ะ
5: ที่ผมมาหาหมอเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีความผิดปกติที่เล็บเท้ากับที่ฝ่าเท้านะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเชื้อรานะครับเล็บจะหนาหนังฝ่าเท้าจะหนานะครับแล้วก็มันเหมือนกับหนังลอกนะครับแต่คิดว่ามันผิดปกติผมก็เลยมาพบคุณหมอวันนี
6: ้อาการเป็นไงครับ
5: มีความผิดปกติที่เล็บเท้านะครับ
7: แสดงว่าการที่คุณสุมิตนะครับ เห็นผิดปกติเนี่ยมันมีอาการเจ็บปวดหรือว่ายังไงครับหรือว่า
5: ไม่มีครับไม่มีครับเพียงแต่ว่าเล็บหนาขึ้น
7: เล็บหนาขึ
5: ้
7: น
5: ผิวหนังที่เท้าหนาขึ้
7: น
5: ที่ฝ่าเท้านะครับ
7: คุณสุมิตเนี่ยสังเกตมานานหรือยังครับทั้งที่เล็บและเท้าความผิดปก
5: ติที่เล็บกับเท้าเนี่ยสัก2ปี
7: 2ปี
5: นะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องน้ำกัดเท้าที่ซอกนิ้วเท้าข้างซ้าย
7: ทางนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตดูพร้อมกันเลย
5: ได้ครับ
7: ขออนุญาต
5: ครับยินดีครับผม
7: วางบน
6: ที่ฝ่าเท้าใช่ไหม
7: ที่ที
5: ่ง่ามนิ้วที่ง่ามนิ้วเท้าก่อน
7: ครับ
5: นะครับ
7: ขออนุญาต
5: นะครับ
7: ง่ามนิ้ว
6: มี
7: เปิด
5: นี้นะครับ
7: ครับ
5: อ่
7: านดูนิดนึงเห็นไหม
5: เห็นไหมครับ
6: ขาวเลย
5: นะครับ
7: ชื่อนี้เนี่ยมีคนไทยตั้งชื่อไว้ว่าฮ่องกงฟู้ดที่จริงๆมันหมายอย่างเงี้ยมันมาจากสมรภูมิสงครามโลกตอนครั้งที่หนึ่งจำไม่ผิดนะฮะที่มีการเหยียบย่ำในที่เฉอะแฉะในทหารโอเคนี่ที่มาว่าทำไมต้องฮ่องกงอ่ะทีนี้เห็นความผิดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นที
0: ่เล็บ
7: หัวแม่เท้ามีการหนาตัวขึ้นนะครับมีเล็บเปลี่ยนสีนิดนึงขออนุญาตดูฝ่าเท้านะครับผมขอโชว์ดูห้าเห็นไหมฮะคนทั่วไปนึกว่านี่คือเท้าลอกธรรมดานะสังเกตนะฮะแล้วก็ขออนุญาตวางอีกข้างหนึ่งคู่เลยครับว่าก็จะมีลักษณะเท้าลอกๆนี่คล้ายๆกันเช่นกันทั้งที่ฝ่าเท้า
5: ครับ
7: นะครับเวลาเราเจอลักษณะนี้นะครับก็คือมีฝ่าเท้าที่ลอกอยู่ด้วยมีเล็บที่ผิดปกติโดยเฉพาะมีไอ้ตรงง่ามนิ้วเนี่ยอันเนี้ยจะนึกถึงเป็นเรื่องของเชื้อราที่เล็บในประสบการณ์การดูเชื้อราที่เล็บเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะคนไข้เนี่ยมักจะคิดอยู่แล้วว่าอันนี้คือเชื้อราที่เล็บสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเป็นการตัดสินเลยว่าใช่เชื้อราที่เล็บหรือไม่มีวิธีการเดียวคือการตรวจทางห้องปฏิบัติการลักษณะก็คือเป็นการขูดนะครับถ้าเล็บแล้วก็จะมีวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจอันนี้ไม่ยากเลยแล้วไม่ได้เจ็บปวดอะไรเดี๋ยวเราส่งคุณสมิทธ์ไปตรวจห้องปฏิบัติการพร้อมๆกันนะครับ

0: ผลของการตรวจเชื้อราของคุณสุมิตนะครับทั้งที่หัวแม่เท้าด้านขวาหัวแม่เท้าด้านซ้ายและฝ่าเท้าเจอเหมือนกันหมดเลยก็คือลักษณะเป็นสายราสายราเนี่ยคือจริงๆเชื้อรามีกลมๆเขาเรียกเป็นยีสต์กับที่เป็นเส้นเส้นเนี่ยคล้ายวุ้นเส้นนะฮะเรียกเป็นโมของคุณสุวิทย์เจอลักษณะเป็นสายราที่ลักษณะสายราที่เห็นเนี่ยมันน่าจะเข้าได้กับเชื้อกรากแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในประเทศไทยมีทั้งกรากพันธุ์แท้และพันธุ์เทียมรายละเอียดคงไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับ
1: เป็นเชื้อครับ
0: อันนี้คงไม่ต้องสนใจแต่ว่าจะรู้ไปทำไมเพราะว่าการรักษามันมีความแตกต่างกันอันนี้หมอคงไม่ได้พูดลงรายละเอียดนะครับ
1: ถ้าเกิดเท่าที่ดูจากสายตาน่าจะเป็นเชื้อราที่เล็บใช่ไหมครับสาเหตุมาจากอะไรครับ
0: เชื้อกลุ่มพวกนี้ครับมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีนี้เชื้อรามันมีหลักๆของมันก็คือหนึ่งติดจากมนุษย์ไปมนุษย์จากสัตว์เลี้ยงมามนุษย์จากดินสิ่งแวดล้อมมามนุษย์โดยทั่วไปถ้าเราส่งทางห้องปฏิบัติการเชื้อรานะครับไอ้เชื้อราที่เราทราบเนี่ยมันพอจะบอกแหล่งคร่าวๆได้นะครับแต่ว่าบ่อยๆเนี่ยคงจะงงเอ๊ะสัตว์เลี้ยงก็มาไหนเลี้ยงบางที่มาจากไหนคำตอบคือส่วนไหนจะมามันก็มาแต่จากสิ่งแวดล้อมนี่ค่อนข้างจะบ่อย

0: ดยพื้นฐานเนี่ยอาจจะเริ่มจากที่ฝ่าเท้านี่ค่อนข้างจะบ่อยเสร็จปุ๊บเล็บเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงจากฝ่าเท้าติดเข้ามาเล็บหรือในทางกลับกันเริ่มจากเล็บแล้วไปที่ฝ่าเท้าสังเกตไหมครับว่าอย่างคุณสมิธเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะก็คือมีทั้งเล็บและฝ่าเท้าอยู่คู่ๆกันพวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากความอบความชื้นอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญแต่เวลาเรามองกลุ่มโรคพวกนี้นะครับมาจากตัวคนไข้เองภูมิคุ้มกันเป็นอย่างไรอายุมากน้อยแค่ไหนโรคเชื้อราที่เล็บนี้หรือเท้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นในคนที่อายุมากขึ้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเช่นภาวะการใส่รองเท้าความอับความชื้นบางทีเดินซ้ำไปซ้ำมาในที่ที่มีพวกนี้ก็อาจจะติดได้แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคติดต่อเชื้อราเนี่ยแต่เรียนทราบว่ามันไม่ได้ติดต่อกันง่ายนักนะครับเดี๋ยวบางทีกังวลเช่นเอายาทาฆ่าเชื้อไปทาอันนั้นกลับแย่ครับอีกก็ทำให้เกิดการระคายของผิวหนังซึ่งมากกว่าจะไม่ทำอะไรด้วยซ้ำไปทีนี้อันนึงที่คุณบุ้ยอาจจะสงสัยแล้วก็คุณสมิธใช่ไหมครับเมื่อกี้บอกไม่มีอาการไม่มีอะไรเป็นมาหลายปีแล้วด้วยนะครับคำถามคือต้องรักษาไหม
1: มารักษาทำไมไม่ได้คันใช่ไหม
0: ไม่มีอาการด้วยซ้ำไป
2: บางครั้งนานๆมีคันอ
0: าจจะมีการบางคนนะโดยเฉพาะที่ฝ่าเท้าคันได
2: ้ตั้งแต่ผมจะการคันที่ข้างบนบนหลังเท้า
0: ครับอันนี้สำคัญเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่าแค่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการส่วนหนึ่งอาจจะมีคันบางชนิดที่ฝ่าเท้านะครับเป็นตุ่มน้ำพองใสแล้วคันมากกันนี่บางชนิดอาจจะเป็นแบบแผลกระมีอันนี้เป็นส่วนน้อยทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่คุณสมิธมาเนี่ยเป็นเพียงคนไข้ส่วนน้อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่เนื่องจากพวกนี้ไม่มีอาการไม่เจ็บก็จะปล่อยทิ้งไว้เลยทิ้งไว้เลยเป็นปี5ปี10ป
1: ีคุณพ่อผมทายาเอง
0: ครับเป็นไปได้อย่างยังก็ด้วย20ปีก็ยังมีเลยครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าทิ้งไว้ปุ๊บอันแรกเลยมันคือเชื้อราใช่ไหมครับบางทีไปแกะแกะแค่เล่นเอามือมาเกาเท้าแล้วมาเกาหน้าหรือบางทีปุ๊บมันก็ลามไปตรงขาหนีบเป็นสังคังที่ขาหนีบเป็นขี้กรากลามมาตามตัวก็มี
1: มันลามได้อย่างนั้นเลยใช่ไหม
0: มันคือโรคติดต่อแต่ไม่รุนแรงนอกจากนั้นนะครับเจ้าเนี่ยยังทำให้เกิดปรากฏการณ์แปลกๆยกตัวอย่างเช่นบางครั้งจะมีเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนเกิดเป็นไฟลามทุ่งมีบวมแดงไข้สูงต้องอาจจะถึงแก่ชีวิตได้จากการเชื้อแบคทีเรียในทางกลับกันเราเจอคนไข้ที่เป็นไฟลามทุ่งอักเสบที่ขาที่บวมต้องหายนี่เหมือนกันมันจะกลับไปกลับมาหรือบางครั้งอาจจะเกิดภาวะเล็บขบปวดเล็บเป็นหนองบางทีเดินกระโปกกระเพกเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันไปกดแล้วมีแบคทีเรียเนี่ยซ้ำเติมทำให้เกิดภาวะเล็บขบยังไม่นับว่าเจ้าเนี่ยมันลามไปดำที่ต่างๆได้อีก
1: แล้วอย่างนี้วิธีการรักษาทำอย่างไรครับ
0: วิธีการรักษา
1: เชื้อพวกนี้ออกไปครับ
0: อันแรกที่สุดก่อนต้องยืนยันว่าใช่อันนี้เป็นเชื้อราเสร็จอันที่สองเราดูชนิดของเชื้อราว่าเป็นสายพันธุ์อะไรซึ่งอันนี้ไม่มีความแตกต่างกันนิดนึงอันที่สามก็ประเมินตัวผู้ป่วยผู้ป่วยเป็นอย่างไรแข็งแรงดีไหมมีปัญหาหลอดเลือดไหลเวียนไม่ดีหรือเปล่า
1: อ
0: ันที่สี่เรามาดูลักษณะของเล็บเองเช่นลักษณะเล็บเป็นอย่างไร
1: ลักษณะของเล็บเอง
0: หนามากหรือเปล่าถ้าหนามากไม่ค่อยจะดีแต่โดยหลักการสั้นๆนะครับหนึ่งการใช้ยารับประทานสรุปเลยนะครับอันที่สองคือการใช้ยาทาเฉพาะที่อันที่สามคือการใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเช่นวิธีการเคลียร์เล็บหรือสมัยใหม่เนี่ยการใช้เลเซอร์บางชนิดในการรักษาก็มี
1: และอย่างเชื้อราอย่างเงี้ยครับเป็นเฉพาะผู้ชายไหมหรือเป็นมากในผู้ชายหรือผู้หญิงก็เป็นได้
0: โดยหลักการเป็นได้ทั้งสองเพศแต่ในผู้ชายจะเจอมากกว่าครับแต่ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดด้วยไม่คิดลืมเล่าให้ฟังที่เราพูดถึงเชื้อราณวันนี้เนี่ยไม่ถึงเชื้อราที่เป็นเส้นแต่ถ้าเป็นยีสต์คือเป็นเชื้อราเนี่ยมันมักจะมากับการล้างมือบ่อยๆในกรณีเนี้ยเจอในกลุ่มแม่บ้านมากกว่าไม่จะเป็นเล็บมือบ่อยกว่าเล็บเท้าร
1: ักษาหายได
0: ้รักษาหายได้ครับ
1: กินระยะเวลาเท่าไหร่ในการรักษาเป็นปีแล้ว
0: โดยขั้นต่ำเนี่ยใช้คำว่าหลายเดือน
1: หลายเดือน
0: ถึงหลายปีแค่ว่าหลายเดือนถึงหลายปีเพราะมันขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งเช่นเล็บหนาไหมแข็งแรงอย่างไรเชื้อเป็นยี่ห้ออะไรวิธีการรักษาเป็นอย่างไรเชื้อตอบสนองต่อยาหรือไม่อันนี้เป็นรายละเอียดค่อนข้างลงไปละเอียดนิดน
1: ึงแต่หายได้แน่นอน
0: หายได้ครับ
1: วันนี้เรียกได้ว่าเราได้ความรู้แบบเต็มเปี่ยมมากเลยต่อไปนี่ผมก็จะไม่เสี่ยงอีกแล้วเพราะผมรู้ว่าช่องทางในการที่นำเชื้อโรคเข้ามาสู่เรานี่มันมีช่องทางไหนบ้างต่อไปจะป้องกันอย่างดีแล้วก็จะรักษาไม่ให้เป็นเชื้อราครับ
0: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอคุณพี่มากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: วันนี้พอดีมีอาการเลอเปี้ยวแล้วก็แสบหน้าอกค่ะเป็นมานานหลายปีแล้วค่ะจะเกิดขึ้นตอนที่หลังจากทานอาหารเข้าไปตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมีอาการอย่างนี้ในเมื่อเราไม่เคยเป็นช่วงนั้นยังทำงานอยู่แล้วพอกลับมาถึงบ้านเหนื่อยทานเสร็จแล้วก็บางทีก็หลับทั้งชุดทำงานเลยกว่าจะตื่นมาอีกทีก็ตอนจะอาบน้ำอันนั้นน่ะคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
5: ป้าครับวันนี้คุณป้ามาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
4: แสบตรง
6: ที่อก
4: ที่อก
6: ลิ้นปี
4: ่
6: มันลามขึ้นมาที่คอเลยไหมครับ

0: ำที่คอเลยแล้วก็เลอเปรี้ยว
1: เป็นทุกวันหรือเปล่าครับ
0: เป็นทุกวัน
1: แล้ววัน
0: แล้วเป็นมานานแล้วค่ะ
1: สักกี่เดือนหรือกี่ปีแล้วครับ
0: เป็นหลายปีแล้วค่ะ
2: เป็นปีนะฮะ
1: หลายปี
0: หลายปี
1: แล้วนี่อาการมันเป็นมากขึ้นหรือว่ามันพอๆกับเดิมฮะ
0: มันเป็นมากขึ้น
1: อาการเนี่ยพอมันเป็นก่อนกินข้าวหลังกินข้าว
0: เป็นเกือบทุกมื้อ
2: วันนึงนี่เป็นกี่ครั้งอะพอจะบอกจำนวนได้ไหมครับคุณป้า
0: ถ้าไม่ทานยาหลายหนค่ะแต่ถ้าทานยายามันจะช่วย
1: มีอาการอื่นที่มาเมื่อกี้ไม่มีนะถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำอาเจียนเป็นเลือดปวดท้องคือแสบอาเจียนไม่มีนะครับ
0: ไม่มีค่ะ
2: คุณหมอครับเท่าที่เราคุยแรกๆเนี่ยข้อมูลที่ได้รับเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนคุณป้าเขาจะเป็นโรคอะไรครับ
1: ก็จะคล้ายๆกับอาการทั้งกดไหลย้อนนะฮะแต่คุณป้าไม่มีน้ำหนักลดก็ไม่มีใช่ไหมครับ
0: ช่วงนี้น้ำหนักลดหน่อยนึง
1: นะครับมีโรคประจำตัวอื่นไหมฮะเบาหวานความดันวัณโรคโรคหัวใจ
0: อ๋อโรคสี่โรคนี่ไม่มี
1: มีกินยาอะไรเป็นประจำมีไหมฮะยาปวดโครงปวดข้อปวดเข่า
0: ทานแต่ยาของโรงพยาบาลนะคะ
1: แต่อาการก็คล้ายกดไหลย้อนกันถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะต้องตรวจร่างกายดูนิดนึง
2: กดไหลย้อนนี่มันเป็นยังไงครับ
1: คือมันก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีกรดหรือมีด่างก็แล้วแต่อยู่ในกระเพาะเนี่ยแล้วไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหาร
2: ครับ
1: แล้วก็ทำให้เกิดอาการเกิดขึ้นซึ่งคนไข้ที่เกิดอาการเนี่ยบางครั้งอาจจะมีการทำลายของหลอดอาหารหรือไม่มีการทำลายของหลอดอาหารก็ได้แต่ถ้าเกิดในคนที่มีอาการถี่หน่อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์หรือ 2-3 วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะถือว่าพวกเนี้ยจะมีการรบกวนคุณภาพชีวิตได้คือหลังทานอาหารเนี่ยจะมีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยมากขึ้น
2: พออาหารลงไปปั๊บร่างกายก็จะขับกรดออกมาเพื่อย่อยอาหาร
1: ครับผมร่างกายเนี่ยปกติมันมีการขับกรดออกมาอยู่แล
2: ้
1: วแต่ว่าพอหลังทานอาหารไปปุ๊บเนี่ยกรดกับอาหารเนี่ยมันจะคลุกเคล้ากันความเป็นกรดก็อาจจะน้อยลงแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่ตรงแถวหูรูดเนี่ยมีการหย่อนตัวแล้วมีโอกาสเกิดกรดเนี่ยย้อนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะมีคนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่างที่อาจจะไปเสริมโอกาสที่จะเกิดกรดไหลย้อนง่ายขึ้นเช่นเบาหวานโรคหลอดผิวหนังแข็งอะไรเงี้ยคนตั้งครรภ์อะไรเงี้ยหรือคนอ้วนๆมากๆเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุเสริมได้แต่ถ้าเกิดเวลาเราทานอาหารไปหรือทานน้ำไปเนี่ยมันถ้าเกิดเรามีอาการแสบยอดอกอยู่เนี่ยมันอาจจะช่วยสบายขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับไปถูกต้อง
2: แล้วอย่างงี้เราจะพิสูจน์ยังไงจะตรวจยังไงว่าคุณป้าเป็นหรือไม่เป็นอย่าง
1: คือส่วนใหญ่เราก็ไม่จำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมเราก็อาศัยประวัติได้นะครับนะแล้วก็ตรวจร่างกายนะฮะถ้าเกิดอันนั้นแน่ใจอีกเราก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องเข้าไปตรวจดูแต่การส่องกล้องเข้าไปตรวจเนี่ยก็จะโอกาสเจอผิดปกติเนี่ยก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่ในคนไทยนะครับเจอมาสักผิดปกติประมาณสัก 10-20% อีกอันนึงก็คืออาจจะไปวัดการทำงานของหลอดอาหารแล้วก็ดูว่ามีการหลั่งกรดหรือด่างเกินหรือเปล่านะครับนะก็เป็นการใส่สายเดี๋ยวผมจริงๆแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นตัววัดความเป็นกรดด่างนะครับนะ
2: โอ้ในกระเพาะเลย
1: ใช่ถูกต้องแต่มีสายเล็กๆใส่เข้าไปทางจมูก
2: เข้าไปปั๊บตัวนี้จะบอกค่าเลยทิ้งไว้1วัน
1: 1วัน
2: ทำไมต้องทิ้งไว้1วันนะฮะ
1: มันจะได้วัดความเป็นกรดด่างได้ครบแต่ว่าบางทีเราจะแคปซูลไปยิงที่หลอดอาหารก็ได้ติดที่หลอดอาหารนะ
2: ครับ
1: มันจะอยู่ประมาณ2วัน
2: อ๋อ
1: หรืออาจจะ3ถึง6 3ถึง4วันก็ได้แล้วก็จะได้ข้อมูลออกมาว่าความเป็นกรดที่มันย้อนขึ้นมาผิดปกติมากกว่าชาวบ้านเขาหรือเปล่า
2: เดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องกดไหลย้อนเนี่ยผมเคยได้ยินมาว่ามันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไข้ด้วยหรือเปล่าเวลาทานข้าวแล้วก็หลีบนอนเลย
1: ก็คืออันนั้นอาจจะมีส่วนบางอันฮะคือถ้าเกิดเราทานอาหารพวกกลุ่มที่มันมีโอกาสทำให้เกิดมีการย้อนขึ้นของกรดได้ง่ายเช่นอาหารมันอาหารเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้หูรูดมันหย่อนกว่าปกติ
2: ครับ
1: แล้วก็คนไข้กลุ่มที่มีกินและนอนเลยเนี่ยก็อาจจะมีส่วนเสริมในบางรายเพราะว่ามันทำให้เรื่องของแรงดึงดูดของตัวอาหารถ้าสมมติเรากินปุ๊บเรานอนเลยเนี่ยมันไม่มีแรงดึงดูดช่วยมากคุณป้าดูดิมันก็อาจจะทำให้ตัวอาหารที่มันอยู่ในกระเพาะกรดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมีโอกาสย้อนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นคือถ้าเกิดคนที่มีอาการมากๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าจริงๆแล้วกินเสร็จปุ๊บก็อยู่ในท่าที่มันไม่ได้เป็นท่านอนเลยคือถ้าเกิดท่านั่งก็ยังพอรับได้นะครับนะฮะแล้วก็สักช่วงหนึ่งสักสองสามชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยนอนอันนี้ก็จะช่วยสบายขึ้นคือสำคัญคือเรื่องน้ำหนักตัวพอน้ำหนักยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนยิ่งสูงขึ้น
2: เกี่ยวอะไรกับน้ำหนักครับ
1: น้ำหนักเนี่ยพอมันเพิ่มแล้วมันจะไปเพิ่มความดันในช่องท้องได้ง่ายขึ้นหูรูดจะหย่อนลงผมแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคนไข้มีอาการแสบยอดอกหรือเรอเปรี้ยวเนี่ยนะและหรือเรอเปรี้ยวโดยที่ไม่มีอาการต้องบอกไม่มีอาการสัญญาณเตือนนะฮะเช่นน้ำหนักลดกินไม่ได้เลยนะครับนะฮะอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดนะครับนะฮะหรือมีไข้หรือปวดท้องรุนแรงถ้าไม่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรนะฮะ
2: ทานยาปกติได้
1: หรือว่าอาจจะทานยา เป็นบางครั้งยาลดกรดทั่วๆไปก็ได้ตอนช่วงที่มีอาการแต่ถ้าเกิดมีอาการค่อนข้างเยอะเนี่ยบางทีอาจจะแนะนำว่าถ้าไม่เคยพบแพทย์อาจจะมาพบแพทย์สักหนึ่งครั้งเพราะว่าเราต้องพยายามคัดกรองโรคที่ไม่ใช่เป็นโรคกรดไหลย้อนเช่นมะเร็งหลอดอาหารหรือมะเร็งของกระเพาะอาหารนะครับเป็นแผลในหลอดอาหารหรือในกระเพาะอาหารก็แล้วแต่นะครับนะจริงๆตอนแรกๆเราก็จะสามารถให้การวินิจฉัยโดยการให้ทานยาสักวันแล้วก็ทานยาได้เลยแต่ถ้าเกิดในรายที่เรามีความจำเป็นต้องทำสิบค้นเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะไปทำส่องกล้องหรือไปทำอย่างเครื่องที่ว่า
2: แล้ววันนี้คุณป้าจะได้ส่องกล้อง
1: ก็ถ้าเกิดคุณป้าเป็นมานานแล้วกินยาแล้วยังไม่ดีขึ้นแต่เนื่องจากใครไม่เคยทานยานะฮะถ้าผมว่าทานยาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะลองประเมินโดยการใส่สายดูคนไข้อาจจะต้องใช้ยาในระยะยาวเนี่ยได้แต่ว่าในปัจจุบันเองในคนไทยเนี่ยเนื่องจากว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกรดไหลย้อนแต่แบบชนิดที่มันไม่ถึงกับรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองส่วนตัวก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไม่ได้เราจะให้กินยาสัก1ชุดคือประมาณ1คอร์สประมาณ 4-6 สัปดาห์นะฮะหลังจากนั้นก็ดูตามอาการแล้วให้คนไข้กินยาตามอาการเป็นหลัก
2: ถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณป้ารับยาจากคุณหมอก่อนทานยาก่อนสักครั้ง
1: จะไม่ดีขึ้นก็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเราจะใส่สายวัดกันหรือเปล่าน
2: ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคกรดไหลย้อนนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณคุณป้าครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: วันนี้มาหาหมอเพราะว่าจะมาเจาะน้ำค่ำค่ะดิฉันกับแฟนเป็นพาหะทาลัสซีเมียคราวที่แล้วที่เจาะลงไปดูผลของทาลัสซีเมียผลออกมาว่าน้องเป็นพาหะคราวนี้ก็เลยแบบต้องมาเจาะน้ำค่ำที่มาเจาะน้ำค่ำดูโครโมโซมเพราะอายุเยอะด้วยค่ะถ้าถามว่าเห็นร่างกายเขาอะเป็นปกติคนเป็นแม่ทุกคนต้องดีใจเป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะทุกคนอยากให้ลูกตัวเองแข็งแรงปลอดภัยอะไรเงี้ยได้เห็นหัวใจได้รู้ว่าเขาเต้นปกติก็โอเคค่ะก็ได้แต่ว่าลุ้นว่าน้องจะไม่เป็นดาวซินโดรมอะค่ะ
1: นี่คือคุณ
2: รัชนีครับเป็นคนไข้ที่มารับการตรวจวันนี้ครับ
1: ครับผม
2: คือคุณรัชนีมารับการตรวจที่หน่วยนี้เพราะว่ามีปัญหา2ประการนะครับ
1: ค
2: ุณรัชนีเป็นและคู่และสามีเนี่ยเป็นคู่เสี่ยงที่จะเกิดโรคทาลัสซีเมียในเด็ก
1: ครับ
2: ชนิดรุนแรง
1: คำว่าคู่เสี่ยงนี่เป็น
2: หมายความว่าทั้งคู่ต้องเป็นพาหะของโรคนะครับและเมื่อจะมีลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ลูกเนี่ยเกิดโรคที่รุนแรงได
1: ้ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเป็นพาหะ
2: ถ้าเป็นคนเดียวไม่เป็นไรเลย
1: ความเสี่ยงก็จะแทบจะไม่มีผลเลย
2: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีเลยนะ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นทั้งคู่เป็นพาหะทั้งคู่อันนี้
2: มีความเสี่ยงที่เด็กจะเกิดโรครุนแรงเนี่ย 25%
1: 25%
2: ครับคุณรัชนีก็เลยมารับคำปรึกษาว่าเราจะตรวจให้รู้ล่วงหน้าได้อย่างไรเพราะเท่าที่ทราบคุณรัชนีลูกคนที่แล้วเป็นโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ต้องยุติการตั้งครรภ์ไปตอน5เดือน
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมครับเพราะคราวนั้นตรวจเจอว่าเด็กมีอาการบวมน้ำตัวบวมผิดปกตินะครับซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของโรคทาลัสซีเมียเขาจะแสดงอาการตั้งแต่อยู่ในท้องเป็นชนิดรุนแรงอะนะครับ
1: เป็นชนิดรุนแรง
2: ใช่ใช่
1: ถ้าเป็นชนิดไม่รุนแรงนี่จะต้องยุติไหมหรือ
2: ไม่ต้องครับ
1: ไม่ต้อง
2: ถ้าเป็นแค่พาหะหรือเป็นชนิดที่ไม่รุนแรงก็ตั้งครรภ์ต่ออ
1: ๋อเหรอ
2: ครับ
1: เราดูตรงไหนฮะที่บอกว่า
2: เราแยกได้ครับจากอัลตราซาวด์บอกได้เพราะเด็กจะบวมตัวบวมหมดเลยม
1: ี
2: ภาวะหัวใจวายตั้งแต่อยู่ในท้อง
1: ภาวะหัวใจวาย
2: ใช่แล้วก็ยืนยันการตรวจโดยการตรวจเลือดเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับ
1: ถ้าสมมุตินะฮะว่าคุณแม่ก็ไม่อยากจะยุติอยากเก็บเอาไว้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: เป็นไปได้แต่ว่าถ้าก็จะคุยกับคนให้ตรงๆว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าใช้ภาษาชาวบ้านคือเลี้ยงไม่รอดนะครับเด็กจะเสียชีวิตตั้งแต่หลังคลอดเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีประโยชน์ที่จะตั้งครรภ์ต่
1: อ
2: แถมในบางกรณีอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนกับคุณแม่ได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเจอปุ๊บวินิจฉัยได้เนี่ยแนะนำว่ายุติการตั้งครรภ์แล้วท้องใหม
1: ่ดีกว่า
2: ครับ
1: ตอนนั้นเป็นไงบ้างฮะพอคุณหมอบอกแบบน
0: ี้
1: จริ
0: งฟ้าถล่ม
1: ความรู้สึกที่เข้ามาคือ
0: ยาก
1: ยากมากเลยคงเป็นความรู้สึกลึกๆในใจจริงๆนะครับต้องขอโทษที่พูดถึงขึ้นมาแล้วก็มันคงสะเทือนใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
2: ใช่ครับ
1: นะฮะ

0: แต่ว่าอย่างที่หมอจะคุยกับคุณแม่หลายๆคนคือโรคมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการรู้ก่อนกับเป็นข้อดีเพราะนั้นคือทำให้เราปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดีกว่าที่เราจะตั้งท้องต่อแล้วเขาคลอดออกมาแล้วปรากฏว่ากลายเป็นโรครุนแรงที่เลี้ยงไม่รอดอันนั้นจะเสียใจมากกว่านั้นอีก
1: ใช่ฮะเพราะว่ายิ่งปล่อยเวลานานไปใช่ไหมความผูกพันมากขึ้น
0: ใช่ความผูกพันมากขึ้นแต่ว่าหมอเชื่อว่านั่นคือการจัดบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดละเรารู้ก่อนเรารู้ว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เราก็ยุติการตั้งครรภ์แล้วท้องใหม่ให้เขาออกมาแบบสมบูรณ์น่าจะดีกว่า
1: ตอนนั้นได้ปรึกษากันเพื่อเป็นเอ๊ะเราจะทำเองกันดีไหมฮะหรือพอฟังคุณหมอวินิจฉัยแบบนี้หลังจากนั้นเวลาผ่านไปก็มีลูกคนใหม่ตอนนี้กี่เดือนแล้วครับ
2: สี่
1: เดือนครับก็วันนี้ที่มาพบคุณหมอคือ
2: นัดเจาะน้ำค่ำเพราะว่าเมื่อตอน3เดือนเจาะลบดูทาลัสซีเมียแล้วแม่มีภาวะเสี่ยงก็คืออายุ40กลัวเป็นดาวซินโดรมไอ้เนื้อโรคที่เจาะคราวที่แล้วเขาบอกว่าไม่พอรู้แต่ผลทาลัสซีเมียวันนี้ให้มาเจาะน้ำค่ำเพื่อที่คิดว่าจะได้แบบอะไรเงี้ยอีก1เดือนรู้ผล
1: ครับ
0: ครับ
1: กรณีแบบนี้นี่คือบวกกับคุณแม่อายุมากด้วยนะครับใช่ครับ
0: ใช่เป็น2ประเด็นนะครับเรื่องทาลัสซีเมียในการตั้งครรภ์ครั้งนี้นี่คือเคลียร์ไปแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นแค่พาหะซึ่งไม่ถือเป็นโร
1: ค
0: การเป็นพาหะคือเด็กจะไม่มีอาการเลยนะคุณแม
1: ่
0: คลอดออกมาโครงสร้างปกติสติปัญญาพัฒนาการปกติถ้าไม่ตรวจเลือดดูก็จะไม่รู้ประเด็นที่2คือคุณแม่ตั้งครรภ์ตอนอายุเยอะนิดนึงนะ
1: ครับ
0: ซึ่งมีความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นดาวซินโดร
1: ม
0: ดาวซินโดรมเนี่ยความเสี่ยงเพิ่มตามอายุ
1: ค
0: ือทุกคนที่ตั้งครรภ์มีโอกาสมีลูกเป็นดาวซินโดรมด้วยกันทั้งสิ้นแต่อายุน้อยเสี่ยงน้อยอายุเยอะเสี่ยงเยอะนะครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นคนที่อายุ30ปลายๆ40ต้นๆมีลูกก็ไม่เป็นไม่มีภาวะดาวซินโดรมหรืออาการอื่นโรคอื่นก็มี
0: จริงๆความเสี่ยงก็ไม่ได้เยอะมากอาจจะ 1% 1% เนี่ยถ้าดูตัวเลขคือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณรัชนีตั้งท้องตอนอายุ30โอกาสมีลูกเป็นดาวซินโดรมอาจจะแค่ 0.2% มันเพิ่มขึ้น5เท่า
1: อ๋อจริงๆ
0: อันนี้ครับอันนี้เป็นคือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในความเสี่ยง 1% เนี่ยด้วยความที่ดาวซินโดรมเป็นโรคที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะฉะนั้นคุณแม่บางคนหรือบางครอบครัวเนี่ยต้องการจะรู้แน
1: ่ๆ
0: ว่าตกลงณความเสี่ยง 1% เนี่ยเด็กเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งการตรวจแบบยืนยันการวินิจฉัยคือต้องใช้การเจาะน้ำคร่ำ
1: แล้ววันนี้ก็คือจะทำอะไรบ้างนะครับ
0: วันนี้จะทำอันตราซาวก่อนนะครับคุณแม่หมอจะอันตราซาววัดขนาดเด็กว่าเขาโตตามอายุครรภ์ไหมหมอจะตรวจดูโครงสร้างภายนอกภายในโดยละเอียดให้ว่าเขามาครบหรือเปล่าแล้วก็จะเจาะน้ำคร่ำเป็นสเต็ปที่2
1: ครับ
0: จริงๆจริงๆให้ข้อมูลนิดนึงครับว่าการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยมันเป็นเหมือนออปชั่นหมายความว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำในทุกๆรายเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได
1: ้แล้วกรณีไหนต้องเจาะฮะ
0: แล้วแต่คู่สมรสผู้สามีภรรยาเป็นคนตัดสินใจหมอจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลว่าการเจาะมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรถ้าเจาะจะเป็นยังไงถ้าไม่เจาะเป็นยังไงแล้วทั้งคู่ตัดสินใจเอง
1: ถ้าเจาะเป็นยังไงฮะ
0: การเจาะเนี่ยมีข้อดีข้อเดียวหลักๆคือทราบผลโครโมโซมของเด็กว่าเด็กเป็นดาวซินโดรมไหมนะครับคุณแม่อันนี้เป็นการบอกผลแบบ 100% ใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช
1: ่
0: นะครับการเจาะน้ำค่ำมีข้อเสียอยู่บ้างประการแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นมาหลายพันบาทจากกระบวนการฝากท้องปกติ
1: ครับ
0: ข้อที่2เนี่ยเป็นข้อเสียที่สำคัญที่สุดกระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้เพราะวิธีการของเราคือเราฉีดยาชาแล้วเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วเราก็ดูดเอาน้ำออกมาหลังเจาะบางรายมีถุงน้ำค่ำแตกหลังเจาะบางรายมีการติดเชื้อเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การแท้งนะครับความเสี่ยงของการแท้งการเจาะน้ำค่ำหนึ่งครั้งเนี่ยมีโอกาสแท้งประมาณสัก 0.4%ซึ่ง ก็ค่อนข้างน้อยแต่ไม่เป็นศูนย์นั่นนี่คุณแม่ต้องรับทราบข้อมูลก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักละถ้าเราไม่เจาะเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นดาวประมาณ 1%
1: ครับ
0: ถ้าไม่เจาะนะครับแต่ไม่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงที่จะแท้งแต่ถ้าเราตัดสินใจเจาะเรารู้ผลแน่นอนแต่ผลโอกาสที่จะแท้งประมาณ 0.4% ตรงนี้ครับคู่สามีภรรยาต้องตัดสินใจร่วมกันว่าอยากไปทางไหน
1: คุยกันหรือยัง
2: ร้อยค่ะ
1: สรุปบอกว่า
2: ก็ให้มาเจาะเนี่ย
1: เป็นวันนี้ก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็มาเพื่อจะเจาะ
0: ใช
1: ่เช็คดูใช่ไหมเจาะถุงน้ำคร่ำขบวนการต้องมีอะไรยังไง
0: ครับ
1: บาง
0: ก็เดี๋ยวขั้นแรกเป็นการทำอันตราซาวก่อนคุณแม่ก็นอนบนเตียงสบายๆหมอทำอันตราซาวแล้วเดี๋ยวชี้ให้ดูว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นอะไรอาจจะดูออกบ้างอาจจะดูไม่ออกบ้างเอาที่เท่าที่พอมองเห็นนะครับแต่ว่าในรายละเอียดหมอจะทำรีพอร์ตส่งให้แล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นการเจาะน้ำคร่ำเดี๋ยวหมออธิบายขั้นตอนละเอียดอีกทีนึงตอนที่อันตราซาวเสร็จนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนจะเริ่มถาม

0: คือโดยความเป็นแม่นะฮะแล้วก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาความเครียดของคุณแม่จะมีผลอะไรกับลูกบ้างหรือยิ่งก่อนจะมาพบอาจารย
1: ์มีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยทำงานประสานกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความเครียดสูงเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับการทำงานของร่างกายในบางระบบเช่นอาจจะกินได้น้อยอาจจะนอนไม่หลับการหลั่งสารหลั่งฮอร์โมนต่างๆก็อาจจะเพี้ยนไปจากปกตินิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผลกระทบต่อการตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่ต้องมีความเครียดในระดับสูงมาต่อเนื่องยาวนานอันนั้นจะมีผลชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเครียดแค่เล็กๆน้อยๆระยะสั้นๆ
0: บางวันก่อนมาเจาะอะไร
1: รถติดงานไม่ได้เป็นกำลังใจเป็นแค่บางวันอันนั้นไม่มีผลอะไรเลยครับคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะครับความเครียดที่จะมีผลคือต้องเป็นกลุ่มที่เรียกว่าหนักจริงๆหรือว่ามีความเครียดต่อเนื่องยาวนานถึงจะมีผลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแม่เนี่ยถือเป็นเรื่องปกติก็ว่าได้แน่นอนทุกคนมีความกังวลกับการตั้งครรภ์นะครับว่าลูกจะมีปัญหาอะไรไหมการที่จะมาเจาะเนื้อรกเจาะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนอะไรไหมมีความกังวลเป็นเรื่องปกติอันนี้อธิบายคุณแม่สบายใจก่อนว่าการที่เราเครียดน่ะไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยทุกคนเครียดเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แต่ถือเป็นความเครียดในระดับที่ไม่สูงมากอันนี้เป็นหัวเด็กสีขาวๆนี่คือแนวกะโหลกศีรษะของเด็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลำตัวคุณแม่จะเห็นกระดูกสันหลังเห็นเป็นปล้องๆสีขาวๆนะครับเด็กนอนคว่ำอยู่มีการเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเห็นหัวใจเด็กเต้นอยู่นะครับเดี๋ยวหมอให้ฟังเสียงหัวใจเต้นนิดนึงอันนี้เป็นเสียงหัวใจเด็กนะคุณแม่หัวใจเด็กจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่2เท่าเพราะฉะนั้นจังหวะที่ได้ยินนี่คืออัตราปกติเดี๋ยวจะดูรายละเอียดให้ก่อนครับอันนี้ให้แค่ฟังเสียงเดี๋ยวหมอจะตรวจโครงสร้างให้ด้วยคุณแม่ดูตรงนี้อันนี้เป็นขาเด็กอันนี้กระดูกต้นขาอันนี้เป็นขาท่อนล่างนี่ขาข้างที่1 นี่หัวเข่านะเลื่อนหัวตัวไปนี่เจอขาข้างที่2เนี่ยเห็นกระดูกต้นขาเห็นหัวเข่าปลายเท้าอยู่แถวๆนี้อันนี้คือก้นนะครับเหมือนกับนอนคว่ำอยู่เห็นกระดูกสันหลังชัดเจน
0: เขาขยับตัว
1: ใช่ครับเขาดิ้นแล้วเขาดิ้นมีดิ้นเป็นช่วงๆนะครับอันนี้เป็นหัวไหล่ต้นแขนนี่ข้อศอกนะครับแล้วก็อันนี้ท่อนแขนมือเขาอยู่แถวๆนี้เห็นนิ้วเล็กๆด้วยนะครับคุณแม่อันนี้แขนข้างที่1หมอเลื่อนไปอีกด้านนึงอันนี้จะเป็นแขนข้างที่2เนี่ยครับเห็นกระดูกต้นแขนสีขาวๆตอนนี้โครงสร้างภายนอกคือโอเคคือเราเห็นหัวเห็นลำตัวเห็นแขนขา2ข้างชัดเจนนะครับสีขาวอันนี้คือรกเกาะในตำแหน่งปกติไม่มีรกเกาะต่ำนะครับสีดำอันนี้คือน้ำคร่ำส่วนที่เป็นน้ำเราจะเห็นเป็นสีดำตอนนี้เหมือนเด็กลอยอยู่ในน้ำนะครับก็น้ำคร่ำก็ดูมีปริมาณที่ปกติดี
0: ทำไมเราถึงเลือกการทำอัลตราซาวด์สำหรับเพื่อดูเด็กในครรภ์ครับมันมีวิธีอื่นอีกไหมครับอาจารย
1: ์อัลตราซาวด์เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ
0: นะฮะ
1: เพราะว่าปลอดภัยนะครับอย่างเอ็กซเรย์เนี่ยคนท้องทำไม่ได้เพราะอาจจะมีผลกับเด็กนะครับส่วนการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเทคนิคการใช้สนามแม่เหล็กอย่าง MRI อย่างเงี้ยก็ทำได้เช่นกันแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถทำได้ในทุกที่เราจะทำเฉพาะที่ตรวจพบว่ามีอะไรผิดปกติแล้วค่อยส่ง MRI ต่อเพราะฉะนั้นอัลตราซาวด์ถือเป็นการตรวจมาตรฐานซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกรายควรจะได้รับการตรวจสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูว่ามีขนาดโอเคไหมไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปโครงสร้างต่างๆมาครบหรือไม
0: ่แล้วการตรวจแบบที่เห็นเป็น4มิติ3มิติเห็นเป็นภาพอู๋เหมือนเด็กเลยอะไรเงี้ย
1: อันนั้นก็เป็นความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์นะครับ อัลตราซาวด์แต่ก่อนเป็น2มิติเราใช้2มิติมาสัก40ปีละประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเรามีเทคโนโลยีก็คือ3มิติกับ4มิติซึ่งก็
0: ยังคงเป็นอัลตราซาวด์เหมือนกัน
1: ยังเป็นอัลตราซาวด์เหมือนกันแต่ว่าใช้ความฉลาดของซอฟต์แวร์ประมวลผลอะไรต่างๆมันก็ช่วยทำให้เราเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าในความจำเป็นยังไม่ได้ถึงขั้นจำเป็นการอัลตราซาวด์2มิติเนี่ยยังเป็นการตรวจมาตรฐานที่ถือว่าดีที่สุดอยู่ในปัจจุบัน
0: ซึ่งคือแบบนี้ใช
1: ่ครับใช่คร
0: ับนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: วัดขนาดเด็กครับ
0: วัดขนาดเด็ก
1: วัดขนาดเด็กก็คือจะวัด3จุดวัดหัววัดตรงท้องแล้วก็วัดความยาวต้นขาแล้วเครื่องก็จะคำนวณอายุครรภ์กับน้ำหนักเฉลี่ยมาให้ว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่นะครับ
0: ตอนนี้รู้เพศยังครับ
1: วันนี้ถ้าอัลตราซาวด์เดี๋ยวถ้าเด็กเข้าอ้าขาเนี่ยเราน่าจะเห็นนะครับเดี๋ยวจะลองดูให้แต่ว่าถ้าเข้าหุบขาก็อาจจะดูยากนิดนึง
0: ครับ
1: คุณแม่วันนี้อายุครรภ์ประมาณสัก19สัปดาห์ครึ่งนะครับน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กอยู่ที่284กรัมน้ำหนักกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับเอาล่ะเราวัดขนาดละขั้นตอนต่อไปหมอจะตรวจโครงสร้างความสมบูรณ์ของอวัยวะภายในถึงตรงนี้คุณแม่อาจจะดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับเดี๋ยวหมอสรุปให้ฟังละกัน เนื้อสมองดูครบถ้วนดีนะครับคุณแม่หมอดูแล้วไม่มีอะไรผิดหูผิดตาไม่มีอะไรขาดเกินนะน้องก็ดูมาครบดีกะโหลกศีรษะก็เต็มดีไม่มีรูเปิดไม่มีรอยแหว่งจุดที่2หมอจะดูตรงใบหน้าอาจจะเห็นภาพหน้าน้องคร่าวๆนะครับคุณแม่แต่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยออกก็ได้เหมือนกันเพราะว่าพาราซาวเนี่ยมันคือเงาสะท้อนของคลื่นเสียงมันจะไม่ได้สร้างภาพเหมือนที่เป็นภาพถ่ายมันจะเห็นเป็นส่วนๆคุณแม่ดูตามลูกศรตรงนี้คือเบ้าตาเด็กนะครับ
0: ตาโตด้วยนะ
1: นี่เราเห็นริมฝีปากบนแล้วครับคุณแม่คุณแม่อาจจะดูไม่ทันไม่เป็นไรนะหมอวินิจฉัยให้ชิ้นขาวอันนี้คือริมฝีปากบนซึ่งเราเห็นเต็มดีเพราะฉะนั้นเรื่องปากแหว่งน่าจะไม่มีนะครับอันนี้ก็ชัดเจนดีอันนี้ยิ่งชัดกว่าอันนี้เหมือนเป็นปลายจมูกสามเหลี่ยมปลายจมูกเหมือนเรามองเสยขึ้นนะครับสามเหลี่ยมปลายจมูกอันนี้ก็เป็นริมฝีปากบนนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องปากแหว่งเดี๋ยวหมอจะตรวจโครงสร้างของหัวใจนิดนึงเพื่อดูผนังกั้นดูลิ้นหัวใจว่าทำงานดีหรือเปล่านะครับ

0: ียงหัวใจดูปกติดีนะครับคุณแม่หมอเช็คเล่นหัวใจข้างขวาละไม่รั่วหมอเห็นเส้นเลือดใหญ่2เส้นที่ออกจากหัวใจปกติดีนะครับคุณแม่หัวใจจะมีเส้นเลือดออกซ้ายขวาของน้องก็ดูปกติดีเพราะฉะนั้นเรื่องหัวใจเด็กหมอให้ผ่านนะครับกับอันนี้สีเทาๆที่อยู่2ข้างก็คือเนื้อปอดนะครับก็ดูแล้วก็เนื้อเนียนดีไม่มีอะไรแทรกซ้อนเพราะฉะนั้นช่องอกหมอให้ผ่านนะครับหมอลงมาสู่ช่องท้องอาจจะเห็นดำๆเล็กๆตรงนี้คือกระเพาะอาหารแต่ตอนนี้เด็กจะมีแต่น้ำนะครับเพราะเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำเขาจะกลืนน้ำเข้าไปในกระเพาะเราก็จะเห็นเป็นน้ำอยู่ในกระเพาะอาหาร
1: เด็กที่อยู่ในน้ำคร่ำนี้ได้รับออกซิเจน
0: ทางสายสะดือครับ
1: สายสะดือจากคุณแม่
0: ใช่ครับ
1: ส่งไป
0: เขาจะยังไม่ได้กินอาหารอะไรได้รับอาหารออกซิเจนได้รับสารอาหารทั้งหมดผ
1: ่
0: านทางสายสะดือซึ่งสายสะดือก็ต่อกับระบบไหลเวียนของคุณแม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่กินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนได้เยอะเราก็ส่งสารอาหารดีๆไปหาลูกได้อย่างเต็มที่นะครับ
2: แล้วทานอาหารเสริมล่ะคะ
0: อาหารเสริมจริงๆไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคุณแม่ถ้าเดิมเนี่ยเราเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วเราไม่ได้ถึงขั้นขาดอาหารแล้วเรากินอาหารได้ครบ3มื้อหมอว่าพอละอาหารเสริมก็เหมือนเป็นออปชั่นถ้าลำบากในการซื้อหาอยากจะซื้อหามารับประทานก็ทำได้แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับข้อจำเป็นว่าทุกคนต้องไปหาอาหารเสริมมากินไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับ
1: ทำไมตอนคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีอาการแพ้อาหารบางอย่างหรือว่าจะไม่กินอาหารบางอย่างอะไร
0: มีได้ครับเป็นผลจากฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากการตั้งครรภ์นะครับ ซึ่งฮอร์โมนก็อาจจะมีผลกับการทำงานของร่างกายในหลายระบบนะครับอันนี้ไม่ถือว่าผิดปกตินะครับคุณแม่ก็ทานเอาตามที่รู้สึกว่ากินได้ตามปกติละกันเท่าที่หมอดูมานะครับคุณแม่โครงสร้างภายในดูครบถ้วนดีไม่มีอะไรผิดหูผิดตาไม่มีอะไรขาดเกินนะน้ำหนักน้องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้คราวนี้เราจะมาดูประเด็นสำคัญที่คุณแม่อยากรู้คืออยากรู้เพศน้องนะครับเดี๋ยวหมอดูให้เห็นไม่ชัดครับคุณแม่แต่มีแนวโน้มจะได้ลูกชายนะครับตรงนี้เป็นหว่างขาเราเห็นเหมือนเป็นต้นขาสองข้างตรงนี้หว่างขามันดูแหลมๆครับคุณแม่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ชัด 100% นะครับหมอให้สัก 70% อาจจะได้อาจ
2: มันก็เกิน50แล้วนะ
0: เกิน50แนวโน้มคือเกิน50ว่าน่าจะเป็นลูกชายนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับคุณแม
1: ่ทำไมอ้อยล่ะครับ
2: ชอบแบบผู้หญิงเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะ
0: เรื่องของโครงสร้างดูดีหมดนะครับเรื่องของรกน้ำคร่ำสายสะดือปกติงั้นเดี๋ยวขั้นตอนที่2หมอจะทำการเจาะน้ำคร่ำให้นะครับเดี๋ยวหมอเล่าขั้นตอนให้ฟังก่อนจะได้เห็นภาพจะไม่กังวลนะครับขั้นตอนคือหมอจะทำความสะอาดผิวหนังหน้าท้องโดยทาน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนระหว่างการตรวจคุณแม่มือวางไว้ตำแหน่งนี้ดีแล้วเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดเดี๋ยวมันเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาฆ่าเชื้อเสร็จหมอปูผ้าปลอดเชื้อเราก็จะฉีดยาชานะครับคุณแม่เจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดปักลงไปในแอ่งน้ำคร่ำแล้วก็ดูดเอาน้ำออกมา20ซีซีตอนที่หมอทำเนี่ยหมอใช้อันตราซาวด์เป็นตัวไกด์อยู่แล้วถ้าเด็กเขาอยู่ด้านนี้หมอจะลงเข็มไปด้านตรงข้ามก็จะไม่โดนกันไม่เกิดอันตรายกับเด็กนะครับดูดน้ำคร่ำออกมา20ซีซีทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับพอเจาะน้ำคร่ำเสร็จหมอให้คุณแม่นั่งรอ

0: ไปถ้าเข็มเบอร์เล็กสุด
1: ครับ
0: แล้วก็พอดึงเข็มออกมามันก็จะมีรูมีรอย
1: ใช่
0: น้ำคร่ำแล้วมันจะทำไงไม่ให้มันมีน้ำคร่ำออกมาอีกตรงรู
1: ถุงน้ำคร่ำเนี่ยมันมีความเหนียวในตัวเองครับแย่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูเล็กๆเนี่ยเหมือนเราดึงเข็มออกมาปุ๊บมันก็จะเข้ามาประสานกัน
0: ติดเลย
1: ติดเลยสนิทนะครับมีแค่บางรายที่มันอาจจะไปมีสาเหตุที่ทำให้รูเนี่ยมันขยายออกเช่นมีแอ
0: ค
1: ทีฟมีกิจกรรมหนักๆหรือมีการกระทบกระเทือนเกิดขึ้นรูเล็กๆมันขยายออกก็จะเกิดภาวะถุงน้ำคร่ำแตกในที่สุดถึงแนะนำคุณแม่ว่าหลังเจาะเนี่ย
0: อย่าหมไปทำอะไรใช่ไหม
1: ช้
0: อปปิ้งถือของหน
1: ัก ใช่ใช่อันนี้ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างที่ว่า
0: ครับผม
1: แต่ถุงน้ำคร่ำมันเหนียวพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นที่ถุงน้ำคร่ำแตกเนี่ยโอกาสเกิดเลยน้อยมาก
0: ครับ

0: คุณแม่หมอฉีดยาชานะครับเจ็บตอนนี้กั้นใจนิ่งอึ๊บเจ็บอยู่นะครับคุณแม่หมอเดินยาอยู่นะอดทนนะครับอดทนนะอดทนอดทนอดทนแม่หายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆเหมือนเราตอนเราทำสมาธิเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายนะครับหมอกำลังดูดน้ำคร่ำจะมีความรู้สึกหน่วงๆในท้องนิดหน่อยมีความรู้สึกเสียวูบๆนิดหน่อยเป็นอาการปกตินะครับหายใจเข้าสบายๆหายใจออกช้าๆแม่รู้สึกเสียวท้องน้อยทีนึงนะครับหมอถอนเข็มออกเสร็จแล้วเพื่อป้องกันการผิดฝาผิดตัวเราจะให้คนไข
1: ้ตรวจเองเลยฮะ
0: ที่หลอดน้ำค้ำว่าเป็นของตัวคุณแม่โดยที่ไม่ได้มีการสับสนนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราชเรื่องการส่งตรวจสิ่งส่งตรวจต่างๆต้องมีการเหมือนเป็นดับเบิลเช็คตลอดเวลาป้องกันความผิดพลาด
1: ไงบ้างครับเจ็บไหมครับ
2: มันก็เจ็บแต่ถ้าถามว่าระหว่างเจาะลบกับเจาะน้ำค้ำเจาะน้ำค้ำเจ็บน้อยกว่าเยอะมาก
1: พอหลังจากนี้นะครับอาจารย์ครับคุณแม่ยังต้องรออยู่ก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับให้นั่งรอประมาณสัก20นาทีเราจะทำอัลตราซาวด์ซ้ำเพื่อให้คุณแม่ได้เห็นเด็กว่าหัวใจยังเต้นเป็นปกติปริมาณน้ำค้ำยังอยู่ครบถ้วนเพื่อความสบายใจของตัวคุณแม่เองก่อนที่จะกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับแล้วเราก็จะนัดคุณแม่มาฟังผลประมาณ3สัปดาห์ครับ
1: 3สัปดาห
0: ์คุณแม่รอลุ้นนะครับเรื่องเพศชายเพศหญิงยังไม่การันตีนะแต่ว่ายังไงก็ตามรอผลวันที่มาฟังผลน้ำคร่ำครับโครโมโซมเพศจะออกด้วย อันนั้นอาจจะ 100% วันนั้นว่าตกลงเป็นผู้ชายจริงอย่างที่หมอว่าหรือเปล่า
1: วันนี้ขอบคุณคุณรัชนีและขอบคุณอาจารย์ประภัสมากๆนะครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ขอให้ลูกปลอดภัยนะครับ

0: ไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
1: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำกันบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1 ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
0: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ

ได้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับเรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวขนาดไหน

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้รักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะวันนี้เราพบกันจันทร์ที่18เมษายนนะคะเป็นวันทำงานวันแรกหลังจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์หลายๆคนก็ได้เดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนไปพบกับพ่อแม่ไปพบกับญาติพี่น้องที่บ้านต่างจังหวัดบางคนก็ถือโอกาสนี้เดินทางท่องเที่ยวบางคนบอกว่าไม่เป็นไหนหรอกอยู่บ้านค่ะพักผ่อนในช่วงเทศกาลเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องป้องกันตัวเองจากการระบาดของเชื้อโควิดนะคะหลังจากนี้ค่ะนะคะนอกจาก7วันอันตรายในช่วงเทศกาลแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันแหละค่ะว่าหลังจากนี้จะมีการระบาดของโควิดเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าจะมีผู้ป่วยหนักจะมีคนที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการระบาดนั้นจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าทุกคนต้องช่วยกันค่ะเพื่อจะหยุดยั้งการระบาดนะคะแต่วันนี้ค่ะลัดคิวหมอรามาก็เช่นเคยนะคะว่าเราเป็นรายการที่ไลฟ์สดค่ะเราออกอากาศสดในทุกช่องทางของรามาชาแนลทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของออนไลน์ออฟไลน์นะคะดูอยู่ทางทีวีหรือว่าดูอยู่ทางออนไลน์นั้นรายการออกอากาศสดก็จะเป็นช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะพูดคุยกันถามคำถามกับคุณหมอรามาเราลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆ2ช่องทางหลักๆที่คุณผู้ชมจะถามคำถามสดๆได้นะคะช่องทางแรกก็คือโทรศัพท์มาเลยค่ะนะคะทีมงานของเราจะรับโทรศัพท์แล้วก็จดคำถามและดิฉันก็จะถามกับคุณหมอในรายการเลย023547105 023547105จดเบอร์ไว้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะมีคำถามอะไรก็โทรศัพท์มาถามได้เลยอีกช่องทางนึงก็คือในไลฟ์สดของเราดิค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ของคุณผู้ชมคำถามของคุณผู้ชมนั้นเราก็จะเลือกมาถามคุณหมอในรายการวันนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แนะนำนะคะสำหรับอาจารย์หมอ2ท่านนะคะอาจารย์หมอท่านแรกนะคะท่านก็จะมาคุยกับเราแล้วก็จะให้คำปรึกษาเราเกี่ยวกับโรคติดเชื้อหรือว่าโรคนะคะโดยเฉพาะการรักษาตัวการฉีดวัคซีนการดูแลตัวเองในวิกฤตโรคโควิดแบบนี้ค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรืออาจารย์โสของพวกเรานั่นเองค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์เอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์เอค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้อาจารย์เอก็จะพูดถึงเรื่องของการกินนะภาวะการเลือกอาหารอย่างไรให้มีสุขภาพดีอาจารย์โสคะวันนี้นะคะคงจะมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเรื่องของโรคติดเชื้อต่างๆมากเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามีข้อความประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีกำลังขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปนะคะทุกกรุ๊ปเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะมี2จุดหลักๆที่เราสามารถมาบริจาคโลหิตได้นะคะคุณผู้ชมมาถึงนะคะก็มาได้ที่ชั้น2อาคารหลักหรืออาคาร1โรงพยาบาลรามาธิบดีขึ้นไปที่ชั้น2อีกจุดหนึ่งคืออาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะไปที่ชั้น3ด้วยชั้น3ของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะมาได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่หยุดค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นหยุดกลางวัน1ชั่วโมงค่ะเปิดบริจาคอีกครั้งหนึ่งนะคะ 13:00 ถึง 16:30 นการบริจาคโลหิตนั้นถือว่าเป็นการช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดนะคะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพอาจจะเป็นการเลือดเพื่อการผ่าตัดหรือว่าเลือดเพื่อการรักษาต่างๆด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะแล้วก็ฟังการตอบคำถามแล้วบอกว่าโอ้รายการดีจังเลยอยากติดตามเป็นประจำไม่อยากจะพลาดเลยอยากให้คุณผู้ชมกดไลค์ค่ะกดไลค์นะคะแล้วก็ Subscribe นะคะรามาชาแนลไว้นะคะเอาให้ดีเนี่ยนะคะช่วยกันแชร์ไปด้วยค่ะแชร์ไปด้วยให้เพื่อนๆของเรานะคะที่ติดตามเราอยู่เพื่อนๆของเราใน Facebook นั้นจะได้ดูรายการลัดคิวหมอรามาได้ดูรายการดีๆของรามาชาแนลนะคะหรือว่าคุณผู้ชมกดออนไลน์ notification มันจะแจ้งเตือนทุกครั้งค่ะที่รายการของรามาชาแนลมาเราจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะโดยเฉพาะลัดคิวหมอรามาแบบนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะอาจารย์โสคะอาจารย์เอคะมันจะมีเคสของการลดน้ำหนัก ผู้หญิงเรานะหรือว่าผู้ชายก็เถอะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนักแต่ผู้หญิงอาจจะมีปัญหามากกว่านั้นก็คือว่าเราต้องมีประจำเดือนทุกๆเดือนนะคะผู้หญิงบางคนนี้ประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะมาไม่ตรงวันมาไม่ปกติไปหาหมอตั้งนานนะหาสาเหตุไม่เจอเพราะคุณหมอบอกว่าเอ๊ะคุณลองลดน้ำหนักดีไหมคุณอ้วนเกินไปนะถ้าคุณลดน้ำหนักเนี่ยอาจจะมีทำให้ประจำเดือนมาปกติได้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ทำแบบนี้แล้วก็ได้ผลด้วยค่ะลองไปติดตามเคสวันนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ
1: ประจำเดือนมาไม่ตรงรอบเดือนมักเป็นปัญหากวนใจของสาวๆหลายคนซึ่งสาเหตุของประจำเดือนมาไม่ตรงเวลามีหลากหลายสาเหตุหนึ่งในสาเหตุนั่นคือน้ำหนักตัวมากเกินไปนางสาวสุภาพรแซ่ลิ้มหรือจิ๊บในวัย32ปีนักทรัพยากรบุคคลคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผ่านจุดนั้นมาด้วยตนเองเพราะตั้งแต่แรกสาวประจำเดือนไม่เคยเวลาจนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมาเมื่อไหร่แย่ที่สุดซึ่งเคยผ่านมาก็คือปีละ1ครั้งคุณหมอเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากน้ำหนักตัวมากเกินไปจิ๊บในวัย25ปีขณะนั้นจึงทำทุกวิธีทางที่จะลดน้ำหนักจาก74กิโลกรัมลงมาให้ได้ทั้งการควบคุมการกินการโหมออกกำลังกายรวมทั้งการกินอาหารเสริมเพื่อกระตุ้นให้น้ำหนักลงเร็วขึ้นแต่ก็ไม่เห็นผลน้ำหนักกลับขึ้นลงและไม่คงที่สุดท้ายจึงคิดว่าควรดูแลการกินอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย
2: เวลาเราออกกำลังกายเราจะเหนื่อยเรากลับมาเราก็จะทานอาหารแต่ว่าตอนนั้นคือจะทานแบบทานเยอะทานโดยไม่เลือกว่าอะไรก็ได้เพราะเหมือนเราวิ่งมา10กิโลอย่างเงี้ยเราเหนื่อยมากเราก็จะทานไปเรื่อยๆคราวนี้มันก็เริ่มรู้สึกมันจะมีตอนเริ่มออกกำลังกายแรกๆอ่ะมันจะลดลงอย่างเร็วมากแล้วมันจะมีจุดที่มันหยุดนิ่งอยู่ใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราต้องแบบช่วยด้วยการอาหารอีกอย่างนึงก็เลยตอนนั้นก็มีกินคีนค่ะตอนนั้นแบบคีนแบบคีนจ๋ามากคีนจนแบบเวลาผัดผักก็ใช้น้ำมันในการผัดไข่ดาวหนูเป็นไข่ดาวน้ำแต่ก็ตอนนั้นน่าจะทำแบบนั้นได้อยู่ประมาณ2ปีค่ะ
1: คลีนก็น่าจะยังไม่ใช่คำตอบที่เหมาะสมจีบจึงลองเปลี่ยนมาทำ IF 23/1แทนผลที่ตามมาคือปวดท้องจนต้องไปหาหมอในทันทีจากนั้นได้เปลี่ยนมาทำ IF 18/6โดยกินอาหาร2มื้อคือมื้อกลางวันและมื้อเย็นซึ่งทุกมื้ออาหารจะคิดเมนูและทำเองเน้นอาหารครบ5หมู่และกินโปรตีนเป็นหลักในวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนวันหยุด2วันจะทำชีทเดย์ซึ่งจะทำให้สามารถออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆได้ทั้งหมดทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในช่วงเย็นของทุกวัน
2: ตอนนั้นก็หยุดไปค่ะตอนนี้คือกลับมาเริ่มใหม่ใช้วิธี IF ค่ะอาหาร IF ของหนูจะไม่ได้เป็นอาหารคีนแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นการเลือกทานโปรตีนมากกว่าแล้วก็ลดคาร์โบลงค่ะส่วนมากจะเป็นสเต็กค่ะสเต็กอกไก่สเต็กหมูกับผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางวันก็เป็นผัดผักหมูกับผักหรือถ้าเป็นผัดพริกแกงอะไรพวกนี้ก็มีบ้างค่ะแล้วแต่เปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆถ้าดูในมื้ออาหารจริงๆความจริงกินโปรตีนเยอะมากเลยค่ะน้ำหนักลดลงค่ะแต่ว่าลงแบบช้าๆแต่สิ่งที่ลดลงคือสัดส่วนค่ะดูได้จากพวกเสื้อผ้าที่เคยใส่ไม่ได้มันก็จะกลับมาใส่ได้ค่ะ
1: น้ำหนักจิ๊บลงมาแล้วเหลืออยู่ที่58กิโลกรัมภายใน4เดือนของการทำ IF ส่วนประจำเดือนเริ่มมาตรงเวลาในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่ทำให้จิ๊บมีกำลังใจในการที่จะดูแลตัวเองหลังจากที่ได้พยายามมาทุกวิธีกับการลดน้ำหนักถึง7ปีเต็ม
0: คุณจิ๊บที่พยายามลดน้ำหนักมา7ปีเต็มหลายวิธีเลยนะใช้หลายวิธีทำ IF ก็มีกินแบบว่าอะไรนะ23/1 23/1นี่คืออดอาหาร23ชั่วโมงกิน1ชั่วโมงโอ้โหทำมาแล้วทุกวิธีตอนนี้สำเร็จแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมที่ดูทาง Facebook นะคะมาเลยทำตามดิฉันนะคุณเข้าไปที่นี่เลยค่ะที่แชร์นะดิฉันกำลังดูเหมือนกันนะแล้วก็อาจจะเขียนโพสต์ไหมหรือถ้าไม่เขียนนะคุณก็กดแชร์ได้เลยค่ะ เขียนกดเขียนโพสต์นะคะแล้วก็โพสต์ไปเลยค่ะนี่แค่นี้ก็เป็นการแชร์ให้เพื่อนๆคุณนะได้ติดตามรามาชาแนลพร้อมๆกันแล้วนะคะมาเดี๋ยวมีคำถามของคุณนิภาวันเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ยาค่ะอาจารย์เอกคะการลดน้ำหนักนะคะถ้าอาจารย์โสมีอะไรจะถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะการลดน้ำหนักกับการรักประจำเดือนมาไม่ปกตินี้มันสัมพันธ์กันยังไงอะคะ
3: คือในคนอ้วนนะคะก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกติเนาะเอาคร่าวๆเลยเป็นฮอร์โมนผิดปกติแล้วมันก็จะทำให้ประจำเดือนเนี่ยค่ะมันมาไม่สม่ำเสมอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของประจำเดือนที่มาน้อยนะคะหรือว่าประจำเดือนเนี่ยมันจะหายไปนะจริงๆผู้หญิงหลายคนก็จะรู้สึกว่าถ้าประจำเดือนหายไปก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่เลอะเทอะสบายดีแต่ในความเป็นจริงก็คือคุณหมอสูไม่ได้อยากให้ประจำเดือนเนี่ยมันหายไปเพราะว่าเวลาที่ในแต่ละรอบเดือนนะคะเยื่อบุมดลูกมันจะหนาตัวขึ้นการมีประจำเดือนก็คือจะมีการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกถ้าเราไม่ท้องนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าประจำเดือนไม่มาเยื่อบุโพรงมดลูกมันไม่ลอกไปเดือนใหม่มันจะสร้างอีกมันก็จะหนาตัวขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเรื่องของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าไม่ท้องและยังไม่หมดประจำเดือนก็ควรจะต้องมีประจำเดือนค่ะ
0: อืมค่ะแล้วพอลดน้ำหนักเนี่ยพอบอกว่าน้ำหนักเกินแล้วประจำเดือนไม่มาพอลดน้ำหนักแล้วประจำเดือนกลับมาปกติเหมือนกับว่าเป็นการปรับสมดุลของร่างกายเหรอคะ
3: ใช่ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้น้ำหนักอาจจะต้องลดเยอะนิดนึงนะคะคือปกติเราจะบอกว่าลด 2-3 โล 5% อะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องการให้ประจำเดือนมันกลับมาเนี่ยอาจจะต้องลดมากแบบ 10% อะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปเนาะที่เมื่อกี้ของคุณจิ๊บเนี่ยก็คือลดไปประมาณสักเกือบ20โลเนาะ10กว่ากิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะค่ะอาจารย์โสมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะดิฉันว่าอาจารย์โสคงไม่เคยมีปัญหาเรื่องลดน้ำหนักนะอาจารย์โสเคยมีปัญหาไหมเรื่องลดน้ำหนักอะค่ะ
4: ไม่มีค่ะก็คือจริงเคยอ้วนสุดก็คือ50นิดๆสัก10กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คงที่แต่ถามอาจารย์เอนิดนึงค่ะเรื่อง IF ค่ะว่าจริงๆแล้ว IF เนี่ยเป็นการทำที่ถูกไหมแล้วก็ควรจะเลือกกี่ชั่วโมงดีสัดส่วนที่คิดว่ามันเป็นไปได้ในชีวิตจริงไม่ลำบากลำบนเราอะไรเงี้ยค่ะ
3: โอเคเอาหลักการก่อนนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่า IF ไม่ใช่ลักษณะของมันไม่ใช่อาหารเวลาคนจะพูดบอกว่าอาหารคีโตอาหารครีนอะไรอย่างเงี้ย IF ไม่ใช่อาหารแต่ IF เป็นวิธีการเนาะเป็นวิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น IF ก็คือเราอยากจะอดอาหารแหละเราอยากจะลดการกินแหละแต่ถามว่าจะทำยังไงดีมันตอบยากเขาก็เลยจะพูดว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยเรากำหนดเลยแล้วกันว่ามีช่วงเวลาที่คุณจะกินได้กับช่วงเวลาที่คุณจะไม่กินพอเราลดระยะเวลาการกินลงอะค่ะมื้ออาหารที่เรากินก็กินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปใช้คำว่าโดยทั่วไปก่อนนะ IF เนี่ยจะกินน้อยลงแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่า IF แล้วคนคนนั้นบอกว่ากินบุฟเฟ่ต์ล่อตั้งแต่เที่ยงยันเย็น
0: อ
3: ย่างนี้ก็ไม่ผอมนึกออกไหมคะเพราะว่ากลายเป็นว่าเขากินเยอะเพราะว่ากินเพราะเขาใช้คำว่าอะไรเดียวชดเชยช่วงเวลาที่เขาไม่ได้กินซึ่งอันนี้ก็จะไม่ผอมหลักการของ IF เนี่ยเขาจะพูดคำว่าให้กินตามปกติเนาะแต่คนจะชอบไปพูดว่ากินเท่าไหร่ก็ได้ในช่วงเวลานี้ซึ่งมันไม่จริงอ่ะมันจะต้องแบบว่าเรากินตามชีวิตปกติของเราแต่ว่าลดเวลาลงทีนี้พอมันลดลงมาอย่างเช่นบอกว่าเป็น8กับ16เงี้ยค่ะมันก็จะเหลือมื้อที่กินประมาณ2มื้อนะคะอาจจะบวกลบอาจจะมีสแน็คอีกหนึ่งแต่ว่าสแน็คหรืออาหารว่างที่กินเนี่ยก็ต้องเลือกด้วยอะค่ะทีนี้อย่างในกรณีของคุณจิ๊บเนี่ยเขากิน2มื้อแต่2มื้อที่เขากินเนี่ยถ้าสังเกตก็คือว่าแทบจะไม่มีคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไม่มีพวกแป้งพวกข้าวเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นไฮโปรตีนเนาะโปรตีนเยอ
0: ะ
3: ถูกไหมคะอาจจะไม่ใช่คีโตด้วยเพราะจริงๆเขาไม่ได้กินแฟตไม่ได้กินไขมันเยอะ
0: ค่ะ
3: หลายคนบอกคนนี้คือโตหรือเปล่าไม่ใช่นะคนนี้จะเป็นลักษณะที่เป็น IF ที่เป็นไฮโปรตีนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือว่าการน้ำหนักของเราเนี่ยมันมีหลายวิธีสมัยก่อนเราก็คือกินน้อยๆแต่พอกินน้อยๆจริงๆแล้วบางทีมันทนไม่ได้ที่เมื่อกี้อาจารย์เอกก็คือ1โลคาร์บก็คือลดแป้งกินแป้งให้น้อยที่สุดไฮโปรตีนก็คือว่ากินเนื้อใช่ไหมกินโปรตีนให้มากกินแป้งให้น้อยใช่ไหมคะอันนี้คือการลดน้ำหนักคีโตก็คือการกินเนื้อสัตว์มากกว่า
3: จริงๆ ริงเวลาเป็นคีโตเนี่ยต้องกินไขมันเยอะแล้วก็กินข้าวกินแป้งให้น้อยที่สุดนี่ค่ะ
0: ซึ่งก็ต้องกินเป็นสัดส่วนน้ำหนักของร่างกายด้วยใช่ไหมคะต้องมีการ
3: คีโตไม่ต้องคอนแคลอรี่ค่ะแต่คีโตจะล็อกว่าไม่ให้กินขาบไม่ให้กินแป้งใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็จะให้กินส่วนที่เป็นไขมันเพิ่มขึ้น
0: อัน
3: นี้คีโตนะคะ
4: ไขมันนี่หลักการของโปรตีนอีกใช่ไหม
3: จริงๆแล้วถ้าเป็นออริจินอลคีโตเนี่ยเขาบอกว่ากินโปรตีนปกติแต่ว่าหลายคนเนี่ยจะเพิ่มโปรตีนหลักการที่เขาเพิ่มโปรตีนก็คือ1เนี่ยมันจะช่วยทำให้อิ่มเร็วขึ้นอิ่มมากขึ้นอิ่มนานขึ้นการที่2ก็คือเมื่อกี้ที่คุณจิ๊บบอกค่ะกล้ามเนื้อมันหายไปเวลาที่เขาไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหนื่อยมันก็จะเพลียมากอะไรเงี้ยเขาก็จะกินโปรตีนเยอะขึ้นแล้วมีการออกกำลังกายทั้งแบบที่เป็นแอโรบิกแล้วอาจจะมีเรื่องของเวทลิฟติ้งนะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อน้ำหนักจะไม่ค่อยลดหรือน้ำหนักจะค่อนข้างคงที่แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากไขมันนะคะไปเป็นกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นคุณคิดว่าเราจะบอกว่าโอเคเลยคือน้ำหนักไม่ได้ลดหรือน้ำหนักลดนิดเดียวแต่ว่าสัดส่วนดีขึ้นเงี้ยค่
0: ะอันนั้นคือคีโตใช่ไหมคะ
3: ไฮโปรตีนค
0: ่ะไฮโปรตีนกินโปรตีนเยอะแต่ IF ที่พูดถึงเป็นวิธีการนี่คือว่าการกินโดยจำกัดระยะเวลา
3: ใช่มี2แบบคืออันที่1เนี่ยจะจำกัดระยะเวลาเช่นวันนึง24ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะต้องกินให้น้อยใช่ไหม
0: คะ
3: สมมุติถ้าเราแบ่งครึ่งนึงคือ12ชั่วโมงมันต้องน้อยกว่า12ชั่วโมง
0: ค่ะ
3: สูตรที่ค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆนะคะไม่ค่อยมีปัญหามากเขาจะใช้คำว่า86ก็คือกินแค่8นะคะแล้วก็ไม่กิน16แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีคนที่ทำให้มันเคร่งครัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือพอ advance ขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็น24เนี่ยค่ะ21 3หรือบางคนจะเป็น23 1
0: 23 1ก็คือกิน1ชั่วโมงไม่กิน23ชั่วโมงนี้ใช่ไหมคะ
3: ก็จะเป็นแต่ว่ามันจะต่างนิดนึงนะคะคุณตาคือสมมติว่าถ้าเราเห็นคนที่แบบรอมฎอนเนาะตอนนี้เขาถือศีลเนี่ยค่ะ
0: คนถือศีลอดค่ะ
3: เวลาที่เป็นรอมฎอนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่ดื่มน้ำใช่ไหม
0: คะ
3: ในกรณีของ IF เนี่ยจะสามารถกินทุกอย่างที่เป็น no calorie อะค่ะกินแบบเครื่องดื่มเช่นชาหรือกาแฟที่มันไม่มีแคลอรี่ในช่วงระหว่างที่อดได้นะคะดื่มเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้อะค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อค่ะ
4: แต่มาสังเกตค่ะว่า16 8นะอย่างในคลิปเนี่ยเขาเลือกที่จะกินกลางวันกับเย็น
0: ค่ะ
4: ซึ่งเราเปลี่ยนเป็นกินเช้ากับกลางวันจะดีกว่าไหมคะ
3: โอเคเป็นคำถามที่ดีค่ะมีคนถามว่าตั้งแต่ว่าเอาตัวเลขเท่าไหร่ระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนเคยทำจริงๆแล้วบอกว่าถ้าเรายิ่งคือหลักการที่เขาจะให้เราอดนานขึ้นเนี่ยเขาจะใช้หลักการว่าเป็นการซ่อมแซมตัวเองนึกภาพว่าถ้าร่างกายเราเป็นโรงงานเรามีวันหยุดเรามีเวลาพักให้ร่างกายเราเนี่ยได้ซ่อมแซมตัวเองนานขึ้นอันนี้ถ้าเป็นสังเกตเขาก็จะใช้คำว่าออโตเฟจีนะคะทีนี้ก็จะมีคนบอกว่ามันมีงานวิจัยบางอันเนี่ยต่อให้น้ำหนักตัวมันไม่ลดลงแต่ถ้าอดอาหารนานนี่นะคะมีช่วงเวลาให้พักเนี่ยมันจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นคนก็เลยพยายามทำให้ระยะเวลาการอดอาหารนี่มันนานขึ้น
0: ค่ะ
3: ขณะนี้เนาะทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์โสถามก็คือถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาล่ะถ้าสมมติเรากินเช้
0: าก
3: ับเราไม่กินเราใช้คำว่าอะไรเรากินเช้าเที่ยงกับเรากินเที่ยงเย็นอันไหนจะดีกว่ากันอันนี้เขาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายแล้วค่ะปกติเวลาเราตื่นนะคะฮอร์โมนมันจะถูกกระตุ้นให้เราทำงานถูกไหม
0: คะ
3: ถ้าเรากินเช้าเที่ยงอันนี้จะเป็นไปตามฮอร์โมนในร่างกายที่ทำงานแต่ถ้าเราไปกินเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าตอนเช้าอะร่างกายมันต้องการพลังงานละแต่เราไม่ยอมกินเราไม่ยอมทำ
0: อ
3: ีฮอร์โมนทั้งหลายที่ถูกกระตุ้นให้สร้างขึ้นในช่วงเช้าอะมันก็ไม่ได้ใช้งานอาจจะตอนเย็นอย่างเงี้ยมันลดลงละเพราะมันคิดว่ามันใช้น้อยแต่เราดันไปกระตุ้นให้มันทำอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนพูดแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันบอกว่าคนที่ได้ประโยชน์ในเรื่องของการซ่อมแซมที่พูดเมื่อ

0: เนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: มักจะเป็นกลุ่มที่ใช้เช้าเที่ยงแล้ว
1: อ
0: ก็
1: ๋อ
0: เว้นมื้อเย็น
1: ค่ะก็คืออะไรแหละก็อย่างที่เราบอกว่าเราอดอาหารนานและเราอดตอนนอนด้วยพอตื่นมาเนี่ยถ้าเราไปอดอีกเนี่ยร่างกายเราอาจจะสร้างฮอร์โมนและแปรปรวนไปแต่ถ้าเราเริ่มกินตั้งแต่ตอนเช้าร่างกายเราก็จะได้กลับมาทำงานได้ตามปกติใช่ไหม
0: ใช่
1: คะอื
0: ใช่
1: มโอ
0: แต่ว
1: เค
0: ่าต้องบอกก่อนว่างานวิจัยที่เขาจะพิสูจน์เรื่องนี้ค่ะมันยังเป็นงานวิจัยเล็กๆหลายคนก็ยังแบบรู้สึกว่าเอ๊ะยังสงสัยอยู่แล้วก็เป็นจ
1: ค
0: ุด
1: ่ะ
0: หนึ่งที่มีคนจะทำวิจัยเพิ่มนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะพอเข้าใจไหมคะเรื่องของการวิธีการกินอาหารนะเดี๋ยวระหว่างที่เราคุยกันไปเดี๋ยวอาจารย์เอก็อธิบายเพิ่มด้วยนะคะตอนนี้มีคำถามเข้ามาเยอะเลยค่ะมีคำถามเข้ามาเยอะเลยนะคะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณนิ่มนวลคุณอธิพลชูช่วยคุณนิภาวรรณตติยะนันทพรถามแบบนี้ค่ะนะคะ 1. หลังจากทานแคลเซียมเม็ดแล้วมีอาการแน่นลำคอหายใจไม่ออกถามว่านี่เป็นอาการแพ้แคลเซียมไหมคะ 2. อาหารที่มีแคลเซียมมีในประเภทใดบ้างคะอาการแพ้แคลเซียมเป็นยังไงคะ
0: โอเคจริงๆต้องบอกว่าตัวแคลเซียมเองเนี่ยโอกาสแพ้น้อยใช้คำนี้นะคะโอกาสแพ้น้อยทีนี้ต้องถามว่าอันนี้มันเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มกินหรือเปล่าเขาเปลี่ยนยี่ห้อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาดูนิดนึงเนาะถ้ากินอยู่เป็นประจำอันนี้ก็คงไม่ใช่ละนะคะส่วนถามว่าอาการแน่นอืดต้องถามว่าแคลเซียมที่กินเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเรื่องของกรดไหลย้อนอยู่กินแคลเซียมเม็ดฟูอย่างเงี้ยค่ะมีแก๊สเกิดขึ้นเยอะก็อาจจะรู้สึกแบบเหมือนมีลมอัดขึ้นมาได้เนาะแต่ว่าถามว่าบ่อยไหมหรือว่าเป็นยาที่เราเรียกว่าพบว่ามีการแพ้เยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เนาะอันที่สองอาหารที่มีแคลเซียมมี2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือจากพืชผักสีเขียวเข้มๆนะคะธัญพืชยกตัวอย่างเช่นงาพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมอยู่เยอะนะคะเต้าหู้เต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยมีนะคะอันที่สองก็มาจากพวกเนื้อสัตว์เนาะพวกที่มาจากสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของนมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะปลาตัวเล็กตัวน้อยซึ่งก็คือตรงกระดูกมันนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแคลเซียมที่เราจะกินเข้าไปถ้าเรากินได้ไม่เพียงพอหลายคนก็จะเริ่มที่จะใช้เรื่องของแคลเซียมเสริมค่ะ
1: ค่ะแล้วที่คุณนิภาวรรณถามว่ากินแล้วมีอาการแน่นลำคอหายใจไม่ออกนี่คืออาการแพ้แคลเซียมไหมคะ
0: ต้องถามว่าคุณนิภาวรรณเคยกินมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะต้องพิสูจน์หลายอย่างในการที่จะตอบว่าเขาแพ้หรือเปล่าเราคงไม่กล้าตอบว่าอันนี้คืออาการที่แพ้ของแคลเซียมนะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: คุณว่าเม็ดใหญ่หรือเปล่าเนาะแคลเซียมเม็ดใหญ่ที่กินไม่ลงติดอยู่คอเนี่ย
1: อ๋อค่ะค่ะคุณนิภาวรรณถามมาต่อด้วยนะคะอาจารย์โสคะคุณนิภาวรรณถามว่าแล้วถ้าแพ้ยาล่ะอาการแพ้ยาเนี่ยมีอาการยังไงคะ
2: แพ้ยา
1: แพ้ยา
2: ถามรวม
1: ๆถามรวมๆค่ะถามรวมๆค่ะ
2: โอ้มันจะเยอะมากค่ะ
1: อ๋ออาการไม่เหมือนกันเหรอคะค่ะ
2: ใช่คือก็จะมีหลายแบบในการแพ้ยามีตั้งแต่แพ้แบบเล็กน้อยเช่นอาจจะเป็นผื่นอาจจะเล็กน้อยธรรมดาผื่นคันเล็กน้อยหรือว่าบางคนอาจจะเป็นผื่นแบบรุนแรงก็จะเป็นแบบลงพิษก็จะเป็นผื่นบวมแดงได้หรือบางคนเป็นคล้ายกับว่ามีอาการระบบอื่นร่วมด้วยเช่นลามไปถึงมีปากบวมตาบวมหรือลามไปถึงแพ้แบบรุนแรงที่เรียกว่าอนาไฟแล็กซิสก็คือแพ้แบบมีความดันตกด้วยคือ มันมีหลายแบบค่ะการแพ้เพราะฉะนั้นอาจจะบอกค่อนข้างยาก
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ายาชนิดเดียวกันเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยอาการแพ้จะเหมือนกันไหมคะ
0: ไม่เหมือนค่ะ
1: ไม่เหมือนเหรอ
2: ไม่เหมือน
0: ที่สำคัญคือมันจะต้องดูระยะเวลาของการกินกับการเกิดอาการด้วยค่ะคุณตาว่ามันจะสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าเราจะพิสูจน์ว่าแพ้เนาะ
1: อ๋อค่ะคุณนิภาวรรณถามมาเพิ่มด้วยนะงั้นเดี๋ยวเอาคำถามของคุณนิภาวรรณให้จบไปเลยนะครับบอกว่าการแพ้อาหารในวัยผู้ใหญ่อย่างเช่นแพ้แป้งสาลีและนมวัวเนี่ยนะคะถ้าเราหลีกเลี่ยงไปเลยเนี่ยจะมีโอกาสหายจากอาการแพ้เหล่านั้นไหมคะ
0: ถ้าเป็นแพ้จริงๆนะคะต้องถามว่าแพ้แล้วทำให้เกิดอาการอะไระนะคะแล้วอันที่สองคือถ้าเลี่ยงหรือว่าถ้าหยุดสิ่งที่เราแพ้อาการพวกนั้นก็จะหายอ
1: ัน
0: นี้คือตอบว่าหายไหมตอบว่าหายเนา
1: ะ
0: อันที่สองถามว่าในผู้ใหญ่อะค่ะโอกาสที่จะเกิดการแพ้อาหารเนี่ยต้องบอกว่าน้อยกว่าในเด็กเวลาที่เด็กเนี่ยได้รับการพิสูจน์ว่าแพ้อาหารพอโตขึ้นหลายคนเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาทานอาหารอันนั้นได้นะคะในผู้ใหญ่บางคนเมื่อก่อนไม่เคยมีเลยแต่มันมีตอนหลังก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ โอเคค่ะอ่ะคุณนิพาวันบอกว่าแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์โสคุณนิพาวันถามเรื่องอาการโควิดมานะถามแบบนี้ค่ะว่าโควิด19เนี่ยถ้าติดแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่ารักษาหายแล้วเพราะว่าหลังจากทานฟาวิพิราเวีย5วันแล้วตรวจ ATK ขึ้นขีดเดียวอย่างเงี้ยคือว่าหายแล้วหรือเปล่านะคะแล้วเราสามารถเป็นโควิดซ้ำได้อีกไหมคะอาจารย์โสคะ
2: ก็เอาคำถามสองแล้วกันง่ายสุดค่ะก็คือเป็นซ้ำได้นะคะ
1: เป็นซ้ำได้ค่ะ
2: นั้นก็บางคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะฉันเป็นแล้วฉันก็ร่าเริงไปอันนี้ไม่ได้นะคะถ้าเราเป็นแล้วเราก็ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่เพราะว่ามันก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้นะคะอันนี้ย้อนกลับมาเรื่องของว่ารู้ได้ยังไงว่าหายแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็คือเราจะดู2แบบนะคะแบบแรกคือดูอาการเป็นหลักนะคะเพราะนั้นถ้าใครที่มีอาการมันก็จะง่ายถูกไหมคะเช่นเราเคยมีไข้เราเคยมีไอเราเคยมีน้ำมูกเพราะนั้นถ้าอาการทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็คือหายนะคะแต่มันก็จะยั่นสำหรับคนที่ไม่มีอาการที่เราทราบแล้วว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยติดเชื้อโควิดหรือเป็นโควิดโดยที่ที่อาจจะเจอโดยบังเอิญเช่นเพื่อนกลุ่มเสี่ยงเราเลยไปสวอปหรือว่าไปแยงจมูกอะไรเงี้ยนะคะคือรู้โดยบังเอิญทำให้บางคนส่วนหนึ่งเนี่ยคือไม่มีอาการนะเพราะนั้นถามว่าในกลุ่มที่มีอาการจริงๆอ่ะถ้าเราจะรู้อยากจะรู้จริงๆเนี่ยก็คือก็ต้องไปตรวจซ้ำแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่แนะนำณจุดนี้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ให้ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วต้องไปตรวจเพื่อยืนยันว่าตัวเองหายหรือว่าไปแยงจมูกซ้ำที่โรงพยาบาลอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือลองให้ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพราะนั้นในกรณีในกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือไม่ได้เป็นแบบรุนแรงเช่นลงปอดหรือมีปอดอักเสบเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็คือเอาเวลาที่10วันนั้น10วันนะก็คือถือว่าคุณหายจากการเป็นโควิดครั้งนั้นนั้นแล้วนะ
1: คะ
2: คือจบไปแล้วก็
0: ถามเผื่อแทนเขานะคะเขากำลังสงสัยว่า5วันเนี่ยเขาทำสวอปจากเดิมที่ ATK positive เป็น2ขีดอ่ะแล้วมันเทิร์นเป็น1ขีดอ่ะทีนี้เขากำลังจะถามว่าเชื้อมันหมดหรือยังมันหายหรือยังเขาปลอดภัยหรือยังอันนี้อันที่1เนา
1: ะ
0: อันที่2ที่เขาถามว่าเป็นได้ใหม่ไหมเนี่ยมันจะมีคนพูดอันนี้ที่ OPD เจอบ่อยมากเลยว่ามันจะเป็นซ้ำครั้งที่2เนี่ยอย่างเช่น3เดือนแล้วไม่เป็นหรอกมันจะเป็นหลังจากนั้นอะไรเงี้ยระยะเวลาสั้นที่สุดที่มันมีรายงานว่ามันจะติดซ้ำเนี่ยมันคือกี่อาทิตย์คะ
1: เชิญค่ะ
2: คำถามแรกนะคะก็คือถามว่าพอ ATK ตอนแรก2ขีดถูกไหมคะแล้วสมมติว่ามัน5วันแล้วทำแล้วเหล
1: ืออ
2: ันนี้ถามว่าอันนี้ถือว่าหายไหมจริงๆแล้วก็คือ ATK เนี่ยมันก็ตรวจเชื้อได้ระดับหนึ่งเพราะนั้นถ้าเชื้อที่น้อยมากๆมันอาจจะไม่เจอก็ได
1: ้
2: นั้นมันควรไปตรวจ PCR ก็อาจจะยังบวกอยู่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ยังจมูกแบบ PCR เพราะนั้นจริงๆเราก็เลยไม่แนะนำให้ตรวจ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าโอเคมันก็ด้วยความสบายใจเอ๊ะ2ขีดเป็น1ขีดอ่ะก็อย่างน้อยก็สบายใจว่าน่าจะดีขึ้นแล้วแต่ยังไงก็ตามเราก็แนะนำให้กักจนถึง10วันคุณถึงจะออกไปนอกนะครับเพราะว่าบางทีเชื้อมันน้อยมากๆ ATK ก็อาจจะเป็น1ขีดก็ได้แต่จริงๆแล้วเชื้ออาจจะยังมีอยู่ก็ได้เพราะนั้นเพื่อความชัวร์เราก็แนะนำว่า10วันนี่แหละเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่หายจากโรคแล้วคุณก็สามารถออกไปข้างนอกได้หลังจากที่แยกตัวไว้แล้วครบ10วันนะครับส่วนของการเป็นซ้ำเนี่ยจริงๆแล้วก็มันขึ้นกับหลายปัจจัยมากนะคะตั้งแต่หนึ่งก็คือภูมิคุ้มกันที่คุณเพิ่งเป็นครั้งนั้นๆเนี่ยมันยังสูงอยู่หรือเปล่านะคะแล้วมันบางคนก็อาจจะอยู่สูงนานบางคนอาจจะอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ลงไปอันที่สองคือวัคซีนที่คุณได้มานะอันที่3ปริมาณเชื้อที่คุณจะได้รับครั้งต่อไปเช่นคุณใกล้ชิดมากคุณแบบโอ้โหเสี่ยงสูงมากนั้นโอกาสคุณรับเชื้อตรงๆเช่นไอจามรถใสอันนี้แน่นอนคุณมีโอกาสที่รับเชื้อเยอะนั้นการที่ถามว่าจะเป็นได้เร็วช้าเนี่ยมันขึ้นกับหลายปัจจัยมากแต่ถามว่าที่มีรายงานเคสอะที่เร็วสุดอะก็คือ 2-3 อาทิตย์ก็ติดใหม่ได้นะคะอันนี้ที่มีรายงานนะคะ
1: อืมค่ะก็คืออ
0: ีกอันนึงนะถามนิดเดียวย้อนกลับไปคำถามแรกเลยสมมุติถ้า7วัน10วันแล้ว ATK ยัง2ขีดอาจารย์โตแนะนำไงคะ
2: แนะนำย้อนกลับไปว่าไม่ต้องตรวจก็ไม่ให้ตรวจก็ไม่ต้องตรวจเนี่ยมีก็มีคุณไลน์มาถาม
0: ว่
2: าน
0: ี่คือกำลังจะบอกว่าอันเนี้ยมันมีคำถามตลอดเวลาที่คนที่อยู่ที่ OPD เนี้ยมาแล้วแบบคือเราก็พยายามบอกว่าเออไม่ต้องตรวจอะไรเงี้ยแต่คนไข้ก็จะบอกหมอมันยัง2ขีดอยู่เลยอะไรเงี้ย
2: มีมันพอยกเว้นว่าเราจะมีตัวเลขตัวนึงคือ20วันมันถ้าเราซักกลับไปว่าโอ้โหเป็นภูมิกันบกพร่องเช่นเป็นโรคมะเร็งได้ยาเคมีบำบัดหรือปลูกถ่ายอวัยวะได้ยากดภูมิอันนี้กลุ่มเนี้ยเราจะเอา20
1: ค่ะ
2: โอเคเพราะว่ากลุ่มนี้เชื้อมันจะเคลียร์ออกได้ช้ากว่าเพราะนั้นอาจจะยังมีโอกาสบวกได้นะเพราะนั้นกลุ่มนี้เอา20
1: ค่ะงั้นก็ถ้าฟังวันนี้นะทั้งฟังจากอาจารย์โสและอาจารย์เอ๋วันนี้คือตอนนี้เราหลัก คือ10วันเริ่มจากวันที่ตรวจเจอเชื้อวันแรกนับไป10วันหลังจาก10วันแล้ว
2: ก็มีอาการนะ
0: ไอ

0: อ๋อนับนับจากวันที่มีอาการใช่ไหมคะอ๋อนับไป10วันหลังจาก10วันแล้วไม่ต้องตรวจก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อ
1: ไม่ต้องตรวจจะไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องตรวจ
0: ไม่ต้องตรวจเลยเหรอคะ
1: ไม่ต้องตรวจเลยอ๋อ
0: แล้วไปไหนมาไปไหนมามาไหนได้ตามปกติเลยเหรอคะใช่ไหมคะ
1: ก็10วันนะคะก็คือถ้าเป็นเพศที่คุ้มเป็นบกพร่องก็10วันคุณก็ออกได
0: ้ออกได้แต่ก็ยังต้องสวมหน้ากากล้างมืออะไรเงี้ยนะยังต้องใส่แมสโอเคค่ะค่ะคุณธน
2: า
0: ช
2: นฉีดวัคซีนหลังโควิดฉีดยังไง
1: ฉีดคือจริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็คือไม่อยากจะบอกคือบางท่านอาจจะได้รับ Twitter หรือได้รับข่าวสารว่ามีคุณหมอท่านนึงมาบอกเลยฉีดเลยติดเชื้อปุ๊บก็ฉีดเลยไม่ต้องรอหรอก3เดือนเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือคำแนะนำของกระทรวงล่าสุดเราเนี่ยบอกว่าอย่างน้อย3เดือนค่อยฉีดโดยหลักการคืออะไรหลักการก็คือ เราติดเชื้อมาใหม่ๆเนี่ยภูมิจะสูงอยู่มากแล้วอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วว่าฉีดกันไปกี่เข็มก็ไม่กันติดเพราะฉะนั้นเราจะรีบฉีดไปทางไหนทั้งๆที่เราเพิ่งติดเชื้อมาใหม่ๆและภูมิยังสูงอยู่ถูกไหมคะเพราะนั้นและอีกอันนึงก็คือการที่เราฉีดในขณะที่เรายังภูมิสูงอยู่มันจะกระตุ้นได้ไม่เยอะและกระตุ้นไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับตอนที่เราให้ระยะเวลาภูมิกันมันตกไปนิดนึงก่อนแล้วเราถึงจะฉีดอันนี้มันจะกระตุ้นภูมิเราให้สูงมากกว่านะคะเพราะนั้นคือยังยืนยันคำแนะนำของกระทรวงอันเดิมก็คือข้อมูลนี้นะคะก็คือแนะนำว่าคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยรอประมาณ3เดือนอย่างน้อย3เดือนค่อยไปฉีดนะไม่ต้องรีบฉีดนะคะ
0: เหมือนคนที่ฉีดเข็มกระตุ้นแล้วก็ควรรออย่างน้อย 3-4 เดือนค่อยไปฉีดซ้ำถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเดือนนี้ฉีดอุ๊ยกลัวติดฉีดอีกเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลค่ะ
2: ใช่ๆค่ะตอบแทนแล้วกันเนา
0: ะ
2: ก็คือแนะนำแบบนั้นค่ะอย่างน้อยก็ประมาณ 3-4 เดือนเนาะอย่างตอนนี้มีคนถามเข็ม4ก็อย่างน้อยอยู่ที่4เดือนค่ะ
0: ค่ะมาที่คำถามของคุณภคควรีธรนะคะพอเมื่อกี้เราถามถึงเรื่องของการกินโปรตีนคุณภคควรีธรบอกว่าผู้สูงอายุต้องกินเวโปรตีนแทนเนื้อสัตว์หรือเปล่าอย่างเวโปรตีนไทป์ A หรือเวโปรตีนไทป์ C และยังถามมาค่ะว่าเวโปรตีนไอโซเลตคือโปรตีนชนิดไหนอะไรคะดิฉันไม่เข้าใจ
2: โอเคอันที่หนึ่งก่อนเวโปรตีนอาจจะไม่ได้บอกว่ามีไทป์ A ไทป์ C นะคะอาจจะสับสนกับคอลลาเจนหรือเปล่าคอลลาเจนมีไทป์2ไทป์3ไทป์อะไรแบบนี้นะคะเวลาที่เป็นเวโปรตีนนะคะเวโปรตีนคือโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งเราสกัดมาจากส่วนของนมนะคะนมวัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในโปรตีนในนมวัวเนี่ยเวลาเราสกัดออกมาปุ๊บเนี่ย 80% เราจะอยู่ในรูปที่เราเรียกว่าเคซีนนะคะแล้วอีก 20% เนี่ยอยู่ในรูปของเวอันนี้คือโปรตีนทั้งหมดถูกไหมคะทีนี้เวลาเขาสกัดมาเนี่ยมันจะมีคำว่าโปรตีนที่เป็นเวคอนเซนเทรตนะคะเวคอนเซนเทรตเนี่ยมันก็จะเหมือนนมเราเอาส่วนที่มันเป็นไขมันออกไปเอาน้ำออกไปมันก็จะเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนเนาะในนี้ยังมีน้ำตาลนมอยู่ยังมีไขมันนมอยู่นิดหน่อยนะคะสัดส่วนของโปรตีนก็จะลดลงไม่เกิน 80%ทีนี้พออันที่2เราจะเรียกว่าเป็นเวไอโซเลตไอโซเลตคือแยกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโปรตีนที่เข้มข้นอันนี้โปรตีนเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นกว่า 80% นะคะหมายความว่าถ้า100นึงเนี่ยใน100ส่วนเนี่ยที่เรากินผงอันนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นโปรตีนประมาณ 80% อัพนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นน้ำตาลนมน้อยมากเพราะฉะนั้นใครที่แพ้นมจะสามารถใช้ได้นะคะส่วนที่เป็นไขมันจะน้อยมากอันดับที่3เราจะเรียกว่าเป็นเวโปรตีนไฮโดรไลเซตก็คือเราย่อยโปรตีนไปแล้วบางส่วนจากโปรตีนชิ้นใหญ่ๆชิ้นยาวๆเราก็จะตัดให้มันเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็กินเข้าไปปุ๊บก็จะสามารถพร้อมที่จะดูดซึมส่วนใหญ่โปรตีนจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะให้ทานเราจะบอกว่าเราจะให้กินโปรตีนเพราะฉะนั้นโปรตีนรูปแบบไหนก็ได้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่จำเป็นต้องเป็นเวถ้ากินเนื้อสัตว์ได้กินนมได้กินเต้าหู้ได้กินปลาได้กินเลยค
0: ่ะโอเคดิฉันขอไปคำถามต่อไปวันนี้คำถามเยอะมากค่ะอยากจะได้ถามทุกคำถามนะคะคุณวริศราถามคำถามสอดคล้องกับเคสที่เรานำเสนอไปนะคะคุณวริศราแซ่ลิ้มบอกว่าอายุ28ปีน้ำหนัก55สูง154มีโรคประจำตัวคือโรคซึมเศร้าค่ะสถานะโสดมีอาการท้องโตเหมือนคนท้องน้ำหนักเพิ่มขึ้น20กิโลกรัมภายใน2เดือนเดือนที่แล้วประจำเดือนมาแค่2วันเดือนนี้ยังไม่มาการกินอาหารก็ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยถามว่าอาการแบบ

0: ายไม่สม่ำเสมอกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงหรือไม่ได้ถูกเทรนทำให้ตรงนี้มีการปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วออกกำลังกายสม่ำเสมอเทรนกล้ามเนื้ออันนี้จะช่วยลดอาการพวกนี้ได้หรือการยกของที่มันไม่ถูกวิธีค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแก้ตรงสาเหตุดีกว่าถามว่ามีผลเสียไหมระยะยาวเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของผลเสียได้เหมือนกันค่ะยาทุกตัวมันไม่ได้บอกว่าเซฟอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วก็พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบนี่มันต้องมีว่าต้องกินหลังอาหารทันทีต้องกินไม่เกินกี่เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: อันนั้นกลุ่มของเอนเซมค่ะก็จะเป็นยาที่เป็นยาลดการอักเสบที่คุณตาพูดเมื่อกี้นะคะ
1: อัน
0: น
1: ั้
0: นก็จะม
1: ี
0: การระคายเคืองกระเพาะเน
1: าะ
0: แล้วก
1: ็
0: อาจจะมีเรื่องของมีผลกระไตได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อค่ะค่ะยาทุกอย่างเนี่ยกินมากเกินไปก็ไม่ดีให้ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพออกกำลังกายดีกว่านะคะโอเคคุณรัศมีนะคุณรัศมีถามมาละเอียดมากเลยนะเดี๋ยวดิฉันจะค่อยๆ อ่านนะคุณรัศมีอายุ63ปีค่ะสูง162หนัก49หนัก49นี่คือลดน้ำหนักลงมาแล้วนะแต่เดิมคุณรัศมีหนัก59ลดลงมา10กิโลค่ะมีค่าตับ54ไขมันความดันก็กินยาควบคุมอยู่ถามแบบนี้ค่ะมี6คำถามนะอาจารย์1ต้องกินโปรตีนกี่กรัมต่อวัน2เนื้อปลาดิบ100กรัมจะมีโปรตีนกี่กรัม3เนื้อปลาสุก100กรัมจะมีโปรตีนกี่กรัม
0: โอเค
1: อ่ะ
0: ก่อนไหมก่อนไหม3
1: ก่อน3ข้อนี่ก่อนค่ะ3ข้อน
0: ี่
1: ก
0: ่
1: อนค่ะ
0: เวลาที่คนจะกินโปรตีนนะคะเอาน้ำหนักตัวก็ได้ค่ะแล
1: ้
0: วก็คูณด้วย 0.8
1: นะคะ
0: หร
1: ือ
0: ว่า1เนาะเพราะฉะนั้นน้ำหนัก49หรือ50โลใช่ไหม
1: คะ
0: ถ้าคูณด้วย 0.8 ก็คือ40
1: ค่ะ
0: ถึง50เนาะอ่ะตัวเลขที่ได้เนี่ยค่ะเอามาหาร10
2: กรัมต่อวันใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็มาหาร10พอหาร10ก็เหลือ4ถึง5ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: อ่ะ4ถึง5อันนี้จะเป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อถ้าเรากิน3มื้อ
1: ค่ะ
0: ของเนื้อสุก
1: เดี๋ยวแสดงว่าอย่างเงี้ยก็คือควรกินโปรตีน4กรัมต่อมื้ออย่างนี้เหรอคะ
0: ไม่ใช่ค่ะเอาใหม
1: ่งง
0: ๆโปรตีนที่ควรกินเนี่ยถ้าจะคำนวณเนี่ย 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
1: ค่ะต่อวัน
0: น้ำหนัก50โลเนาะ49ตีเป็น50นะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้า50เนี่ยถ้าคูณด้วย 0.8 จะได้40
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคูณด้วย1เนี่ยจะได้50โอเคไหม
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วเอา40หรือ50ที่เราคำนวณได้ของแต่ละคนเนี่ยค่ะเอามาหาร10
1: มาหาร10
0: อ่ะฮะก็เหลือ4กับ5
1: 4กับ5อ่ะแล้วไงต่อ
0: คะโอเคไหมคะ
1: ค่ะ
0: ตัวเลขนี้คือตัวเลขที่เป็นเนื้อสัตว์ที่สุกแล้วเป็นช้อนโต๊ะต่อมื
1: ้ออ่ะและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณรัศมีถามว่ากินเนื้อปลาดิบ100เนื้อปลาดิบ100กรัมจะมีโปรตีนกี่กรัม
0: โอเคเริ่มจากถ้าสมมุติว่าเนื้อสดอะค่ะเนื้อสดเนี่ย40กรัมมันจะเป็นเนื้อสุกอยู่ประมาณ30กรัม
1: อ๋อ
0: คอนส่วนเอาแล้วกันนะ
1: ค่ะงั้นก็คือถ้าเนื้อปลาดิบ100กรัมก็จะมีโปรตีนประมาณ90กรัม
0: จริงๆถ้าเกิดปกติอะค่ะเวลาที่เราคิดอย่างฝรั่งคิดเนี่ยเขาจะคิดเป็นออนซ์ก็คือ100กรัมก็คือประมาณ3ออนซ์3ออนซ์นี่จะประมาณ27อะค่ะไอ้21กรัมโปรตีนนะคะ
1: ค่ะ
0: 21
1: อ๋อค่ะและเนื้อปลาดิบกับเนื้อปลาสุกนี่แสดงว่าเนื้อปลาสุกมีโปรตีนมากกว่าเนื้อปลาดิบหรือเปล่าไม่ใช่
0: เวลาเราชั่งคุณตาเวลาเราชั่งเวลาทำสุกแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: น้ำหนักมันจะน้อยลงถูกไหมคะ
1: เพราะว่าน้ำมันหายไป
0: น้ำมันจะหายไป
1: อ๋อโอเคค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือจาก40จะเหลือ30เอางี้แล้วกันไปเทียบบัญญัติยางเอาแล้วกัน
1: ค่ะไปเทียบอาจารย์โสช่วยอธิบายหน่อยนะแต่ก็กำลังงง
2: อยู่อยากให้อาจารย์เอพูดว่าสรุปแล้วต้องกินปลากี่ตัวอย่างนี้ดีกว่าคือกินกี่ชิ้นอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ตัวมันไม่เท่ากันไงโสตัวมันไม่เท่ากัน
2: เนี
0: ่ยเวลาที่เขาจะคิดอ่ะเขาก็เลยจะบอกว่าให้เอาช้อนโต๊ะมาตักสมมติว่าถ้าเวลาเราตักข้าวเราช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยเราตักส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ใช่ป่ะ
2: แต่ว่ากินช้อนโต๊ะต
0: ่
2: อ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์ที่เราจะกินนะคะตีว่าหนึ่งช้อนโต๊ะนะอันนี้คือประมาณ15กรัม
1: อ๋อเข้าใจละเดือบประมาณ15กรัม
0: เอก็เลยคอนเวิร์ตให้โดยการที่คิดออกมาเป็นช้อนโต๊ะแบบง่ายๆไม่ต้องที่มาที่ไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันไม่มีเวลา
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการกินเนื้อสัตว์ประมาณ30กรัมเนี่ยเราก็ควรจะกินเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะอย่างนี้เนาะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โอเค อ๋อง่ายๆ
0: แต่ว่าเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะคุณตาเวลากินออกมาแล้วอ่ะ

0: จะได้โปรตีนอยู่7 กรัมไงย่างเข้าไปอีกเห็นไหม
1: ไม่เอาใหม่เอาแบบที่จันเอกบอกเมื่อกี้สมมติว่าหนัก50ต้องกินคูณ1ไปเลยก็คือวันนึงคือ50กรัมแล้ว50ก็แสดงว่ามื้อนึงต้องกิน5ช้อนโต๊ะ
0: ถูกแค่นั้นแหละโอเคมั้ยง่ายกว่าเนาะ
1: ปลาก็ตักปลา5ช้อนเนื้อบักเนื้อหมูเนื้อต้อง5ช้อน
2: โอเคเอาง่ายๆคือถ้าหนัก50ก็กินโปรตีน50กรัมต่อวันแล้วก็เฉลี่ยเอา
1: แล้วคิดเป็นมื้อละ5ช้อนโต๊ะ
2: โอเค
0: นั่นแหละนั่นแหละถูกละ
2: เพราะฉะนั้นเวลาใครที่ไปกินหมูกระทะอย่างเงี้ยแล้วกินกินกินกินกินอันนั้นเกินไปกินโปรตีนเกินไปถูกปะเยอะเกินไป
0: ต้องถามว่างี้ค่ะเวลาที่กินเกินอ่ะมีคนชอบถามว่ากินเยอะแล้วมันเป็นอะไรไหมปกติอ่ะเราโตขึ้นอ่ะร่างกายเราจะบอกว่าเรากินโปรตีนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: โปรตีนเราจะไม่สะสมแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มันเกินความต้องการร่างกายก็จะเอามันทิ้งเอามันออกไปจากร่างกายซึ่งอวัยวะที่มีหน้าที่คอยเอามันออกไปก็คือไตไงคะตับกับไตก็จะทำงานหนักขึ้นคนก็จะบอกว่าถ้ากินโปรตีนมากๆก็จะมีผลกระไตอะไรอย่างนี
2: ้โอเค
0: คนไข้โรคไตก็จะกินโปรตีนให้น้อยลง
2: อ๋อเข้าใจละเข้าใจละนะคะอ่ะเอาละพอละไปต่อนะไปคำถามต่อไปค่ะคำถามเยอะมากนะคะคุณเมอายุ73ปีค่ะถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับเม็ดฟูละลายน้ำแบบไหนดีกว่ากันคะ
0: เม็ดฟูแพงกว่าอันที่หนึ่ง
2: เม็ดฟูแพงกว่า
0: อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคือเม็ดฟูแพงกว่าอันที่สองคือชนิดของแคลเซียมที่มีทั้งในเม็ดฟูแล้วก็ในเม็ดที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคะเม็ดด้านๆอ่ะเหมือนกันก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะดูดซึมได้ประมาณ 40%
2: ค่ะ
0: ในเม็ดฟูกินง่ายในเม็ดฟูอาจจะมีส่วนผสมของวิตามินดีแล้วก็วิตามินซีเพื่อช่วยเรื่องของการเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมค่ะ
2: ค่ะอ๋อค่ะค่ะคุณครูรัชเก้าถามให้เตี่ยนะเตี่ยอายุ80ปีค่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงถามว่าควรฟีดอาหารกี่มื้อต่อวันและมื้อละกี่ซีซีดีคะ
0: อันที่หนึ่งต้องถามว่าถ้าสมมุติว่าท้องไม่อืดไม่อะไรนะคะก็จริงๆ 3-4 มื้อได้ทีนี้ถ้ามันเป็น3มื้อในชีวิตเราปกติอะค่ะใช้คำว่าอะไรดีอะเรามีมื้อย่อยไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอติดเตียงปุ๊บเนี่ยเราบอกไม่ได้แล้วว่าคนเนี้ยเขาจะแบบหิวหรือเปล่าอิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยทั่วไปเราจะแนะนำอยู่ที่ประมาณ4มื้อนะคะเพื่อจะให้ได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอด้วยแล้วในแต่ละมื้อเนี่ยถามว่าจะให้กี่ซีซีขึ้นกับว่าเขาต้องการพลังงานมากไหมพอติดเตียงปั๊บเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะแบบมีปัญหาเลยว่าฟีดที่ไรก็จะอ้วนทุกทีอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วอาจต้องลดปริมาณของแคลอรี่หรือพลังงานลงเงี้ยค่ะปริมาณน้ำที่ควรจะได้เนี่ยต้องขึ้นกับว่าเขามีโรคอะไรไหมถ้าเขาไม่มีโรคอะไรเลยก็ให้ได้สักประมาณ35ซีซีต่อน้ำหนักตัวกิโลนึง35-40เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ประมาณ2ลิตรแต่ถ้าเขามีโรคเช่นโรคตับโรคไตนะคะหรือว่าตัวบวมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะให้ลดปริมาณน้ำลง
2: ค่ะ
0: เนาะทีนี้ถามว่าควรจะกินเท่าไหร่ขึ้นกับคอนดิชันบอกแค่ว่าติดเตียงอาจจะตอบไม่ได้กับอันที่2ก็คือพอฟีดแล้วค่ะหรือให้อาหารแล้วมันแน่นท้องไห
2: ม
0: ฟีดเสร็จปุ๊บเขาแน่นท้องเขามีอ้วกมีอาเจียนนะคะอันนี้ก็ไม่โอเคเราก็ต้องลดปริมาณลงใช่
2: อาจารย์โสคะตอนนี้เกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะเดินทางอะค่ะคุณมีเพศชายถามมานะบอกว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยเนี่ยจะเดินทางเข้าประเทศไทยจะเข้าประเทศได้ไหมหรือว่าต้องฉีดก่อนหรือกลับมาหรือกลับมาฉีดที่ประเทศไทยได้คะ
1: เดี๋ยวเขาจะมาประเทศไทยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นคนไทยแต่อยู่ต่างประเทศอะค่ะตอนนี
1: ้เท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือไม่ได้ดูวัคซีนเท่าไหร่แล้วมั้งคะก็คือคงเข้ามาแล้วก็มาหาฉีดในประเทศไทยก็ได้คือเท่าที่ตามดูไม่ได้พูดถึงวัคซีนแล้วนะคะณจุดนี
2: ้ค่ะแต่ว่าจะต้องตรวจเชื้อใช่ไหมเทสแอนโกใช่ไหมคะอืมค่ะโอเคค่ะเ
1: ทสแอนโกเดี๋ยวก็จะยกเลิกแล้วนะคะจำไม่ได้เหมือนกันก
0: ับเอกแชร์แทนเพื่อนเนาะพอดีเพื่อนเพิ่งกลับมา
2: ค่ะ
0: ต้องจองโรงแรมที่เป็นเหมือนรองรับอะค่ะแล้วพอบุ๊กเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือพอออกมาจากสนามบินอะมันจะต้องมีแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรคะพอลงมาปุ๊บเนี่ยมีโรงแรมมารับแล้วก็ไปตรวจใช่ไหมคะแล้วก็รอจนกระทั่งผลเนี่ยตรวจเนี่ยเนกาทีฟแล้วถึงจะสามารถออกจากโรงแรมได้
2: ค่ะป้าวิค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนหน่อยก็จะไม่ต้องทำแล้วก็ต้องติดตามข่าวมาเรื่อยๆณจุดนี้ยังเป็นแบบนี้อยู
2: ่ค่ะณจุดนี้ก็คือว่าต้องมาเข้าระบบ test and go มีการตรวจ ATK ใช่ไหมคะกลับมาได้เลยค่ะกลับมาแต่อาจ

0: อาจจะต้องจองโรงแรมต้องตรวจเทสแอนด์โกด้วยป้าวิค่ะป้าวิอายุ63ปีนะคะมีปัญหาคลอดไต66ค่ะถามเรื่องการกินนมอัลมอนด์กินนมที่มีส่วนผสมอัลมอนด์ 95% ทานตะวัน 5% กินได้ไหมคะตอนนี้มีปัญหา LDL สูง140กินยาอยู่แล้วก็จะกินกระเทียมจีนกินได้ทุกวันไหมคะ
1: อันแรกก่อนสำหรับนมอัลมอนด์ที่เขาว่ากันนะคะจริงมันไม่ใช่นมอ่ะเนาะมันก็คือแบบที่เราจะเอาแบบเหมือนคล้ายๆนมถั่วเหลืองอะค่ะเอาอัลมอนด์ไปบดไปปั่นอะไรอย่างเงี้ยหลักการเดียวกันเลยเวลาทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ถามว่ากินได้ไหมตอบว่ากินได้นะคะอันที่สองก็คือถามว่าตัวเมื่อกี้ค่าตาย66ใช่ไหมคะก
0: ็
1: อย
0: ู่
1: ระยะที่4
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อยู่ระยะที่32ขอโทษทีเวลาเราแบ่งระยะของไตเราจะแบ่งเป็นเขาเรียกว่า1 2 3 4 5ใช่ไหมคะถ้าน้อยกว่า60เราจะเรียกระยะ3อันนี้66ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขายังเป็นระยะ2อยู
0: ่อ๋อค่ะ
1: ซึ่งระยะ2อ่ะจริงๆเรากินได้ตามปกติ
0: อ๋อปกติใช่ไหมคะ
1: เราจะเริ่มให้แบบว่าระวังก็คือต่ำกว่า3ระยะ3ก็คือ60แล้วให้คุมมากๆเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปลายๆก็คือ45อย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังกินได้อยู่นะคะจะก
0: ิน
1: ที่เป็นนมอัลมอนด์ก็โอเค
0: ค่ะ
1: ถ้าจะระวังก็คือให้รักษาความดันให้ดีอย่ากินเค็มมากเนาะ
0: โอเคค่ะ
1: เบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: คำถามสุดท้ายนะถามอาจารย์โสค่ะคุณจันทนาถามให้คุณแม่อายุ93ถามถึงความจำเป็นในการบูสต์เข็ม4เพราะคุณแม่ต้องบูสต์เข็ม4โมเดอร์นาในเดือนหน้าแล้วค่ะอายุ93แล้วอะค่ะคุณแม่ค่ะ
2: จริงๆก็ยังแนะนำสำหรับทุกท่านนะคะว่าควรจะรับเข็ม4นะโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะอย่างเช่นคุณแม่เนี่ย90แน่นอนนะคะมีอย่างน้อย1ปัจจัยแน่ๆคืออายุที่เยอะนะอันนี้ไม่นับว่ามีโรคร่วมอย่างอื่นหรือเปล่าซึ่งอย่างที่เราตามข่าวก็คือกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีโรคที่รุนแรงได้มีปอดอักเสบได้แล้วรวมถึงอาจจะมีความเสี่ยงของการที่เสียชีวิตได้นะอันนั้นก็คือแนะนำนะคะเรื่องของเข็ม4นะคะโดยเฉพาะอย่างเนี้ยคุณแม่ที่มีน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่นอนก็คือควรจะรับเข็ม4ที่4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3นะคะ
0: ค่ะก็ควรนะเดือนหน้าพาคุณแม่ไปบูสต์เข็ม4เลยและตอนนี้นี่ถ้าใครสามารถที่จะไปลงทะเบียนบูสต์เข็ม4ได้เนี่ยก็ควรละนะคะถ้าใครฉีดเข็ม3เกิน4เดือนใช่ไหมควรจะไปบูสต์เข็ม4ได้อันนี้ดิฉันจำได้อาจารย์โสบอกตั้งแต่เดือนที่แล้วละอันนี้เป็น
1: อาจารย์โสจะให้เข็ม5ไหมคะสำหรับซิโนแวค2แล้วก็ตามด้วยแอสตราหรือไฟเซอร์เป็น4แล้ว
0: ต้องเข็ม5ไหมอาจารย
2: ์เข็ม5ตอนนี้คือยังไม่ได้แนะนำนะคะแล้วในที่เราประชุมกันก็คือยังไม่ได้มีประเด็นจุดนี้ว่าต้องเข็ม5นะแต่ว่าอยากใช้ทุกคนอย่างน้อยตอนนี้ทุกคนต้อง3แน่ๆนะคะแล้วก็ทยอยเข็ม4กันไปเรื่อยๆนะจุดนี้นะไม่น่าควรจะมีใครที่แค่2นะจุดนี้แล้วนะอย่างที่เราทราบ
1: ไ
2: ปสอง
1: เข็มแล้วยังมีอยู
0: ่เข็มสองไม่พอนะ
2: แต่ว่าไม่พอนะคะ
0: ค่ะดิฉันตอนนี้ก็ได้เข็ม3เมื่อเดือนมกราคมก็คิดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าดิฉันไปรับเข็ม4ละก็คงจะมองแถวรามาธิบดีวันนี้ขออภัยคุณผู้ชมที่ตอบคำถามอาจจะไม่ครบเพราะว่าวันนี้เรตติ้งดีมากคนดูเยอะมากคำถามเยอะมากขออภัยคุณผู้ชมนะคะยังไงเดี๋ยวจะเก็บคำถามไว้แล้วก็เชิญอาจารย์เอกับอาจารย์โสมาตอบคำถามอีกนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าชอบรายการแบบนี้ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกด Subscribe รามา Channel แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้เราลาไปพร้อมกันพร้อมกับเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ 17:00 น.ตรงสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์เอและอาจารย์โสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สดีค่ะกลับมาพบกับรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาโอ๊ยโอ๊ยไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีโคโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะ

0: ไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเผลอเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้ไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมบทชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไป
1: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ยคนก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เรา ติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหม
1: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
0: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครฟวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
1: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครฟวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
0: ไม่ทำงานทำการเลย
1: เสียเวลาเราม าก
0: โซมมากเหนื่อย
1: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าอ้าวเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดี๋ยวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
0: รู้ตัวอีกที
1: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู
0: ้ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
1: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตาย
0: เกินร้อยคนตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรอย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
1: ตายคาโต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
0: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
1: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
0: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปั๊ดเลย
1: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ย เอ๊ะมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่จุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
0: ็
1: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
0: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะ
1: ค
0: แต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
1: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
0: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
0: ก็เฉย
1: ๆ
0: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
1: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
1: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
0: รุนแรงอยู่แล้ว
1: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
0: ได้เปลี่ยนเขา
1: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับ แม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
0: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
1: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
0: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
1: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกๆคนไหม
0: ก็ไม่ใช่อ
1: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิด พฤติกรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้น
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกม
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงอะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
1: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
0: ร
1: ู
0: ้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
1: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
0: ่
1: มีความเสี่ยงในการติด
0: แล้วก็
1: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
0: ช้า
1: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
1: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
0: หดหู่
1: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
0: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เรื่องนี้คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
1: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
0: ้
1: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าคราฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
0: เดี๋ยวก่อนแต่จะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
1: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
0: ติดนักร้องแทนนะคะ
1: น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติด ถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
0: ่
1: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
0: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
1: ้แก้ไขได้ครับ
0: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
1: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
0: ี้
1: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
0: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
1: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่มาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทำให้
0: หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี้ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
0: โดนด่าทุกวัน
1: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
0: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
1: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
0: แก้ที่ต้นตอ
1: ครับใช่ครับ
0: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูใช่ป่ะแต่คุณอาจจะไม่เคยเจอมันด้วยตัวเองคือคำของเราวันนี้ทุกคนคือคำว่าเอ็กซ์เรย์นั่นแหละซึ่งเป็นการถ่ายภาพเพื่อทำการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์พันทางร่างกายในส่วนที่คุณต้องการจะตรวจโดยรังสีเนี่ยจะตกอยู่บนแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ซึ่งหลักการเนี่ยจะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มทุกคนที่ดูคลิปนี้บอกว่าฉันไม่รู้จักมันหรอกเพราะฉันไม่แก่เท่าคุณซึ่งภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะที่ต้องการจะตรวจซึ่งทำให้เห็นความหนาแน่นหรือว่าความทึบที่ต่างกันแล้วเธอรู้ไหมว่าการตรวจแบบนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณหมอหลายท่านเห็นความผิดปกติของอวัยวะที่กำลังตรวจอยู่และให้ภาพในแบบ2มิติเท่านั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อได้ภาพเอ็กซ์เรย์แล้วใช่ป่ะแพทย์เนี่ยจะนำมาอ่านเพื่อสังเกตความผิดปกติต่างๆแล้วเธอรู้ไหมว่าการเอ็กซ์เรย์เนี่ยสามารถให้รายละเอียดกับคุณหมอได้เยอะมากโดยเฉพาะสำหรับกระดูกต่างๆในร่างกายเช่นแขนขาฟันหรือว่าอวัยวะต่างๆที่ห้อมล้อมด้วยกระดูกรวมถึงภาพเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะที่มีขนาดใหญ่เช่นหัวใจตับปอดและม้ามเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยการตรวจแบบเอ็กซ์เรย์ยังสามารถค้นพบความผิดปกติของลมรั่วหรือสิ่งที่เรียกว่าน้ำรั่วในส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเช่นกันเช่นสิ่งที่เรียกว่าช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งถามว่าฉันได้ใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดคำนี้ได้คำตอบคือใช่ต่อมาเลยนะทุกคนลองดูความเก่งของพี่เลยนะช่องเยื่อหุ้มหัวใจรวมถึงช่องอกกับช่องท้องเป็นต้นแต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะคุณยังสามารถใช้มันเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นลำไส้อุดตันนั่นแหละหรือถ้าหากมีอุจจาระค้างไส้ใช่ปะคุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ยังไงก็ตามแต่เถอะกับการตรวจเอ็กซเรย์ใช่ปะคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีการปล่อยรังสีออกมาซึ่งอาจมีอันตรายกับผู้หญิงที่กำลังจะท้องก็ได้เช่นเกิดการแท้งหรือว่าความพิการของทารกคือถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันจะน้อยใช่ปะคุณหมอทุกคนแนะนำว่าถ้าหากผู้หญิงท้องอยู่ใช่ปะเขาต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนคือเธอรู้ไหมว่ามันมีวิธีมากมายเนี่ยที่อาจจะสามารถตรวจได้โดยที่ปราศจากรังสีแล้ว2วิธีที่เป็นพระเอกคืออะไรรู้ป่ะ1อัลตราซาวด์ไม่ก็2คือ MRI คือเอาง่ายๆเถอะในโลกปัจจุบันใช่ป่ะด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากการใช้ฟิล์มแบบเดิมเนี่ยกำลังค่อยๆหายไปหรืออาจจะถูกแทนที่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าการใช้เอ็กซเรย์เนี่ยยังสามารถใช้ในการตรวจอวัยวะอื่นได้เยอะมากเลยนะเราพี่จะขึ้นหน้าจอให้คุณดูซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์วราวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เนาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทุกทีไม่รู้เลยยังปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะอ๋องานโปรเจกต์ของโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตาจะเข้าไปกับทีมงานเนี่ย3คนแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้เฮ้ยเฮ้ยงานแบบนี้สิที่รอคอย
1: โอ้ยอ้าวค่ะมีอกดีใจเลยขนาดนั้นเลยคะนี่มีผู้ชายมาขอแต่งงานหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะน้อยกว่านี้อีกค่ะดีใจอ่ะพอดีได้งานใหม่ค่ะแล้วเอกสารที่พี่กันฝากมานี่อยู่ไหนอะคะทำไมไม่เอามาให้เองเนี่ย
1: นี่เลยค่ะ
0: ใช้ป้ามาทำไม
1: ป้าอาสาเองเพราะว่าพอเขาไปเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับสาวแกจ๋าจ๋านู่นนี่หวานหวานอะไรเงี้ยเรียนก็เลยรีบๆขอเอกสารมาให้กลุ่มเนี่ย
0: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวน้ำตาลค่อยมาเซ็นละกันคืออั้นฉี่ไว้นานแล้วค
1: ่
0: ะ
1: อั้
0: นฉี่มากเลย
1: นี่อั้นฉี่แล้วเหรอคะโอ้ยคุณหนูรีบไปเลยนะอั้นฉี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

0: ทำไงคะเนี่ย
1: ไป
2: ทุกคนมาช่วยพี่คิดคอนเซ็ปต์โลโก้ของบริษัทลูกค้าหน่อยเร็ว
3: หรือจ้ะครับพี่สำหรับพี่เนี่ยได
2: ้
3: ช
2: ุดอะไรเนี่ย
3: ขออ
2: ะไรครับ
3: โอ้ย
0: ฮะ
2: เดี๋ยว
3: ป้าป้าไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะสะดุดล้มคาบลูกนิมิตมาเนี่ย
0: ใช
4: ่เอา
3: เรื่องจริงซะด้วยเอา
5: โอ้ไม่ปฏิเสธเลย
0: นี่คือคุณน้ำตาลฝากมาบอกว่าวันอังคารเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปประชุมเรื่องโลโก้กันนะคนที่จะไปนี่คือคุณกันนะแล้วก็อ้วนไปด้วย
3: ที่ไหน
0: เจอกัน9โมงเช้าที่โรงพยาบาลรามา
3: อ๋อโอเคอ๋องานโรงพยาบาลรามาเหรอ
0: เออใช่สิ
3: โอ้โหงานดีเนี่ย
5: เดี๋ยวนะแล้วชื่อผม2คนหายไปไหน
0: อ
5: ้
0: าวแล้วตะกี้ได้บอกป่ะล่ะ
5: ไม่มี
0: ไม่มีก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศจะสงสัยทำไม
5: เดี๋ยวตกลง
3: ใครแป๊บนึงคุณน้ำตาลไลน์มาคุยแน่ๆเลยคุณน้ำตาลบอกแล้วไงเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ย
4: โอ้ย
5: เอาแล้วคุณน้ำตาลรอทำอะไรข้างล่างไม่ขึ้นมาด้วยครับ
0: เธอรู้สึกไม่ค่อยดี
3: เอ้า
0: สงสัยนะว่าจะเป็นเนี่ยโรคกระเพาะปัสสาวะเสียบอ่ะ
6: โอ้โ
0: หให้นั่งรออยู่ในห้อง
6: โอ้อั้นฉี่ไง
0: รู้
6: ดีนะอ้วนอ่ะไม่ได้อั้นฉี่อ้วนอ่ะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เป็นอะไร
5: โอ้ยอย่างนี้คงไม่มีอาการอะไรหรอกก็เดินไปนู่นคำไอ้นี่ชิ้นหนึ่งไอ้ปวดหลังจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคงเป็นโรคอ้วนแทนหรือไม่ก็ลุกเดินไป
6: อ่ะลุกไปไหน
5: ไปจีบหนุ่มออฟฟิศข้างๆไง
0: ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม
5: นั่นเขินด้วย
6: พี่ปาร์คเนี่ยรู้มากจริง
0: ๆดีแล้วเป็นกันก็ดีแล้วเพราะถ้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่นะมันจะเซ็งมากเลยรู้ไหม
3: ยังไงครับทำไมครับ
0: คือเราจะปวดฉี่บ่อยมากแล้วพอเวลาเราไปฉี่เนี่ยมันเหมือนจะฉี่ไม่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะเราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราฉี่เนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าสีขุ่นไหมมีกลิ่นไหมแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าได้ยิ่งนอนใจและที่สำคัญห้ามกั้นฉี่เด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลระยะยาวไงมันจะต่อเนื่องทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
5: ้นี่ป้ารอบรรจุเป็นหมอแล้วมาเป็นแม่บ้าน
0: ชั่วคราวแต่ก่อนป้าเป็นหมอป้าปฏิทินจะบ้าหรือไงเราดูตามไอ้นี่ดิทีวีอ่ะรายการอ่ะเขามีให้ดูเยอะแยะเลยพวกมีสาระไม่ใช่ไปดูแต่คงแต่คลิปไง
5: ชนดูอยู่นั่นแหละไม่งั้นเรามีช่อง
0: ดูแล้วเกินล่ะตุ๊กตายาง
5: น่
0: ารักเท่าไหร่อะไรเงี้ย
3: พามาจะว่าไปแล้วก็เป็นห่วงคุณน้ำตาลขึ้นมาทันทีเลยพาไปดูคุณน้ำตาลก่อนนะเดี๋ยวผมไปที่โต๊ะแป๊บนึงลงตามไป
0: โอ้ได้นะคะ
5: โชคดีเรามาเรื่องโลโก้กันต
3: ่อฝากไว้นะจ
5: ั
3: ดการเรื่องโลโก้อะไรให้ด้วยนะช่วยกันคิดด้วยมันต้อง
7: น
3: ู่นนี่นั่นหลายอย่างเลย
7: ได้เลยครับต้องพี่

0: ค่ะ
1: เป็นอะไรอีกอะคะ
2: คือวันนี้จริงๆน้ำตาลปวดปัสสาวะบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะมันออกนิดเดียวเองอะแล้วนี่ล่าสุดคือแบบรู้สึกปวดปวดแสบๆแล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนจะมีเลือดออกด้วยอะ
1: นี่ไงต้องคิดตีนี่โรคเก่ากำเริบหรือเปล่าคะฮะกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาปวดฉี่เนี่ยอย่าอั้นนี่ก็แต่คุณน้ำตาลเป็นประจำเดือนหรือเปล่าคะเลือดออกอะ
2: ก็ไม่นะคะ
1: แน่นอนเลยอะโรคเก่ากำเริบรู้ไหมคะว่าไอ้กลมๆ มีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ฉันน่ะห่วงเธอ นี่สองหมาพูดคำนี้เลย
2: ถ้าไงป้าพาน้ำตาลไปหาหมอทีนะคะ
1: ได้เลยค่ะคุณน้ำตาลขาไปตอนนี้เลยไหม
2: เดี๋ยวถ้าคนรถพร้อมแล้วก็บอกน้ำตาลแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลไปเลย
1: อ๋อโอเคโอเคเด
3: ี๋ยวสองคนคุยอะไรกันครับเนี่ยดูซีเรียสเชีย
1: วโหซีเรียสสิคะก็เนี่ยท่าทางโรคเก่าจะกำเริบค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่สิคะ
3: เอา
1: คุณการเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะให้เข้าห้องน้ำให้เป็นที่ไม่ใช่ไปฉี่เลี่ยนลาดเล่นค่ะคือไม่ชอบห้องน้ำเลยพอไม่ชอบห้องน้ำก็จะไม่ชอบกินน้ำเพราะกลัวตัวเองจะปวดฉี่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะ
3: นี่ไงก็ผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่าคุณน้ำตาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนขยันทำงานนะครับเวลาทำงานก็แบบว่ายังไม่เสร็จดีก็จะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่คุณน้ำตาครับคราวหน้านะถ้าคุณน้ำตาลยังดื้อแบบนี้อีกแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบนี้คุณน้ำตาลจะโดนผมจับตีก้นให้เข็ดเลยครับ
1: อะไรนะคะ
3: เข้าใจถูกแล้วครับผู้บริหารดื้อแบบนี้ต้องโดนตีก้นครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันให้ป้องกันระวังตัวนะครับเคยได้ยินกันทักไหมฮะแหมเธอนี่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้เชิญคุณหมอท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: คุณหมอครับอั้นฉี่หรือว่ากลั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบมันนี่ใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะก็คือการกลั้นปัสสาวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นรับประทานน้ำน้อยนะคะหรือว่าปัจจัยบางอย่างเช่นเราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับผม
1: นี่เป็นต้นค่ะ
0: เบื้องต้นอาการของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเราสังเกตได้จากอาการเบื้องต้นอะไรบ้างฮะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนี่แหละนะคะเช่นอาจจะปัสสาวะขัดนะมันแบบกระปิดกระปอยหรือปัสสาวะไม่สุดนะคะบางคนมีปัสสาวะแสบด้วยนะคะหรือบางคนก็คือเหมือนจะสุดมันไม่สุดนะคะ
0: แล้วก็ปวดอยู่นะฮะ
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นเลือดก็มีปัสสาวะเหมือนเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนเหมือนเป็นหนองก็มีนะคะหรือบางคนปัสสาวะออกมาแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นฉุนหรือว่าเข้มกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะดูได้เวลาเราปัสสาวะออกมาแล้ว
0: ขนาดไหนถึงที่จะควรไปปรึกษาแพทย
1: ์ค่ะก็บางคนก็คือจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะบางท่านปัสสาวะลำบากบางคนอาจจะมีไข้ร่วมด้วย
0: อ๋อมีไข้ด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะว่าไข้อาจจะไม่ได้ต่ำมากถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเส
0: บ
1: ถ้ามันโรคมันเริ่มเป็นบ่อยๆนะคะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยๆบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งบางทีโรคอาจจะลุกลามได้นะเช่นในบางคนอาจจะลามไปถึงเป็นเรื่องของกรวยไตอักเสบได้นะคะแล้วก็ในผู้ชายบางคนอาจจะลามไปถึงทำให้เกิดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบได
0: ้
1: นะคะ
0: คล้ายๆกันไหมครับระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับนิ่วอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ค่ะจริง
0: บาง
1: ทีอาการ
0: กึ่ง
1: ๆค่ะที่อาการก็อาจจะคล้ายๆกันนิ่วคนก็จะมีปัสสาวะขัดๆได้นะคะปัสสาวะเป็นเลือดได
0: ้ครับ
1: บางคนก็อาจจะค่อนข้างคล้ายกันได้ในบางรายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาพบคุณหมอดีกว่ามาตรวจให้ละเอียดด้วยนะฮะทีนี้โอกาสเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าผู้หญิงทำไมถึงโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชาย
1: ค่ะก็อาจจะมีสัก2เหตุผลหลัก
0: ๆอัน
1: แรกก็คือเนื่องจากว่าตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยนะสั้นกว่าเพศชายนะทำให้โอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: การที่2คือเวลาที่ผู้หญิงปัสสาวะเนี่ยนะคะก็คือขึ้นกับว่าเราทำความสะอาดถูกต้องไหมนะคะบางคนก็คือทำความสะอาดเช็ดจากทวารหนักมาที่ข้างหน้าทำให้เชื้อนั่นแหละที่อยู
0: ่
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: ใน
1: ลำไส้เราหรือบริเวณทวารหนักเราเนี่ยคือก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นั้นเราควรจะเช็ดจากบริเวณที่ปัสสาวะไปทางด้านหลังนะนี่คือวิธีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเวลาที่เราปัสสาวะเสร็จแล้ว
0: เบื้องต้นใช่ไหม
1: เบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นหลักๆคือการทำความสะอาดบวกกับเพศหญิงที่มีเรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นเนี่ยทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: อื่นๆเช่นเรื่องของอั้นปัสสาวะที่บอกไปแล้วกินน้ำน้อยอันนี้ก็ทำให้เกิดส่งเสริมให้เราเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: ค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดคุยว่าสาเหตุก็มาจากการกลั้นปัสสาวะหรืออั้นฉี่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเรื่องของความสะอาดแล้วทางการแพทย์เนี่ยเขาได้จำแนกไหมครับว่ามันโรคกระเพาะปัสสาวะเสพมันสาเหตุมาจากทางด้านไหนบ้าง
1: คือถ้าจะแบ่งสาเหตุทางการแพทย์จริงๆแล้วอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะกลุ่มที่2คือไม่ใช่การติดเชื้ออันนี้พูดเหมือนกับปั้นทุกซินแต่ว่าใหญ่ๆเป็นแบบนี้นะคะนั้นในกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือเรื่องของการติ
0: ดเ
1: ชื้
0: อ
1: เน
0: ี่
1: ยหลักๆก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศบริเวณทวารหนักนี่แหละที่เราคิดว่าเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆถามว่าเชื้ออื่นเจอได้ไหมนอกจากแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่เจอได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยนะคะเช่นติดเชื้อ

ื้อรานะคะซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอในคนที่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่านะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาติดเชื้อมานานๆหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเดียนได้เจอได้ค่อนข้างน้อยนะหลักๆคือเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะคะนั้นกลุ่มที่2ที่

0: อักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะหรือบางคนได้รับการฉายแสงนะคะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงบริเวณนี้ท้องน้อยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะอยู่นะก็ทำให้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะเกิดการอักเสบแล้วก็อาจทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะได้นะคะนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเจอได้ประปรายเจอไม่บ่อย
1: ครับผมช่วงอายุเท่าไหร่ที่คุณหมอเจอเคสบ่อย
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในคนวัยกลางคนหรือวัยทำงานนี่แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบไตอักเสบไปเลยก็คือขึ้นไปถึงที่ไตไปเลยนะคะแต่จริงแล้วก็คือจริงก็เจอได้ในทุกวัยทุกเพศค่ะ
1: ทีนี้พอมาพบคุณหมอปุ๊บขั้นตอนของคุณหมอก็จะประเมินยังไงฮะ
0: ค่ะก็ถ้ามาพบแพทย์แล้วอันแรกเราคงต้องซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเข้าได้ไหมนะคะเหมือนไหมนะคะอันที่2คือตรวจร่างกายดูนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแค่สักวัดตรวจร่างกายก็จะสามารถวินิจฉัยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่บางทีถ้าไม่แน่ใจได้ก้ำกึ่งก็อาจการตรวจปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจก็ให้ปัสสาวะออกมาแหละแล้วเราก็ไปตรวจได้นะคะซึ่งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของมีเม็ดเลือดขาวออกมาไหมซึ่งแสดงถึงมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามีจำนวนของแบคทีเรียที่เราเห็นได้ไหมจากปัสสาวะที่เอาไปตรวจหรือว่าเอาไปเพาะเชื้อก็จะสามารถทราบเชื้อได้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือแค่ประวัติกับตรวจร่างกายเบื้องต้นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้ว
1: คุณหมอในรายเคสที่คุณหมอเจอในรายที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามาพบอาจจะช้าไปอย่างเงี้ยมันขั้นไหนคุณหมอครับ
0: ก็บางทีเป็นเยอะถึงขนาดฉี่ไม่ออก
1: คือรอไว้นานเลย
0: ใช่คืออยู่ดีมันเป็นปุ๊บปวดมากแล้วก็ฉี่ไม่ออกคือต้องรีบวิ่งมาโรงพยาบาลมันฉี่ไม่ออกใช่ค่ะคือการที่ติดเชื้อมันก็
1: มาถึงนี้ทำไงครับถ้าเกิดฉี่ไม่ออกแล้ว
0: ก็สวนค่ะต้องมีเราจะมีสายสวนปัสสาวะใส่เข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจได
1: ้ขั้นรุนแรงจริงๆนอกจากพอมันรักษาไปแล้วมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ย
0: ค่ะก็
1: ค
0: ือ
1: ถ้าขนาดไหนคุณหมอ
0: ถ้าเป็นรุนแรงมากจริงๆเลยก็คือเช่นอาจจะมีการติดเชื้อลุกลามไปที่กรวยไตได้นะทำให้มีปัญหาเรื่องของไตได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้อย่างที่เราเคยชอบได้ยินข่าวติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะนี่คือเป็นแบบรุนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในเลือดก็มี
1: โอ้ถึงชีวิตได้ไหมคุณหมอ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจริงๆอาจจะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ควรจะถึงแก่ชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือเช่นอายุเยอะมีโรคร่วมด้วยเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่งผลทำให้พอติดเชื้ออีกมันก็อาจจะรุนแรงได
1: ้คนที่เคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับคุณหมอ
0: ค่ะก็คือมันสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีลักษณะนิสัยที่เหมือนเดิมเช่นยังอั้นฉี่อั้นปัสสาวะเหมือนเดิมนะคะรับประทานน้ำน้อยเหมือนเดิมยังทำความสะอาดเวลาปัสสาวะโดยเฉพาะเพศหญิงไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นโรคที่สามารถกลับเป็นซ้ำได้นะคะ
1: มีอยู่โรคนึงคนแก่ชอบพูดกันมันคล้ายๆกับกระเพาะปัสสาวะเสร็จไหม
0: ค่ะ
1: พวกขัดเบาอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จริงๆอาจจะเป็นคำที่พูดถึงบอกว่าปัสสาวะมันผิดปกติไม่สุดบ้างปัสสาวะลำบากบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าจะต้องมาคุยกันว่ามันไม่สุดยังไงมันลำบากเพราะบางทีอาจจะเป็นนิ่วก็ได้แต่คงต้องมาซักกันอีกทีว่ามันแบบไหนยังไงแล้วใช่ปัสสาวะก็ปัสสาวะอักเสบไหมหรือเป็นกรวยไตอักเสบหรือไปถึงเป็นนิ่ว
1: บางรายคุณหมอไปซื้อยามาทานเองเพราะคิดว่าเคยกินแล้วหายมันเหมาะแค่ไหน
0: ก็จริงๆแล้วก็คือไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งอยากให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องก่อนว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะ
1: ค
0: ะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือที่เราคิดถึงคือมันคือการติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ยก็คือการรักษาที่จำเพาะก็คือเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะส่วนอื่นก็จะเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้าปวดมากก็มียาเช่นลดการปวดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะได้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ไปเพราะนั้นคืออยากให้มาตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเราหรือยาปฏิชีวนะถ้าเราซื้อเองซื้อมารับประทานเองบ่อยๆอาจจะเกิดการดื้อยาได้นะคะ
1: คือแบบกินมากๆมันไม่หายแล้วใช
0: ่ไหมใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมแล้วก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยก็คือมันก็มีหลายเชื้อนะคะนั้นรอบนี้อาจจะกินถูกกินตรงนะคะรอบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่คนละเชื้อก็ได้งั้นยาเคยไปซื้อแบบเดิมก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้รวมถึงบางทีอาจจะเป็นเชื้อเดิมแต่สุดท้ายดื้อยาไปแล้วก็มีนะคะ
1: นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโรคซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาแนะนำพูดคุยนะฮะสรุปท่านสั้นให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะในการที่ปัสสาวะไม่ควรอั้นคุณหมอแต่ถ้ามันแหมคนทำงานบางทีมันแบบว่า รถติดอะไรพวกนี้คุณหมอ
0: ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สุวิสัยจริงๆบางครั้งบางคราวเราก็โอเคถูกไหมคะแต่ว่า

0: ช้อั้นกันทุกวันอยู่ที่ทำงานเองก็อั้นไม่ไปฉี่นั่งมัวแต่นั่งทำงาน
1: ก็อันนี้เป็นนะบางคนแบบว่า
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วยังแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงอยู่บนรถรถมันติดจริงๆนานๆทีนึงมันก็อาจจะพอได้นะแต่ไม่ใช่ทำประจำทุกวันอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
1: นะฮะอ้าวแหมวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของโรคโรคนี้เชื่อว่าชาวออฟฟิศก็คงจะเข้าใจเรื่องของโรคมากขึ้นมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัตย์ศรีโสพินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

0: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้หญิงมากกว่าเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆหรือปวดแต่ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีความยาวเพียง4เซนติเมตรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ชายหรืออาจพบได้ในคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยทำให้การปวดปัสสาวะห่างขึ้นแบคทีเรียจึงมีเวลาในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจึงเกิดโรคได้อาการก็คือจะปัสสาวะบ่อยครั้งละน้อยๆปวดแสบมากเมื่อจะสุดการปัสสาวะบางรายอาจมีเลือดหรือหนองปนในปัสสาวะด้วยรวมถึงสีปัสสาวะจะขุ่นคล้ำผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอาจมีไข้สูงมีอาการปวดท้องน้อยหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่สาเหตุจากการไม่ติดเชื้อเช่นจากยาบางชนิดหรือการฉายแสงมักพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแพทย์จะซักประวัติและวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและอาจให้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วันหลังรับยาแล้วไม่ควรซื้อยามาทานเองยาที่ได้อาจไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคทำให้อาการของโรคไม่หายและอาจส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาได้หากมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดต้องรีบพบแพทย์ด่วนการทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังปัสสาวะก็สำคัญนะคะคือต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังค่ะคือการเช็ดจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนักเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
1: เนี่ยนั่งทำงานนานๆเนี่ยปวดขาเหมือนกันนะพี่เป็นไหมคะ
2: ใช่ๆเพราะว่าเวลานั่งนานๆขาจะอยู่กับที่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อยู่ท่าเดิมงานนานๆโอ้โหแบบเมื่อยอัน
2: นี้มันคือออฟฟิศซินโดรมด้วยไหมฮะอาการอย่างนี
3: ้ก็ด้วยก็คือเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆหรือว่าเวลาที่เราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้อนกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่อง
2: แก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบ
3: ใช่ค่ะเอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเน
2: า
3: ะ
2: นั่งเลย
1: เดี๋ยวพี่เก้าอี้ไหมล่ะ
2: อ๋อ
3: ไปหาเก้าอี้ก่อนโอเคสมมติว่าเรานั่งนั่งทำงานอันเดี๋ยวน้ำตานั่งเลยนั่งทำงานรู้สึกว่าเมื่อยก้นละแล้วก็ไขว่ห้าง
1: ไขว่ห้าง
3: แล้วก็ก้มตัวลงไปพยายามจะโน้มตัวลงไปให้ตัวชิดเข่าจะกอดขาไว้ก็จะรู้สึกตึงตรงบริเวณก้น
1: ใช่
3: ไหมคะใช่สลับกันสองข้าง
1: ตึงตรงนี้เลย
3: ใช่ยืดคางไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนทำงานไปสักพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเมื่อยก้นแล้วก็เริ่มถ้าเกิดขยับเดินได้ยิ่งดีโอเคต่อไปยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องมีเก้าอี้เสริมอีกสักอันนึงเพื่อที่เอาขาพาด
1: จัดเลยค่ะ
3: แล้วก็พาดขาง่ายๆเลยก็คือยกขาขึ้นมาพาดกับเก้าอี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าต้องหลังตรงไม่เอนไม่นั่งเอนนั่งหลังตรงเพื่อที่แล้วก็พยายามกดเข่าให้ตึงที่สุดให้ตึงข้อพับเข่าด้านหลัง
2: แค่
3: เรายืดเองเราไม่ต้องใช้มือกดก็ได้อย่างเงี้ยก็คือยืดทางไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนแต่ท่านี้สำคัญก็คือว่าต้องไม่เอนหลังช่วยขาต้องหลังตรงหรือว่าพิงพนักเก้าอี้ไว้ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้ตึงมากขึ้นถ้าท่านี้ยังรู้สึกไม่ค่อยตึงก็เอื้อมมือไปแตะปลายเท้า
1: แบบนี
3: ้ใช่อันนี้ก็จะได้ยืดกล้ามเนื้ออ
1: ันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยข้างหลังนิดนึงเนาะ
2: เ
1: ฮ้
2: ย
1: แบบนี้
3: ใช่
1: ตึงมากเลยค่ะตรงนี้ได้เลย
3: เฮ้ยหรือจริงๆถ้าจะมีผ้าขนหนูสักผืนจะยิ่งดีเลยนะคะจะได้สอนยืดเอ็นร้อยหวายด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมันกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ในการใส่ส้นสูงยืนจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็จะตึง
1: ใช่
3: ผ
1: ้
3: า
1: ผ้าพี่ผ้า
2: ไปได้เลยครับ
3: ได้ดีเลย
2: ใช
3: ่แล้วก็คล้องคล้องขา
1: แบบนี้ไปเลย
3: ก็คือคล้องเอาทีละข้างทีละข้างถูก
1: เอาข้าง
3: เอาข้างซ้ายก่อน
1: แบบนี
3: ้ค่ะแล้วก็ดึงดึงส้นเท้าเข้าหาตัวใช่ก็คือจะรู้สึกว่าตึงบริเวณเอ็นร้อยหวายใช่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนับจนถึง10แล้วก็เปลี่ยนสลับกันมาอีกข้างนึงใช่แล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่เรามีในที่ทำงานหรือว่าเป็นผ้าขนหนูผ้าขี้ริ้วอะไรก็ได้
1: ดีดีดี
3: ค่ะก็ทำเหมือนกันเซตละ10ครั้งค่ะโอเคแค่นี้ก็คือเราก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกด้านหลังแล้วก็น่อง
1: ก็เป็นท่าออกกำลังกายสำหรับคนทำงานเนาะ
2: ใช่
1: นั่งนานๆอย่างนี้
2: คือที่โต๊ะทำงานเราสามารถทำได้เลยเพื่อนอาจจะงงนิดหน่อยก็สอนเพื่อนต่อไปเลย
1: สอนกันไปเลยจะได้ออกกำลังกายกันทั้งออฟฟิศเลยค่ะ
2: นั่นแหละครับก็ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมก็แก้ด้วยท่าง่ายๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับก็สามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อีกยาว
3: ใช่
2: ติดตามกันนะครับว่าท่าต่อไปที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่สดใสทุกวันคือท่าอะไรบ้างติดตามครับ
3: ค่ะ
1: ท่า

สวัสดีครับพบกับผมเจวิตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดจะสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณสามารถแยกแยะได้ระหว่างคุณหมอแต่ละท่านคือเราต้องยอมรับกันก่อนว่าการแยกแยะระหว่างหมอแต่ละท่านอาจเป็นสิ่งที่ลำบากนะทุกคนเนื่องจากว่าชุดที่เขาใส่กันเดี๋ยวมันคล้ายกันหมดทีเดียวคือ extern เนี่ยจะใช้ในการเรียกนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในปีสุดท้ายแล้วนักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้มักจะหน้าเด็กเหมือนพี่ไม้เยอะคือพวกเขาจะมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยนะทุกคนแต่เขาจะยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์แต่คุณอย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนเพราะว่าคนกลุ่มนี้ยังสามารถทำได้อย่างคล้ายกับคุณหมอได้เลยแล้วพี่จะขึ้นสิ่งที่เขาสามารถทำได้บนหน้าจอเหมือนเดิมนะทุกคนคุณลองอ่านดูดิคือมันเยอะมากคือคุณสามารถไว้ใจพวกเขาได้แน่นอนแต่อย่าลืมนะทุกคนว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่ขึ้นให้คุณดูเมื่อกี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หมอเหมือนเดิมคือเราสามารถพูดได้ว่าคนกลุ่มนี้ใกล้จะเป็นหมอแล้วนะทุกคนแต่อาจจะต้องขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เธอฟังอย่างนี้ดีกว่าคือบางท่านอาจจะยังมีพลาดอยู่บ้างนี่คือสิ่งที่หมอบอกพี่นะคือเขาอาจจะมีพลาดบ้างอาจจะขาดประสบการณ์บ้างแต่โดยรวมแล้วต้องใช้คำว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือเขาจะถูกดูแลไปดีมากด้วยหมอหลายท่านด้วยอาจารย์หมอหลายท่านดังนั้นความเป็นไปได้ว่าความผิดพลาดซึ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้อยมากเลยทีเดียวต่อด้วยคำที่สองนะทุกคนนั่นคือคำว่า intern คุณลองอ่านออกเสียงเหมือนพี่ดีintern คือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ interns นะทุกคนก็คือเขาได้ใบประกอบวิชาชีพไปแล้วแล้วพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่ตามกฎหมายแต่คุณรู้ไหมว่าแพทยสภาเนี่ยกำหนดว่าคุณหมอที่จบใหม่ทุกคนเนี่ยต้องเป็น extern โดยที่มีคุณหมอรุ่นพี่เนี่ยคอยอยู่เคียงข้างเขาและแนะนำเขาไปเรื่อยคือการดูแลตรงนี้การแนะนำตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาทั้งหมด1ปีนะทุกคนเพื่อให้คุณหมอซึ่งเพิ่งจบใหม่เนี่ยได้ทักษะมากขึ้นไปเรื่อยๆและคำที่3หรือว่าคุณหมอประเภทที่3ของเราก็คือ resident นั่นเองทุกคนคือเอาเป็นว่าคนที่เรียกว่า resident doctor ก็อาจจะเป็นคุณหมอประจำบ้านหรือเขาอาจจะเป็นคุณหมอที่เข้ามาอบรมเพื่อเป็นหมอเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วพี่ต้องยอมรับนะทุกคนว่าคุณหมอท่านถัดไปหรือว่าชนิดถัดไปเป็นสิ่งที่อธิบายเป็นภาษาไทยได้ลำบากมากทุกคนดังนั้นพี่ต้องขออนุญาตเลยนะพี่จะต้องรบกวนทุกคนซึ่งเป็นคนดูของรายการนี้เนี่ยคุณต้องใช้ your reading skills

พี่จะสอนคำนี้ก่อนนะคำว่า reading skills ก็คือทักษะในการอ่านนั่นแหละและสำหรับคุณหมอสองท่านสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วใครก็แล้วแต่ที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตามไม่ทันหรือว่าอ่านไม่ทันเธอสามารถ pause คลิปและค่อยอ่านได้เลยซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์สิริชัยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลถ้ายังพอจำกันได้นะครับตอนที่แล้วหมอชวนทุกคนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาคุยเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันต่อเพราะเราได้คุยถึงเรื่องว่าเวลาที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่โอเคจะทำยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องการทำโทษการลงโทษลูกคุณผู้ฟังทุกท่านเคยได้ยินสุภาษิตไหมครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมครับเราเคยได้ยินคำนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเชื่อได้เลยว่าพ่อแม่หลายๆท่านคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็โดนตีตั้งแต่เด็กๆหมอเองก็มีบ้างครับได้มาเป็นหมอทุกวันนี้ก็โดนตีบ้างนิดหน่อยตอนเด็กๆแต่ไม่เยอะนะครับกลัวเดี๋ยวแม่ฟังอยู่แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกว่าไม่จริงฉันไม่เคยตีแกแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นมีบ้างนิดหน่อยนะครับเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้แล้วหมอเองในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เด็กหมอถูกถามมาโดยตลอดว่าตีได้ไหมเนี่ยหมอลูกดื้อขนาดนี้ลูกซนขนาดนี้โดนสักตั้งจะทำได้ไหมวันนี้เลยจะมาชวนกันคิดว่าเอ๊ะถ้าเด็กเวลาที่เราต้องตีเขาหรือเวลาที่เราต้องลงโทษเขาเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราจะทำยังไงกับเขาเราจะจัดการยังไงกับเขาตีได้ตีไม่ได้แล้วเราจะลงโทษยังไงถ้าเราไม่ตีมาทีละขั้นค่อยๆไปกันนะครับวันนี้มันมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอันแรกสุดเลยตีได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตีได้แต่ตีเฉพาะเรื่องที่สำคัญสุดๆแล้วไม่มีวิธีอื่นในการที่จะจัดการพฤติกรรมนั้นแล้วอะไรบ้างล่ะครับที่สำคัญสุดๆพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออันต

รายต่อตัวเขาอันตรายต่อผู้อื่นเช่นง่ายๆลูกเล็กคลานอยู่เลยนะกำลังจะเอามือไปแย่ปลั๊กไฟพ่อแม่บางทีก็อาจจะต้องตีบางทีการตีมือตีอย่างเงี้ยเราจะมองว่าเป็นการตีหรือเป็นการปัดก็ได้นะครับแต่ในมุมมองของเด็กเขาอาจจะรู้ว่าเขาโดนตีหรือบางเรื่องที่เขาทำเพื่อนหรือทำรุนแรงถึงอันตรายเนี่ยแล้วเราก็ตีเขาซึ่งการตีเหล่านี้มันต้องถูกตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าเขาทำเรื่องเรานั้นน่ะเขาจะโดนเราตีแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราตีลูกเนี่ยบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะร่องรอยที่ถูกเราตีเท่านั้นในทางภายนอกแต่ภายในจิตใจของลูกเนี่ยก็เกิดบาดแผลไม่แพ้กันแล้วเป็นบาดแผลที่ยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบาดแผลภายนอกอีกต่างหากเลยบอกไงครับว่าการตีทำได้แต่ทำได้เฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆและเป็นเรื่องที่ไม่มีวิธีการลงโทษอื่นๆแล้วในการที่จะสอนเขาเรื่องนั้นเพราะว่าอะไรครับระยะสั้นเกิดผลแน่ๆคือลูกเจ็บใช่ไหมอันนี้ใครๆแต่ระยะยาวส่งผลยังไงลูกเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวลูกเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทำผิดเขาทำไม่ดีเพราะเขากลัวว่าเขาจะโดนพ่อแม่ตีเด็กบางคนไม่ได้มองว่าการตีคือการที่เขาถูกสอนเพราะว่าหลายๆทีพ่อแม่มักจะบอกว่าตีเพราะสอนตีเพราะรักคุณไหมครับเราบอกลูกตลอดว่าที่ตีเนี่ยเพราะรักนะตีเนี่ยเพราะสอนนะแต่เด็กหลายๆคนไม่ได้ตีความว่าอย่างนั้นครับเด็กหลายๆคนกลับไปตีความว่าถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่รักถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่ชอบซึ่งมันส่งผลต่อตัวตนภายในของเขาอย่างมากเลยนะครับเวลาที่เด็กเขาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นคนสำคัญเนี่ยแล้วเขาไปตีความว่าพ่อแม่ไม่รักเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความมั่นคงในใจของเขาดังนั้นเมื่อไหร่ที่ลูกอยู่กับพ่อแม่แล้วลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ทำไปด้วยอารมณ์มันกระทบตัวตนภายในมากๆเลยนะครับมันกระทบเรื่องราวในใจเขามากๆเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเขาเป็นคนที่ไม่โอเคมันจะเกิดการตั้งคำถามกับตัวเขากลับมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในตัวเองมันจะเกิดการตั้งคำถามเขาเกิดมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เขาไม่ภูมิใจในตัวเองเด็กที่รู้สึกไม่มีคุณค่าเด็กที่รู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองจะเป็นเด็กที่ทำอะไรก็ล้มเหลวอยู่ตลอดเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเก่งเขาไม่รู้สึกว่าเขาดีเรื่องอะไรอะไรเลยโหแบบนี้เนี่ยการตีส่งผลเสียรุนแรงมากๆเลยนะครับมันส่งผลไปถึงตัวตนและเนื้อตัวภายในของเขามีงานวิจัยของต่างประเทศนะครับที่เขาทำการสำรวจเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเราเรียกว่า Adverse Childhood Experience หรือว่าตัวย่อว่า ACE เนี่ยพบเจอว่าเด็กที่อยู่เผชิญอยู่ภายใต้ภาวะ ACE เช่นการโดนตีหรือว่าการกระทำทารุณกรรมในครอบครัวเนี่ยหรือว่าเรื่องของสารเสพติดในบ้านเนี่ยเมื่อติดตามระยะยาวจนกลายไปเป็นผู้ใหญ่จนสูงอายุพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจไปสัมพันธ์กับโรคมะเร็งโหแค่ตีเองนะหมอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยครับคุณพ่อคุณแม่เรื่องตีเรื่องนิดเดียวเรื่องนี้แต่ระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพเขาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่ๆแต่มันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมสุขภาพของเขามันเลยไปสัมพันธ์กับโรคเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวดังนั้น EP นี้เราเลยอยากชวนกันคิดว่าแล้วถ้าไม่ตีจะทำยังไงถ้าลูกมันดื้อขนาดนี้ลูกมันพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้ไหนหมอลองพูดมาซิเป็นจิตแพทย์เนี่ยจะคอยมาบอกว่าให้ฉันเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเลยชวนกันคิดต่อครับว่าเออแล้วถ้าจะลงโทษเด็กยังไงเพราะบางเรื่องก็ต้องลงโทษเหมือนกันเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจำหลักการ 3R ที่พูดไปเมื่อ EP ที่แล้วได้ไหมครับ 3R เรื่องของ relationship เรื่องของ rules แล้วก็ resilient child relationship คือสัมพันธภาพด้านดีๆกับลูก rules คือกฎกติกา resilient คือเด็กที่ยืดหยุ่นภายในเด็กที่ล้มแล้วลุกได้นะครับ 3R วันนี้เราจะมาพูดถึง R ตัวที่2กันเยอะหน่อยคือเรื่องของ rulesจะเป็นว่าเวลาที่
ขาทำอะไรไม่ดีเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพ่อแม่จะกำกับจะดูแลควบคุมเขายังไงเพราะว่าตอนที่แล้วเราพูดถึง relationship ไปเยอะพอสมควรแล้วนี่เราจะมาพูดถึง rules นะครับคำว่า rules แปลตรงไปตรงมาคือคำว่ากฎกติกาดังนั้นพ่อแม่ต้องมีหน้าที่ในการที่จะตกลงกฎกติกากับลูกหมอใช้คำว่าหน้าที่เลยนะหน้าที่คือบอกลูกเลยว่าอะไรที่ลูกทำได้อะไรที่ลูกทำไม่ได้แต่ในการตกลงกฎกติกาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องตกลงกัน2ฝ่ายคล้ายๆทำโพลนะเพราะว่ายิ่งลูกโตนะความเป็นตัวของตัวเองเขาจะเยอะมากเลยนะครับถ้าเขาถูกบังคับสั่งอันนี้ห้ามอันนี้อย่าอันนี้ห้ามอันนี้อย่ามันมีแต่ไม่สุดท้ายกลายเป็นเด็กเก็บกฎซึ่งเราไม่ต้องการดังนั้นบางเรื่องต้องผ่านการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายถ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องแลกเปลี่ยนหรือว่าตกลงกันตรงกลางแต่บางเรื่องเป็นกฎของสังคมอยู่แล้วที่เรารู้ว่าทำไม่ได้เช่นอะไรขโมยของทำร้ายผู้อื่นใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆต่างๆนานาเช่นขี่มอเตอร์ไซค์เร็วมีแฟนก่อนวัยอันควรอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหล่านี้เนี่ยคือกติกาของพฤติกรรมที่เราต้องตกลงกับลูกว่าเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้และทำไม่ได้เพราะอะไรลูกเห็นด้วยกับเราไหมถ้าไม่เห็นด้วยลองแลกเปลี่ยนว่าทำไมลูกไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเรื่องไหนที่พ่อแม่คิดว่าอันเนี้ยห้ามแน่ๆเราลองสื่อสารกับลูกตรงๆครับว่าเราไม่อยากให้ลูกทำเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าไหนมันพอยืดหยุ่นได้ลองแลกเปลี่ยนครับว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตกลงกันต่อไปว่าแล้วถ้าเขาฝ่าฝืนล่ะเขาจะโดนบทลงโทษอะไรดังนั้นขั้นตอนแรกของการที่ก่อนจะลงโทษลูกคือการที่เราต้องตกลงกฎกติกาแล้วตั้งกติการ่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลับไปที่หลักการดูแลลูกซึ่งพูดไว้ละเอียดมากเลยใน EP ที่แล้วนะเราต้องเข้าใจลูกเราก่อนว่าธรรมชาติเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจพัฒนาการตามวัยเด็กก่อนเราถึงจะไม่ตั้งกฎกติกาที่มันยากเสียจนเกินไปเราถึงจะไม่ตั้งกติกาที่ลูกไม่มีทางทำสำเร็จแล้วมีแต่จะโดนเราลงโทษนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจตามวัยแล้วก็รู้ธรรมชาติของเขาก่อนนะครับเวลาที่เราตกลงกติกาไปแล้วเนี่ยแต่บางทีเนี่ยถึงหน้างานเนาะเด็กบางคนก็ทำให้เรารู้สึกเยอะครับรู้สึกว่าทำไมมันไม่จำทำไมมันไม่ฟังก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทำหรือบางเรื่องนะผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไอ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะที่มันก็กระตุ้นอารมณ์พ่อกับแม่เหลือเกินเวลาที่มันเกิดเหตุมีลูกมีพฤติกรรมเหล่านั้นดังนั้นความสำคัญครับคือการที่พ่อแม่ตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองรับรู้ก่อนเลยครับว่าตอนนี้เรากำลังโกรธเรากำลังไม่พอใจเรากำลังเสียใจเพราะหลายๆทีจะเจอว่าถ้าพ่อแม่โกรธสิ่งที่พ่อแม่กำลังจะทำกับลูกจะไม่ใช่ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้เลยครับพ่อแม่จะทำกับเขาด้วยอารมณ์เพราะว่าสมองมันถูกควบคุมด้วยอารมณ์ไปแล้วครับมันไม่ถูกควบคุมด้วยเหตุผลสิ่งต่างๆที่เคยจำได้ที่เคยตกลงมันจะไม่เหลือเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่มันจะกลายไปเป็นเรียกง่ายๆสัญชาตญาณดิบของเราที่ใช้อำนาจหรือว่าใช้อารมณ์ที่มันเยอะซะจนเกินไปในการควบคุมเขาแล้วพอเราทำแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เป็นตัวของตัวเองเขาไม่อยากทำในสิ่งต่างๆที่เคยตกลงกับพ่อแม่เอาไว้นะครับดังนั้นกลับมาที่ว่าพ่อแม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วกลับไปเอากติกาที่ตกลงกันเอากฎที่คุยกันมาแลกเปลี่ยนดูซิว่าเออเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบางทีเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอำนาจที่เหนือลูกอยู่แล้วนะหมอเองหมอยังเชื่อว่าคำว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นคำที่ถูกคิดเอาไว้แล้วโดยคำของคนไทยหมอว่าเชื่อว่าคำของภาษาไทยหลายๆคำเป็นคำที่ดีนะคำว่าปกครองหมายความว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนดูแลต้องปกครองเด็กแต่ชวนคิดอย่างนี้ต่อครับบางท่านก็บอกว่าคำว่าปกครองมันเหมือนมันแช่อำนาจเหนือลูกก็จริงครับยังไงก็ตามพ่อแม่ยังคงมีอำนาจเหนือลูกไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือว่าทางพัฒนาการในการเลี้ยงดูของเขาทางจิตใจของเขา
แต่

0: จะปกครองกันอย่างไงให้เด็กเติบโตมาแบบเหมาะสมอันเนี้ยถึงสำคัญยังไงพ่อแม่ก็มีอำนาจเหนือลูกอยู่แล้วครับถ้าบ้านไหนที่บทบาทมันถูกเปลี่ยนอะบางบ้านเนี่ยเด็กมีอำนาจเหนือพ่อแม่เนี่ยมักจะเป็นบ้านที่เด็กถูกสปอยเด็กเอาแต่ใจซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องการแบบนั้นแต่บางบ้านที่ปกครองกันเสียจนลูกกระดิกตัวไม่ได้อะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็โดนตำหนิทำอะไรก็โดนตีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ถือว่ามันเยอะหรือมันมากเกินไปเหมือนกันนะดังนั้นการปกครองจะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเขารู้สึกว่าเขายังเป็นตัวของตัวเองเด็กเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ในบ้านนี้แล้วเขาปลอดภัยการที่เราควบคุมเขาแบบพอดีปกครองด้วยความรู้สึกว่าเขายังคงเป็นตัวของตัวเองได้มีที่เหลือมีช่องว่างให้เขาเติบโตเนี่ยอันนี้สำคัญพ่อแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าเราจะไม่มีอำนาจเหนือลูกถ้าเราดูแลเขาดีตั้งแต่เด็กนะเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าเด็กเขาจะรู้อยู่ตลอดแหละครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีอำนาจเหนือเขาแล้วเวลาเขาจะทำอะไรเขาต้องมาบอกเขาต้องมาขอเราต้องมาขออนุญาตโดยที่เราไม่ต้องขู่โดยที่เราไม่ต้องตำหนินะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะลงโทษหรือเราจะกำกับติดตามเขาเนี่ยมันก็มีหลากหลายซึ่งก่อนจะไปพูดถึงวิธีที่ควรจะทำก็อยากจะหยิบยกวิธีที่คนชอบทำโดยไม่รู้ว่ามันไม่ควรทำเช่นการต่อว่าที่ตัวตนของเขาเนี่ยนะคำพูดอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเช่นทำไมมันโง่อย่างนี้แกมันไม่ใช่ลูกฉันลูกฉันมันต้องเก่งกว่านี้หรือไปหยิบไม้เรียวมาฟาดหรือไปเอาไม้หน้าสามหรืออะไรก็ตามนะก้านมะยมนะถ้าเป็นแต่ก่อนเอามาฟาดแล้วฟาดแล้วก็พูดว่าทำไมไม่จำเด็กไม่ดีเด็กดื้อโอ้โหคำพูดพวกนี้นะครับคือบาดแผลที่อยู่ในใจเราลึกมากจนเขาเชื่อพ่อแม่ถ้าพูดซ้ำตอนตีเด็กเชื่อแล้วพอเติบโตเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่เขาเป็นคนไม่น่ารักเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบเขาควรโดนแบบนั้นแล้วซึ่งไม่โอเคเลยนะครับถ้าเราทำแบบนั้นซึ่งหมอเชื่อว่าเวลาที่พ่อแม่ทำแบบนั้นหลายครั้งทำด้วยอารมณ์เมื่อไหร่เราทำด้วยอารมณ์นะเราจะเผลอแล้วเราจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วหลายครั้งเช่นกันพ่อแม่ก็มักจะลงท้ายที่ความเสียใจรู้สึกว่าเราไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยเราไม่น่าพูดแรงขนาดนั้นเลยลูกจะไม่ชอบเราไหมลูกจะรู้สึกแย่ไหมหลายทีพ่อแม่จะกลายเป็นคนไปง้อลูกอะครับไปขอโทษเอาขนมไปให้พาไปกินของอร่อยๆเพื่อทำดีชดเชยสิ่งที่ทำไปเมื่อสักครู่แบบนี้ครับการเรียนรู้ใดๆไม่เกิดเลยครับดังนั้นเวลาที่จะลงโทษเขาเนี่ยเราไม่ต้องทำวิธีดังกล่าวอะเราไม่ต้องตีเราไม่ต้องตำหนิที่ตัวตนหลายครั้งนะครับการตีหรือการลงโทษเด็กเนี่ยมักจะทำในแบบไม่เหมาะสมคือการทำต่อหน้าคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆขออนุญาตไปถึงตัวอย่างที่เราอาจจะชินกันเช่นหน้าเสาธงถ้าเป็นสมัยหมอนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะเหมือนกันคือเราเข้าแถวแล้วบางทีถูกเรียกไปหน้าเสาธงแล้วถูกตำหนิหรือแบบที่บางทีสื่อชอบแสดงให้เห็นคือมีการตีหน้าเสาธงหรือว่าตีออกสื่ออย่างนี้นะครับแล้วอัดคลิปไว้แล้วถ่ายทอดนี่นะอันนี้การตีเนี้ยส่งผลกระทบต่อใจด้วยนะเรียกง่ายๆมันเรียกว่ามันกลายไปเป็นเรื่องของความการประจานอะซึ่งมันจะส่งผลต่อความอับอายเมื่อไหร่ที่เราถูกตีลูกถูกตีถูกลงโทษแล้วไปผูกกับความอับอายโอ้โหบาดแผลในใจลึกลงไปอีกลงไปลึกมากๆเลยครับจนกระทั่งแก้ไขยากเหลือเกินเด็กบางคนก็มีนะครับที่มาหาหมอที่ถูกลงโทษถูกตำหนิรุนแรงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อตัวเขามันคือความอับอายที่ทำให้เขากลับมาถามตัวเขาเองว่าฉันแย่ขนาดนั้นเหรอฉันเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเหรอฉันถึงต้องโดนลงโทษในแบบนี้เห็นไหมครับว่าวิธีการลงโทษที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวที่โอ้โหถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะครับถ้าไม่จำเป็นจริงเราใช้วิธีการอื่นกันเลยครับบางทีใน เด็กเล็กๆนะครับเราใช้วิธีที่เราเรียกว่าการ time out ครับเป็นวิธีการในการที่เราจะลงโทษเด็กวิธีการ time out เนี่ยมักจะเหมาะกับเด็กเล็กคือเราให้เขาอยู่ในมุมที่สงบเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้ต้องถูกตกลงเป็นกฎกติกาเหมือนกันว่าเขาจะถูกทำเอาเมื่อไหร่หมอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขาเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บพ่อแม่ตกลงกับเขาไว้ว่าจะทำเอาเขาถ้าเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บก่อนที่ลูกจะถูกทำเอาพ่อแม่อาจจะต้องเป็นคนเตือนว่ากำลังจะหมดเวลาแล้วนะเตรียมตัวเก็บของเล่นเด็กบางคนเก็บง่ายก็จบเนาะเก็บง่ายจบเราก็ชมเขาที่เขาทำได้แต่บางคนไม่ยอมเก็บเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองอ่ะไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นต้องไปทำเอาก็อาจจะต้องมีมุมที่เขาเข้าไปนั่งเพื่อสงบอารมณ์ตัวเองเวลาที่เกิดเขาอารวาสเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักสมมุติว่าไม่เก็บแล้วก็ร้องไห้ด้วยเนี่ยก็ไปนั่งแยกอยู่ในมุมนั้นแล้วเราก็อาจจะจับเวลาว่าเขาทำเอาได้ตามเวลาที่ตกลงไว้หลักการคือต้องตกลงไว้ก่อนนะครับเวลาจะลงโทษอะไรเด็กเนี่ยซึ่งถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยการทำเอาหรือเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าวิธีการนี้ก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรมากวิธีการอาจจะต้องเป็นการชื่นชมมากกว่าเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีซึ่งบางคนก็จะเรียกว่า time in นะครับเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีเราชื่นชมเราให้รางวัลเราบอกคนอื่นว่าลูกทำอะไรได้ดีทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเราอยากจะฟังกันต่อใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าต้องลงโทษจริงๆเนี่ยโอ้จะต้องทำยังไงนะหมอพูดมายาวยาวว่าไม่ให้ตีไม่นั่นไม่นี่แล้วจะลงโทษยังไงก็เลยจะมาชวนพูดถึง4วิธีในการลงโทษลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไล่กันไปทีละอย่างเลยนะครับอย่างแรกให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาต้องทำเช่นสมมติว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือทำน้ำหกรับผิดชอบเช่นอะไรบ้างเขาก็ต้องมาเช็ดหรือถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยเช่นไม่ส่งกันบ้านเขาต้องรับผิดชอบอะไรเขาก็อาจจะต้องทำกันบ้านส่งทำในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเลยสมมติมีพฤติกรรมเช่นขโมยของคนอื่นรับผิดชอบก็คือเขาอาจจะต้องเก็บเงินเพื่อมาซื้อของนั้นไปคืนคนอื่นที่เขาไปขโมยมาอันนี้คือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะครับวิธีการที่สองนะครับคือการตัดสิทธิ์ริบของนะการตัดสิทธิ์ริบของฟังดูอาจจะใช้ได้ดีในเด็กเล็กถ้าเป็นเด็กโตแล้วบางทีอาจจะต้องแอพพลายหรือประยุกต์มากกว่านี้นิดนึงขอไล่ไปทีละอันก่อนละกันตัดสิทธิ์ริบของเช่นอะไรบ้างนะครับสมมติเราตกลงกับลูกไว้ว่าทุกสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไก่ทอดเขาจะได้ไปกินอาหารที่เขาชอบหรือเขามีของเล่นของเขาอยู่ชิ้นนึงที่เป็นชิ้นโปรดของเขาแล้วถ้าเราตกลงกับเขาไว้ว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเขามีพฤติกรรมไหนที่พ่อแม่ไม่อยากเขาทำแล้วถ้าเกิดเขาทำเกิดขึ้นเขาจะถูกตัดสิทธิ์และริบของนี้เช่นงดการไปกินอาหารพิเศษเช่นจะถูกยึดของเล่นชิ้นโปรดกี่วันกี่มื้อต้องชัดเจนนะครับเวลาตกลงกฎกติกากับเด็กแต่ถ้าเป็นเด็กโตหรือวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยก็อาจจะต้องตกลงกันว่าเราจะตัดสิทธิ์เขาอะไรบ้างเช่นปกติทุกวันอาทิตย์เขาจะได้เล่นมือถือเกินจากวันธรรมดาสมมติวันอาทิตย์เขาได้เล่นสัก2ชั่วโมงเขาอาจจะถูกลดเวลาลงเหลือแค่ชั่วโมงเดียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเนี้ยคือการตัดสิทธิ์ที่พิเศษซึ่งจริงๆแล้วมันจะเชื่อมโยงกับข้อที่3คืองดกิจกรรมหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กอาจจะชอบเด็กอาจจะทำอยู่เป็นประจำอันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นข้อที่3ที่จะทำให้เกิดขึ้นในวัยรุ่นมากกว่าที่จะเป็นเด็กเล็กนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยกิจกรรมนอกบ้านหรือกิจกรรมกับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งถ้าเอามาเป็นบทลงโทษได้บางทีก็จะจูงใจให้ลูกไม่กล้าทำหรือไม่อยากทำหรือรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่พ่อแม่ห้ามรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่ตกลงกับไว้กับพ่อแม่ว่าไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเช่นเขาจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สยามสมมตินะหรือเขาไม่ได้ไปนอนเล่นบ้านเพื่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งปกติเขาได้ไปนะครับหรืองดเล่นเกมออนไลน์ลงกี่นาทีกี่ชั่วโมงว่ากันไปตามกติกาที่ตกลงกันเอาไว้เด็กผู้หญิงบางทีก็จะเป็นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะตกลงไว้ว่าถูกลดเวลาลงถ้าเกิดลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4คือให้เขาทำดีชดเชยให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบเด็กเล็กง่ายๆก็เช่นอะไรบ้างสมมติลูกไม่ชอบเขียนหนังสืออ่ะ แล้วเขาเกิดทำผิดอะไรบางอย่างแล้วพ่อแม่จะต้องลงโทษพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถูกลงโทษเช่นต้องไปคัดไทยนะครับเคยไหมครับพ่อแม่อาจจะเคยมีเหมือนกันเวลาทำผิดแล้วถูกให้คัดไทย20จบบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเด็กไม่เกลียดการคัดไทยยิ่งกว่าเดิมหรอแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ครับวิธีการถ้าเด็กจะไม่เกลียดจริงวิธีการก็คือว่าเราต้องตกลงกับเขาชัดเจนไงครับแล้วเวลาที่เราลงโทษเขาอะเราพูดให้ชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งมวล4ข้อที่ทำมาเนี่ยเราทำเพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นนะครับว่าเราต้องบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นตัวพฤติกรรมไม่ได้กลับไปที่ตัวตนของเขาว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเด็กไม่น่ารักไม่เกี่ยวกันนะสิ่งที่เราพูดคือเขาเล่นแล้วไม่เก็บของเล่นเขาโกหกเขาขโมยเงินเขาตีน้องอันนี้หมอพูดถึงตัวพฤติกรรมหมดเลยนะดังนั้นเวลากำหนดกฎกติกากับเขาแล้วเวลาจะลงโทษกับเขาเนี่ยต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วลูกก็จะไม่เกลียดตัวเองลูกก็จะไม่เกลียดพ่อแม่แล้วลูกก็จะเรียนรู้ว่าที่เขาต้องถูกลงโทษเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยบางทีเวลาให้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะต้องสร้างสรรค์มากขึ้นเช่นช่วยกวาดบ้านช่วยแม่ล้างจานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหมอเชื่อเลยครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการลงโทษที่เหมาะสมและสื่อสารได้ตรงประเด็นเนี่ยเด็กก็จะไม่เกลียดสิ่งเหล่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการลงโทษแล้วก็บวกกับเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจากตอนที่แล้วมาประกอบด้วยกันนะพ่อแม่ก็จะเป็นคนที่สำคัญและเป็นพ่อแม่ที่ลูกอยากอยู่ด้วยลูกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกเขามีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆโรคปอดบวมหรืออีกชื่อที่เรียกว่าปอดอักเสบคือการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อปอดหลอดลมส่วนปลายและถุงลมทำให้ความสามารถของทางเดินหายใจลดลงสาเหตุของการติดเชื้อโรคปอดบวมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSV ส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะหรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไปหรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมจากนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อแล้วก็ความรุนแรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงดูดนมน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วก็การฟังเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวม
3: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
2: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็ก ก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองได้แก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สารน้ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำบากก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมาตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีหนึ่ง
3: ครับได้ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตกันละถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์สัญญาแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดนึงว่าไอการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดนึงครับอาจารย์คร
2: ับ ในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
1: ครับ
2: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคร
1: ับใช่เลย
2: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย
2: ์ฮะ
1: ครับ
2: อย่างขั้นแรกมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมอ่ะครับพูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้นะครับ
1: คร
2: ับ พอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล้าโลมกัน
1: ครับ
2: เล้าโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับและถึงไปถึงขั้นตอนที่สาม
1: อ
2: ันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
1: ้
2: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนนี้เป็นหลัก
1: กระโดดไปเลยจากขั้นตอน0ไปขั้นตอน3เลยจ้ะโอ้ใจร้อน
2: นั้นมันก็เหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอ3แล้วไม่พอนะ
1: ครับ
2: พอ3แล้วควรจะต้องมี4
1: 4คือยังไงครับอาจารย์
2: 4นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำลังใจให้ความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3ไหมครับอาจารย์
2: จริงจริงจริงอันนี้ผมถึงอยากจะได้มาพูดคุย
1: ครับในการที่มันจะแข็งตัวได้นะครับอาจารย์อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้เนี่ยมันมีกลไกอะไรอย่างไรครับอาจารย
2: ์คืออวัยวะเพศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นลำใช่ไหมครับเป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท่อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็งๆซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็จะทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
1: นะครับ
2: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดีการแข็งตัวก็เกิดไม่ได้
1: เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
2: เกิดได้น้อย
1: ครับ
2: เพราะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
1: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราเรียกได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วคร
2: ับ คือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะน่าตกใจ
1: น่าตกใจแล้วน่าอายครับอาจารย์ ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
2: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนหย่อนแล้วกัน
1: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
2: นะครับ
1: ใช่คร
2: ับแล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้จะใช้คำว่า ED
1: ED
2: นะครับเพราะว่าคำ ED นั้นมาจากภาษาอังกฤษนะครับ erectile dysfunction
1: erectile dysfunction
2: ครับก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับเพราะนั้นคำนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมักคุ้นขึ้น
1: ครับ
2: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
1: มันก็จะสะดวกปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
2: ใช่ใช่ใช่
1: คร
2: ับ
1: ถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
2: ับ
1: มันมีคำนิยามให้พอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วครับอาจารย์
2: เป็นหัว
1: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
2: ครั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
1: อ๋อแล้วครับ
2: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไม่ได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือ
1: แ
2: ข็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
1: อ
2: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
1: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยคร
2: ับ แน่นอนเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
1: ้
2: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลอง

0: ซะหน่อยม
1: ัน
0: เมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริงๆ
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นครั้งสองครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่ไหมฮะ
0: ผมไม่อยากให้กังวล
1: อย่ากังวลเลยใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวล มีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจ
1: อ๋อแสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอคร
0: ับ โอ้แน่นอนเลย
1: ครับ
0: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ
1: ่ๆครับ
0: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
1: ต้องขยายตัว
0: หลอดเลือดมีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวานเรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี
1: ้
0: แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
1: อยากรู้เลยครับอาจารย์เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
0: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะ
1: ครับ
0: เท่าที่ผมรวบรวมจากคนไข้นะครับ
1: ครับ
0: อันแรกน่าจะเป็นความไม่พร้อมซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้บอกอะบางทีอ่ะเมานะครับเพลียไม่ได้หลับได้นอน
1: เหนื่อย
0: มันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข่งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเออเช้าๆก็แข่งตัวดีนี
1: ่
0: นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู
1: ่อ
0: ันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันกดตัว
1: ทีนี้
0: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
1: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
0: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่องที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายนะครับแล้วบางทีก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
1: ก็คือไม่
0: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่2ที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
1: มันที่มันลดลง
0: ไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลั่งเร็วการหลั่งเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่าเออมันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะเขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: อันนั้น
0: ทำให้เราเข้าใจผิด
1: อ๋อครับ
0: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
1: อ๋อ7นาทีบวกลบนะครับ
0: แล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับ
1: ห
0: รือบางทีก็อาจจะไม่ทันสอดใส่เลยก็หลั่งแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
1: ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสาเหตุของการหลั่งเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลั่งเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันนึงทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
1: ที่
0: อาจจะไปช่วยชะลอการหลั่งเร็วได
1: ้ครับ
0: แล้วเรื่องการหลั่งเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: เออเพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
1: เร่งสปีด
0: เร่งสปีดเอากลายเป็นหลังเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลังเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลมันจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งเอาซะเลย
1: อ๋อไป
0: เป
1: ็
0: น ED ไป
1: อันนี้มันเกี่ยวข้องกันได
0: ้
1: เออผมไม่เคยนึกเลยผมเคยได้ยินหลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะนำ

0: ไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
1: ผมคิดว่าไม่จริง
0: อ๋อเหรอครับ
1: แต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
0: ครับ
1: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อย
0: ๆครับ
1: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชิน

0: การไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะคงจะต้องหาคำปรึกษาแล้วครับ
1: เท่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากดีๆอยู
0: ่
1: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
0: ้
1: นะครับเพราะนั้นพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่อ่ะมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ
0: ่
1: ะเช่นอายุเรามากขึ้นแล้วเรามีโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย
0: ์คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะรักษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างครับ
1: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ว่ากายหรือใจหรือทั้งสองอย่างนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วยเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
0: ินยา
1: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
0: อ้าวนะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อนเลย
1: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะมันเลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
0: เพราะมันน่าจะง่าย
1: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
0: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
1: ตรงอวัยวะเพศ
0: โอ้โหทนลุกเลยครับพอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
1: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกันคือไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันนึงที่จะทำให้เลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสุญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณาตามแมกกาซีน
0: ผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
1: คือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะ
0: ครับ
1: ไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไง
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่งเข้ามาในอวัยวะเพศมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการพองการขยายตัวการแข็งแต่ถ้าเผื่อเราเอากระบอกออกปั๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเลย
0: มันก็เหี่ยวสิครับแล้วทำไงล่ะครับ
1: ก็ต้องมีหนังสติ๊กหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
0: เพื่อจะให้เลือด
1: มันไม่ให้เลือดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็รัดไปเรื่อยแหละจนกว่าเสร็จกิจนะถึงตัดมันออกบางคนเพลินนะ
0: ตัดยางใช่ไหม
1: ตัดยางไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะเกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะอ้อมมันทำให้มีผลนะ
0: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่ผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับว่าบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
1: นี่แล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลายถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี ED แบบสมบูรณ์นะครับ
0: Oh-ho.
1: คือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้ถาวรก็คือเราต้องเอาแกนอวัยวะเพศเทียมเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
0: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
1: มีหลายแบบให้เลือก
0: มีหลายแบบ
1: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
0: ้อ๋อแข็งแบบพับได
1: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ยมันจะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งเราก็บีบปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊
0: ม
1: น้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนนั้
0: น
1: ก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเราไม่เสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
0: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
1: ทั้งนานก็ความตามความ
0: จำเป็นได้ด้วยคร
1: ับได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายัง

0: ไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
1: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ
0: มันมีแต่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือดแต่เขาก็พยายามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนๆหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
1: พอหลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยายไปที่อื่น
0: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อยครับแต่ขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได
1: ้ครับ
0: ก็ต้องระวัง
1: ยา
0: ห้ามกิน
1: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
0: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
1: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่ไหม
0: ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
1: ้ครับ
0: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
1: คร
0: ับ พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
1: เกิดความมั่นใจ
0: เกิดความมั่นใจนะครับพอมั่นใจไปสักพักหนึ่งโอเคก็หยุดยาได
1: ้ทำเองได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอเราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยาต้องกินยามันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
1: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
0: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือ
1: เตรียมรับมือ
0: โดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
1: ้ครับ
0: เรื่องของสุขภาพเพศชาย
1: ครับ
0: เรื่องของการมีเพศสัมพันธ
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบอะนะครับก็เราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
1: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
1: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
0: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่2เนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้อม
1: อ
0: ย่าไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
1: ้ครับ
0: ครับครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะ
1: ครับ
0: แต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได
1: ้
0: เกิดเพราะอย่างนี้นะเรามีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่นี้เป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
1: ครับ
0: ก็คือไอขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
1: ครับ
0: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาเหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่
1: อ
0: ยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อย
1: ๆ
0: และตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความ

0: ความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
1: ้
0: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได
1: ้และยังรักกันอยู
0: ่แล้วก็ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
1: ดีจังเลยครับคุณหมอครับ ดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้ครับ
0: ครับ
1: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอทุกวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องเจอเมื่อเป็นอุบัติเหตุและต้องไปโรงพยาบาลนั่นคือคำว่า cast นั่นแหละทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับ casting นะจ๊ะที่รักจ๋าคือคำว่า castแปลว่าเฝือกนั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่เรียกว่าแคสเนี่ยจะใช้ในการดามกระดูกหรือว่าข้อต่อเพื่อที่จะทำให้อวัยวะที่อยู่ข้างในเฝือกนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คือจุดประสงค์ของเฝือกเนี่ยทุกคนก็คือเพื่อที่จะทำให้กระดูกซึ่งหักแล้วเนี่ยสามารถประสานกันได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้เฝือกในการทำให้ผู้ชายหล่อสงสารคุณไม่หยุดเพื่อที่จะได้แฟนคนใหม่แล้วนอกจากนั้นแล้วทุกคนคุณก็ยังสามารถใช้เฝือกด้วยอีกหลายจุดประสงค์นะทุกคนพี่จะขึ้นหน้าจอให้เธอนะคุณดูดิคือเหมือนเยอะมากเลยทีเดียวแต่คำแนะนำจากคุณหมอสำหรับคนที่ใส่เฝือกเนี่ยก็คือคุณจะต้องพยายามเกร็งกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฝือกบ่อยๆคุณดูซิพี่กล้ามใหญ่มั้ยล่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสมมติว่าคุณใส่เฝือกตรงนี้อยู่ใช่ป่ะคือคุณจะต้องพยายามเกร็งกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งไม่อยู่ในเฝือกนะถามว่ามันดีทำไมเฮ้ยเราคนที่จะตัดเฝือกออกเองเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตอนเขาประชุมกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องห้ามคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เธอจ๋าคุณต้องห้ามตัดเฝือกทิ้งเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมีตารางของเขาแล้วเขาจะรู้ว่าคุณสามารถตัดมันออกได้เมื่อไหร่แล้วอีกคำเตือนนึงซึ่งสำคัญเหมือนกันนะทุกคนก็คือว่าคุณอย่าให้เฝือกของตัวเองไปกระแทกกับสิ่งที่แข็งมากๆถามว่าทำไมก็มันอาจจะทำให้มันแตกได้แต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะว่าคุณต้องห้ามให้เฝือกของคุณเนี่ยโดนน้ำนะเธอจ๋าเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนน้ำเนี่ยผลที่ตามมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคำว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้อาจเป็นคำพูดของคนซึ่งไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงหรือแต่อีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าคุณใส่เฝือกอยู่ใช่ปะคุณจะต้องพยายามยกระดับของส่วนร่างกายนั้นให้สูงกว่าหัวใจคุณให้ได้และสำหรับใครที่ใส่เฝือกแขนเนี่ยคุณจะต้องพยายามใส่ผ้าคล้องแขนด้วยนะคราวนี้พี่มีคำเตือนให้ทุกคนด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณกำลังใส่เฝือกอยู่แล้วคุณมีอาการเหล่านี้คุณดูนะฮะพี่จะขึ้นไปทีละข้อเลยนะนี่คือข้อที่1อ่ะพี่จะรำระวังคุณอ่ะนี่คือข้อที่2อ่ะรำเหมือนเดิมนะฮะนี่คือข้อที่3รำไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่4รำวงไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดข้อที่5อ่ะอ่านให้ทันนะทุกคนพี่จะรำไปก่อนดังนั้นขออนุญาตสรุปนะทุกคนถ้าคุณเป็นหนึ่งในหรือว่าทั้งหมดของ5ข้อนี้คุณยังมัวแต่ลำเหมือนพี่นะคุณต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรับดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวีด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าโอ้ไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วอีโคโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะชายไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปเฮ้ยอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวม

0: หมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1/4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะอาปันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่กินข้าวไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไปเล
1: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อาบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย คนก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: อ๋อเกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
0: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครปวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
1: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
0: ไม่ทำงานทำการเลย
1: เสียเวลาเรามาก
0: โซมมากเหนื่อย
1: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมาก
0: ๆ
1: แม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
0: รู้ตัวอีกที
1: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
0: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
1: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
0: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่า
1: ตาย
0: เพราะ
1: โต๊ะเกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
0: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
1: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
0: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
1: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
0: ็
1: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
0: นี่คือหลักฐานจัดๆโดยตรงเลยนะคะ
1: ค
0: แต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทั้งร่างกายของเราโดยตรงยังคะ
1: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันต ทำงานผิดปกติไป
0: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมุติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
0: ก็เฉยๆเพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
1: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
1: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
0: รุนแรงอยู่แล้ว
1: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
0: ได้เปลี่ยนเขา
1: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนนึงที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับนึง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับ แม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
0: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
1: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
0: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
1: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
0: ก็ไม่ใช่
1: อันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
0: อย่างที่คุณหมอไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
1: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
0: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
1: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
0: ่
1: มีความเสี่ยงในการติด
0: แล้วก็
1: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
0: ช้า
1: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
1: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะ ติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
2: หดหู่
1: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้น

0: แล้วบางทีมันก็ทําให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทํานองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทําให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการจิตได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวทหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนที่มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ถ้าติดนักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้

0: คนอื่นน่ะ
1: ค
0: พ่อ
1: ่ะ
0: แม่เนี่ยมา
1: ค่ะ
0: ช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้าม
1: เครียด
0: ส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให้
1: หนีออกจากบ้าน
0: ม
1: ไป
0: ี
1: เล่นเ
0: ป
1: ก
0: ัญ
1: ม
0: ห
1: ด
0: า
1: ีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพ
1: ค
0: ราะ
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยค
1: โ
0: ร
1: ด
0: ับ
1: นด่าทุกวัน
0: ใช
1: เล
0: ่
1: ย
0: ครับใช่ครับ
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือ
0: ใช่
1: เป
0: ค
1: ็
0: ร
1: น
0: ับ
1: อัน
0: ใช
1: ดับ
0: ่
1: ต้
0: ครัน บ
1: ๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ย
1: ค่ะ
0: ครอบคลุมทั่วประเท
1: ค
0: ศ
1: ่ะ
0: เขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบําบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทําของประเทศไทยเราก็ทําเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบําบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทําให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทําให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รู้หรือไม่ลิ้นของคนเรารับรสได้เพียง5รสคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและกลมกล่อมเท่านั้นไม่สามารถแยกอย่างละเอียดได้มากกว่านี้งงไหมงงอ่ะยกตัวอย่างถ้าเรากินมะนาวเราจะไม่รู้ว่าเป็นรสมะนาวรู้แต่รสเปรี้ยวถ้าเรากินมะม่วงเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นรสมะม่วงรู้แต่รสเปรี้ยวและถ้าเรากินมะยมเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นรสมะยมอีกเหมือนกันรู้แต่รสเปรี้ยวนั่นนั่นสงสัยละสิกินมาทั้งชีวิตก็รู้นี่ว่ากินอะไรไปรสอะไรเฉลยความจริงให้นะครับที่เราแยกได้อย่างละเอียดว่าอันนี้มะนาวอันนี้มะม่วงอันนี้มะยมไม่ใช่เพราะรสครับแต่เป็นเพราะกลิ่น
1: ในการที่เราแยกอาหารแต่ละอย่างนะคะว่าอาหารคืออะไรนอกจากเรื่องของรสชาติแล้วนะคะอีกสิ่งนึงที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของการรับกลิ่นค่ะในระหว่างที่เราเคี้ยวอาหารนอกจากการรับรสชาติแล้วเรายังมีการรับกลิ่นผ่านทางคอหอยด้านหลังโดยโมเลกุลของกลิ่นจะขึ้นไปบริเวณประสาทรับกลิ่นในบริเวณโพรงจมูกแล้วขึ้นไปผสมแปลความร่วมกับรสชาติอาหารว่าอาหารที่เรากินนั้นคืออะไรซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็มีงานวิจัยว่ามนุษย์นั้นรับกลิ่นได้หลากหลายมากอาจจะเป็นถึงล้านๆกลิ่นเลยทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะอาหารที่เรากินเข้าไปและกลิ่นต่างๆได้อย่างมากมายค่ะ
0: เป็นยังไงเชื่อหรือยังยังไม่เชื่ออย่างนั้นลองเอาลูกอมมา3เม็ดรสละเม็ดเม็ดละรสบีบจมูกแล้วชิมทีละเม็ดเม็ดแรกรสอะไรรู้ไหมไม่เม็ด2รสอะไรรู้ไหมไม่เม็ด3รู้ไหมไม่เหมือนกันทุกเม็ดเลยใช่ไหมใช่เชื่อยังถ้ายังไม่เชื่อไปดูฉลากเขาจะไม่เขียนว่ารสสตรอเบอรี่นะเขาจะเขียนว่ากลิ่นสตรอเบอรี่เชื่อยังเชื่อแล้วนะจบ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ันเนาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทุกทีไม่รู้เลยยังปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะอ๋องานโปรเจกต์ของโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตาจะเข้าไปกับทีมงานเนี่ย3คนแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้เฮ้ยเฮ้ยงานแบบนี้สิที่รอคอย
1: โอ้โหอ้าวค่ะพี่อกดีใจเลยขนาดนั้นเลยคะนี่มีผู้ชายมาขอแต่งงานหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะน้อยกว่านี้อีกค่ะดีใจอ่ะพอดีได้งานใหม่ค่ะอ่ะแล้วเอกสารที่พี่กันฝากมานี่อยู่ไหนอะคะทำไมไม่เอามาให้เองเนี่ย
1: นี่เลยค่ะ
0: ใช้ป้ามาทำไม
1: ป้าอาสาเองเพราะว่าพอเขาไปเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับสาวไงจ้าจ๋านู่นนี่หวานๆอะไรเงี้ยเรียนก็เลยรีบๆขอเอกสารมาให้กลุ่มเนี่ย
0: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวน้ำตาลค่อยมาเซ็นละกันคืออั้นฉี่ไว้นานแล้วค่ะ
1: เอ้า
0: ฉี่มากเลย
1: นี่อั้นฉี่อีกแล้วเหรอคะโอ้ยคุณหนูรีบไปเลยนะอั้นฉี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำไงคะเนี่ยไป
2: มาทุกคนมาช่วยพี่คิดคอนเซ็ปต์โลโก้ของบริษัทลูกค้าหน่อยเร็ว
3: หนูรู้จักครับพี่สำหรับพี่เนี่ยได้ส
2: ิแล้วอะไรเนี่ย
3: อ
2: ะไรครับโอ้ย
1: ฮะ
2: เดี๋ยวป้าป้าไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะสะดุดล้มคาบลูกลิมิตมาเนี่ย
1: ใช่
2: เอ้าเรื่องจริงซะด้วยเอ้า
4: โอ้ไม่ปฏิเสธเลย
1: นี่คือคุณน้ำตาลฝากมาบอกว่าวันอังคารเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปประชุมเรื่องโลโก้กันนะคนที่จะไปนี่คือคุณกันนะแล้วก็อ้วนไปด้วย
2: ที่ไห
1: นเจอกัน9โมงเช้าที่โรงพยาบาลรามา
2: อ๋อโอเคอ๋องานโรงพยาบาลรามาเหรอ
1: เออใช่สิ
2: โหงานดีเนี่ย
4: เดี๋ยวนะแล้วชื่อผม2คนหายไปไหน
1: อ
4: ้
1: าวแล้วตะกี้ได้บอกเปล่า
4: ไม่มี
1: ไม่มีก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศจะสงสัยทำไม
4: โอ้เดี๋ยวตกลง
2: ใครแป๊บนึงมาคุยแน่ๆเลยคุณน้ำตาลบอกแล้วไงเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ย
1: โอ้ย
4: แล้วคุณน้ำตาลรอทำอะไรข้างล่างไม่ขึ้นมาด้วยครับ

0: ไม่ค่อยดีสงสัยนะว่าจะเป็นเนี่ยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบอ่ะ
1: โอ้
0: ยให้นั่งรออยู่ในห้อง
1: โอ้อันฉี่ไง
0: รู้
1: ดีนะอ้วนอ่ะไม่ได้อันฉี่อ้วนอ่ะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เป็นอะไร
2: โอ้ยอย่างนี้คงไม่มีอาการเลยหรอกก็เดินไปนู่นคำไอ้นี่ชิ้นนึงไอ้ปวดหลังจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคงเป็นโรคอ้วนแทนหรือไม่ก็ลุกเดินไป
1: อ่ะลุกไปไหน
2: ไปจีบหนุ่มออฟฟิศข้างๆไง
0: ใช
2: ่
0: ไหมเนี่ยใช่ไหม
2: นั่นเขินด้วย
1: พี่ปักเนี่ยรู้มากจริง
0: ดีแล้วเป็นกันก็ดีแล้วเพราะถ้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่นะมันจะเซ็งมากเลยหนุ่ม
3: ย
0: ัง
3: ไงครับทำไมครับ
0: คือเราจะปวดฉี่บ่อยมากแล้วพอเวลาเราไปฉี่เนี่ยมันเหมือนจะฉี่ไม่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะเราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราฉี่เนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าสีขุ่นไหมมีกลิ่นไหมแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าได้ยิ่งนอนใจและที่สำคัญห้ามกั้นฉี่เด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลระยะยาวไงมันจะต่อเนื่องทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
2: ้นี่ป้ารอบรรจุเป็นหมอแล้วมาเป็นแม่บ้าน
0: แต่ก่อนป้าเป็นหมอป้าเปิดคลินิกจะบ้าหรือไงเราดูตามไอ้นี่ดิทีวีอ่ะรายการอ่ะเขามีให้ดูเยอะแยะเลยพวกมีสาระไม่ใช่ไปดูแต่คงแต่คลิปไง
2: ชนดูอยู่นั่นแหละไม่ใช่เรามีช่อง
0: ดูแล้วเกินล่ะตุ๊กตายาง
2: ง
0: าน ละครเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพามะ
3: จะว่าไปแล้วก็เป็นห่วงคุณน้ำตาลขึ้นมาทันทีเลยพาไปดูคุณน้ำตาลก่อนนะเดี๋ยวผมไปที่โต๊ะแป๊บนึงลงตามไป
0: อ๋อได้
3: นะ
0: คะ
2: โชคดีเรามาเรื่องโลโก้กันต่อ
4: มาเรื่องโลโก้กันต่อ
3: ฝากด้วยนะจัดการเรื่องโลโก้อะไรให้ด้วยนะช่วยกันคิดด้วยมันต้องดูนี่นั่นหลายอย่างเลย
4: ได้เลยครับต้องพี่

0: ำตาลรู้สึกแปลกๆอีกแล้วอะค่ะ
1: เป็นอะไรอีกอะคะ
0: คือวันนี้จริงๆน้ำตาลปวดปัสสาวะบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะมันออกมาแบบนิดเดียวเองอะแล้วนี่ล่าสุดคือแบบรู้สึกปวดปวดแสบๆแล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนจะมีเลือดออกด้วยอะ
1: นี่ไงต้องคิดตีนี่โรคเก่ากำเริบหรือเปล่าคะฮะกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาปวดฉี่เนี่ยอย่าอั้นนี่ก็แต่คุณน้ำตาลเป็นประจำเดือนหรือเปล่าคะเลือดออกอะ
0: ก็ไม่นะคะ
1: แน่นอนเลยอะโรคเก่ากำเริบรู้ไหมคะว่าไอ้กลมๆ มีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ฉันน่ะห่วงเธอ มีสองหมาพูดคำนี้เลย
0: ถ้าไงป้าพาน้ำตาลไปหาหมอทีนะคะ
1: ได้เลยค่ะคุณน้ำตาลขาไปตอนนี้เลยไหม
0: เดี๋ยวถ้าคนรถพร้อมแล้วก็บอกน้ำตาลแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลไปเลย
1: อ๋อโอเคโอเคเด
2: ี๋ยวสองคนคุยอะไรกันครับเนี่ยดูซีเรียสเชีย
1: วโหซีเรียสสิคะก็เนี่ยท่าทางโรคเก่าจะกำเริบค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่สิคะ
2: เอา
1: คุณการเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะให้เข้าห้องน้ำให้เป็นที่ไม่ใช่ไปฉี่เลี่ยนลาดเล่นค่ะคือไม่ชอบห้องน้ำเลยพอไม่ชอบห้องน้ำก็จะไม่ชอบกินน้ำเพราะกลัวตัวเองจะปวดฉี่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะ
2: นี่ไงก็ผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่าคุณน้ำตาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนขยันทำงานนะครับเวลาทำงานก็แบบว่ายังไม่เสร็จดีก็จะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่คุณน้ำตาครับคราวหน้านะถ้าคุณน้ำตาลยังดื้อแบบนี้อีกแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบนี้คุณน้ำตาลจะโดนผมจับตีก้นให้เข็ดเลยครับ
1: อะไรนะคะ
2: เข้าใจถูกแล้วครับผู้บริหารดื้อแบบนี้ต้องโดนตีก้นครับที่พูดไปก็เพราะเป็นห่วงนะครับป้าไปจัดการเรื่องรถให้ตรง
1: เดี๋ยวมาค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันให้ป้องกันระวังตัวนะครับเคยได้ยินกันทักไหมฮะแหมเธอนี่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้เชิญคุณหมอท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัตย์ศรีโสภินเกียรติบุรณกุลศ

0: สาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: คุณหมอครับอั้นฉี่หรือว่ากลั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้ใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะก็คือการกลั้นปัสสาวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นรับประทานน้ำน้อยนะคะหรือว่าปัจจัยบางอย่างเช่นเราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับผม
1: นี่เป็นต้นค่ะ
0: เบื้องต้นอาการของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเราสังเกตได้จากอาการเบื้องต้นอะไรบ้างฮะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนี่แหละนะคะเช่นอาจจะปัสสาวะขัดนะมันแบบกระปิดกระปอยคือปัสสาวะไม่สุดนะคะบางคนมีปัสสาวะแสบด้วยนะคะหรือบางคนก็คือเหมือนจะสุดมันไม่สุดนะคะ
0: แล้วก็ปวดอยู่นะฮะ
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นเลือดก็มีปัสสาวะเหมือนเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนเหมือนเป็นหนองก็มีนะคะหรือบางคนปัสสาวะออกมาแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นฉุนหรือว่าเข้มกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะดูได้เวลาเราปัสสาวะออกมาแล้ว
0: ขนาดไหนถึงที่จะควรไปปรึกษาแพทย์
1: ค่ะก็บางคนก็คือจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะทำให้เกิดปัสสาวะลำบากบางคนอาจจะมีไข้ร่วมด้วย
0: อ๋อมีไข้ด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไข้อาจจะไม่ได้ต่ำมากถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเส
0: บ
1: แต่ถ้ามันโรคมันเริ่มเป็นบ่อยๆนะคะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยๆบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งบางทีโรคอาจจะลุกลามได้นะเช่นในบางคนอาจจะลามไปถึงเป็นเรื่องของกรวยไตอักเสบได้นะคะแล้วก็ในผู้ชายบางคนอาจจะลามไปถึงทำให้เกิดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบได
0: ้
1: นะคะ
0: คล้ายๆกันไหมครับระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับนิ่วอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ค่ะจริงบางทีอาการ
0: กึ่งหรือเปล่า
1: ค่ะที่อาการก็อาจจะคล้ายๆกันนิ่วคนก็จะมีปัสสาวะขัดๆได้นะคะปัสสาวะเป็นเลือดได
0: ้ครับ
1: แต่บางคนก็อาจจะค่อนข้างคล้ายกันได้ในบางรายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาพบคุณหมอดีกว่ามาตรวจให้ละเอียดด้วยนะฮะทีนี้โอกาสเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าผู้หญิงทำไมถึงโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชาย
1: ค่ะก็อาจจะมีสักสองเหตุผลหลัก
0: ๆ
1: อันแรกก็คือเนื่องจากว่าตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยนะสั้นกว่าเพศชายนะทำให้โอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: การที่สองคือเวลาที่ผู้หญิงปัสสาวะเนี่ยนะคะก็คือขึ้นกับว่าเราทำความสะอาดถูกต้องไหมนะคะบางคนก็คือทำความสะอาดเช็ดจากทวารหนักมาที่ข้างหน้าทำให้เชื้อนั่นแหละที่อยู
0: ่
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: ใน
1: ลำไส้เราหรือบริเวณทวารหนักเราเนี่ยคือก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นั้นเราควรจะเช็ดจากบริเวณที่ปัสสาวะไปทางด้านหลังนะนี่คือวิธีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเวลาที่เราปัสสาวะเสร็จแล้ว
0: เบื้องต้นใช่ไหม
1: เบื้องต้นเพราะฉะนั้นหลักๆคือการทำความสะอาดบวกกับเพศหญิงที่มีเรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นเนี่ยทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: อื่นๆเช่นเรื่องของอั้นปัสสาวะที่บอกไปแล้วกินน้ำน้อยอันนี้ก็ทำให้เกิดส่งเสริมให้เราเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้คุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดคุยว่าสาเหตุก็มาจากการกลั้นปัสสาวะหรืออั้นฉี่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเรื่องของความสะอาดแล้วนี่ทางการแพทย์เนี่ยเขาได้จำแนกไหมครับว่ามันโรคกระเพาะปัสสาวะเสพมันสาเหตุมาจากทางด้านไหนบ้าง
1: คือถ้าจะแบ่งสาเหตุทางการแพทย์จริงๆแล้วอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะกลุ่มที่2คือไม่ใช่การติดเชื้ออันนี้พูดเหมือนกับปั้นทุกซินแต่ว่าใหญ่ๆได้แบบนี้นะคะงั้นในกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศบริเวณทวารหนักนี่แหละที่เราคิดว่าเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆถามว่าเชื้ออื่นเจอได้ไหมนอกจากแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่เจอได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยนะคะเช่นติดเชื้อรานะคะซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอในคนที่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่านะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาติดเชื้อมานานๆหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเดียนได้เจอได้ค่อนข้างน้อยนะหลักๆคือเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะคะนั้นกลุ่มที่2ที่เมื่อกี้เกริ่นไปคือกลุ่มที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อนะคะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเรื่องของการอักเสบจริงๆของกระเพาะปัสสาวะเช่นบางคนได้รับยาบางอย่างนะยาบางอย่างทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะหรือบางคนได้รับการฉายแสงนะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงบริเวณนี้ท้องน้อยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะอยู่นะก็ทำให้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะเกิดอักเส
0: บ
1: แล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะได้นะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเจอได้ประปรายเจอไม่บ่อย
0: ครับผมช่วงอายุเท่าไหร่ที่คุณหมอเจอเคสบ่อยๆ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในคนวัยกลางคนวัยทำงานนี่แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบกรวยไตอักเสบไปเลยก็คือขึ้นไปถึงที่ไตไปเลยนะคะแต่จริงแล้วก็คือจริงก็เจอได้ในทุกวัยทุกเพศ
0: ทีนี้พอมาพบคุณหมอปุ๊บขั้นตอนของคุณหมอก็จะประเมินยังไงฮะ
1: ค่ะก็ถ้า

มาพบแพทย์แล้วอันแรกเราคงต้องซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเข้าได้ไหมนะคะเหมือนไหมนะคะอันที่สองคือตรวจร่างกายดูนะคะว่ามีความปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแค่ซักประวัติตรวจร่างกายก็จะสามารถวินิจฉัยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่บางทีถ้าไม่แน่ใจก้ำกึ่งก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจก็ให้ปัสสาวะออกมาแหละแล้วเราก็ไปตรวจได้นะคะซึ่งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของมี

0: ขาวออกมาไหมซึ่งแสดงถึงมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามีจำนวนของแบคทีเรียที่เราเห็นได้ไหมจากปัสสาวะที่เอาไปตรวจหรือว่าเอาไปเพาะเชื้อก็จะสามารถทราบเชื้อได้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือแค่ประวัติกับตรวจร่างกายเบื้องต้นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้ว
1: คุณหมอในรายเคสที่คุณหมอเจอในรายที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามาพบอาจจะช้าไปอย่างเงี้ยมันขั้นไหนคุณหมอครับ
0: ก็บางทีเป็นเยอะถึงขนาดฉี่ไม่ออก
1: คือรอไว้นานเลย
0: ใช่คืออยู่ดีมันเป็นปุ๊บปวดมากแล้วก็ฉี่ไม่ออกคือต้องรีบวิ่งมาโรงพยาบาลมันฉี่ไม่ออก
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะคือการที่ติดเชื้อมันก็
1: มาถึงนี้ทำไงมันก็เกิดฉี่ไม่ออกแล้ว
0: ก็สวนค่ะต้องมีเราจะมีสายสวนปัสสาวะใส่เข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจได
1: ้ขั้นรุนแรงจริงๆนอกจากพอมันรักษาไปแล้วมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ย
0: ค่ะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ถ้าเป็นรุนแรงมากจริงๆเลยก็คือเช่นอาจจะมีการติดเชื้อลุกลามไปที่กรวยไตได้นะทำให้มีปัญหาเรื่องของไตได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้อย่างที่เราเคยชอบได้ยินข่าวติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะนี่คือเป็นแบบรุนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในเลือดก็มี
1: โอ้ถึงชีวิตได้ไหมคุณหมอ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจริงๆอาจจะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ควรจะถึงแก่ชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือเช่นอายุเยอะมีโรคร่วมด้วยเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นส่งผลทำให้พอติดเชื้ออีกมันก็อาจจะรุนแรงได
1: ้คนที่เคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับคุณหมอ
0: ค่ะก็คือมันสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีลักษณะนิสัยที่เหมือนเดิมเช่นยังอั้นฉี่อั้นปัสสาวะเหมือนเดิมนะคะรับประทานน้ำน้อยเหมือนเดิมยังทำความสะอาดเวลาปัสสาวะโดยเฉพาะเพศหญิงไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นโรคที่สามารถกลับเป็นซ้ำได้นะคะ
1: มีอยู่โรคนึงคนแก่ชอบพูดกันมันคล้ายๆกับกระเพาะปัสสาวะเสร็จไหมพวกขัดเบาอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆอาจจะเป็นคำที่พูดถึงบอกว่าปัสสาวะมันผิดปกติไม่สูดบ้างปัสสาวะลำบากบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าจะต้องมาคุยกันว่ามันไม่สูดยังไงมันลำบากเพราะบางทีอาจจะเป็นนิ่วก็ได้แต่คงต้องมาซักกันอีกทีว่ามันแบบไหนยังไงแล้วใช่ปัสสาวะก็ปัสสาวะอักเสบไหมหรือเป็นกรวยไตอักเสบหรือไปถึงเป็นนิ่ว
1: บางรายคุณหมอไปซื้อยามาทานเองเพราะคิดว่าเคยกินแล้วหายมันเหมาะแค่ไหน
0: ก็จริงๆแล้วก็คือไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงแล้วหนึ่งอยากให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องก่อนว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือที่เราคิดถึงคือมันคือการติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ยก็คือการรักษาที่จำเพาะก็คือเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะส่วนอื่นก็จะเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้าปวดมากก็มียาเช่นลดการปวดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะได้เป็นต้นหรือว่ามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ไปเพราะนั้นคืออยากให้มาตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเราหรือยาปฏิชีวนะถ้าเราซื้อเองซื้อมารับประทานเองบ่อยๆอาจจะเกิดการดื้อยาได้นะคะ
1: คือแบบกินมากๆมันไม่หายแล้วใช
0: ่ไหมค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมแล้วก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยก็คือมันก็มีหลายเชื้อนะคะนั้นรอบนี้อาจจะกินถูกกินตรงนะ
1: ค
0: ะรอบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะคนละเชื้อก็ได้นั้นยาเคยไปซื้อแบบเดิมก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้รวมถึงบางทีอาจจะเป็นเชื้อเดิมแต่สุดท้ายดื้อยาแล้วก็มีนะคะ
1: นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโรคซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาแนะนำพูดคุยนะฮะสรุปท่านสั้นให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะในการที่ปัสสาวะไม่ควรอั้นคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามันแหมคนทำงานบางทีมันแบบว่ารถติดอะไรพวกนี้คุณหมอ
0: ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สุวิสัยจริง
1: ๆ
0: บางครั้งบางคราวเราก็โอเคถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่อั้นกันทุกวัน อยู่ที่ที่ทำงานเองก็อั้นไม่ไปฉี่นั่งมัวแต่นั่งทำงาน
1: อันนี้เ
0: รา
1: ก็ไม่ได้นะค่ะบางคนแบบว่า
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วยังแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุวิสัยจริงอยู่บนรถมันติดจริงนานๆทีนึงมันก็อาจจะพอได้นะแต่ไม่ใช่ทำประจำทุกวันอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
1: นะฮะอ้าวแหมวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของโรคนี้เชื่อว่าชาวออฟฟิศก็คงจะเข้าใจเรื่องของโรคมากขึ้นมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

0: เสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้หญิงมากกว่าเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆหรือปวดแต่ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีความยาวเพียง4เซนติเมตรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ชายหรืออาจพบได้ในคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยทำให้การปวดปัสสาวะห่างขึ้นแบคทีเรียจึงมีเวลาในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจึงเกิดโรคได้อาการก็คือจะปัสสาวะบ่อยครั้งละในปวดแสบมากเมื่อจะสุดการปัสสาวะบางรายอาจมีเลือดหรือหนองปนในปัสสาวะด้วยรวมถึงสีปัสสาวะจะขุ่นคล้ำผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอาจมีไข้สูงมีอาการปวดท้องน้อยหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่สาเหตุจากการไม่ติดเชื้อเช่นจากยาบางชนิดหรือการฉายแสงมักพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแพทย์จะซักประวัติและวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและอาจให้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วันหลังรับยาแล้วไม่ควรซื้อยามาทานเองยาที่ได้อาจไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคทำให้อาการของโรคไม่หายและอาจส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาได้หากมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดต้องรีบพบแพทย์ด่วนการทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังปัสสาวะก็สำคัญนะคะคือต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังค่ะคือการเช็ดจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนักเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
1: เนี่ยนั่งทำงานนานๆเนี่ยปวดขาเหมือนกันนะพี่เป็นไหมคะ
2: ใช่ๆเพราะว่าเวลานั่งนานๆขาจะอยู่กับที่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อยู่ท่าเดิมงานนานๆโอ้โหแบบเมื่อย
2: มันคือออฟฟิศซินโดรมด้วยไหมฮะอาการอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ก็ด้วยก็คือเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆหรือว่าเวลาที่เราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้อนกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่อง
2: แก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบ
3: ใช่ค่ะเอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเน
2: า
3: ะ
2: นั่งเลย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก้าอี้ไหมล่ะ
2: อ๋อ
3: ไปหาอีกก่อนโอเคสมมติว่าเรานั่งนั่งทำงานเดี๋ยวน้ำตาลนั่งเลยนั่งทำงานรู้สึกว่าเมื่อยก้นละแล้วก็นั่งเป็นไขว่ห้าง
1: ไขว่ห
3: ้
1: าง
3: แล้วก็ก้มตัวลงไปพยายามเลยโน้มตัวลงไปให้ตัวชิดเข่าจะกอดขาไว้ก็จะรู้สึกตึงตรงบริเวณก้น
1: ใช่
3: ไหมคะใช่สลับกันสองข้าง
1: ตึงตรงนี้เลย
3: ใช่ยืดคางไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนทำงานไปสักพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเมื่อยก้นแล้วก็เริ่มถ้าเกิดขยับเดินได้ยิ่งดีโอเคต่อไปยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องมีเก้าอี้เสริมอีกสักอันนึงที่เอาขาพาด
1: จัดเลยค่ะ
3: แล้วก็พาดขาง่ายๆเลยก็คือยกขาขึ้นมาพาดกับเก้าอี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าต้องหลังตรงไม่เอนไม่นั่งเอนนั่งหลังตรงเพื่อที่แล้วก็พยายามกดเข่าให้ตึงที่สุดให้ตึงข้อพับเข่าด้านหลัง
2: แค่
3: เรายืดเองเราไม่ต้องใช้มือกดก็ได้อย่างเงี้ยก็คือยืดทางไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนแต่ท่านี้สำคัญก็คือว่าต้องไม่เอนหลังช่วยขาต้องหลังตรงหรือว่าพิงพนักเก้าอี้ไว้ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้ตึงมากขึ้นถ้าท่านี้ยังรู้สึกไม่ค่อยตึงก็เอื้อมมือไปแตะปลายเท้า
1: แบบนี
3: ้ใช่อันนี้ก็จะได้ยืดกล้ามเนื้ออ
1: ันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยข้างหลังนิดนึงเนาะ
2: เฮ้ย
1: แบบนี้
3: ใช่
1: ตึงมากเลยค่ะตรงนี้ได้เลย
3: เฮ้ยหรือจริงๆถ้าจะมีผ้าขนหนูสักผืนจะยิ่งดีเลยนะคะจะได้สอนยืดเอ็นร้อยหวายด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมันกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ในการใส่ส้นสูงยืนจะต้องเกรงกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็จะตึง
1: ใช่
3: ใช่
1: พี่ผ้า ผ้า
2: ได้ไหมครับ
3: ได้ดีเล
2: ย
3: ใช่แล้วก็ของขา
1: แบบนี้ไปเลย
3: ก็คือของเอาทีละข้างทีละข้าง
1: ถูก
3: ไหมเอาข้างซ้ายก่อน
1: แบบนี
3: ้ค่ะแล้วก็ดึงส้นเท้าเข้าหาตัวใช่ก็คือจะรู้สึกว่าตึงบริเวณเอ็นร้อยหวายใช่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนับถึง10แล้วก็เปลี่ยนสลับกันมาอีกข้างหนึ่งใช่แล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่เรามีในที่ทำงานหรือว่าเป็นผ้าขนหนูผ้าขี้ริ้วอะไรก็ได้
1: ดี
3: ค่ะก็ทำเหมือนกันเซตละ10ครั้งค่ะโอเคแค่นี้ก็คือเราก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกด้านหลังแล้วก็น่อง
1: ก็เป็นท่ากำลังกายสำหรับคนทำงานเนาะน
2: ั
1: ่งนานๆอย่างนี้
2: คือที่โต๊ะทำงานเราสามารถทำได้เลยเพื่อนอาจจะงงนิดหน่อยก็สอนเพื่อนต่อไปเลย
1: สอนกันไปเลยจะได้ออกกำลังกายกันทั้งออฟฟิศเลยค่ะ
2: นั่นแหละครับก็ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมก็แก้ด้วยท่าง่ายๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับก็สามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อีกยาว
3: ใช่
2: ติดตามกันนะครับว่าท่าต่อไปที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่สดใสทุกวันคือท่าอะไรบ้างติดตามครับ
1: ค่ะท่า

0: วัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
3: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังก็จะอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างนึงว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมเราจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตรงนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
0: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
0: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลถ้ายังพอจำกันได้นะครับตอนที่แล้วหมอชวนทุกคนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาคุยเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันต่อเพราะเราได้คุยถึงเรื่องว่าเวลาที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่โอเคจะทำยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องการทำโทษการลงโทษลูกคุณผู้ฟังทุกท่านเคยได้ยินสุภาษิตไหมครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมครับเราเคยได้ยินคำนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเชื่อได้เลยว่าพ่อแม่หลายๆท่านคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็โดนตีตั้งแต่เด็กๆหมอเองก็มีบ้างครับได้มาเป็นหมอทุกวันนี้ก็โดนตีบ้างนิดหน่อยตอนแต่ไม่เยอะนะครับกลัวเดี๋ยวแม่ฟังอยู่แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกว่าไม่จริงฉันไม่เคยตีแกแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นมีบ้างนิดหน่อยนะครับเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้แล้วหมอเองในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เด็กหมอถูกถามมาโดยตลอดว่าตีได้ไหมเนี่ยหมอลูกดื้อขนาดนี้ลูกซนขนาดนี้โดนสักตั้งจะทำได้ไหมวันนี้เลยจะมาชวนกันคิดว่าเอ๊ะถ้าเด็กเวลาที่เราต้องตีเขาหรือเวลาที่เราต้องลงโทษเขาเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราจะทำยังไงกับเขาเราจะจัดการยังไงกับเขาตีได้ตีไม่ได้แล้วเราจะลงโทษยังไงถ้าเราไม่ตีมาทีละขั้นค่อยๆไปกันนะครับวันนี้มันมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอันแรกสุดเลยตีได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตีได้แต่ตีเฉพาะเรื่องที่สำคัญสุดๆแล้วไม่มีวิธีอื่นในการที่จะจัดการพฤติกรรมนั้นแล้วอะไรบ้างล่ะครับที่สำคัญสุดๆพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออันตรายต่อตัวเขาอันตรายต่อผู้อื่นเช่นง่ายๆลูกเล็กคลานอยู่เลยนะกำลังจะเอามือไปแย่ปลั๊กไฟพ่อแม่บางทีก็อาจจะต้องตีบางทีการตีมือตีอย่างเงี้ยเราจะมองว่าเป็นการตีหรือเป็นการปัดก็ได้นะครับแต่ในมุมมองของเด็กเขาอาจจะรู้ว่าเขาโดนตีหรือบางเรื่องที่เขาทำเพื่อนหรือทำรุนแรงถึงอันตรายเนี่ยแล้วเราก็ตีเขาซึ่งการตีเหล่านี้มันต้องถูกตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าเขาทำเรื่องเรานั้นน่ะเขาจะโดนเราตีแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราตีลูกเนี่ยบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะร่องรอยที่ถูกเราตีเท่านั้นในทางภายนอกแต่ภายในจิตใจของลูกเนี่ยก็เกิดบาดแผลไม่แพ้กันแล้วเป็นบาดแผลที่ยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบาดแผลภายนอกอีกต่างหากเลยบอกไงครับว่าการตีทำได้แต่ทำได้เฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆและเป็นเรื่องที่ไม่มีวิธีการลงโทษอื่นๆแล้วในการที่จะสอนเขาเรื่องนั้นเพราะว่าอะไรครับระยะสั้นเกิดผลแน่ๆคือลูกเจ็บใช่ไหมอันนี้ใครๆก็รู้แต่ระยะยาวส่งผลยังไงลูกเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวลูกเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทำผิดเขาทำไม่ดีเพราะเขากลัวว่าเขาจะโดนพ่อแม่ตีเด็กบางคนไม่ได้มองว่าการตีคือการที่เขาถูกสอนเพราะว่าหลายๆทีพ่อแม่มักจะบอกว่าตีเพราะสอนตีเพราะรักคุณไหมครับเราบอกลูกตลอดว่าที่ตีเนี่ยเพราะรักนะตีเนี่ยเพราะสอนนะแต่เด็กหลายๆคนไม่ได้ตีความว่าอย่างนั้นครับเด็กหลายๆคนกลับไปตีความว่าถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่รักถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่ชอบซึ่งมันส่งผลต่อตัวตนภายในของเขาอย่างมากเลยนะครับเวลาที่เด็กเขาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นคนสำคัญเนี่ยแล้วเขาไปตีความว่าพ่อแม่ไม่รักเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความมั่นคงในใจของเขาดังนั้นเมื่อไหร่ที่ลูกอยู่กับพ่อแม่แล้วลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ทำไปด้วยอารมณ์มันกระทบ ตัวตนภายในมากๆเลยนะครับมันกระทบเรื่องราวในใจเขามากๆเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเขาเป็นคนที่ไม่โอเคมันจะเกิดการตั้งคำถามกับตัวเขากลับมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในตัวเองมันจะเกิดการตั้งคำถามเขาเกิดมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เขาไม่ภูมิใจในตัวเองเด็กที่รู้สึกไม่มีคุณค่าเด็กที่รู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองจะเป็นเด็กที่ทำอะไรก็ล้มเหลวอยู่ตลอดเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเก่งเขาไม่ดีเรื่องอะไรอะไรเลยโหแบบนี้เนี่ยการตีส่งผลเสียรุนแรงมากๆเลยนะครับมันส่งผลไปถึงตัวตนและเนื้อตัวภายในของเขามีงานวิจัยของต่างประเทศนะครับที่เขาทำการสำรวจเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเราเรียกว่า Adverse Childhood Experience หรือว่าตัวย่อว่า ACE เนี่ยพบเจอว่าเด็กที่อยู่เผชิญอยู่ภายใต้ภาวะ ACE เช่นการโดนตีหรือว่าการกระทำทารุณกรรมในครอบครัวเนี่ยหรือว่าเรื่องของสารเสพติดในบ้านเนี่ยเมื่อติดตามระยะยาวจนกลายไปเป็นผู้ใหญ่จนสูงอายุพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจไปสัมพันธ์กับโรคมะเร็งโหแค่ตีเองนะหมอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยครับคุณพ่อคุณแม่เรื่องตีเรื่องนิดเดียวเรื่องเนี้ยแต่ระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพเขาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่ๆแต่มันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมสุขภาพของเขามันเลยไปสัมพันธ์กับโรคเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวดังนั้น EP นี้เราเลยอยากชวนกันคิดว่าแล้วถ้าไม่ตีจะทำยังไงถ้าลูกมันดื้อขนาดนี้ลูกมันพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้ไหนหมอลองพูดมาซิเป็นจิตแพทย์เนี่ยจะคอยมาบอกว่าให้ฉันเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเลยชวนนึงคิดต่อครับว่าแล้วถ้าจะลงโทษเด็กยังไงเพราะบางเรื่องก็ต้องลงโทษเหมือนกันเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจำหลักการ 3R ที่พูดไปเมื่อ EP ที่แล้วได้ไหมครับ 3R เรื่องของ relationship เรื่องของ rules แล้วก็ resilient child relationship คือสัมพันธภาพด้านดีๆกับลูก rules คือกฎกติกา resilient คือเด็กที่ยืดหยุ่นภายในเด็กที่ล้มแล้วลุกได้นะครับ3R วันนี้เราจะมาพูดถึง R ตัวที่2กันเยอะหน่อยคือเรื่องของ rules จะเป็นว่าเวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพ่อแม่จะกำกับจะดูแลควบคุมเขายังไงเพราะว่าตอนที่แล้วเราพูดถึง relationship ไปเยอะพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง rules นะครับคำว่า rules แปลตรงไปตรงมาคือคำว่ากฎกติกาดังนั้นพ่อแม่ต้องมีหน้าที่ในการที่จะตกลงกฎกติกากับลูกนะครับหมอใช้คำว่าหน้าที่เลยนะหน้าที่คือบอกลูกเลยว่าอะไรที่ลูกทำได้อะไรที่ลูกทำไม่ได้แต่ในการตกลงกฎกติกาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องตกลงกันสองฝ่ายคล้ายๆทำโพอ่ะนะเพราะว่ายิ่งลูกโตนะความเป็นตัวของตัวเองเขาจะเยอะมากเลยนะครับถ้าเขาถูกบังคับสั่งอันนี้ห้ามอันนี้อย่าอันนี้ห้ามอันนี้อย่ามันมีแต่ไม่สุดท้ายกลายเป็นเด็กเก็บกฎซึ่งเราไม่ต้องการดังนั้นบางเรื่องต้องผ่านการตกลงกันทั้งสองฝ่ายถ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องแลกเปลี่ยนหรือว่าตกลงกันตรงกลางแต่บางเรื่องเป็นกฎของสังคมอยู่แล้วที่เรารู้ว่าทำไม่ได้เช่นอะไรขโมยของ

ำร้ายผู้อื่นใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆต่างๆนานาเช่นขี่มอเตอร์ไซค์เร็วมีแฟนก่อนวัยอันควรอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหล่านี้เนี่ยคือกติกาของพฤติกรรมที่เราต้องตกลงกับลูกว่าเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้และทำไม่ได้เพราะอะไรลูกเห็นด้วยกับเราไหมถ้าไม่เห็นด้วยลองแลกเปลี่ยนว่าทำไมลูกไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเรื่องไหนที่พ่อแม่คิดว่าอันเนี้ยห้ามแน่ๆเราลองสื่อสารกับลูกตรงๆครับว่าเราไม่อยากให้ลูกทำเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าไหนมันพอยืดหยุ่นได้ลองแลกเปลี่ยนครับว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วต่อไปว่าแล้วถ้าเขาฝ่าฝืนล่ะเขาจะโดนบทลงโทษอะไรดังนั้นขั้นตอนแรกของการที่ก่อนจะลงโทษลูกคือการที่เราต้องตกลงกฎกติกาแล้วตั้งกติการ่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลับไปที่หลักการดูแลลูกซึ่งพูดไว้ละเอียดมากเลยใน EP ที่แล้วนะเราต้องเข้าใจลูกเราก่อนว่าธรรมชาติเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจพัฒนาการตามวัยเด็กก่อนเราถึงจะไม่ตั้งกฎกติกาที่มันยากเสียจนเกินไปเราถึงจะไม่ตั้งกติกาที่ลูกไม่มีทางทำสำเร็จแล้วมีแต่จะโดนเราลงโทษนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจตามวัยแล้วก็รู้ธรรมชาติของเขาก่อนนะครับเวลาที่เราตกลงกติกาไปแล้วเนี่ยแต่บางทีเนี่ยถึงหน้างานเนาะเด็กบางคนก็ทำให้เรารู้สึกเยอะครับรู้สึกว่าทำไมมันไม่จำทำไมมันไม่ฟังก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทำหรือบางเรื่องนะผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไอ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะที่มันก็กระตุ้นอารมณ์พ่อกับแม่เหลือเกินเวลาที่มันเกิดเหตุมีลูกมีพฤติกรรมเหล่านั้นดังนั้นความสำคัญครับคือการที่พ่อแม่ตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองรับรู้ก่อนเลยครับว่าตอนนี้เรากำลังโกรธเรากำลังไม่พอใจเรากำลังเสียใจเพราะหลายๆทีจะเจอว่าถ้าพ่อแม่โกรธสิ่งที่พ่อแม่กำลังจะทำกับลูกจะไม่ใช่ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้เลยครับพ่อแม่จะทำกับเขาด้วยอารมณ์เพราะว่าสมองมันถูกควบคุมด้วยอารมณ์ไปแล้วครับมันไม่ถูกควบคุมด้วยเหตุผลสิ่งต่างๆที่เคยจำได้ที่เคยตกลงมันจะไม่เหลือเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่มันจะกลายไปเป็นเรียกง่ายๆสัญชาตญาณดิบของเราที่ใช้อำนาจหรือว่าใช้อารมณ์ที่มันเยอะเสียจนเกินไปในการควบคุมเขาแล้วพอเราทำแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เป็นตัวของตัวเองเขาไม่อยากทำในสิ่งต่างๆที่เคยตกลงกับพ่อแม่เอาไว้นะครับดังนั้นกลับมาที่ว่าพ่อแม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วกลับไปเอากติกาที่ตกลงกันเอากฎที่คุยกันมาแลกเปลี่ยนดูซิว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับบางทีเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอำนาจที่เหนือลูกอยู่แล้วนะหมอเองหมอยังเชื่อว่าคำว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นคำที่ถูกคิดเอาไว้แล้วโดยคำของคนไทยหมอว่าเชื่อว่าคำของภาษาไทยหลายๆคำเป็นคำที่ดีนะคำว่าปกครองหมายความว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนดูแลต้องปกครองเด็กแต่ชวนคิดอย่างนี้ต่อครับบางท่านก็บอกว่าคำว่าปกครองมันเหมือนมันแช่อำนาจเหนือลูกก็จริงครับยังไงก็ตามพ่อแม่ยังคงมีอำนาจเหนือลูกไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือว่าทางพัฒนาการในการเลี้ยงดูของเขาทางจิตใจของเขาแต่จะปกครองกันยังไงให้เด็กเติบโตมาแบบเหมาะสมอันนี้ถึงสำคัญยังไงพ่อแม่ก็มีอำนาจเหนือลูกอยู่แล้วครับถ้าบ้านไหนที่บทบาทมันถูกเปลี่ยนอ่ะบางบ้านเนี่ยเด็กมีอำนาจเหนือพ่อแม่เนี่ยมักจะเป็นบ้านที่เด็กถูกสปอยเด็กเอาแต่ใจซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องการแบบนั้นแต่บางบ้านที่ปกครองกันเสียจนลูกกระดิกตัวไม่ได้อ่ะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็โดนตำหนิทำอะไรก็โดนตีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ถือว่ามันเยอะหรือมันมากเกินไปเหมือนกันนะดังนั้นการปกครองจะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเขารู้สึกว่าเขายังเป็นตัวของตัวเองเด็กเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ในบ้านนี้แล้วเขาปลอดภัยการที่เราควบคุมเขาแบบพอดีปกครองด้วยความรู้สึกว่าเขายังคงเป็นตัวของตัวเองได้มีที่เหลือมีช่องว่างให้เขาเติบโตเนี่ยอันนี้สำคัญพ่อแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าเราจะไม่มีอำนาจเหนือถ้าเราดูแลเขาดีตั้งแต่เด็กนะเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคน

สำคัญของเราเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าเด็กเขาจะรู้อยู่ตลอดแหละครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีอำนาจเหนือเขาแล้วเวลาเขาจะทำอะไรเขาต้องมาบอกเขาต้องมาขอเราต้องมาขออนุญาตโดยที่เราไม่ต้องขู่โดยที่เราไม่ต้องตำหนินะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะลงโทษหรือเราจะกำกับติดตามเขาเนี่ยมันก็มีหลากหลายซึ่งก่อนจะไปพูดถึงวิธีที่ควรจะทำก็อยากจะหยิบยกวิธีที่คนชอบทำโดยไม่รู้ว่ามันไม่ควรทำเช่นการต่อว่าที่ตัวตนของเขาเนี่ยนะคำพูดอาจจะดูรุนแรงนิดหนึ่งเช่นทำไมมันโง่อย่างนี้แกมันไม่ใช่ลูกฉันลูกฉันมันต้องเก่งกว่านี้หรือไปหยิบไม้เรียวมาฟาดหรือไปเอาไม้หน้าสามหรืออะไรก็ตามนะก้านมะยมนะถ้าเป็นแต่ก่อนเอามาฟาดแล้วฟาดแล้วก็พูดว่าทำไมไม่จำเด็กไม่ดีเด็กดื้อโอ้โหคำพูดพวกนี้นะครับคือบาดแผลที่อยู่ในใจแล้วลึกมากจนเขาเชื่อพ่อแม่ถ้าพูดซ้ำๆซ้ำๆตอนตีเด็กเชื่อแล้วพอเติบโตเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่เขาเป็นคนไม่น่ารักเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบเขาควรโดนแบบนั้นแล้วซึ่งไม่โอเคเลยนะครับถ้าเราทำแบบนั้นซึ่งหมอเชื่อว่าเวลาที่พ่อแม่ทำแบบนั้นหลายครั้งทำด้วยอารมณ์เมื่อไหร่เราทำด้วยอารมณ์นะเราจะเผลอแล้วเราจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วหลายครั้งเช่นกันพ่อแม่ก็มักจะลงท้ายที่ความเสียใจรู้สึกว่าเราไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยเราไม่น่าพูดแรงขนาดนั้นเลยลูกจะไม่ชอบเราไหมลูกจะรู้สึกแย่ไหมหลายทีพ่อแม่จะกลายเป็นคนไปง้อลูกครับไปขอโทษเอาขนมไปให้พาไปกินของอร่อยๆเพื่อทำดีชดเชยสิ่งที่ทำไปเมื่อสักครู่แบบนี้ครับการเรียนรู้ใดๆไม่เกิดเลยครับดังนั้นเวลาที่จะลงโทษเขาเนี่ยเราไม่ต้องทำวิธีดังกล่าวเราไม่ต้องตีเราไม่ต้องตำหนิที่ตัวตนหลายครั้งนะครับการตีหรือการลงโทษเด็กเนี่ยมักจะทำในแบบไม่เหมาะสมคือการที่ทำต่อหน้าคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆขออนุญาตไปถึงตัวอย่างที่เราอาจจะชินกันเช่นหน้าเสาธงถ้าเป็นสมัยหมอนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะเหมือนกันคือเราเข้าแถวแล้วบางทีถูกเรียกไปหน้าเสาธงแล้วถูกตำหนิหรือแบบที่บางทีสื่อชอบแสดงให้เห็นคือเป็นการตีหน้าเสาธงหรือว่าตีออกสื่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วอัดคลิปไว้แล้วถ่ายทอดเนี้ยนะอันเนี้ยการตีเนี้ยส่งผลกระทบต่อใจด้วยนะเรียกง่ายๆมันเรียกว่ามันกลายไปเป็นเรื่องของความการประจานซึ่งมันจะส่งผลต่อความอับอายเมื่อไหร่ที่เราถูกตีลูกถูกตีถูกลงโทษแล้วไปผูกกับความอับอายโอ้โหบาดแผลในใจลึกลงไปอีกลงไปลึกมากๆเลยครับจนกระทั่งแก้ไขยากเหลือเกินเด็กบางคนก็มีนะครับที่มาหาหมอที่ถูกลงโทษถูกตำหนิรุนแรงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อตัวเขามันคือความอับอายที่ทำให้เขากลับมาถามตัวเขาเองว่าฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอฉันถึงต้องโดนลงโทษในแบบนี้เห็นไหมครับว่าวิธีการลงโทษที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวที่โอ้โหถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะครับถ้าไม่จำเป็นจริงเราใช้วิธีการอื่นกันเถอะครับบางทีในเด็กเล็กๆนะครับเราใช้วิธีที่เราเรียกว่าการ time out ครับเป็นวิธีการในการที่เราจะลงโทษเด็กการทำเอาเนี่ยมักจะเหมาะกับเด็กเล็กคือเราให้เขาไปอยู่ในมุมที่สงบเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้ต้องถูกตกลงเป็นกฎกติกาเหมือนกันว่าเขาจะถูกทำเอาเมื่อไหร่หมอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขาเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บพ่อแม่ตกลงกับเขาไว้ว่าจะทำเอาเขาถ้าเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บก่อนที่ลูกจะถูกทำเอาพ่อแม่อาจจะต้องเป็นคนเตือนว่ากำลังจะหมดเวลาแล้วนะเตรียมตัวเก็บของเล่นเด็กบางคนเก็บง่ายก็จบเนาะเก็บง่ายจบเราก็ชมเขาที่เขาทำได้แต่บางคนไม่ยอมเก็บเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองอ่ะไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นต้องไปทำเอาก็อาจจะต้องมีมุมที่เขาเข้าไปนั่งเพื่อสงบอารมณ์ตัวเองเวลาที่เกิดเขาอารวาสเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักสมมติว่าไม่เก็บแล้วก็ร้องไห้ด้วยเนี่ยก็ไปนั่งแยกอยู่ในมุมนั้นแล้วเราก็อาจจะจับเวลาว่าเขาทำเอาได้ตามเวลาที่ตกลงไว้หลักการคือต้องตกลงไว้ก่อนนะครับเวลาจะลงโทษอะไรเด็กเนี่ยซึ่งถ้าเป็นเด็กโตเนี่ย

ทำเอาหรือเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าวิธีการนี้ก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรมากวิธีการอาจจะต้องเป็นการชื่นชมมากกว่าเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีซึ่งบางคนก็จะเรียกว่าทำอินนะครับเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีเราชื่นชมเราให้รางวัลเราบอกคนอื่นว่าลูกทำอะไรได้ดีทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเราอยากจะฟังกันต่อใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าต้องลงโทษจริงๆเนี่ยโอ้จะต้องทำยังไงนะหมอพูดมายาวยาวว่าไม่ให้ตีไม่นั่นไม่นี่แล้วจะลงโทษยังไงก็เลยจะมาชวนพูดถึง4วิธีในการลงโทษลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไล่กันไปทีละอย่างเลยนะครับอย่างแรกให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาต้องทำเช่นสมมุติว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือทำน้ำหกรับผิดชอบเช่นอะไรบ้างเขาก็ต้องมาเช็ดหรือถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยเช่นไม่ส่งกันบ้านเขาต้องรับผิดชอบอะไรเขาอาจจะต้องทำกันบ้านส่งทำในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเลยสมมุติมีพฤติกรรมเช่นขโมยของคนอื่นรับผิดชอบก็คือเขาอาจจะต้องเก็บเงินเพื่อมาซื้อของนั้นไปคืนคนอื่นที่เขาไปขโมยมาอันนี้คือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะครับวิธีการที่สองนะครับคือเรื่องของการตัดสิทธิ์ริบของนะการตัดสิทธิ์ริบของฟังดูอาจจะใช้ได้ดีในเด็กเล็กถ้าเป็นเด็กโตแล้วบางทีอาจจะต้องแอพพลายหรือประยุกต์มากกว่านี้นิดนึงขอไล่ไปทีละอันก่อนละกันตัดสิทธิ์ริบของเช่นอะไรบ้างนะครับสมมติเราตกลงกับลูกไว้ว่าทุกสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไก่ทอดเขาจะได้ไปกินอาหารที่เขาชอบหรือเขามีของเล่นของเขาอยู่ชิ้นนึงที่เป็นชิ้นโปรดของเขาแล้วถ้าเราตกลงกับเขาไว้ว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเขามีพฤติกรรมไหนที่พ่อแม่ไม่อยากเขาทำแล้วถ้าเกิดเขาทำเกิดขึ้นเขาจะถูกตัดสิทธิ์และริบของนี้เช่นงดการไปกินอาหารพิเศษเช่นจะถูกยึดของเล่นชิ้นโปรดกี่วันกี่มื้อต้องชัดเจนนะครับเวลาตกลงกฎกติกากับเด็กแต่ถ้าเป็นเด็กโตหรือวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยก็อาจจะต้องตกลงกันว่าเราจะตัดสิทธิ์เขาอะไรบ้างเช่นปกติทุกวันอาทิตย์เขาจะได้เล่นมือถือเกินจากวันธรรมดาสมมติวันอาทิตย์เขาได้เล่นสัก2ชั่วโมงเขาอาจจะถูกลดเวลาลงเหลือแค่ชั่วโมงเดียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนี้คือการตัดสิทธิพิเศษซึ่งจริงๆแล้วมันจะเชื่อมโยงกับข้อที่3ก็คืองดกิจกรรมหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กอาจจะชอบเด็กอาจจะทำอยู่เป็นประจำอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อที่3ที่จะทำให้เกิดขึ้นในวัยรุ่นมากกว่าที่จะเป็นเด็กเล็กนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยกิจกรรมนอกบ้านหรือกิจกรรมกับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งถ้าเอามาเป็นบทลงโทษได้บางทีก็จะจูงใจให้ลูกไม่กล้าทำหรือไม่อยากทำหรือรู้ว่าไม่ควรทำสิ่งที่พ่อแม่ห้ามรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่ตกลงกับไว้กับพ่อแม่ว่าไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเช่นเขาจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สยามสมมตินะหรือเขาไม่ได้ไปนอนเล่นบ้านเพื่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งปกติเขาได้ไปนะครับหรืองดเล่นเกมออนไลน์ลงกี่นาทีกี่ชั่วโมงว่ากันไปตามกติกาที่ตกลงกันเอาไว้เด็กผู้หญิงบางทีก็จะเป็นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะตกลงไว้ว่าถูกลดเวลาลงถ้าเกิดลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4คือให้เขาทำดีชดเชยให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบเด็กเล็กง่ายๆก็เช่นอะไรบ้างสมมติลูกไม่ชอบเขียนหนังสืออ่ะแล้วเขาเกิดทำผิดอะไรบางอย่างแล้วพ่อแม่จะต้องลงโทษพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถูกลงโทษเช่นต้องไปคัดไทยนะครับเคยไหมครับพ่อแม่อาจจะเคยมีเหมือนกันเวลาทำผิดแล้วถูกให้คัดไทย20จบบางคนอาจจะถามว่าเออแล้วเด็กไม่เกลียดการคัดไทยยิ่งกว่าเดิมหรอแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ครับวิธีการถ้าเด็กจะไม่เกลียดจริงวิธีการก็คือว่าเราต้องตกลงกับเขาชัดเจนไงครับแล้วเวลาที่เราลงโทษเขาอะเราพูดให้ชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งมวล4ข้อที่ทำมาเนี่ยเราทำเพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นนะครับว่าเราต้องบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นตัวพฤติกรรมไม่ได้กลับไปที่ตัวตนของเขาว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเด็กไม่น่ารักไม่เกี่ยวกันนะสิ่งที่เราพูดคือเขาเล่นแล้วไม่เก็บของเล่นเขาโกหกเขาขโมยเงินเขาตีน้องอันนี้หมอพูดถึงตัวพฤติกรรมหมดเลยนะดังนั้นเวลากำหนดกฎกติกากับเขาแล้วเวลาจะลงโทษกับเขาเนี่ยต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วลูกก็จะไม่เกลียดตัวเองลูกก็จะไม่เกลียดพ่อแม่แล้วลูกก็จะเรียนรู้ว่าที่เขาต้องถูกลงโทษเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยบางทีเวลาให้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะต้องสร้างสรรค์มากขึ้นเช่นช่วยก

0: ัดบ้านช่วยแม่ล้างจานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหมอเชื่อเลยครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการลงโทษที่เหมาะสมและสื่อสารได้ตรงประเด็นเนี่ยเด็กก็จะไม่เกลียดสิ่งเหล่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการลงโทษแล้วก็บวกกับเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจากตอนที่แล้วมาประกอบด้วยกันนะพ่อแม่ก็จะเป็นคนที่สำคัญและเป็นพ่อแม่ที่ลูกอยากอยู่ด้วยลูกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกเขามีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

สวัสดีครับพบกับผมเจเวนวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่เธอรู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับออร์โธปีดิกของตัวเองคือคำว่าออร์โธปีดิกเนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดหนึ่งซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็น คือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟังออร์โธปีดิกของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ป่ะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: พี่หมวยครับ
1: ว่าไงจ๊ะ
2: อะไรอยู่ครับ
1: เนี่ยอ่านบทความสุขภาพอยู่นี่มีเขาแชร์เรื่องสุขภาพของคนดังเยอะมากเลยค่ะบีม
0: สุขภาพของคนดังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรื่องคนดังนี่ผมชอบเลยครับใช่คนที่ร้ายยาวๆอะไรอย่างนี้ป่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะเนี่ยตอนนี้พี่สนใจโรคภูมิแพ้ตัวเองที่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นดูเหมือนว่าสมัยนั้นเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์ไม่ก้าวหน้าเท่าสมัยนี้เลยค่ะบีม
0: โอ้โหนี่พี่พูดเรื่องภูมิแพ้ตัวเองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับเนี่ย
1: ถูกต้องจ้ะแล้วแขกรับเชิญที่จะมาบ้านเราก็ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ด้วยค่ะบีน
0: อ้าวเหรอครับแล้วนี่เขามาหรือยังครับ
1: พี่เห็นชายตะปงแวบๆแบบน่าจะมาแล้วนะบีนไปดูให้พี่หน่อยละกันแต่พี่เห็นนะว่ามาแล้วอ่ะ
0: หญิงสาวสวย
1: เห็นตะปงดำๆยาวๆอ่ะ
0: ดำๆยาวๆนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูครับ
1: ได้

0: ว่าใครเอ่ยหุ้ยขอโทษนะครับขอโทษครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้ครับทางนี้อุ้ย
2: หมาเห่าด้วยเหรอ
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าที่พี่หมวยบอกเห็นชายกระโปรงแวบๆนี่คืออ
2: ่าใช่ค่ะพี่หมวยบอกไงว่าวันนี้มีคนสวยมาหา
0: คนสวยสวยมากเอ๊ะแต่ว่ามัน
2: ถูกแล้ว
0: ถูกแล้วใช่ไหม
2: ถูกแล้วพี่ถูกแล้ว
0: ถูกแล้ว
2: ใช่
0: โอเคแล้วนี่มานั่งอยู่นานยังครับเนี่ยข้างนอก
2: ก็สักพักนึงแล้วอะค่ะเห็นคนสวนเขาเดินไปเดินมาเอาไม้กวาดมากวาด
0: ไม่ได้กินคนสวนผมไปแล้ว
2: ยังค่ะยัง
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าครับจะได้เย็น
2: ๆในห้อง
0: ในห้องนะมีพี่หมวยอยู่ด้วย
2: ไม่ต้องกลัวผู้ชายก็ชวนฉันเข้าไปในห้องคือยังไงอะ
0: มี2คนครับแล้วเดี๋ยวมีคุณหมอมาคุยด้วย
2: แน่ใจนะ
0: แน่ใจครับไปด้วยกัน
2: รู้สึกว่าจะต้องโดนลวนลามยังไงก็ไม่รู้อะ
0: ขอให้สบายใจได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนครับ
2: Really
0: Nearly Yes
2: ก็ได้ค่ะไปค่ะ
0: ไปครับไป
2: ต้องเดินทางไหนอะคะ
0: อย่าชนเก้าอี้ผมล้มนะครับเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากเลยนะฮะครับไปครับ

0: ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณบิวหรือว่าคุณแม่บ้านมีหนวดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวยมากเลยค่ะวันนี้
4: อันนี้พี่อย่าชมบ่อย
3: ทำไม
4: เพราะว่าถ้าชมหนักเนี่ยหนูจะรู้สึกเหมือนเป็นคำด่า
3: เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่า
0: เข้าเรื่องเลย
3: มาถึงโรคภูมิแพ้ตัวเองตอนนั้นน้องบิวทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง
4: ครั้งแรกเลยที่มีอาการก็คือว่าเราหายใจไม่เข้าแล้วก็
3: หายใจไม่เข้า
4: หายใจไม่เข้าเหมือนติดอยู่แค่ตรงนี้ฮะแล้ววันนั้นเป็นวันเปิดตัวหนังเรื่องนึงชุดใหญ่มากอยู่ที่ห้างนึงกับแก๊งเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือมันเริ่มหายใจไม่ออกเนี่ยตั้งแต่คือหายใจเข้าแล้วเอาออกไม่ได้แล้วก็เอาเข้าไม่ได้มันอึกตลอดเวลาอะไรเงี้ย
0: เสื้อรัดหรือเปล่าครับ
4: ตอนแรกก็คิดพี่เพราะว่าใส่ชุดแบบเกาะอกรัดแน่นมาก
0: ผมก็ตั้งใจฟัง
4: ผ่านไปครึ่งเรื่องมันประมาณชั่วโมงครึ่งเฮ้ยเริ่มหายใจไม่ออกว่ะก็บอกเพื่อน
3: เมื่อกี้หายใจไม่เข้าตอนนี้หายใจทั้งไม่
4: ได
3: ้
4: เลยใช่แล้วก็บอกเพื่อนว่าแบบแกฉันไม่ไหวเพื่อนก็บอกแกหนังมันดีมากเลยนะดูต่อก็ได้เราก็ดูต่อแล้วก็อดทน
3: หายใจไม่ได
0: ้ก็ต้องดูไม่เป็นไรอยากจะ
3: ดู
0: ขอดูหนังก่อน
4: คือด้วยความที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็เลยรอจนหนังจบแต่ตัดภาพไปอ่ะคือเพื่อนก็นั่งแฮปปี้กันหัวเราะมีความสุขอย่างนี้นั่งเกรงอย่างเงี้ยแกฉันไม่ไหวเลยเอาฉันไปโรงพยาบาลก็เลยไปโรงพยาบาลไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นตัดภาพมาคืออยู่ไอซียูแล้วนั่นคือครั้งแรกแล้วก็โอเคก็รักษากันไปแต่คือตอนนั้นคือลักษณะอย่างแรกคือเรื่องของปอดที่มีปัญหาก่อนหลังจากผ่านครั้งแรกก็จะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองที่เข้าโรงพยาบาลก็คือรอบนี้แหละเป็นรอบที่เรารู้ว่าเป็นโรคอะไรคุณหมอที่เดิมเลยแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นเราต้องตรวจเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นโรคอะไรหรือว่ายังไงก็พอตรวจเสร็จก็ได้ผลว่าเป็นโรคนี้ก็ทำการรักษา
3: ค่ะตอนที่ทราบว่าเป็นโรคนี้ตอนนั้นเรารู้จักกับโรคภูมิแพ้ตัวเองมากน้อยขนาดไหน
4: ภาพที่เข้ามาในหัวคือโรคแม่พุ่มพวงอย่างเดียวเลยมีความรู้แค่นั้นทุกอย่างเท่ากับแบบศูนย์เลยเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคนี้เพราะว่าคนรอบตัวก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเงี้ยฮะ
0: ครั้งที่หนักที่สุดนี่คืออาการเป็นยังไงครับ
4: ครั้งที่หนักที่สุดคืออาการคือเราไม่สามารถกลั้นฉี่ได้แล้วก็แบบมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันฉี่แบบคือที
3: ่ควบคุมตัวเอง
4: ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันหายใจไม่เข้าแล้วก็แบบมันหงุดหงิดด้วยและด้วยสภาวะทางอารมณ์ของเราที่ไม่โอเคกับตรงนั้นด้วยแบบความเครียดด้วยการที่แบบงานรออยู่หรืออะไรก็รออยู่เรากังวลไปหมดเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นคือสุดมากทั้งร่างกายทั้งสภาพข้างในจิตใจอะไรเงี้ยแบบพังแบบคลืนเลยอะฮะ
0: และหลังจากที่เราแน่ใจแล้วครับว่าเราเป็นโรคนี้แน่ๆเลยหลังจากนั้นเรามีการปรับชีวิตตัวเองไปยังไงบ้างครับ
4: หลังจากนั้นเหมือนเริ่มรักตัวเองมากขึ้นไอ้คำว่าเริ่มแบบดูใจตัวเองได้คุยกับตัวเองเริ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีเวลาในการที่นั่งถามตัวเองว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนมันเหมือนเข้าสายธรรมะไปเลยอ่ะพี่พอคนแบบเป็นโลกนึงพอคนมันผ่านจุดที่ตัวเองคิดว่าใกล้ตายมามันทำให้อาหารการกินเอ่ยการใช้ชีวิตเอ่ยเลิกดื่มเลิกทุกอย่างเราดูแลตัวเองให้มันพร้อมสำหรับคือให้ร่างกายมันแบบว่าพร้อมไว้ที่สุดดีกว่า
0: ฟังคุณบิวเล่ามาอย่างนี้แล้วก็ดูน่ากลัวนะครับผม
3: อ
0: ย่างผมเองจริงแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้อยู่นะฮะก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแบบเป็นพิเศษเหมือนกันแล้วยิ่งมันเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอย่างเงี้ยยิ่งหนักกว่าเป็นเท่าตัวนะครับพี่หมวยแล้วงี้เราต้องมีการดูแลรักษายังไงก็ไม่รู้นะฮะ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเชิญอาจารย์หมอมาพูดคุยกันเพื่อน้องบิวมีคำถามด้วยจะได้ถามอาจารย์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและตอนนี้อาจารย์หมอพินทิพย์ก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับแบบคำถามส่วนตัวเลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ภูมิแพ้ตัวเองครับผมเป็นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ฝุ่นซึ่งเราก็รู้ว่าเราแพ้อะไรเพราะว่าชื่อมันก็บอกใช่ไหมครับว่าแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแต่ทีนี้โรคภูมิแพ้ตัวเองล่ะครับเขาแพ้อะไรครับแล้วสาเหตุมันมาจากอะไร
5: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองก็คือเกิดจากภูมิคุ้มกันไวเกินนะคะอย่างที่คุณบีมเป็นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศก็คือต่อฝุ่นกับอากาศ
0: ไวเก
5: ิน ใช่เป็นลักษณะของโรคภูมิไวเกินส่วนโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยก็คือภูมิไวเกินต่ออวัยวะในร่างกายของตัวเองก็คือแพ้ตัวเองเกิด
4: คือตับหนูวิ่งไวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะข้างใน
5: ไม่ใช่ค่ะ
0: ผมค
5: ิ
0: ดว่าไม่น่าจะหมายความว่าอย่าง
5: นั้นก็คือเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันระบบภูมิการทำงานมากกว่าปกติคือปกติเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าอันนี้เป็นร่างกายเรานะพ พอไปเจอเซลล์ร่างกายตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ทำปฏิกิริยาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยก็คือพอร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันผิดปกติขึ้นมาพอไปเจอเซลล์ร่างกายเราก็อุ๊ยฉันจัดการมันดีกว่าก็สร้างปฏิกิริยาเกิดการอักเสบขึ้นมาในร่างกายทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาค่ะ

0: โรคภูมิแพ้ตัวเองมีหลายชนิดไหมคะคุณหมอ
1: จริงๆเราก็มีหลายโรคมากเลยค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองนะคะแต่ว่าเราแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองที่มีอาการแค่อวัยวะเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอันนี้ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่อีกกลุ่มนึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่หมอดูแลเนี่ยก็คือจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่มีอาการหลายๆอวัยวะอย่างเช่นโรค SLE หรือว่าโรคภูมิพวงนะคะยังมีโรคอื่นอีกเช่นโรครูมาตอยโรคหนังแข็งโรคกลุ่มนี้หรือว่าโรคเส้นเลือดอักเสบซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะเป็นโรคกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองเหมือนกันนะคะซึ่งแสดงอาการหลายๆอวัยวะ
2: แล้วอย่างน้องบิวเนี่ยครับที่เขาบอกหายใจไม่ออกเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อย่างเงี้ยครับ น่าจะเกี่ยวกับอวัยวะน่าจะปอด
1: คือเท่าที่ฟังดูน่าจะมีอาการที่ปอดเป็นหลัก
0: อันนี้เป็นกลุ่มอาการมีอาการอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอ
1: มีได้ทุกอวัยวะในร่างกายเลยค่ะตั้งแต่อาการทางสมองก็ได้อาการทางเลือดก็ได้เช่นอาจจะมีภาวะซีดเนื่องจากภูมิคุ้มกันไปทำลายเม็ดเลือดแดงอาจจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันไปทำลายเกล็ดเลือดนะคะอาจจะมีอาการทางข้อมีอาการทางผิวหนังซึ่งอาการที่เราเจอบ่อยๆสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือ SLE นะคะก็คือจะมีเรื่องผื่นอาจจะมีผื่นขึ้นเวลาตากแดดหน้าน่าจะเป็นผื่นผีเสื้อขึ้นนะคะหรือว่าผื่นแพ้แดดนะคะมีอาการปวดตามข้อผมร่วงนะคะซึ่งอาการนี้เป็นอาการที่ภายนอกที่เราจะเห็นแต่ว่าก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ได้มีอาการแสดงภายนอกให้เห็น มีความผิดปกติเฉพาะอวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วินิจฉัยยากนิดนึง ค่ะ
0: อย่างวิธีการรักษาที่คุณหมอพูดก็คือมีการให้ยาแล้วรวมถึงวิธีการที่น้องบิวบอกเราเมื่อช่วงที่แล้วไหมคะว่าก็คือการดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาทางการแพทย์ด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอันที่สำคัญมากก็คือส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะสำคัญสุดเนี่ยก็คือต้องดูแลตัวเองก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะทำงานได้ดีเนี่ยร่างกายเราต้องดีก่อนนะคะเราก็จะแนะนำให้คนไข้ดูแลสุขภาพทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยจะสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยดีขึ้นได้นะคะถัดมาก็คือการพักผ่อนนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนเวลา2ชั่วโมงนี่ไม่พอค่ะนะคะอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือการลดความเครียดนะคะภาวะเครียดหรือว่าสเตรสเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้โรคกำเริบได
2: ้สามารถรักษาหายขาดได้ไหมครับ
1: คือถ้าตามทฤษฎีเนี่ยนะคะเราจะบอกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยรักษาไม่หายขาดคำว่าไม่หายขาดหมายถึงเรารักษาให้คนไข้อยู่เข้าสู่ภาวะโรคสงบได้อย่างคุณบิวเนี่ยค่ะก็คือโรคสงบสบายดีไม่ต้องใช้ยาใช้ชีวิตปกตินะคะแต่ว่าเพียงแต่จะต้องมีการติดตามอยู่เราจะไม่ทิ้งคนไข้ไปเลยเพราะว่าโดยมากเนี่ยเวลาที่ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเนี่ยถึงแม้มันจะดีขึ้นแล้วก็คือเหมือนกับมันแอบซ่อนอยู่อะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งกระตุ้นมาทำให้มันทำงานมากขึ้นมันก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าไม่ได้รักษาหายขาดเพียงแต่ว่ารักษาให้เหมือนคนปกติทั่วไปได้ใช้ชีวิตปกติได้
3: จริงๆการไปตากแดดเนี่ยก็มีผลทำให้แบบกระตุ้นทำให้โรคมันกลับมาเรื่องของเรื่องคือเพิ่งไปมาลดีฟมาแล้วก็อาบแดดทุกวัน
2: อันนี้คือจะคุยว่าไปมาลดีฟ
3: ไม่พี่ประเด็นคือหนูไหม้แบบไหม้แรงมากแล้วก็แบบมีความแบบแดงแบบเป็นแบบไหม้ง่ายมากอะไรเงี้ยอันนี้คือมีผลไหมคะหรือว่ามัน
1: จริงๆเนี่ยถ้าเป็น SLE นะคะเราจะแนะนำว่าห้ามตากแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นโรคอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นสำคัญเพราะว่าเซลล์ผิวหนังเราได้มีปริมาณเซลล์เยอะมากเป็นหลายปริมาณเซลล์เยอะมากถ้าเกิดสมมติเราไปตากแดดปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราไปสร้างอาหารให้ภูมิคุ้มกันที่มันผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะห้ามตากแดด
0: ตัวที่จะไปมาลดีฟครั้งต่อไปต้องยกเลิกเลยนะ
3: โอ๊ยนอนในห้องก็ได้พี่แบบริมได้มั้ยริม
0: สงสัยอย่างนึงเราคุยกันตอนช่วงแรกเนี่ยเราบอกโรคภูมิแพ้ตัวเองแต่สังเกตเวลาที่คุณหมอพูดคุณหมอจะบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมันต่างกันยังไงล่ะคะ
1: จริงๆเราก็พยายามจะทำให้แยกกับโรคภูมิแพ้ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ย
2: เพ
1: ื่อความเข้าใจของคนไข้ไม่อย่างคนไข้จะสับสนว่าตกลงเป็นภูมิแพ้หรือเปล่า
3: แล้ว
1: แพ้ฉันแพ้อะไรอย่างเราก็พยายามจะบอกว่าคนไข้

0: ที่เป็นออโตอิมมูนนะคะเราจะเรียกว่าออโตอิมมูนดิซีสเนี่ยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเพื่อที่จะแยกให้แตกต่างกันกับโรคภูมิแพ้
1: สุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้แพ้ภูมิตัวเองค่ะ
0: ค่ะจริงๆโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะคะแล้วก็ยังหมดกำลังใจในการรัก

0: เข้าไปสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตทำงานเรียนอะไรได้เหมือนคนปกติเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คืออย่าหมดกำลังใจแล้วก็อย่างที่คุณบิวบอกโรคกลุ่มนี้ถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเราก็จะคุมโรคได้ดีนะคะเราก็มีโอกาสที่จะลดยาได้นะคะแล้วก็อย่ากลัวยามากเกินไปที่อยากจะบอกอีกอันนึงก็คือคนไข้โดยมากเนี่ยมักจะกลัวว่ายาที่หมอให้เนี่ยมันจะไปมีผลกับตับกับไตจะทำให้ไม่ดีแต่จริงๆจะบอกว่าเราการรักษาของเราเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ตับกับไตเนี่ยอยู่ในภาวะปกติที่สุด
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องบิวมากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์โรคแพ้ภูมิตัวเอง
2: ยินดีมากค่ะเดี๋ยวกะว่าจะเอากระถางต้นไม้สักใบสองใบกลับบ้านด้วย
3: จะดีนะครับ
2: เป็นที่ระลึกว่าเฮ้ยมาแล้ว
3: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: เอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับ
1: ยังอยู่กับรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัววันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอพินทิพย์ค่ะ
3: ครับและช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงตอบคำถามซึ่งเรามีคำถามมากมายจากผู้ชมทางบ้านที่ถามเข้ามานะครับไปชมคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ
4: อยากทราบว่าจริงไหมคะถ้าเราแพ้อาหารอะไรให้กินอาหารนั้นเยอะๆเราจะได้หายแพ้ฝากถามคุณหมอด้วยนะคะ
1: เคยได้ยินเรื่องที่น้องเขาถามเหมือนกันค่ะคุณหมอถ้าแพ้อะไรให้กินสิ่งนั้นเยอะๆแล้ววันหนึ่งจะชนะมันจริงไหมคะ
0: ก็มีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงนะคะก็คือปกติเนี่ยระบบอิมมูนของเราเนี่ยเราก็จะบอกถ้าเกิดว่าเรามีปฏิกิริยาภูมิแพ้เราก็จะมีวิธีการรักษาโดยการที่สมัยก่อนเราเรียกว่าอิมมูโนเทอราปีนะคะก็คือเหมือนกับเอาสิ่งที่เราแพ้นี่แหละค่อยๆกระตุ้นทีละนิดทีละนิดค่อยๆเพิ่มปริมาณนะคะแล้วมันจะทำให้ระบบอิมมูนมันเปลี่ยนจากที่เคยแพ้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกด้านนึงทำให้อาการแพ้เนี่ยดีขึ้นได
3: ้แปลว่าควรจะทำเหรอครับ
0: ไม่ควรทำค่ะ
1: เพราะว่า
0: ข้อมูลที่เรามีการศึกษาแล้วก็มีการใช้การรักษาเนี่ยเราจะไม่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะเนื่องจากโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนไข้อันตรายแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้ถ้าเกิดไปทำเองข้างนอกนะคะหมายถึงว่าเขาไม่ทราบว่าปริมาณที่เขาทานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนระดับไหนถึงจะปลอดภัยที่จะไม่เกิดอาการภูมิแพ้รุนแรงเพราะว่าการแพ้อาหารเนี่ยรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้เพราะว่าทำให้เกิดภาวะช็อกที่เราเรียกว่าภาวะอนาฟิแล็กซิสนะคะส่วนใหญ่ที่จะมีการรักษาที่เป็นการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็คือจะเป็นการรักษาภูมิแพ้พวกแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยไม่แนะนำไม่แนะนำให้ทำเองนะคะยิ่งถ้าเกิดการรักษาดีที่สุดของการรักษาการแพ้อาหารก็คือหลีกเลี่ยงนะคะถ้าแพ้อะไรต้องเลี่ยงเลย
1: อย่าไปคิดจะเอาชนะมัน
0: ใช่ค่ะอย่าพยายามค่ะพยายามแล้วเราไม่ทราบว่าเราจะแจ็คพอตเป็นกลุ่มที่อันตรายจนกับเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเกิดอาการรุนแรงไปโรงพยาบาลไม่ทัน
1: วันนี้ได้เข้าใจข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเองและจากคำถามของท่านชมทางบ้านด้วยต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะ
3: และสำหรับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวแฮลจะพาเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันนะครับ

0: สวัสดีครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนกกันครับหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าการดูนกเนี่ยอาจจะต้องไปถึงในป่าหรือว่าต่างจังหวัดไกลๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพียงแค่บริเวณรอบๆ บ้านเรานะครับหรือว่าใกล้ๆบ้านเนี่ยมีสวนสาธารณะหรือว่ามีพื้นที่สีเขียวเราก็สามารถดูนกได้แล้วล่ะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับคุณผู้ชมครับผมมากับพี่ชายอีกคนนึงที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ดูนกเก่งเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันครับเจอแล้วสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่วัชระสงวนสมบัตินะครับเป็นคนที่ชอบดูนก

0: แล้วก็รู้เรื่องนกเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วย
1: ครับผม
0: ครับผมพี่วัชระพยายามถ่อมตัวพี่วัชระครับจริงๆแล้วเนี่ยการดูนกเนี่ยจำเป็นไหมครับพี่เราจะต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในป่าลึกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลยครับผมเริ่มต้นดูนกผมก็ดูจากรอบๆบ้านตัวเองนี่แหละ
0: รอบๆบ้านตัวเอง
2: เพราะว่าจริงๆแล้วนกมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับถ้าอยากเห็นนกที่พิเศษก็ค่อยไปตามแหล่งพิเศษอย่างเช่นในป่าลึกๆหรือบนยอดเขานะครับแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยรอบตัวเราขอให้มีต้นไม้สักต้น2ต้นหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแค่อาคารบ้านเรือนเนี่ยก็มีนกบางชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วนะคร
0: ับ แล้วอย่างในกรุงเทพแบบนี้ครับจะมีนกสักกี่ชนิดให้เราได้ดูกันบ้างครับ
2: ถ้าจริงๆถ้าเป็นข้อมูลในอดีตเนี่ยคือสำรวจไว้มีนกมากกว่า200ชนิดนะครับในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับเราดูนกเนี่ยถ้าไม่รู้ไปไหนหรือขี้เกียจเดินแล้วก็มาหาต้นไม้ที่มันออกลูกต้นไม้ที่มันมีน้ำหวานอะไรเงี้ยครับมันจะมีนกที่กินผลไม้กินน้ำหวานอ่ะว่ายเวียนเข้ามาทั้งวันแหละนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะตัวอะไร
0: แล้วอย่างการดูนกอย่างเงี้ยครับเราใช้เวลาในช่วงว่างๆวันหยุดหรืออะไรเงี้ยดูนกอยู่กับความเงียบๆฟังเสียงนกไปเราได้อะไรกับสุขภาพเราบ้างครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของการดูนกเนี่ยมันเป็นกิจกรรมครับที่เกิดมาสำหรับเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว
0: ครับ
2: ซึ่งงานอดิเรกเนี่ยก็คือสร้างความสุขใช่ไหมครับความเพลิดเพลินนะครับเหมือนกับมาเป็นการพักผ่อนอย่างใจอย่างหนึ่งของคนที่ใช้กิจกรรมนี้มาเป็นงานอดิเรกของตัวเองอยู่แล้วนะครับได้ออกไปเห็นนกสวยๆนะครับมันกระโดดมันแสดงท่าทางต่างๆมันก็เกิดการผ่อนคลายนะครับอันนี้มันก็เป็นประโยชน์อย่างแรกแหละที่คนดูนกจะได้นะครับอย่างน้อยก็ได้พักผ่อนนะครับนอกจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของการบางทีมันเป็นประโยชน์โดยที่เราไม่ได้คิดถึงนะครับอย่างเช่นเรื่องของถ้าใครดูนกเข้าเส้นแล้วเนี่ยนะครับพอไปดูแล้วมันเริ่มสนุกเรื่อยๆเนี่ยบางทีวันนึงเดินไปทั้งวันนะครับไม่หยุดเพราะว่ามีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติม อยากเห็นนกที่หายากขึ้นก็เดินทั้งวันนะครับเป็นการออกกำลังกายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยจากที่ผมสังเกตดูนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้การดูนกเนี่ยเป็นกิจกรรมสำหรับลูกเนี่ยนะครับนอกจากลูกจะเพลิดเพลินแล้วถ้าคนไหนที่สนใจจริงๆเขาจะมีสมาธิมากขึ้นนะครับเขาจะเกิดความใจจดใจจ่อนะครับที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่านกมันมีเหมือนเป็นแรงดึงดูดอ่ะมันมีกระโดดมันกระโดดได้มันขยับได้มันร้องได้นะครับพอเด็กเขาเห็นเนี่ยเขาจะสนุกสนานกับมันนะครับแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับคนที่เด็กๆที่สมาธิสั้นก็จะสงบลงได้สักครู่หนึ่งแล้วก็จะเป็นคนที่มีสมาธิทำงานอะไรได้ยาวๆมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เคยเห็นจริงๆนะครับ
0: ครับผมพี่วัชระครับอย่างคนที่เริ่มอยากจะดูนกเนี่ยมือใหม่เลยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเตรียมไว้อะคืออะไรบ้างครับ
2: ครับผมถ้านักดูนกมือใหม่นะครับแต่ว่าคิดว่าจะจริงจังเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเตรียมก็คือกล้องส่องทางไกลนะ
0: ครับ
2: เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เราเห็นนกได้ใกล้ขึ้นนะเห็นรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับก็เตรียมใจที่จะออกไปหาดูในแหล่งต่างๆนะครับซึ่งนักดูนกที่เวลาไปดูเนี่ยถ้าไปไหนไม่ได้จริงๆก็เริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ๆบ้านก่อนสถานที่ใกล้ๆบ้านนะครับอาจจะเป็นสวนสาธารณะใหญ่ๆที่มีต้นไม้มากๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสวนรอบๆบ้านเราเลยก็ได้นะครับถ้าเราพอมีพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับ แหล่งพวกนี้ก็จะมีนกที่น่าสนใจอยู่อาจจะมีคู่มือดูนกอีกสักเล่มนึงนะครับที่ช่วยในการจำแนกเวลาเราเห็นอะไรมาเนี่ยก็เอามาเปรียบเทียบกับหนังสือนะครับว่ามันควรจะเป็นตัวไหน
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วัชระมากๆ
2: ครับผมยินดีมากครับ
0: ครับผมที่มาสอนผมดูนกนะครับเป็นนักดูนกมือใหม่นะครับวันนี้ครับสนุกมากเลยครับพี่หมวยกับพี่บีมเริ่มอยากดูนกหรือยังครับ
3: ก็ต้องขอบคุณแห้วมากๆนะครับที่พาพวกเราไปดูนกกันครับ
4: การดูนกเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะได้ฝึกสมาธิได้เรื่องสุขภาพจิตและเวลาที่เราเดินดูนกก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
3: น่าจะได้เดินไกลมากเลยนะครับ
4: พี่ว่านะเดี๋ยวเราต้องนัดกัน3คนไปดูนก
3: ดีเลยครับงั้นเดี๋ยวลากแห้วไปอีกครับผมทีนี้แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยผมต้องไปดูก่อนว่าผมเอากล้องส่องทางไกลไว้ที่ไหนนะเก็บไว้ในบ้าน
4: เดี๋ยวๆ
3: ครับ
4: ลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวเข้าไปหา
3: โอ้จริงด้วยลืมไปเลยงั้นวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ได้ในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ
4: ค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวพี่

0: วิธีการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของสัตว์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในสัตว์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชี่ต้องมีลมปานเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชี่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีแนวทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับที่การตรวจวินิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเน้นสี่วิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจินครับซื่อเจินก็คือว่างเหวินเว่นแล้วก็เชี่ยว่างก็คือการดูการมองครับดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจนะครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหวินนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดมหรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายไม่ดีก็จะมีกลิ่นปากที่มันเหม็นเว่นนี่คือการถามประวัติคนไข้ถามอาการวิถีชีวิตว่าชีวิตประจำวันมีการปฏิบัติตัวแบบไหนบ้างครับ
1: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ค่ะนอนไม่หลับค่ะเป็นมาถึง 5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: มีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
2: วันนึงนอนได้ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะ
0: ส่วนอันสุดท้ายคือเชี่ยนี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้ง2ข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมไปทั้งการจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปานในร่างกายมันน้อยชีมันน้อยชีมันพร่องนะครับทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารก็คือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือ1เรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้ก็จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทานยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปานโดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่อาการตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับให้หลับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องบำรุงให้มีลมปานได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นอาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมพาตที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไปยาจีนก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับคนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจกับม้ามที่มันพร่องครับถ่ายเหลวถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบำรุงทั้ง2 อย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับม้ามครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุ้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์เราก็มีแผนกแพทย์แผนจีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนจีนครับมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: คุณทราบหรือไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสในกุ้งขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์ลูกวัวจากปีละ1ตัวเพิ่มเป็นปีละมากกว่า10ตัวคิดค้นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ของโลกที่สมบูรณ์และมีคุณภาพมากกว่าเดิมนวัตกรรมเหล่านี้เริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราเรียกมันว่าชีวโมเลกุล
1: ชีวโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลที่เป็นกลไกการทำงานของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเปรียบเทียบให้มองเห็นภาพง่ายๆร่างกายของเราก็ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆนะครับหัวใจตับไตนะครับแต่ละอวัยวะต่างๆก็จะมีเซลล์จำนวนมากมายภายในเซลล์เนี่ยเซลล์ทำงานได้ก็จะต้องมีกลไกเล็กๆนะครับที่เป็นเหมือนกับฟันเฟืองของเครื่องจักรที่อยู่ในเซลล์ที่ทำให้เซลล์ทำงานได้กลไกเหล่านี้คือโมเลกุลนะครับเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าชีวโมเลกุล
0: ชีวโมเลกุลถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมากต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในปีพ.ศ. 2552สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลอีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
1: การศึกษาชีวโมเลกุลนะครับชีวโมเลกุลในที่นี้เนี่ยเรามักจะหมายถึง DNA RNA หรือไม่ก็โปรตีนนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักโมเลกุลเหล่านี้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งมีโครงสร้างส่วนย่อยๆแล้วก็การเรียงตัวของมันมีความหมายกับการทำงานอันนี้เรารู้โครงสร้างการเรียงตัวของมันเราก็จะเข้าใจการทำงานของมันนะครับทีนี้การทำงานของมันเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าบางครั้งการทำงานที่ผิดปกติก็นำไปสู่โรคต่างๆเราก็อยากจะทำความเข้าใจว่าโรคต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้โมเลกุลเหล่านี้มาทำประโยชน์ต่างๆได้ด้วยนะครับในเรื่องของการทางการแพทย์นะครับการพัฒนาวัคซีนการศึกษาหรือพยายามหาวิธีวินิจฉัยหรือรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการทำงานในระดับโมเลกุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆนะครับที่ใช้ไบโอเทคโนโลยี
0: สิ่งสำคัญของงานวิจัยนั่นก็คือการได้นำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและในวันนี้เราจะตามไปดูกันว่าความรู้ด้านชีวโมเลกุลนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง

วัวนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญก็คืออาชีพเลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของการขยายพันธุ์โคนมเนี่ยเนื่องจากว่าวัวนมที่ให้ผลผลิตสูงๆเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยให้ผลิตโดยการผสมเทียมเนี่ยเราก็จะได้ปีนึงเนี่ยตัวนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้ามากเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของการเจาะเก็บเซลล์ไข่เพื่อมาผลิตตัวอ่อนที่เราเรียกว่า OPU IVF ซึ่งก็คือ

0: คือการเจาะแก็บซิลไข่จากแม่โคที่มีพันธุกรรมดีให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เอาไปผลิตตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีที่เราวิจัยมาเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกได้มากกว่า10ตัวหรืออาจจะถึง50ตัวต่อปีได้นะครับ
1: จากงานวิจัยในห้องแลบเล็กๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกนำมาถ่ายทอดสู่ภายนอกโดยการนำเอาเทคโนโลยี OPU IVF มาทดลองใช้จริงเพื่อผลิตเป็นวัวหลอดแก้วที่ฟาร์มโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาน
0: ี่ก็เป็นขั้นตอนของการเจาะเก็บเซลล์ไข่ด้วยเทคนิค OPU นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Ovum Pickup ซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเก็บไข่จากแม่โคนะครับซึ่งแม่โคเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกแม่โคที่มีลักษณะดีถ้าเป็นวัวนมก็คือเป็นวัวนมที่ให้น้ำนมเยอะนะครับเพื่อที่จะมาเจาะไข่ตอนนี้ก็ใช้มือข้างนึงนี่นะครับล้วงผ่านทวารหนักของโคเพื่อที่จะไปตรวจรังไข่แล้วก็จะมีโพรบนะครับโพรบที่จะต่อกับเครื่องอัลตราซาวด์เราจะเห็นภาพภายในของโคเนี่ยผ่านเครื่องอัลตราซาวด์นะครับภาพที่เห็นนี้ก็เป็นรังไข่นะครับรังไข่ของแม่โคนะครับเนี่ยครับจุดดำๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟอลิเคิลฟอลิเคิลก็จะมีเซลล์ไข่อยู่ข้างในนะครับเราก็จะใส่เข็มเข้าไปแล้วก็ดูดไข่ออกมาสังเกตว่าในสายเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำยานะครับที่เราเจาะนะครับจากแม่โคนะครับเซลล์ไข่ก็จะไหลมาอยู่ที่หลอดสำหรับเก็บเซลล์ไข่นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะไข่ได้ตั้งแต่ 5-6 ใบจนถึง 40-50 ใบนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณจำนวนฟอลิเคิลที่เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเราจะเจาะได้อยู่ที่ประมาณมากกว่า10ใบขึ้นไปนะครับ
1: เซลล์ไข่ที่ถูกเจาะเก็บมาจากแม่วัวแล้วก็จะถูกนำมายังห้องปฏิบัติการที่ปลอดเชื้อโรคเพื่อผลิตเป็นตัวอ่อนของวัวหลอดแก้วต่อไป
0: อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะหาไข่ที่เจาะได้นะครับก็จะไข่ก็จะอยู่ในน้ำยานะครับน้ำยานี่ก็จะช่วยรักษาทำให้ไข่เนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าไข่ที่เราเจาะมาเนี่ยมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนเซลล์ชนิดอื่นๆนะครับหรืออาจจะมีเลือดปนบ้างเนี่ยเราก็จะต้องมีการกรองโดยใช้ไนลอนเม็ดหรือผ้าไนลอนนะครับช่วยกรองเอาเลือดเอาอะไรออกไปนะครับพวกน้ำยานะครับที่เราใช้ในการรักษาไข่เนี่ยก็จะหล่นลงไปในหลอดส่วนเซลล์ไข่เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพราะมันขนาดเล็กมากต้องมองด้วยใต้กล้องนะครับตอนนี้นักวิจัยของเราก็กำลังหาเซลล์ไข่นะครับซึ่งเจาะมาได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเซลล์ไข่นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเซลล์ห่อหุ้มไข่ที่มีคุณภาพดีก็จะมีเซลล์ที่เราเรียกว่าคิวมูลัสเซลล์เนี่ยนะครับห่อหุ้มแล้วก็ไซโตพลาซึมก็จะสม่ำเสม
1: อหลังจากคัดเลือกไข่ที่มีคุณภาพดีได้แล้วไข่ที่เจาะเก็บได้นั้นยังอยู่ในระยะเซลล์ไข่อ่อนซึ่งยังไม่พร้อมที่จะปฏิสนธิจึงต้องนำเซลล์ไข่อ่อนไปเพาะเลี้ยงในน้ำยาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตโดยเลี้ยงในตู้อบที่จำลองอุณหภูมิเหมือนกับในร่างกายของแม่วัวต่ออีก24ชั่วโมงเพื่อให้ไข่อยู่ในระยะพร้อมปฏิสนธิหรือเรียกว่าระยะเมทาเฟส2
0: ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นถังไนโตรเจนเหลวใช้สำหรับเก็บพวกน้ำเชื้อแช่แข็งแล้วก็เก็บตัวอ่อนแช่แข็งด้วยในขั้นตอนการทำตัวอ่อนโคหลอดแก้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะเอาน้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิลบ196องศามาละลายในน้ำอุ่นที่37องศาเพื่อที่จะเอาไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับอสุจิที่อยู่ในหลอดเนี่ยก็มีประมาณ20ล้านตัวมันก็จะมีทั้งตัวที่อ่อนแอตัวที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีตายบ้างนะครับแต่ว่าการไปปฏิสนธิเราต้องคัดเลือกตัวที่แข็งแรงตอนนี้นักวิจัยก็กำลังดูดน้ำเชื้อนะครับเพื่อที่จะไปผ่านกระบวนการคัดเลือกน้ำเชื้อที่แข็งแรงนะครับซึ่งเราเรียกว่า swim up น้ำเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่ก้นหลอดเพราะนั้นอสุจิที่แข็งแรงเนี่ย

0: ก็จะว่ายขึ้นมาบนส่วนบนของน้ำยาเราถึงเรียกว่าสวิมอัพตัวที่ตายหรือที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่ที่ก้นหลอด
1: อสุจิที่แข็งแรงจะถูกดูดเพื่อมาทำการปฏิสนธิกับไข่ที่สุกแล้วโดยเข้าตู้อบอีก 18-20 ชั่วโมงแล้วนำเซลล์ไข่ไปเพาะเป็นตัวอ่อนอีก7วันจนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสซึ่งเป็นระยะที่ตัวอ่อนสมบูรณ์และพร้อมที่จะฝังตัวในมดลูกของแม่วัว
0: ครับสำหรับตัวอ่อนที่เราพ่อเลี้ยงไว้นะครับ7วันมันก็จะพัฒนามาถึงระยะที่จะย้ายฝากให้แม่โคตัวรับได้นะครับเราก็จะบรรจุตัวอ่อนในหลอดนะครับเพื่อที่จะนำมาย้ายฝากตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจเช็คแม่โคตัวรับนะครับซึ่งแม่โคตัวรับเนี่ยก็จะผ่านการเป็นสัตว์มาแล้ว7วันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับการฝังตัวนะครับกระบวนการที่เราทำเนี่ยครับก็เรียนแบบธรรมชาติคือในธรรมชาติเนี่ยตัวอ่อนที่ปฏิสนธิเนี่ยก็จะเดินทางมาที่มดลูกใช้เวลาประมาณ7วันนะครับแต่ตัวอ่อนที่เราผลิตในห้องทดลองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอ่อนระยะเดียวกับที่มันเดินทางมาแต่ว่าเราก็ฝากเข้าไปที่มดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนสามารถที่จะฝังตัวได้นะครับตอนนี้ก็สอดเขาเรียกว่า ET กันนะครับเข้าไปในช่องคลอดของแม่โคตัวรับเพื่อที่จะส่งตัวอ่อนเนี่ยเข้าไปที่มดลูกแล้วก็ฝังตัวนะครับ

0: หลังจากที่เราฝากตัวอ่อนให้กับแม่โคตัวรับนะครับเราก็จะปล่อยแม่โคไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับอันนี้หลังจากนั้น45วันเนี่ยเราก็จะนำแม่โคตัวรับเนี่ยมาตรวจการตั้งท้องนะครับถ้าตัวไหนท้องเนี่ยเราก็จะให้การตั้งท้องเนี่ยดำเนินต่อจนถึงครบ9เดือนก็จะคลอดลูกออกมานะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ท้องเราก็จะนำตัวอ่อนมาฝากให้กับแม่โคตัวรับนั้นใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ย้ายฝากตัวอ่อนให้แม่โคตัวรับเนี่ยนะครับตอนนี้มีลูกโคที่เกิดทั้งหมดแล้วเนี่ยเกือบ30ตัวนะครับแล้วก็มีแม่โคพันธุ์ดีบางตัวเนี่ยให้ลูกเนี่ยนับ10ตัวนะครับซึ่งก็แสดงว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยได้ผลจริง
1: มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยสามารถสร้างรายได้คิดมูลค่ารวมประมาณ 66,000 ล้านบาทต่อปีในขณะที่พื้นที่ที่ปลูกมีจำนวนจำกัดส่งผลให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเรามาดูกันว่าชีวโมเลกุลจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
2: ที่นี่คือศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เราทำงานวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลังทั้งหมดในระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมานะคะศูนย์นี้เราก็จะเป็นแปลงวิจัยเพราะธรรมชาติของมันสำปะหลังเนี่ยถ้าเราจะปลูกให้เหมือนจริงเนี่ยมันไม่สามารถปลูกในกรีนเฮาส์ได้เราต้องการแปลงวิจัยอย่างที่เราเห็นนะคะต้องแปลงใหญ่ๆในสภาพที่เหมือนกับธรรมชาติจริงๆที่เกษตรกรเขาปลูกกันในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะปลูกสายพันธุ์ที่เราคิดว่าเป็นพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อทดสอบดูปริมาณผลผลิตดูปริมาณแป้งดูลักษณะที่เหมาะสมเป็นพันธุ์ที่ดีสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของต้นมันสำปะหลังที่เราเห็นอยู่เป็นท่อนเล็กๆเหล่านี้เนี่ยคะก็คือลำต้นของมันสำปะหลังใช้เป็นท่อนพันธุ์จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เป็นลำใหม่อนาคตเขาก็จะเป็นต้นใหญ่มีผลผลิตรากให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเนี่ยสามารถปลูกได้ทั่วทั้งประเทศก็ว่าได้ในทุกลักษณะดินแต่จริงๆแล้วเขาชอบดินที่ค่อนข้างแห้งไม่เป็นที่ลุ่มเพราะเขาไม่ชอบน้ำเพราะว่าถ้ามีน้ำขังเมื่อไหร่รากจะเน่าทันทีลองดูลักษณะดินที่เราเห็นเนี่ยแล้วลองจินตนาการดูสิคะว่าจะมีพืชกี่ชนิดที่สามารถที่จะเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่สูงได้เหมือนกับมันสำปะหลังสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะมีมันสำปะหลังที่มาจากหลากหลายประเทศอย่างเช่นตัวอย่างป้ายนี้นะคะที่เห็นป้ายรหัสนี้ก็คือเป็นมันสำปะหลังสายพันธุ์ที่มาจากประเทศเปรู M Manihot PER คือเปรูถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างสายพันธุ์มันสำปะหลังที่มาจากประเทศบราซิลดังนั้นมันจะมีหลากหลายประเทศมากประโยชน์ของการมีหลากหลายสายพันธุ์นี้ก็เพื่อที่เราต้องการพันธุกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในการคัดเลือกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ในอนาคตเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันการนำมาปลูกที่ประเทศไทยเราจะได้เห็นว่าเขามีลักษณะเด่นอะไรที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะ

0: สำหรับแปลงนี้นะจะเป็นแปลงที่มีอายุประมาณ1ปีแล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความมหัศจรรย์ของมันสำปะหลังนะคะทั้งต้นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเริ่มจากใบนะคะปกติแล้วใบของมันสำปะหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นอาหารของสัตว์ได้ลำต้นนำไปใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปก็เป็นท่อนพันธุ์นะคะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของมันสำปะหลังเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ส่วนที่เหนือพื้นดินขึ้นมานะคะแต่จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะหัวใจของมันสำปะหลังอยู่ที่รากของมันนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละต้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างรากได้มากกว่า1รากแต่ละรากก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ในรากมันสำปะหลังเนี่ยเกือบ 100% เป็นองค์ประกอบของแป้งทั้งนั้นเนี่ยค่ะเป็นมูลค่าหรือเป็นคุณค่าของมันสำปะหลังที่เกษตรกรเขาต้องการซึ่งนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆมากมายรวมถึงเอทานอลปกติแล้วเนี่ยมันสำปะหลังในธรรมชาติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ใหญ่ๆก็คือมันสำปะหลังชนิดขมแล้วก็มันสำปะหลังที่เรียกว่ามันหวานนะคะคำว่าขมกับหวานเนี่ยแตกต่างกันเนื่องมาจากปริมาณไซยาไนด์ที่มีอยู่ในมันสำปะหลังเองพันธุ์รับประทานเนี่ยจะเป็นพันธุ์หวานเช่นสายพันธุ์5นาทีหรือระยอง2แต่สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นพันธุ์ขมเช่นเกษตรศาสตร์50ห้วยบงซึ่งจะมีปริมาณแป้งสูงแล้วก็ไซยาไนด์ย่อมสูงไปด้วย
1: จากปัญหาความต้องการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจึงได้มีงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลเพื่อพัฒนาพันธุกรรมและเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลหรือ Molecular Marker มาใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในท้องตลาด
0: สำหรับเทคนิคที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังนี้เราก็เรียกว่าเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมหรือ Molecular Marker นะคะถ้าถามว่า Molecular Marker คืออะไรก็อยากจะให้จินตนาการถึงถนน1เส้นซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเสมือนเส้นโครโมโซมแล้วก็มีมาร์กเกอร์หรือหลักกิโลเมตรปักอยู่มาร์กเกอร์ที่ปักอยู่บนนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวดัชนีบ่งชี้ถึงตำแหน่งของยีนที่เราสนใจเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรคำตอบก็คือมาร์กเกอร์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่ามันสำปะหลังต้นไหนมียีนที่เราสนใจอยู่หรือเปล่าเมื่อเราได้เครื่องมือซึ่งเป็นโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์มาแล้วเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้ต้นมันสำปะหลังเนี่ยโตขึ้นมาหรือผ่านไปกระทั่ง1ปีแล้วมาเก็บเกี่ยวแล้วมาดูผลผลิตในกรณีที่เรามีเครื่องหมายหรือโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์ที่สัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตทันทีที่เราได้เมล็ดมาแล้วเพาะเมล็ดได้ต้นอ่อนมาเด็ดใบเล็กๆเข้ามาเนี่ยแล้วเรามาตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมหรือดู DNA ของเขาเราก็จะทราบทันทีว่าต้นนั้นมียีนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณผลผลิตหรือเปล่าด้วยความโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพตรงนี้ทำให้กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือประหยัดคุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะสำหรับโครงการเราเนี่ยเริ่มต้นเราได้ทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือห้วยบง60และ5นาทีเนื่องจาก2สายพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์โดยห้วยบง60เนี่ยจะมีปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์ที่สูงต่างจาก5นาทีในกรณีที่เราทดสอบทั้งพ่อแม่พันธุ์และในลูกผสมทั้งหมดแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละมาร์กเกอร์เนี่ยให้ลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เราทราบทันทีว่ามีมาร์กเกอร์ตัวไหนบ้างที่สัมพันธ์กับลักษณะที่เราอยากจะทำการศึกษาเช่นปริมาณผลผลิตหลังจากที่เราศึกษาพัฒนาโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดเราก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีปริมาณแป้งปริมาณผลผลิตที่สูงและเราหวังว่าในอนาคตสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะ
1: เป็นเวลากว่า3ปีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์เพื่อพัฒนามันสำปะหลังจนในที่สุดก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ1ซึ่งมีข้อดีแตกต่างจากมันสำปะหลังสายพันธุ์อื่นคือเจริญเติบโตเร็วลักษณะลำต้นสวยมีภูมิต้านทานโรคที่สำคัญยังมีปริมาณแป้งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
0: อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเคยปลูกก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะมีเกษตรศาสตร์50
2: แล้วก็ระยอง11อันนี้ระยอง7
0: ค่ะ ก็นี่คือผลผลิตที่อายุ11เดือน
2: เท่ากันนี่คือสายพันธุ์ใหม
0: ่
2: ปล
0: ู
2: กวันเดียวกัน
0: ปลูกพร้อมกัน
2: พร้อมกันพร้อมกันในแปลงเดียวกัน
0: นอกเหนือไปจากที่เราเห็นผลผลิตที่แตกต่างแล้วเนี่ยข้อดีของสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นยังไงอีกคะ
2: คือจะมีก้านทรงก้านมาเหมือนเป็นหลอดอะถ้าปลูกตื้นมันก็จะไม่ล้มแล้วก็จะทรงพอเจอดินดีแล้วหัวก็จะใหญ
0: ่ค่ะ
2: มองได้ชัด
0: แล้วอย่างก้านที่รากตรงนี้เนี่ยมันก็จะง่ายตอน
2: น่าจะการสับ
0: ตัดไม่เกิดแผล
2: ครับไม่เกิด
0: คือถ้าเทียบกับ
2: พันทั่วไป
0: พันทั่วไปจะไม่มีเลย
2: ครับ
0: ไม่เวลาเราตัดเราก็จะตัดโดนหัวมัน
2: ครับ
0: เป็นแผล
2: แ
0: ล้วก็จะเน่าเร็ว
2: อันนี้แค่อายุ11เดือน2วันก็น้ำหนักได้ถึงขนาดนี
0: ้
2: แต่ผมจะมีถึง15เดือนให้ด
0: ู15เดือนใหญ่ของจริงค่ะถ้าทางจะยกไม่ไหว
2: ครับนี่ครับ
0: นะคะแล้วเราลองเปรียบเทียบดูว่าที่11เดือนกับที่15เดือน

0: ต่เดิมทีเดียวเนื่องจากว่าเรายังไม่มีเครื่องหมายพันธุกรรมที่ช่วยใช้ในการคัดเลือกเนี่ยก็เป็นการลองผิดลองถูกคัดเลือกจากแปลงก่อนเพราะฉะนั้นในอนาคตแล้วเนี่ยเครื่องหมายพันธุกรรมที่เรามีอยู่ในห้องแลบในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญและมีประโยชน์ในการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังในอนาคตต่อไปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องปลูกหลายๆพันธุ์เมล็ดเพื่อที่จะคัดเลือกสายพันธุ์ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
1: กุ้งถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่การเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยนั้นยังประสบกับปัญหาหลายประการนั่นก็คือปัญหาการติดเชื้อไวรัสในกุ้งทำให้กุ้งตายเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการกระตุ้นแม่พันธุ์กุ้งในการวางไข่โดยการตัดตาซึ่งเป็นวิธีการที่ทารุณและอาจถูกนำขึ้นมาเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าในอนาคตอีกด้วย
2: จากปัญหาในกุ้งนะครับก็คือปัญหาของการติดโรคไวรัสแล้วก็การกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่นะครับทางกลุ่มวิจัยของเรานะครับก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในระดับโมเลกุลนะครับซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยี RNAi หรือ RNA interference นะครับโดยที่เทคโนโลยี RNAi เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ RNA ใส่คู่นะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปยับยั้งการแสดงออกของยีนอย่างจำเพาะทำให้ไม่มีการสร้างโปรตีนขึ้นมาจากยีนนั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสใช่ไหมครับเราก็สามารถจะสร้างอเนสไซคู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของไวรัสทำให้มันไม่สามารถจะสร้างโปรตีนของไวรัสออกมาได้ไวรัสก็จะไม่สามารถที่จะจำลองตัวภายในเซลล์ของกุ้งได้กุ้งก็จะไม่ติดไวรัสนะครับฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่เราก็สามารถจะหาอเนสไซคู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของที่สร้างฮอร์โมนตัวนี้แล้วก็ฉีดให้กุ้งนะครับกุ้งก็จะไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็สามารถจะพัฒนารังไข่เกิดขึ้นและกุ้งสามารถจะวางไข่ได้ครับ
1: RNAi คือกระบวนการป้องกันตัวเองในระดับเซลล์ในการควบคุมการแสดงออกของยีนจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกซึ่งเทคนิคนี้มีกลไกโดยเริ่มต้นจากใช้ RNA สายคู่ขนาดยาวจากนั้นจะมีโปรตีนมาตัดให้เป็น RNA สายคู่ขนาดสั้นหลังจากนั้นก็จะคลายออกเป็น RNA สายเดี่ยวแล้วเข้าทำลาย RNA เป้าหมายหรือ RNA ไวรัสนั่นเอง
2: ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียม RNA สายคู่นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากเซลล์ของแบคทีเรียที่สามารถสร้าง RNA สายคู่ได้นะครับโดยเริ่มจากการเขี่ยเซลล์นะครับลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเอาเซลล์นี้ไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเป็นเวลา1คืนนะครับเพื่อที่จะได้หัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะขุ่นๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำหัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนี้ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวปริมาณมากๆนะครับเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงต่อให้ได้ปริมาณของเซลล์แบคทีเรียที่เราต้องการนะครับ
1: เมื่อได้หัวเชื้อตามที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปจะนำหัวเชื้อมาสกัดให้เป็น RNA สายคู่เริ่มต้นโดยการเติมสารละลายบัฟเฟอร์หรือสารละลายควบคุมความเป็นกรดด่างลงไปเพื่อให้เซลล์มีการกระจายตัวจากนั้นเติมเอทานอลเพื่อให้ไปทำลายโครงสร้างของผนังเซลล์นำไปปั่นเพื่อเก็บเซลล์แล้วเทเอทานอลออก

0: เติมน้ำเกลือลงไป RNA สายคู่ก็จะถูกปล่อยออกมาสามารถนำไปฉีดป้องกันไวรัสในกุ้งได้
1: หลังจากที่ได้ RNA ใส่คู่สำหรับการป้องกันโรคไวรัสแล้วนะครับเราก็จะมาทำการทดลองในห้องนี้นะครับซึ่งก็เป็นห้องทดลองสำหรับกุ้งที่ติดไวรัสนะครับซึ่งเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะมีความสำคัญนะครับไม่ให้กุ้งเครียดแล้วก็เพราะว่ามันจะมีผลกับการติดโรคไวรัสนะครับในการทดลองนะครับเราก็จะแบ่งกุ้งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จะฉีดด้วยน้ำเกลือกับไวรัสนะครับกลุ่มที่2แล้วก็จะฉีด RNA ใส่คู่กับไวรัสกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มควบคุมที่เราฉีดด้วยน้ำเกลือและไวรัสนะครับก็ลองมาดูว่าผ่านไป3หรือ4วันแล้วเนี่ยกุ้งในกลุ่มนี้ก็จะตายนะครับเพราะว่ามันจะติดโรคไวรัสในขณะที่อีกกลุ่มนึงซึ่งเราฉีดRNAใส่คู่กับไวรัสนะครับเราจะเห็นว่ากุ้งในกลุ่มนี้เนี่ยยังเป็นปกตินะครับไม่ตายเพราะว่าRNAใส่คู่ของเราสามารถจะเข้าไปป้องกันการติดโรคไวรัสในกุ้งได้นะครับในปัจจุบันนะครับเราก็สามารถจะใช้เทคโนโลยีRNAในการป้องกันไวรัสในกุ้งได้หลายชนิดนะครับอย่างเช่นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงเช่นไวรัสตัวแดงนองขาวนะครับไวรัสหูเหลืองหรือว่าไวรัสที่อาจจะไม่ทำให้กุ้งถึงกับตายแต่ว่ากุ้งมันจะเจริญเติบโตช้านะครับอย่างเช่นไวรัสที่เราเรียกว่า IHNV นะครับหรือว่าไวรัสแหลมสิงเป็นต้นครับสำหรับงานวิจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้RNA ใส่คู่ในการกระตุ้นการวางไข่ในกุ้งนะครับในโรงเพาะกุ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดตากุ้งเพื่อกระตุ้นการวางไข่นะครับโดยการใช้ครีมใหญ่ๆนะครับเผาไฟให้ร้อนแล้วก็คีบไปที่ก้านตาของกุ้งสาเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการทำลายปมประสาทในก้านตากุ้งซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างฮอร์โมนที่จะไปยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับจากภาพที่เห็นนะครับในการตัดตาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นการทารุณนะครับแล้วก็การตัดตาเนี่ยนอกจากกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่ได้แล้วมันยังทำให้กุ้งเนี่ยอ่อนแอนะครับเนื่องจากว่าในก้านตากุ้งนั้นมันสร้างฮอร์โมนหลายชนิดไม่ใช่ฮอร์โมนที่จับยั้งการพัฒนารังไข่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นกุ้งที่ถูกตัดตาเนี่ยมันก็จะสูญเสียสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายนะครับทำให้เราไม่สามารถจะนำแม่พันธุ์กุ้งนั้นกลับมาใช้ได้อีกนะครับคือตัดตาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงก้านตากุ้งนะครับที่เราตัดมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการผ่าก้านตากุ้งเพื่อให้เห็นว่าข้างในนั้นมีปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนนะครับคือบริเวณที่เป็นปมอยู่บนก้านตาสีขาวๆตรงนั้นนะครับบริเวณที่เป็นปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณที่เราเห็นเป็นกลมๆตรงนั้นนะครับ

0: ผลของการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งด้วยการใช้ RNA สายคู่นะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารังไข่ของกุ้งในระยะต่างๆจนกระทั่งถึงกุ้งที่สามารถวางไข่ได้นะครับจะเห็นว่าในกุ้งที่ตัดตานะครับจะมีกุ้งที่สามารถวางไข่ได้สูงถึง 72% นะครับแต่กุ้งที่เราฉีดอานิสัยคู่เข้าไปโดยที่ไม่ได้ตัดตานะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะวางไข่ได้สูงถึง 63% ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับกุ้งที่ตัดตาจากผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการนะครับจะเห็นว่าเราได้ผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อานิสัยคู่ในการป้องกันไวรัสหรือในการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้การฉีดอาร์เอ็นเอสายคู่เข้าไปในกุ้งนะครับซึ่งในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยเราใช้กุ้งจำนวนไม่เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้แต่ถ้าเกิดจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในฟาร์มกุ้งจริงเนี่ยนะครับในบ่อมันก็จะมีกุ้งเป็นแสนแสนตัวนะครับมันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตามไปฉีดกุ้งเราก็จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ตรงนี้โดยการนำอาร์เอ็นเอสายคู่ไปผสมกับอาหารนะครับเพื่อให้กุ้งกินแล้วก็ได้รับอาร์เอ็นเอสายคู่นั้นไปนะครับในระหว่างที่กุ้งกินอาหารก็จะเป็นวิธีที่สามารถจะนำไปใช้ในฟาร์มได้สะดวกครับ
1: ความสำเร็จของนักวิจัยนะครับสำหรับตัวนักวิจัยเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลงานวิจัยนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับในวงวิชาการแต่สำหรับสถาบันสำหรับมหาวิทยาลัยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าตามปณิธานของมหาวิทยาลัยนะครับปณิธานของมหาวิทยาลัยบอกว่าศึกษาที่สำคัญไม่ใช่อยู่ที่รู้ล้นแต่อยู่ที่รู้ใช้นำรู้ไปให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมตามสมควรนะครับตามพระราชดำรัสนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการวิจัยนี้ก็อยู่ที่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะโรคกระดูกพรุนเองเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่ว่าจะเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอายุที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นประมาณสัก50ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีการหมดประจำเดือนละนะคะในผู้ชายเองก็เจอได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาการจะเกิดช้ากว่าผู้หญิงนิดนึงทีนี้สำหรับสาวๆที่กำลังเข้าสู่วัยสวหรือว่าเริ่มจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วก็อาจจะต้องมาเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองถ้าเกิดว่ามีภาวะนี้แล้วค่ะสำหรับโรคกระดูกพรุนนะคะเหมือนที่บอกค่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วในกระดูกเราเนี่ยมันจะมีความกรวงกระดูกเราไม่ได้เป็นแบบกระดูกที่มันเป็นแท่งตันๆ นะคะลองนึกภาพเวลาเรากินไก่ทอดแล้วเรากัดที่กระดูกไก่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันกรอบมันกรอบใช่ไหมคะข้างในอะค่ะโครงสร้างที่มันอยู่กันเนี่ยโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันจะมีความหนาแน่นของกระดูกในระดับนึงแต่พอเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยความหนาแน่นพวกนี้ของโครงสร้างมันก็จะลดลงทำให้กระดูกเนี่ยมันเปราะบางแล้วก็หักง่ายดังนั้นกระดูกพรุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าฮอร์โมนเนี่ยลดลงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะถ้างั้นเนี่ยถามว่าแล้วทำให้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีกระดูกพรุนปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกระดูกอันนั้นเนี่ยก็จะมีความเปราะความกรอบแล้วก็สามารถที่จะหักง่ายขึ้นมีแรงกระแทกนิดหน่อยก็อาจจะทำให้เกิดกระดูกหักทีนี้กระดูกหักในบางตำแหน่งเนี่ยมันจะทำให้เราเดินไม่ได้เรานอนติดเตียงซึ่งอันนี้จะมีอันตรายนะคะถ้าสมมติกระดูกหักที่ข้างหลังก็จะทำให้เราเตี้ยลงกระดูกหักที่สะโพกแล้วเราขยับไม่ได้เราเดินไม่ได้ถ้าบางคนไม่ได้รับการผ่าตัดก็อาจจะต้องนอนติดเตียงอย่างนี้เป็นต้นทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้กระดูกเราพรุนแล้วนะคะอันแรกที่เราเห็นแล้วเราไม่ได้ตรวจเราเจอบ่อยๆก็คือเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนสูงเราจะลดลงอันนี้แสดงว่าอาจจะเริ่มมีแล้วค่ะคือกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันจะมีกระดูกพรุนแล้วก็เริ่มมีการสึกหรือว่าการหักของกระดูกสันหลังแต่ถ้าเราอยากจะตรวจแล้วทำให้ทราบได้ชัดเจนเราจะมีวิธีการวัดที่เราเรียกว่าวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคะวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยวิธีการที่เป็นสแตนดาร์ดหรือเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือวัดที่โรงพยาบาลโดยใช้เครื่องที่เรียกว่าเด็กซ่าเวลาที่เราจะวัดมวลกระดูกเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่มวลกระดูกมากที่สุดก็คือช่วงประมาณอายุ 20-30 มวลกระดูกเราจะมากที่สุดในช่วงนี้แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆคงที่ก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงนะคะเวลาที่เราจะรู้ว่ามวลกระดูกของเราอันนี้มันบางแล้วนะหรือว่ากระดูกมันพรุนแล้วนะเราจะเปรียบเทียบจากช่วงอายุประมาณ 20-30ถ้าสมมุติว่าตอนนี้กระดูกเราเท่ากับ 20-30 อันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันลดลงไปเรื่อยๆเทียบกับมาตรฐานตอนอายุ 20-30 ตรงเนี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกระดูกบางบางคือลดลงกระดูกพรุนเนี่ยมันลดลงหนักเข้าไปอีกแล้วจุดที่เราเรียกว่ากระดูกพรุนคือความเสี่ยงที่จะหักมันมีมากขึ้นเวลาที่พอประจำเดือนหมดใช่มั้ยคะมันจะทำให้มีการสูญเสียของเนื้อกระดูกเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วทำให้เสี่ยงกับการที่จะเกิดกระดูกพรุนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือในผู้หญิงที่เป็นวัยหมดประจำเดือนนะคะก็ควรที่จะมีการตรวจเรื่องของความหนาแน่นมวลกระดูกหรือบางท่านอาจจะแบบเอ๊ะเราแค่ล้มนิดเดียวแต่กระดูกเราหักนะคะซึ่งแรงกระแทกมันไม่สมเหตุสมผลอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกบางนะคะก็ควรจะไปตรวจหรือว่าผู้หญิงที่บอกว่าพออายุมากขึ้นปั๊บแล้วส่วนสูงมันลดลงไปเรื่อยหรือแม้กระทั่งเราฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเราเจอว่ามีกระดูกสันหลังมันยุบอันนี้ก็ควรที่จะไปตรวจดูว่าตอนนี้เรามีกระดูกบางแล้วยังค่ะค่ะส ำหรับปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกระดูกพรุนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้กับอันที่2ก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอายุนะคะอายุมากนะคะหรือว่าหมดประจำเดือนเร็วเช่นเร็วกว่า45อันที่2ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนผอมหรือว่าโครงร่างเล็กอันนี้เนี่ยมวลกระดูกเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะหรือว่าคนอ้วนนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าคนที่ดื่มเหล้านะคะแล้วก็มีพวกของคาเฟอีนที่กินอยู่เป็นประจำนะคะอันนี้ก็จะทำให้มีการสูญเสียเรื่องของแคลเซียมไปทางปัสสาวะอันถัดไปก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีนะคะจะทำให้การสร้างโครงสร้างของตัวกระดูกเนี่ยลดลงนะคะขาดการออกกำลังกายนะคะหรือว่ามียาบางอย่างเช่นสเตียรอยด์คนไข้ที่มีโรคข้ออักเสบเรื้อรังยกตัวอย่างเช่นรูมาตอยด์อันนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนสำหรับคุณผู้ชายถ้ามีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องของกระดูกพรุนเช่นกันค่ะเมื่อเรามีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกแล้วนะคะก็จะแยกออกมาว่าเป็นกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนนะคะในแง่ของการรักษาเนี่ยเราจะมีการคำนวณเป็นลักษณะของการดูว่าเราเสี่ยงที่จะกระดูกหักไหมถ้าเราเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักคุณหมออาจจะมีเรื่องของการให้ยานะคะที่จะป้องกันเรื่องของกระดูกหักในขณะที่บางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนแต่ว่ามีไม่มากอันนี้เนี่ยคุณหมอเขาจะพิจารณาที่จะให้ดูเรื่องของวิตามินดีแล้วก็เรื่องของแคลเซียมแล้วก็จะมียาให้ซึ่งรายละเอียดของการรักษาเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลค่ะสำหรับการป้องกันกระดูกพรุนนะคะก็มี2ส่วนส่วนแรกก็เรื่องของอาหารนะคะก็จะเน้นว่าจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีที่เพียงพอนะคะในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆเราแนะนำให้เป็นออกกำลังกายกลางแจ้งโดยที่จะมีผลทางอ้อมก็คือเราจะได้รับวิตามินดีด้วยการออกกำลังกายมีทั้งส่วนที่เป็นแอโรบิกแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะแล้วก็เน้นว่าการออกกำลังกายเนี่ยควรจะมีแรงกระแทกอยู่บนกระดูกแล้วก็ข้อต่อเพื่อจะเสริมสร้างให้มีการสร้างกระดูกได้ดีขึ้นค่ะสำหรับอาหารที่เราจะเน้นนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกบางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแคลเซียมนะคะในผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า50ปีนะคะมีความต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัมค่ะถ้าอายุมากกว่า50ปีเนี่ยความต้องการแคลเซียมจะสูงขึ้นเป็น 1,200 มิลลิกรัมค่ะอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของวิตามินดีแต่ต้องบอกว่าในอาหารเองเนี่ยวิตามินดีเองเนี่ยอาจจะมีน้อยนะคะก็จะมาจากพวกเห็ดได้นะคะหรือว่าสาหร่ายได้แต่หลักๆเนี่ยเราได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะได้รับวิตามินดีเพียงพอหรือเปล่าก็ต้องดูว่า1เราตากแดดมากพอไหม2เราใส่เสื้อแขนยาวขายาวเวลาที่ตากแดดหรือเปล่าเพราะอันนี้มันจะทำให้การสร้างวิตามินดีลดลง3เราทากันแดดหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าเราได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอจากอาหารหรือว่าแม้กระทั่งกลางแดดนะคะเราก็อาจจะต้องมีการเสริมวิตามินดีในรายที่มีวิตามินดีต่ำนะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมแหล่งที่มาของแคลเซียมในอาหารนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆเนาะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากนมนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของนมกลุ่มของชีสหรือว่าโยเกิร์ตพวกนี้เนี่ยก็จะอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสซึ่งมีความจำเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกนะคะทีนี้ถามว่าเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นเช่นนมนะคะก็อาจจะเลือกเป็นโลว์แฟตเพราะว่าในหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือว่ามีน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2ถ้าเป็นโยเกิร์ตเราก็แนะนำให้กินเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติแต่ถ้าอยากจะเสริมพวกผลไม้เนี่ยแทนจะกินเป็นโยเกิร์ตที่เป็นรสชาติซึ่งมันมีความหวานมากๆเราก็จะใช้ผลไม้สดนะคะมาวางอยู่กับโยเกิร์ตแล้วเราก็สามารถจะรับประทานได้นะคะอันนี้ก็จะได้เรื่องของไฟเบอร์วิตามินรวมกับพวกของแคลเซียมฟอสฟอรัสเช่นกันนะคะทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการแคลเซียมมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกดูอันที่ฉลากโภชนาการเขียนไว้ว่าเป็นแคลเซียมสูงซึ่งอันนี้เขาอาจจะมีการเสริมแคลเซียมลงไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะในเนื้อสัตว์เนี่ยที่จะมีแคลเซียมเยอะๆก็จะเป็นส่วนของกระดูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่ากุ้งตัวเล็กๆนะคะซึ่งเราจะกินไปทั้งกระดูกเลยนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมมากพอทีนี้ถ้าเกิดเราเอากุ้งตัวเล็กๆมาทำเป็นกะปิหรือว่าเป็นเคยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมด้วยถ้าเราเอากะปิมาทำอาหาร นะคะอีกกลุ่มนึงอย่างเช่นแซลมอนนะคะตัวนี้หรือว่าปลาที่มันมีไขมันเยอะๆพวกนี้อาจจะแคลเซียมไม่ได้เยอะแต่ว่าจะมีวิตามินดีซึ่งวิตามินดีจะมีความสำคัญในเรื่องของการช่วยดูดซึมแคลเซียมนะคะดังนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีทั้งแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากแซลมอนหรือว่าปลาที่มันจะมีไขมันอยู่เนี่ยนะคะพวกของสาหร่ายนะคะหรือว่าพวกเห็ดนะคะโดยเฉพาะเห็ดหอมที่ตักแห้งพวกนี้ก็จะมีวิตามินดีค่อนข้างเยอะนะคะการทานร่วมกันก็จะช่วยทำให้ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอมีวิตามินดีซึ่งช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นแคลเซียมที่มีอยู่ในพืชผักนะคะในพืชผักมีอะไรบ้างผักใบเขียวค่ะสีเขียวเข้มๆนะคะเช่นบรอกโคลีนะคะพวกของผักคะน้าใบยอพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมค่อนข้างสูงในส่วนของแคลเซียมที่มีในผักเนี่ยไม่สูญเสียไปเวลาที่เราทำให้มันเกิดความร้อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยเอาไปต้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวผักฉันจะแคลเซียมหายไม่หายนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของถั่วเหลืองเต้าหู้นะคะถั่วแดงนะคะแล้วก็งาดำอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแคลเซียมที่มีปริมาณมากในอาหารไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอาหารที่จะเสริมสร้างแคลเซียมแล้วป้องกันกระดูกพรุนค่ะแล้วก็หลายๆรายเองนะคะพอเรามองดูในอาหารที่เรารับประทานเองก็ตามหรือแม้กระทั่งการเสริมผู้ใหญ่บางคนก็ทานนมไม่ได้ก็ไม่อยากทานนมนะคะทานนมแล้วท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะการทานนมแล้วท้องเสียจะเปลี่ยนมาเป็นโยเกิร์ตก็ได้แต่ว่าผู้ใหญ่บางคนก็บอกโยเกิร์ตไม่ใช่อาหารที่ฉันชอบกินนะคะถ้าลองทุกทางแล้วแล้วก็อาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วด้วยแล้วก็คิดว่าได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่พอหลายคนก็จะมุ่งมาสู่แคลเซียมที่มันเป็นเม็ดนะคะในการที่จะเสริมปริมาณแคลเซียมในอาหารในแต่ละวันจะมีคำถามยอดฮิตที่เจอบ่อยมากข้อที่1ถามว่ากินแคลเซียมแล้วทำให้เกิดหินปูนในตัวหรือเปล่ากินแคลเซียมมากๆแล้วเพิ่มหินปูนไหมต้องบอกว่าหินปูนในที่ต่างๆในร่างกายเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมในร่างกายต่อให้เราไม่กินแคลเซียมมันก็เกิดการรับประทานแคลเซียมเนี่ยมันจำเป็นถ้าในกรณีที่เราอ่ะกินแคลเซียมไม่เพียงพออันที่2ถามว่าเราจะเลือกแคลเซียมอย่างไรดีแคลเซียมที่เป็นเม็ดที่อยู่ในรูปเกลือเนี่ยจริงๆแล้วการดูดซึมไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าเรากินเข้าไป101เนี่ยเราจะได้รับเข้าไปในร่างกายแค่ประมาณ40ไม่ถึงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรากินแคลเซียมคาร์บอเนต1,000นึงจริงๆเราก็ได้เข้าไป400ถ้าเรากินจากอาหารได้500ถูกไหมคะมันก็จะประมาณ1,000นึงพอดีเลยนะคะหรือถ้าใครกินจากอาหารได้น้อยกว่านั้นอีกนะคะก็อาจจะต้องกินแคลเซียมคาร์บอเนตที่โดสเยอะกว่านี้นะคะแคลเซียมเม็ดฟู่กับไม่ใช่เม็ดฟู่มีความต่างกันไหมเวลาที่มันเป็นเม็ดฟู่มันอาจจะเสริมวิตามินดีมันอาจจะเสริมตัวโน้นตัวนี้แล้วก็ทำให้กินได้ง่ายขึ้นนะคะแคลเซียมเป็นเม็ดเองเนี่ยมีข้อเสียอย่างนึงก็คือหลายๆคนกินแล้วเนี่ยปริมาณเยอะๆอาจจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกวิธีแก้ไขอาจจะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นกินไฟเบอร์หรือว่ากินพวกผักมากขึ้นมันก็จะมีผลทางอ้อมเห็นไหมคะก็จะทำให้เราได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้นอีกนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ไหวจริงๆก็จะมีคนบอกว่าการกินแคลเซียมเม็ดฟู่เนี่ยโอกาสเกิดท้องผูกอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะยังไม่ได้มีข้อมูลว่ามันน้อยกว่าอย่างชัดเจนแต่ก็เป็นทางเลือกนึงสำหรับคนที่กินแคลเซียมแล้วมีปัญหาว่าท้องผูกนะคะทีนี้เวลาที่เราจะดูเราก็ไปดูว่าในแคลเซียมแต่ละเม็ดอะค่ะมันมีปริมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งจะดูดซึมได้ประมาณ 40%นะคะแคลเซียมคาร์บอเนตเวลาจะดูดซึมได้ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในที่ที่เป็นกรดดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในเม็ดแคลเซียมมักจะมีวิตามินซีเพื่อเพิ่มกรดเพิ่มวิตามินดีเพื่อจะช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมนะคะอันนี้ก็เป็นแค่กิมมิกเวลาที่เขาจะขายของเนาะเพราะฉะนั้นเรามักจะเห็นมันไปด้วยกันส่วนถามว่าโดสเท่าไหร่เหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะถ้าอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะก็100ก็เข้าไปประมาณ40นะคะถ้าเป็นแคลเซียมตัวอื่นเช่นแคลเซียมซิเตรตหรือแคลเซียมกลูโคเนตอะไรก็ตามเนี่ยแคลเซียมซิเตรตก็จะลดลงไปกว่านี้นะคะดังนั้นที่นิยมที่สุดในท้องตลาดมักจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะจากข้อมูลการสำรวจการบริโภคอาหารในคนไทยนะคะก็พบว่าจากอาหารไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยเราได้รับแคลเซียมจากอาหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300จนถึง500มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองซึ่งมันไม่เพียงพอเพราะเมื่อกี้เล่าไปละว่าเราต้องการอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็มักจะมีคำแนะนำให้ไปรับประทานนมเพิ่มบ้างล่ะ

รับประทานเป็นแคลเซียมเสริมบ้างล่ะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นกับในแต่ละท่านทีนี้ถามว่าในกรณีของการที่เราจะไปเลือกนมเสริมเนี่ยเราก็อาจจะไปดูนิดนึงว่าในนมเนี่ยดูจากฉลากโภชนาการนะคะว่านมอันนั้นเนี่ยมีแคลเซียมปริมาณเท่าไหร่นะคะถ้าสมมติ

ึ่งที่อาจจะมีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของวิตามินดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเช็คค่ะว่าวิตามินดีที่เราได้อยู่ในแต่ละวันเนี่ยจากแสงแดดก็ตามการออกกลางแจ้งก็ตามหรือแม้กระทั่งในอาหารเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะคะเราเคยคิดค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในประเทศเขตร้อนแต่ในความเป็นจริงก็คือการสำรวจหรือว่าการวัดปริมาณวิตามินดีเนี่ยของคนไทยเนี่ยยังไม่เพียงพออยู่เป็นปริมาณมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับกระดูกพรุนป้องกันได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆป้องกันได้นะคะจริงๆเราต้องเริ่มตั้งแต่ว่าเราต้องมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอแล้วก็ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อเราแข็งแรงตั้งแต่ต้นนะคะอย่างที่พูดไปตอนต้นค่ะว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกเราเนี่ยจะพีคหรือว่าจะเยอะที่สุดตอนช่วงประมาณ 20-30 เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปเสริมสร้างความแข็งแรงเราต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่อายุน้อยนะคะแล้วก็ทำให้มวลกระดูกเราเนี่ยมีความแข็งแรงตั้งแต่ประมาณอายุ 20-30 นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีของสะสมเยอะอยู่นะคะการลดลงมันก็จะค่อยๆน้อยลงในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดแคลเซียมหรือวิตามินดีไม่งั้นเนี่ยร่างกายจะดึงเอาแคลเซียมในกระดูกออกมาแล้วกระดูกมันก็จะบางนะดังนั้นตลอดระยะเวลาเนี่ยเราควรจะได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างกระดูกที่สมบูรณ์ค่ะยกตัวอย่างเมนูอาหารประจำวันสำหรับในกรณีที่เราต้องการจะเสริมแคลเซียมนะคะเช่นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะดื่มนมเป็นนมไฮแคลเซียมหรือว่าจะใช้เป็นโยเกิร์ตก็ได้นะคะโยเกิร์ตก็จะใส่ผลไม้เข้าไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นมื้อเป็นอาหารเราก็จะใช้เป็นสลัดถั่วเงี้ยแล้วก็โรยปลาตัวเล็กตัวน้อยใช้น้ำสลัดเป็นน้ำสลัดงาดำนะคะส่วนพอถึงมื้อเที่ยงปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้เป็นข้าวกล้องละนะคะอาจจะใช้เป็นลักษณะของผัดคะน้าโรยท็อปปิ้งบนข้าวเหมือนกับผงโรยข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าใช้เป็นงาโรยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พอถึงมื้อเย็นเราก็เลือกใช้เป็นเต้าหู้ทรงเครื่องร่วมกันกับจะใช้เป็นผัดไทยก็ได้นะคะผัดไทยที่เราจะใส่แบบเป็นผัดไทยที่อาจจะเป็นใส่เส้นหรือไม่ใส่เส้นก็ได้แล้วก็ใส่เป็นพวกเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งเอามาผัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวแคลเซียมเยอะพอสมควรนะคะหรือว่าจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองหรือว่าเป็นนมไฮแคลเซียมอีกมื้อหนึ่งสำหรับมื้อว่างก็ได้ค่ะสำหรับตัวกระดูกพรุนเองเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่สนใจเพราะว่ามันไม่มีอาการนะคะก็จะยกตัวอย่างให้ดูเลยจะมีผู้ป่วยอยู่คนนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยท่านก็จะเป็นผู้สูงอายุนิดนึงอายุประมาณ80กว่าๆนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติเลยแล้วก็เลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านมีอยู่วันนึงเนี่ยค่ะแค่หมากระโจนใส่แล้วก็คุณป้าเนี่ยก็ล้มลงพอล้มลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขยับขาไม่ได้แล้วปวดขามากนะคะเอามาถึงโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ไปเนี่ยก็เจอว่ากระดูกสะโพกอะค่ะตรงหัวสะโพกเนี่ยมันหักนะคะก็จะเจ็บพอสมควรเลยทีเดียวถามว่าในผู้สูงอายุอะค่ะเวลาที่กระดูกหักเนี่ยเราควรจะผ่าตัดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าจะรอให้กระดูกติดเองเนี่ยมันต้องนอนติดเตียงนานมากนะคะคนเนี้ยก็เลยต้องเซตผ่าตัดเวลาเซตผ่าตัดที่จะเข้าไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีการใส่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกเลยว่าเวลาที่ผ่าตัดเรื่องของกระดูกเนี่ยมันมีความเสี่ยงอันนึงก็คืออาจจะมีลิ่มเลือดที่จะหลุดเข้าไปแล้วก็ไปอุดที่บริเวณของปอดได้หลังผ่าตัดอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรื่องของออกซิเจนมันลดลงนะคะหรือว่าถ้าบางรายที่เป็นมากเนี่ยความดันตกหรือถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะคะสำหรับรายนี้ก็ต้องไปผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ต้องมาพักฟื้นทำกายภาพจากคนที่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ดีตอนนี้ก็ต้องมีคนดูแลละนะคะแล้วกว่าที่จะพักฟื้นจนกระทั่งกลับมาเดินได้เป็นปกติก็ใช้เวลานานอีกเพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเราให้นอนติดเตียงนานๆกล้ามเนื้อก็จะรีบถูกไหมคะต้องทำกายภาพต้องมีการดูแลเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่คนเดียวที่ไม่สบายแต่กลายเป็นว่าทุกคนในบ้านเนี่ยก็จะต้องมาคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเนาะทั้งจ้างคนดูแลทั้งเรื่องของอาหารอะไรทุกอย่างเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันป้องกันได้หรือว่าดูแลได้ไม่ให้มันเกิดกระดูกพรุนหรือว่าทำให้กระดูกพรุนช้าที่สุดหรือว่าป้องกันกระดูกพรุนไปแล้วป้องกันไม่ให้กระดูกหักอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคะไม่ใช่เพียงผู้สูงอายุที่อายุมากๆแต่ว่าคนที่อายุน้อยๆหรือมีโรคประจำตัวแล้วจำเป็นต้องได้ยาบางอย่างยกตัวอย่างเช่นสเตียรอยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะทำให้เรื่องของกระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องได้รับสเตียรอยอยู่เป็นระยะเวลานานนะคะก็ต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลหรือว่าจะต้องมีการตรวจเรื่องของมวลกระดูกเป็นระยะด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเขาได้รับวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมที่เพียงพอในคน

0: มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนนะคะก็ควรจะได้รับการตรวจเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อประเมินว่าตอนนี้เรามีภาวะเรื่องของกระดูกพรุนแล้วหรือยังนอกเหนือจากเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกแล้วเนี่ยก็ควรจะได้รับการประเมินระดับของแคลเซียมวิตามินดีฟอสฟอรัสนะคะเพื่อจะดูให้มันเป็นระดับที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ควรจะได้รับอาหารที่มีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอนะคะออกกำลังกายอย่างเป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอเพื่อจะทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณบ่มวิจิตร

การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อส่วนขาก็อาจจะเป็นการบาดเจ็บที่เจอได้บ่อยในการกีฬานะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเยอะเราก็จะเห็นนักกีฬาที่มีข่าวว่ามีกล้ามเนื้อฉีกนะครับซึ่งอาจจะเกิดได้บ่อยทั้งส่วนของกล้ามเนื้อโคนขาหนีบกล้ามเนื้อต้นขาหรือกล้ามเนื้อน่องครับในแง่ของการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันของการปฐมพยาบาลส่วนแขนขาที่มีการบาดเจ็บก็คือใช้หลัก RICE นะครับ R ย่อจาก rest นะครับก็คือพักส่วนที่มีการบาดเจ็บเพื่อไม่ให้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้น I ย่อจาก ice ก็คือการประคบเย็นครับการประคบเย็นเนี่ยจะช่วยลดปวดและช่วยให้หลอดเลือดในบริเวณนั้นมีการหดตัวลดอาการบวมของส่วนที่มีการบาดเจ็บ C compression ก็คือการพันผ้าเพื่อลดบวมในส่วนที่มีการบาดเจ็บครับ E elevation ก็คือการยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงขึ้นกว่าระดับของหัวใจเพื่อที่จะช่วยลดบวมครับการประคบเย็นหรือร้อนนี่ก็จะเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ประจำนะครับแต่ในแง่ของการบาดเจ็บใหม่แนะนำให้ประคบเย็นเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 วันแรกหลังการบาดเจ็บครับเพราะว่าการประคบเย็นนอกเหนือจากการบรรเทาอาการปวดแล้วเนี่ยจะช่วยให้หลอดเลือดหดตัวครับนึกภาพว่าเมื่อมีการเกิดการบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดเล็กๆที่มันฉีกขาดครับถ้าเราไม่มีการประคบเย็นแล้วเนี่ยเลือดมันก็จะออกมาทำให้เกิดบวมเห็นเป็นห้อเลือดได้มากขึ้นหากเราไปประคบร้อนตั้งแต่ต้นเนี่ยหลอดเลือดพวกนี้จะมีการขยายตัวมากกว่าปกติอีกนะครับทำให้มีอาการบวมของข้อเข่าหรือว่าขาที่มีการบาดเจ็บมากขึ้นได้อีกครับการดูแลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่สำคัญนะครับก็คือการป้องกันนะครับก็จะต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงที่ดีเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเน้นนะครับว่าหลังการบาดเจ็บใหม่ต้องใช้การประคบเย็นและหลังจากการบาดเจ็บแล้วก็ควรจะได้รับการวินิจฉัยประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ดีพอแล้วก็ฟื้นฟูสภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาใช้งานในกิจกรรมต่างๆที่ฉันชอบได้ดังเดิมครับการฟื้นฟูสภาพของกล้ามเนื้อนะครับช่วงแรกจะเน้นเรื่องของการยืดเหยียดเพื่อให้ได้การเคลื่อนไหวที่เป็นปกติเมื่ออาการปวดทุเลาลงแล้วก็จะเริ่มใช้แรงต้านการที่เราจะฝึกกล้ามเนื้อเราต้องใส่แรงต้านใส่งานให้กับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อถึงจะได้รับรู้ว่าจะต้องแข็งแรงนะจะต้องฟิตเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำงานต่างๆให้บรรลุเป้าคลินิกกีฬาโรงพยาบาลศรีราษฎร์เราก็จะมีทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการที่จะดูแลโปรแกรมครับเราก็จะออกแบบโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่ท่านสามารถทำได้สามารถลองทำที่คลินิกของเราเพราะเรามีฟิตเนสย่อมๆนะครับที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ลองฝึกแล้วก็มีการติดตามอาการเป็นระยะๆแล้วก็ปรับโปรแกรมให้เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ท่านกลับไปเล่นกีฬาได้ครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่แต่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: หัวเข่ามาค่ะ
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้งสองข้างเนี่ย
0: ข้างไหนเป็น
1: เยอะข้างนี้ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล
0: ้
1: วค่ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนา
1: ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่ให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอแล้วก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่โดยไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาของศรีราษฎร์360องศาครับช่วงนี้จะชวนผู้ชมมาทายอนาคตกันนะครับถ้ามีใครมาดูลายนิ้วมือแล้วบอกว่าดูนี่นะอีกประมาณ 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้คุณจะแพ้ยาแบบนั้นแบบนี้โอ้โหดีแบบนี้ดีไหมฮะบางคนบอกว่าอุ๊ยตกใจสิหรือบางท่านบอกว่าดีเราจะรู้ป้องกันตัวเองไว้ได้ก่อนงั้นเราต้องดูแลร่างกายยังไงต้องกินยาอะไรแบบไหนที่จะไม่เป็นโรคต่างๆบอกแบบนี้อยากให้เกิดใช่ไหมครับคุณผู้ชมไปถามแล้วหมอดูที่ว่านี่อยู่ไหนทำไมดูแม่นอย่างนี้ขอชื่อหน่อยได้ไหมที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องหมอดูเลยนะครับแต่วงการแพทย์ของเราสามารถจะทำนายเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วนะครับคุณหมอจริงๆนี่แหละครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แต่ก่อนที่จะคุยกันลองไปชมเรื่องราวต่อไปนี้ก่อนครับการทำนายอนาคตการเจ็บป่วยกลายเป็นข่าวโด่งดังและสร้างความประหลาดใจให้กับคนไปแล้วทั่วโลกเมื่อนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแองเจลิน่าโจลีในวัย37ปีเธอตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเต้านมทิ้งทั้งสองข้างเพื่อป้องกันการเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งเต้านมแพทย์บอกกับเธอว่าเธอมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมสูงกว่าคนทั่วไปถึง 87% และยิ่งไปกว่านั้นเธอยังเตรียมผ่าตัดรังไข่ทิ้งอีกด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งรังไข่ในอนาคตคำถามคืออะไรทำให้เธอมั่นใจว่าเธอต้องเป็นโรคร้ายนี้แน่นอนถ้าปล่อยทิ้งไว้คำตอบทั้งหมดนั้นมาจากศาสตร์การแพทย์แขนงใหม่ที่เรียกว่าอนุพันธุศาสตร์หรือ Molecular Genetics ฟังมาถึงตรงนี้ท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเธอถึงตัดสินใจแบบนั้นหรือคุณหมอไปตรวจเจออะไรเข้าและคำว่าอนุพันธุศาสตร์หรือ Molecular Genetics นั้นคืออะไรวันนี้จะรับคำตอบทั้งหมดอย่างแน่นอนครับจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพพิทักษ์ภากรครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับลงคุณหมอสามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนนี้จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
1: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
0: ครับ
1: อย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้ว่าใครมีการกลายพันธุ์ของ
0: การกลายพันธ
1: ุ์ใช่ครับ
0: เหรอฮะถ้าการกลายพันธุ์แปลว่าจะเป็นโรคนั้นโรคนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยล่ะ
1: ครับถ้าเกิดการกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมหรือพันธุกรรมของที่ทำให้เกิดโรคนี้เราก็สามารถจะทำนายได
0: ้ก็จะทำนายได้วันนี้ก็สบายใจเพราะว่าหมอมาดูนะฮะแต่เป็นหมอจริงมาดูแล้วมาทำนายมาพยากรณ์ให้แบบนี้อันแรกผมถามถึงคำว่าอนุพันธุศาสตร์ก่อนเป็นคำที่ค่อนข้างแปลกพันธุศาสตร์เข้าใจอนุก็เล็กๆแต่อนุพันธุศาสตร์นี่คืออะไรคร
1: ับอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้ซึ่งเราศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงเล
0: ็
1: กๆนะครับในระดับอนุหรือขนาดเล็กมากที่ตาเรามองไม่เห็นนะครับดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในกับพันธุกรรมที่ทำให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยอะไรบ้าง
0: ครับผมอย่างกรณีของคุณเบลีน่าโจลีเนี่ยไปตรวจเจออะไรเข้าฮะในระดับอนุเนี่ยระดับเล็กๆเนี่ย
1: ครับคุณแองเจลิน่าโจลีเองเนี่ยครับเนื่องจากตัวเขาเองนะครับมีประวัติครอบครัวคุณแม่แล้วก็คุณยายเนี่ยป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมแล
0: ้
1: วก็มะเร็งรังไข่ครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ยทราบว่าตัวเขาอาจมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งชนิดซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วก็ตรวจพบในเมื่อตรวจพบเขาก็จึงตัดสินใจที่จะทำการรักษาเพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งทั้งสองอวัยวะ
0: คำว่าพบนี่ไปพบอะไรฮะไปเจออะไรที่บอกว่าเธอก็มีโอกาสจะเป็นเหมือนกับแม่และยายนะ
1: โรคมะเร็งพันธุกรรมชนิดซึ่งแองเจลิน่าโจลีเป็นนะครับคือมะเร็งเต้านมและรังไข่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนซึ่งปัจจุบันเรารู้แล้วชื่อ BRCA
0: BRCA
1: ครับเมื่อเขาไปตรวจเจอการกลายพันธุ์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมอันนี้ครับ ทำให้ตัวเขาเองมีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดมะเร็งทั้งสองอวัยวะนะครับหมายความว่าถ้าเขาทิ้งไว้เฉยๆไม่ทำอะไรเลยเนี่ยครับโอกาสที่เขาจะเป็นก็อาจจะสูงถึง 80% ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คงเป็นเหตุผลสำคัญซึ่งทำให้เขาตัดสินใจที่จะเลือกเตรียมการผ่าตัดซะก่อนเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงลง
0: ตอนนี้เธอตัดเต้านมทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: ทั้งสองข้าง
1: ทั้งสองข้าง
0: จาก80กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเหลือเท่าไหร่ฮะ
1: ก็เหลือประมาณสัก 5%
0: ยังมีโอกาสอยู่แต่เหลือ 5%
1: ใช่ครับยังมีโอกาสอยู
0: ่ครับที่รังไข่เหรอฮะ
1: ครับ
0: รังไข่นี่ถ้ายังมีโอกาสเป็นมะเร็งแต่แปลว่าต่อไปเธอต้องตัดรังไข่ต่อหรือว่าไง
1: ก็จากข่าวซึ่งเธอตัดสินใจให้เองนะครับก็ตัดสินใจว่าหลังจากผ่าตัดเต้านมและพักฟื้นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคงจะผ่าตัดรังไข
0: ่อ๋อ
1: ครับ
0: แล้วเช่นเดียวกับเต้านมไหมฮะพอตัดรังไข่ออกโอกาสจะเป็นมะเร็งก็
1: จะเหลือน้อยกว่า 5%
0: เช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ แบบนี้มันเป็นเหมือนกับสูตรคณิตศาสตร์แบบนั้นไหมตรงไปตรงมาไหมตัดออกโอกาสเสี่ยงก็น้อยลงถ้ามีโอกาสเป็นนี้ตัดอวัยวะนี้ออกซะความโอกาสเป็นมะเร็งก็จะน้อยลงแบบนี้คือเป็นลักษณะนั้นตรงไปตรงมาแบบนี้ไหมครับ
1: เนื่องจากอันนี้แต่ละโรคจะไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากโรคซึ่งแองเจลินาโจลี่เป็นเนี่ยครับเรามีความรู้พอสมควรแล้วเราทราบว่าการปล่อยทิ้งไว้นั้นมีความเสี่ยงสูงมากนะครับถึงไม่เป็นตอนนี้ในช่วงชีวิตสุดท้ายก็คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับการผ่าตัดเลือกผ่าตัดซะก่อนโดยเฉพาะในอวัยวะซึ่งเขาคิดว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับเช่นเต้านมหรือรังไข่นะครับก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได
0: ้ช่วงนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามีข่าวออกมาเยอะคนเห็นด้วยบอกว่าโอ้โหเธอกล้ามากตัดสินใจโอ้โหแบรดพิตต์ก็ออกมายกย่องเธอกล้าหาญแต่อีกฝั่งนึงคุณหมอหลายท่านก็บอกว่าไม่เห็นต้องรีบไปตัดเลยอาการยังไม่เกิดถ้ามันเกิดแล้ววิธีการรักษาก็มีเยอะแยะอะไรเงี้ยคนทั่วไปก็ตกใจเอ๊ะแล้วฉันจะฟังใครดีไปทางไหนจริงๆแล้วในทัศนะของคุณหมอเนี่ยคุณเป็นยังไงดีฮะ
1: จริงๆแล้วขึ้นกับการตัดสินใจของตัวผู้ป่วยเป็นสำคัญนะครับการตัดสินใจนี้ไม่มีถูกผิดการตัดสินใจเลือกที่จะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งคนซึ่งทราบอยู่แล้วว่าตัวเองมีการกลายพันธุ์อย่างแองเจลินาโจลี่เองนะครับคนประมาณสักครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองที่ตัดสินใจผ่าตัดนะครับ
0: การตัดออกไปแบบนี้ฮะตัดเต้านมมีผลเสียไหมฮะ
1: ผลเสียจริงๆก็ขึ้นกับว่าตัวเขาเองเนี่ยครับมีความจำเป็นจะต้องใช้อวัยวะเหล่านั้นหรือไม่นะครับเช่นกรณีของคุณแองเจลินาโจลี่เองเนื่องจากเธอก็มีบุตรแล้วนะครับ
0: ลูกโตหมดแล้วด้วย
1: ใช่
0: ไม่ต้องให้นมลูกเงี
1: ้
0: ย
1: ไม่ได้ตัดสินใจจะมีบุตรอีกนะครับอันที่2ก็คือปัจจุบันนี้การผ่าตัดหลายๆอย่างนั้นก็สามารถจะเลือกผ่าตัดแล้วก็ใช้เทคนิคศัลยกรรมตกแต่งได้นะครับการผ่าตัดปัจจุบันก็สามารถส่องกล้องได้เพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยหรือความยากลำบากในการผ่าตัดก็ลดลงมากนะครับคนไข้ก็สามารถฟื้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเองในปัจจุบันก็จึงเป็นทางเลือกซึ่งไม่เลวจริงๆแล้วนะครับในการที่จะเลือกป้องกัน
0: ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงแล้วแต่ละกรณีแต่ละท่านที่จะเลือกใช่ไหมฮะที
1: ่
0: จะตัดสินใจแต่นี่คุณผู้ชมสงสัยว่ามันดูยังไงทำงานยังไงทำนายแบบไหนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยถ่ายทอดยังไงฮะพ่อแม่เป็นลูกเป็นโอกาสเป็นเท่าไหร่ตกไปถึงหลานจะมีโอกาสเสี่ยงเท่าไหร่ยังไงการถ่ายทอดลงมาเนี่ยทำงานยังไง
1: ลักษณะทางพันธุกรรมเองเนี่ยครับจริงๆก็เป็นลักษณะซึ่งเราเห็นจากภายนอกนะครับเช่นรูปร่างหน้าตาสีผมความสูง
0: บอกพิมพ์พ่อแม่ใช่เลยเนี่ยสำเนาถูกต้องอะไรเงี้ยนะหน้าตาเหมือนกันอะไรเงี้ยภายนอก
1: ลักษณะก็จะมีลักษณะซึ่งถูกกำหนดโดยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวก็มีลักษณะที่คร่าวๆก็เป็นลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยนะครับการถ่ายทอดก็ถ้าเราดูง่ายๆก็คือลักษณะเด่นหมายความว่าลักษณะนี้จะถูกถ่ายทอดมาจากพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งนะครับมาสู่ลูกนะครับส่วนลักษณะด้อยนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพ่อและแม่มีลักษณะที่เป็นพาหะหรือแฝงอยู่ไม่แสดงอาการแล้วก็บุตรนั้นจะต้องได้รับกรรมพันธุ์จากทั้งพ่อและแม่นะครับจึงจะแสดงออก
0: คำว่าเด่นด้อยเนี่ยบางคนฟังแล้วอาจจะคิดว่าลักษณะเด่นเป็นสิ่งดีลักษณะด้อยเป็นสิ่งไม่ดีอย่างนี้เสมอไปไหมคร
1: ับไม่เสมอไปครับ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: เราเพียงแต่บอกว่าลักษณะเด่นนั้นคือแสดงออกในเพียงคนใดคนหนึ่งนะครับส่วนลักษณะด้อยนั้นจะแสดงออกได้ก็ต่อเมื่อต้องได้รับกรรมพันธุ์จากทั้งพ่อและแม
0: ่มาเจอกันพอดี
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ถ่ายทอดออกมา
1: ไม่มีลักษณะซึ่งดีหรือไม่ดี
0: ไม่ใช่ว่าเด่นคือดีด้อยคือเป็นโรคอะไรไม่ใช่
1: ไม่จำเป็นครับ
0: ครับผมอ๋อคือสืบต่อถ่ายทอดกันมาแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้การเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยบอกได้อัตราส่วนนี่บอกได้ชัดเจนไหมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพ่อเคยเป็นมะเร็งลำไส้แม่ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นลูกออกมาจะมีโอกาสเป็นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: จะบอกอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับ
1: ในโรคซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับแล้วก็โรคเหล่านี้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะมะเร็งพันธุกรรมซึ่งเราตรวจส่วนใหญ่นั้นมีการถ่ายทอดแบบลักษณะเด่นหมายความว่าถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นโร
0: ค
1: เราทำนายได้ว่าลูกนั้นมีโอกาส 50% หรือ1ใน2ที่จะเป็น
0: พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นเท่านั้น
1: เป็นโรค
0: ถ้าพ่อและแม่เป็นทั้งคู่ในโรคนี้ลูกจะออกมา
1: โอกาสก็จะสูงขึ้นไปอีกครับแต่ว่าโดยทั่วไปนั้นโรคเหล่านี้ไม่ได้พบบ่อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่พ่อและแม่เป็นโรคพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งเหมือนกันเนี่ยครับน้อยไม่เยอะมาก
0: แต่ทำไมโรคแบบนี้มันยังสืบทอดกันต่อมาเรื่อยๆอยู่ได้
1: ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วการกลายพันธุ์เนี่ยครับเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเลย
0: คำว่ากลายพันธุ์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เรา

0: คุ้นกับคำว่ามนุษย์กลายพันธุ์แต่ก็จะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์อะไรใหญ่ๆแต่นี่กลายพันธุ์ที่เป็นโรคนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าการกลายพันธุ์นี่ไม่ใช่ของดี
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการกลายพันธุ์นี่เป็นพื้นฐานซึ่งมีอยู่แล้วนะครับในสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เฉพาะมนุษย
0: ์
1: นะครับสัตว์ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุสำคัญของการวิวัฒนาการนะครับทำให้เรานั้นมีความเหนือกว่าหรือมีความแตกต่างหรือว่ามีข้อดีซึ่งเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นก็เราเชื่อว่าเรานั้นกลายพันธุ์มานะครับทำให้เรานั้นรวบรวมข้อดีเอาไว้ในขณะเดียวกันเนี่ยการกลายพันธุ์ก็เหมือนดับสังคมนะครับอาจมีการกลายพันธุ์บางอย่างซึ่งทำให้เกิดความไม่ดีเกิดขึ้นนะครับแล้วทำให้เกิดโรคนะครับถามว่าทำไมคนเป็นโรคพันธุกรรมจึงยังอยู่ทั้งที่มันมีความเจ็บป่วยใช่ไหมครับมันไม่น่าจะเป็นลักษณะที่ดีนักนะครับก็คงสองอย่างที่หนึ่งก็คือการกลายพันธุ์นั้นเกิดขึ้นในครอบครัวโดยบังเอิญก่อนนะครับเช่นคนใดคนหนึ่งหรือว่าคนไข้บางคนซึ่งมาหาเราอาจจะบอกว่าฉันก็ไม่เคยมีพ่อแม่เป็น
0: ทำไม
1: ตัวฉันเป็นใช่ไหมครับก็เป็นไปได้ว่าการกลายพันธุ์นั้นตัวเขาเป็นคนแรกนะครับซึ่งมีโอกาสเกิดได้นะครับอันที่สองก็คือการกลายพันธุ์นั้นเนี่ยบางครั้งในสถานการณ์หนึ่งอาจเป็นประโยชน์พอเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนการกลายพันธุ์กับเป็นโทษนะครับตัวอย่างซึ่งเราทราบในปัจจุบันก็คือทารัสซีเมียนั่นเองนะครับเรารู้ว่าในอดีตนั้นบ้านเราเนี่ยครับมีมาลาเรียชุกชุมมากนะครับการกลายพันธุ์ของทารัสซีเมียเองเนี่ยครับทำให้คนที่อยู่ในเขตบ้านเราเนี่ยครับทนทานต่อมาลาเรียได้ดีกว่านะครับในสถานการณ์ในอดีตการมีการกลายพันธุ์ของทารัสซีเมียกลับเป็นประโยชน
0: ์
1: นะครับในปัจจุบันซึ่งมาลาเรียนั้นหายไปเยอะนะครับ
0: ไม่ค่อยเป็นกันละ
1: ทารัสซีเมียเองกับเป็นปัญหานะครับเพราะทำให้เกิดโรคเลือดจางเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพาหะของโรคทารัสซีเมียเองเนี่ยก็อาจจะมีความทนทานต่อการติดเชื้อมาลาเรียก็ทำให้เขาอยู่ดีมีสุขได้ในขณะซึ่งคนที่ไม่มีกรรมพันธุ์โรคนี้เนี่ยก็อาจจะเจ็บป่วยจากมาลาเรียแล้วก็เสียชีวิตไปในอดีตโดยเฉพาะในยุคร ุ่นปู่ย่าตายายหรือว่าก่อนหน้านี้อีกซึ่งมาลาเรียเป็นโรคซึ่งรุนแรงมากไม่มียารักษา
0: ตายกันเยอะ
1: ครับ
0: โอ้โหคุณหมอบอกแบบนี้เราเห็นภาพเหมือนกันนะฮะว่าการกลายพันธุ์บางอย่างมันมีประโยชน์แต่มันก็มีประโยชน์ในยุคสมัยหนึ่งเหมือนกันยุคสมัยเปลี่ยนไปการกลายพันธุ์นั้นกลับกลายเป็นโทษก็มีนี่มันบอกกำหนดไม่ได้ว่ากลายพันธุ์แบบไหนจะมีประโยชน์โทษเมื่อไหร่อะไรอย่างไรใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้เราพอจะบอกได้ไหมฮะถ้าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบนี้โดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้าง
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: บางสิ่งเราอยากจำแล้วกลับลืมบางสิ่งเราอยากลืมเรากลับจำสงสัยไหมอ่านหนังสือสอบท่องแทบตายทำไมจำไม่ได้แต่เรื่องเศร้าๆอยากจะลืมก็ลืมไม่ลงสักที
4: สมองเนี่ยจริงๆแล้ว

0: เนี่ยฉลาดมากเรารู้ว่าส่วนไหนที่เป็นส่วนสำคัญเราจะต้องจับคราวเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ความจำของเราดียิ่งขึ้นก็คือเราจำคู่กับเหตุการณ์ที่มีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องเราจะจำได้ว่าหมาตัวแรกของเราเสียไปเมื่อไหร่เราจำทุกโมเมนต์และเหตุการณ์ในตอนนั้นได้เพราะความจำตรงนั้นเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์เพราะว่าส่วนอารมณ์ส่วนความกลัวส่วนที่ทำให้เราเรียนรู้แล้วที่จะมีชีวิตต่อไปได้อย่างเช่นสมมุติว่าเราเคยไปเที่ยวน้ำตกเราลื่นตกน้ำตกไหลไปตามน้ำเกือบจมน้ำเรามีความกลัวเกิดขึ้นเราก็จะจำได้ว่าเฮ้ยตรงนี้เราเคยจะตกน้ำนะทุกครั้งที่เราไปที่คล้ายๆกันหินคล้ายๆกันมีน้ำคล้ายๆกันความจำนั้นจะผุดขึ้นมาบวกกับความกลัวที่เคยมีอีเวนต์เกิดขึ้นในอดีตอย่างนี้เป็นต้นเมื่อไหร่ความจำที่เกี่ยวกับอารมณ์หรือความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะจำสิ่งนั้นได้ชัดแล้วก็ฝังแน่นแล้วก็จำได้แม่นมากนะเมื่อเทียบกับความจำอันอื่น
1: สรุปคือถ้าเรื่องไหนเรามีอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะโกรธโมโหหลงรักหรือเสียใจเราจะจำมันได้ดีขึ้นรู้อย่างนี้แล้วต่อไปอยากจะจำอะไรได้ก็เอาวิธีนี้ไปปรับใช้ได้นะ
0: สมมุติว่าเราชอบลืมว่าเรามักจะวางรีโมททีวีไว้ที่ไหนตามที่ต่างๆถามว่าทำไมมันเราถึงชอบลืมเพราะว่าเราวางแบบโดยที่ไม่ได้ใช้สติหรือใช้ความคิดเนาะใช้เสร็จปุ๊บวางตรงนี้เสร็จวางตรงนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนไปว่าอ๋อเราต้องการจะกดเปลี่ยนช่องเพื่อมาดูฟุตบอลแมตช์นี้แข่งแล้วเราค่อยวางแล้วสุดวันถัดไปเราจำไม่ได้ว่าเราวางที่ไหนเรานึกวางไว้ที่ไหนนะอ๋อเมื่อวานเราใช้เปลี่ยนรีโมททีวีเพราะว่าเราจะเปลี่ยนช่องมาดูฟุตบอลแมตช์นี้ตรงนี้เราก็จะนึกออกว่าอ๋อเราวางไว้ตรงนี้แหละ wow. อันนี้ก็ทำให้เราจำได้นึกออกและจำได้มากขึ้น
1: ได้วิธีดีๆแบบนี้แล้วอย่าลืมไปบอกต่อด้วยล่ะอย่าลืมนะ
2: หมอขอบ่นเดี๋ยวเรามาฟังคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาบ่นคนไข้กันบ้างไม่รู้จะบ่นคนไข้เรื่องอะไรดีนะอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยครับคุณหมอ
3: วันนี้หมอขอมาระบายนิดนึงนะครับญาติคนไข้มักจะบอกเวลาอาการของคนไข้เนี่ยผิดนะครับก็จะมีทั้งคนไข้บอกเวลานึงญาติบอกเวลานึงญาติคนที่2บอกอีกเวลานึงหมอปวดหัวมากเลยครับผู้ป่วยเคสนี้มาหาหมอด้วยเรื่องอาการแขนขาอ่อนแรงและพูดไม่ได้นะครับหมอก็เลยต้องไปถามญาติแล้วครับว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในกี่ชั่วโมงญาติคนที่1เข้ามาบอกหมอว่าเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังกลับไปญาติคนที่2บอกเจอครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วเอาละครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของหมอแล้วต้องทำยังไงดีเพราะว่าระยะเวลาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากหมอก็ส่งคนไข้ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็มานั่งคุยกับญาติอีกทีนึงสรุปว่า

0: มันมีผลต่อการรักษานะครับ4ชั่วโมงอาจจะให้ยาในกรณีที่คนไข้เป็นเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันเราสามารถให้ยาเนี่ยไปละลายลิ่มเลือดได้ทันแต่ถ้าเกินกว่า 4.5 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะรักษาแบบประคับประคองหรืออีกอย่างนึงเราอาจจะต้องไปทำการสวนหลอดเลือดในสมองเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลายิ่งนานเท่าไหร่และผิดพลาดเท่าไหร่ผลของการให้ยาเนี่ยเป็นผลเสียกับคนไข้เท่านั้นดังนั้นหมอขอย้ำนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญญาติคนใดที่อยู่กับผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยเป็นครั้งสุดท้ายผู้นั้นควรให้ประวัติที่ชัดเจนถือว่าหมอขอนะครับ
1: อยากให้คนที่เรารักได้รับการรักษาอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดเนี่ยญาติผู้ป่วยนะครับต้องตั้งสติให้ดีย้ำนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนครับหมอบอกมาแล้วนะ
2: หมอขอบอก
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจ

0: หลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นุ่ม
1: สวัสดีหนุ่ม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่คือตู้บอลหมอนะพี่ถามคำหนึ่งอยากรวยไหม
2: อยากครับ
1: ถ้าอยากรวยต้องขยันทำงานนะแต่ถ้าอยากรู้เรื่องสุขภาพถามมาได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบจากคุณหมอให
2: ้ครับผมเคยได้ยินมาว่าตับเป็นอวัยวะเดียวที่งอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอย่างพ่อผมอะครับที่เป็นมะเร็งตับทำไมหมอไม่ตัดให้ทันทีครับจะได้งอกขึ้นมาใหม
1: ่เออเนาะตับงอกได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้างอกได้จริงเนี่ยทำไมเราไม่ตัดทิ้งไปเลยเนาะนี่เป็นคำถามที่ดีมากๆเดี๋ยวไปถามคุณหมอให้ครับ
3: อันนี้ก็จริงเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตับเราเนี่ยไม่ได้สามารถงอกได้กลับมาได้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คงจะดีมากๆเลยแล้วคงไม่จำเป็นต้องปลูกถ่ายตับคนไข้เนื่องจากว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ก็จริงนะครับคือเวลาเขางอกใหม่เนี่ยเขางอกใหม่ได้ไม่ได้เยอะเท่ากับของเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาหายเนี่ยเขาจะหายเป็นพังผืดเกิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดอย่างเช่นเราตัดตับข้างซ้ายไปเนี่ยตับข้างซ้ายก็จะไม่ได้งอกกลับมาเพิ่มแต่ตับข้างขวาเองเนี่ยเขาจะฝึกตัวเองทำให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นเหมือนเราเล่นกล้ามอย่างเงี้ยนะครับทำให้ตับเขาทำงานทดแทนกับข้างซ้ายพอจะได้บ้างแต่แน่นอนว่าไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเช่นคนไข้เป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยการรักษาให้หายขาดก็คงต้องเป็นการพยายามไปเอาออกหรือว่าการเผาทำให้ตัวก้อนนั้นน่ะตายลงไปถ้าเกิดว่าอยู่ในมุมที่พอจะตัดได้และตับคนไข้มีปริมาณที่มากพอที่จะทำงานต่อไปได้เนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกวิธีนี้ครับถ้าเราคำนวณดูเสร็จแล้วปรากฏว่าเราคาดการณ์ว่าถ้าเราตัดก้อนออกไปในคนไข้เนี่ยจะมีปัญหาจากการที่ตับทำงานได้ไม่อย่างเพียงพอเราคงอาจจะเลือกวิธีอื่นๆเช่นการปลูกถ่ายตับเป็นต้นครับผมในแง่ของการทำงานของตับเองเนี่ยตับทำงานสามแบบหลักๆโดยกันนะครับให้กับร่างกายอันที่หนึ่งเนี่ยเวลาที่เรากินยาหรือกินอาหารอะไรต่างๆเนี่ยตับเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการขับพวกของเสียพวกนี้ออกไปจากร่างกายนะครับอันดับที่สองแล้วเนี่ยตับเป็นตัวที่สร้างโปรตีนให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานตับไม่เพียงพอเนี่ยคนไข้ก็จะเกิดการที่มีลักษณะของตัวบวมขาบวมเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยไม่สามารถมีโปรตีนได้อย่างเพียงพอนะครับและสุดท้ายตับก็เป็นตัวที่ขับค่าเหลืองให้คนไข้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดตับออกไปแล้วแล้วเกิดว่าตับทำงานไม่เพียงพองอกใหม่มาไม่ทันเนี่ยก็จะทำให้คนไข้ตัวเหลืองตาเหลืองเกิดขึ้นมาได้ครับสำหรับคนไข้นะครับเวลาจะสังเกตดูอาการของตัวเองนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มตับเริ่มมีความผิดปกติให้ลองดูว่าถ้าคนไข้เนี่ยเริ่มมีตัวเหลืองตาเหลืองที่เป็นเยอะขึ้นมีขาบวมที่เป็นมากขึ้นมีเลือดออกง่ายเนี่ยตัวนี้ต้องระวังไว้นะครับว่าการทำงานของตับเริ่มเสื่อมลงผมแนะนำว่าควรจะเข้าไปคุยกับคุณหมอนะครับดูว่าเช็คเลือดเช็คการทำงานของตับดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าครับวิธีในการดูแลตับสำหรับคนไข้ทั่วๆไปเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆตับเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเขาซ่อมแซมตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแค่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะมาทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักที่เกินการที่กินแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากหรือกินต่อเนื่องนานนะครับหรือกินอาหารหรือสมุนไพรบางชนิดที่อาจจะมีผลทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นในจุดพวกนี้เป็นจุดที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณโบครับ
1: ครับถ้าทุกคนป่วยแล้วตัดตับทิ้งกันหมดเนี่ยก็แย่เลยนะครับตัดตับมันไม่ได้ง่ายเหมือนตัดใจเธอนะครับจริงไหมนุ่ม
2: จริงครับ
1: นี่

0: ใช่อย่างนั้นเอาไปว่าเจอตู้บนหมอนที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยเรื่องสุขภาพอะไรถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลามา Channel ด้วยนะครับ
3: วัคซีนโควิด-19 มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเมื่อพูดถึงวัคซีนโควิด-19 นะคะบางคนอาจจะยิงทั้งข่าวที่จริงแล้วก็ไม่จริงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเชื่อแรกกันเลยนะคะวัคซีนโควิด-19 มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีอันนี้จะต้องบอกว่ามีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงถ้าโรคนั้นจะหายขาดหรือหายจากโรคระบาดได้เนี่ยนะคะวัคซีนเป็นส่วนสำคัญนะคะถามว่ามีโรคอะไรบ้างที่หายจากโรคระบาดแล้วก็คือฝีดาษก็ถือว่าเป็นโรคที่มีวัคซีนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโรคที่จะมีการหยุดการระบาดได้ในอนาคตนะคะเช่นมาลาเรียนะคะหรือว่าโรคหัดนะคะแต่ถามว่าโควิด-19 เองนะคะจะหายจากการเป็นโรคระบาดได้หรือไม่นะคะอาจจะไม่ใช่วัคซีนอย่างเดียวนะคะที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หยุดโรคระบาดได้นะคะอาจจะต้องมีปัจจัยอื่นอีกเช่นประสิทธิภาพที่ดีมากๆของวัคซีนนะคะรวมถึงคุณสมบัติของตัวไวรัสเองนะคะแล้วก็โรคนั้นๆเนี่ยจะต้องไม่มีแหล่งรังโรคในสัตว์รวมถึงนโยบายของแต่ละประเทศแล้วก็นโยบายของทั้งโลกที่เราจะช่วยกันให้หยุดการระบาดนี้ได้หรือไม่ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าวัคซีนอย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะหยุดโรคระบาดได้ค่ะมาดูความเชื่อที่2นะคะวัคซีนโควิด-19 อาจจะมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอันนี้จะต้องตอบว่าไม่จริงนะคะแน่นอนในส่วนของผลข้างเคียงระยะสั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรบ้างนะคะผลข้างเคียงระยะยาวเราก็ตามมาประมาณ1ปีกว่าๆซึ่งเราก็ทราบระดับหนึ่งแล้วนะคะว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างในช่วงขั้นตอนของการที่พัฒนาแล้วก็การวิจัยวัคซีนเนี่ยนะคะก็มีการคิดค้นอย่างดีนะคะเพราะนั้นก็คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไว้วางใจกับผลข้างเคียงนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีการระบาดของโควิด-19 อยู่ค่ะมาดูความเชื่อถัดไปนะคะวัคซีนโควิด-19 อาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอันนี้จะต้องขอบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงเอ๊ะถ้าเรามีไข้นะคะแสดงว่าภูมิเราขึ้นดีหรือเปล่าจะบอกว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ถึงกับภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะอันดับแรกคือชนิดของวัคซีนนะคะถ้าเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะคะหรือเป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์อันนี้ก็จะทำให้ภูมิขึ้นสูงดีกว่าปัจจัยที่2คือปัจจัยทางด้านตัวบุคคลนั่นเองนะคะคือ1อายุถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นน้อยกว่าคนที่อายุน้อยนะคะรวมถึงโรคประจำตัวที่มีโดยเฉพาะที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นกลุ่มโรคมะเร็งได้ยากดภูมิหรือได้รับเคมีบำบัดอยู่นะคะกลุ่มนี้ก็ถือว่าทำให้ภูมิไม่ดีนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะใครบ้างนะคะที่ควรจะได้รับวัคซีนโควิด-19 ต้องขอเรียนว่าทุกท่านนะคะควรจะรับวัคซีนโควิด-19 ถ้าไม่มีข้อห้ามใดๆคนที่ไม่ควรจะได้รับจริงๆมีอยู่3ข้อนะคะข้อแรกก็คือคนที่แพ้นะคะวัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีนโควิด-19 นะคะก็ไม่ควรจะได้รับวัคซีนชนิดเดิมนะคะที่วินิจฉัยโดยแพทย์หรือว่ารับรองโดยแพทย์กลุ่มที่2คือคนที่มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันอย่างรุนแรงกลุ่มที่3คือกลุ่มที่อายุที่ยังไม่ได้รับการรับรองนะคะประเทศไทยเราเองรับรองให้ตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปนะคะที่สามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอายุยังไม่ถึงก็ยังไม่เป็นข้อบ่งชี้สำหรับการรับวัคซีน

0: บ๊วยทำอะไรบ๊วย
1: แป๊บนึง
0: เฮ้ยบ๊วยบ๊วย
1: แป๊บนึงโจโอ้โหกระโดดจะไปเดลเล่สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday และอย่างที่ผมบอกนะครับผมกำลัง
0: เล่นโอ้
1: โหโคตรจริง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทำอะไร
1: เล็ดอกยกออก wow. ไม่ใช่นะครับวันนี้นะครับเราจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าอกแบบง่าย
0: ๆ
1: ที่บ้านของท่านได้ครับพูดถึงความสำคัญของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าอกมันจะส่งผลอย่างไรบ้างครับพี่ต้น
0: โอเคตัวนี้มันถือว่าเป็นกล้ามเนื้อสำคัญปกติเวลาที่เราใช้ผักดันส่วนใหญ่มันใช้ตัวพวกนี้อยู่แล
1: ้
0: ว
1: เราจะมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่พูดถึงบุคลิกภาพครับเกี่ยวไหม
0: ถ้าผู้ชายถ้าเกิดมีส่วนนี้เป็นหน้าอกอะไรต่างมันดูโอเคนะเออนี่มีลายมีอกนะ
1: มันดูเป็นมิสเตอร์อเมริกัน
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะ
1: ผู้หญิงแล้วเออผู้หญิงเป็นไงพี
0: ่ถ้าเกิดอกมีความรู้สึกว่าเออกระชับอกเป็นอกไม่ใช่แบบไปตามช่วงอายุอะไรต่างพวกนี้ฮะเออดูมันกระชับก็มีความมั่นใจมากขึ้น
1: เยี่ยมเลยครับ
0: ครับ
1: วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาชวนคุณผู้ชมออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าอกกันแบบง่ายๆที่บ้านของท่านเราเสิร์ฟทั้งที่เพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้สำคัญมากนั่นก็คือเก้าอี้นั่นเองซึ่งทุกบ้านมีหมดนะครับถ้าเกิดเป็นแฟนรายการของเราคงจำได้มันเคยเกิดขึ้นแล้วเอาเก้าอี้มาออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเก้าอี้สามารถสร้างซิกแพคได้วันนี้ผมขอให้ชื่อตอนว่าเก้าอี้สร้างกล้ามเนื้อหน้าอกตัวนี้นี่เอง
0: ครับผม
1: เก้าอี้ตัวนี้เดินทางมาจากฮิราจูกุได้ผ่านซูชิและอุนจิเดินทาง
0: พอเถอะมาเก้าอี้เก้าอี
1: ้มันดูญี่ปุ่นนะชอบอ่ะเก้าอี้นะ
0: ครับ
1: พอดีแล้วครับวันนี้เรามีอาสาสมัครนะครับที่เขาต้องการเพิ่มบุคลิกภาพหน้าตาดีมากพร้อมต่อไปจะโตเป็นนายแบบได
0: ้
1: เขาคนนั้นก็คืออาสาสมัครของเราคนนี้นี่สวัสดีครับนี่น้องแชมป์ของเรานะครับโอเคน้องแชมป์ครับทำไมถึงมีความสนใจเรื่องของหน้าอกหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าอกครับ
2: พอเวลามีคนมากอดจะได้อบอุ่น
1: หยุดหยุดหยุดครับมือทำอะไรครับ
2: เออไม่ใช่
1: หมายถึงว่ายังไงครับทำไมถึงสนใจกล้ามเนื้อหน้าอก
2: ก็เวลามีคนมากอดแล้วได้อบอุ่นนะพี่ไม่ใช่ก็แบบ
1: นี่พี่เชื่อนะเนี่ยพี่เชื่อ
2: ไม่ใช่พี่ผมเชื่อคนงานครับ
1: ยังไงนะครับ
2: เสริมบุคลิกเราครับแชมป์เป็นคนชอบแต่งตัวครับเราใส่เสื้อผ้าจะสวยไงพี
1: ่
2: แล้วดูแบบธรรมะดูเท่ดีอะไรเงี้ย
1: ถ้าเกิดเราอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นชัดเจนก็คือว่านี่เลยครับนี่เรามาดูกล้ามเนื้อหน้าอกให้ชัดๆเพราะว่าเวลาเราเห็นสัดส่วนจริงๆเราจะจินตนาการออกว่าทำไมถึงต้องเล่นหลายท่าทำไมต้องเล่นอันนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคต่อครับพี่ต้น
0: เรามาไล่ดูนะครับ
1: เดี๋ยวคุณไม่ทักในแบบหน่อยนะครับ
0: หน้าคุ้นๆนะ
1: เออเขาหล่อมากเลย
0: ที่ประกาศไว้หน้าสนออะไรวะสักอย่าง
1: อ๋ออันนั้นเขาทำความดีให้กับสังคมครับไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของการออกกำลังกายครับ
0: โอเค
1: กล้ามเนื้อหน้าอกเท่าที่ดูมีทั้งหมด3ส่วน
0: ใช่ครับ
1: สำหรับคนที่เคยเล่นเวทแล้วนะครับก็จะเข้าใจว่าอกบนอกกลางอกล่างแบบนี้ที่เราพูดถึงชื่อทางวิทยาศาสตร์ครับต้น
0: โดยหลักการเนี่ยส่วนบนเนี่ยมันก็จะไล่ภาพมาคุมไปถึงไอ้ตัวไหปลาด้านในนะครับไหปลาก็จะยาวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอกเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านใน1ใน3ของด้านในประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการเน้นอกบนเราก็ต้องพยายามเล่นไอ้ส่วนที่เน้นไอ้ส่วนของข้างบนอกงั้นมุมการเล่นอะไรต่างๆมันต้องสูงขึ้นส่วนอันที่2ไอ้โซนเนี้ยส่วนใหญ่เราทุกคนเล่นอยู่แล้วไอ้นี่ก็คือเกาะตามแนวของกระดูกอกนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลาง
1: นี่คืออกกลาง
0: อกกลางถ้าโดยทั่วไปของคนเล่นเนี่ยบอกว่าเล่นอกบนอกกลางอกล่างเนี่ยอย่างไรก็คือตัวเนี้ยตัวที่เกาะตามแนวของตัวไอ้กระดูกอกนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอก
1: ลักษณะการเล่นคือการนอนแบบแบนราบ
0: นอน
1: แบนราบกับพื้นหรือขนานกับพื้น
0: ใช่
1: เหมือนนอนเก้าอี้เอน
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นไอ้ส่วนบนขึ้นเพราะงั้นมันก็เลยต้องให้มีการเอียงการเฉียงนะครับ
1: อกบนเวลาเล่นเราจะเรียกว่าอินคลาย
0: อินคลายใช่ส่วนอกล่างนะครับตัวอกล่างตัวนี้ก็ย้อนกลับก็กลายเป็นเรื่องของดีคลายนะ
1: ดีคลาย
0: ก็คือต่ำกว่าช่วงของแนวของกระดูกอกมานิดนึงนะ
1: ครับ
0: อยู่ช่วงปลายของกระดูกอกซึ่งส่วนพวกนี้บางทีเราจะไม่ค่อยเล่นนะหลายๆคนมักจะมองข้ามเราจะมักจะเล่นแค่อกกลางอกบนแต่บางทีเราลืมเรื่องของตัว
1: อกล่างไป
0: อกล่างไปนะครับมันก็จะทำให้รูปของตัวอกเนี่ยดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับ
1: วันนี้นะครับเราจะเล่นอกให้ครบทั้งหมด
0: ครับ
1: ทั้งอกบนอกกลางแล้วก็อกล่างแต่ใช้เก้าอี้เราเรียกกันเล่นแบบนี้ว่าอะไรครับพี่ต้นครับ
0: แชร์เอ็กซ์ไซส์
1: ก็คือบอดี้เวท
0: ใช่แล้วก็ใช้น้ำหนักตัวเข้ามา
1: น้ำหนักตัวของเรานั่นเอง
0: ครับผม
1: ดีเลยครับ

0: วันนี้เราจะออกกำลังกายนะครับทั้งหมด5ท่าด้วยกันในตอนท้ายรายการเราจะรวม5ท่ามาใช้แบบคาร์ดิโอก็เรื่องได้ระบบการหายใจด้วย3นาทีรวมกันถ้าพร้อมแล้วไปออกกำลังกายกันเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็พร้อมออกกำลังกายแล้วนะครับแต่เท่าที่ดูพี่ต้นครับ
1: ครับ
0: คราวที่แล้วที่เราใช้กล้ามท้องเนี่ยคือใช้เก้าอี้ตัวเดียวท้องมันคือตัวเดียว
1: ใช่ใช่
0: แต่ไม่ต้องใช้2ตัวครับ
1: ครับมันนานมาแล้วไงมีออกลูกออกหลาน
0: เอาจริงจริงเอาจริงจริงยังไงครับพี่ต้น
1: ถ้าตัวเดียวมันก็สามารถใช้ได้บวยแต่ทีนี้ถ้ามันมี2ตัวเนี่ยรูปแบบหรือว่าวิธีการมันจะได้หลากหลายมากขึ้น
0: พี่ต้นทำเลยครับเราจะได้เห็น
1: ง่ายๆเลยครับอันแรกนะครับเราก็มาเหมือนเราวิดพื้นปกติเลยใช่ไหมครับ
0: เอามือวางอยู่กลางเก้าอี้นะคร
1: ับใช่ครับอกลงมาถึงขอบของเก้าอี้นะครับตัวขนานพื้นนะครับดันขึ้นนะครับลดลง
0: พื้นแบบนี้นี่คือได้กล้ามเนื้ออกส่วนไหนครับ
1: จะเป็นลักษณะของส่วนกลางกับลงไปส่วนล่างแล้วเพราะเรามุมเราปรับขึ้นมา
0: อ๋อ
1: ใช่ไหม
0: มันสวนกันเวลาเราเล่นดีคายมุมก็จะประมาณนี
1: ้ใช่ใช่
0: คือมันก็เหมือนมันสวนทางกัน
1: ถ้า
0: เราเล่นอกล่างถ้าจะเป็นฟิตเนสแล้วก็คือเราสึกว่านอน
1: หัว
0: นอนหัวต่ำแต่พอเล่นอกล่างถ้าเป็นเก้าอี้หัวจะสูง
1: ใช่มันจะขึ้น
0: จะสลับกันนะครับ
1: สลับกัน
0: โอเคอ่ะต้นยังไงครับ
1: มาเอามือว่างว่างเวลานิดนึงนะครับขาเหยียดยืดตัวเหยียดยืดนะครับเอาลงลดปุ๊บอันนี้เราค้างข้างล่างนะครับดันขึ้นนะครับบีบอกดันขึ้นลง
0: บีบอกดันขึ้นสำหรับผมขอเพิ่มเทคนิคนี้ด้วยนะครับ
1: นะครับ
0: จริงแล้วเนี่ยฟีลลิ่งผมว่าสำคัญ
1: ใช่
0: ความรู้สึกสำคัญคือเราจะอยู่ที่หน้าอกเราดันใช้แขนดัน
1: บีบอก
0: แต่ใช้บีบอกเอาปุ๊บ
1: เอาลง
0: ฟีลลิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่น้ำหนัก
1: บีบดันขึ้นเอาลงเอาไปนิดนึงคราวนี้เราเพิ่มนิดนึงนะครับเวลาลงหายใจเข้าลึกขึ้นหายใจออกพร้อมบีบอกลองอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกบีบอก
0: อันนี้ลองดูมุมนะครับถ้าเกิดเราสังเกตคนถ้าเรามีบัดดี้จะดีมากลองครับแชมป์ถ้ามีบัดดี้จะดีมากคือแชมป์เนี่ยเวลาลงปุ๊บไหล่จะลงต่ำพอต่ำปุ๊บจะออกไหล่ช่วยมากกว่าหน้าอกลองดูเนี่ยนี่จะออกไหล่ด้วยนะครับต่อไปแชมป์โฟกัสที่หน้าอกครับอย่างเดียวเลยบีบบีบหน้าอกบีบบีบนี่ดีมากบีบหน้าอกบีบ
1: หากันบีบ
0: บีบดีมากโอ้โหเอามาสังเกตหน้าแดงผิดกันเลยนะครับเป็นไงครับรู้สึกเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับพี่เอางี้ฉันมีคำถามหนึ่งครับอาจารย
1: ์ครับ
2: อย่างเมื่อกี้ เรามีบัดดี้หรือพาร์ทเนอร์อย่างที่พี่บอยพูดนะครับ
1: เ
2: ขาจับเราแล้วเรารู้สึกได
1: ้เราทำให้เรามีสมาธิมาก
2: ใช่ครับถ้าสมมติเราเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยอย่างแบบบิ๊กินเนอร์อย่างเงี้ยครับเราควรจะ
1: ก็ง่ายเราพยายามว่าส่วนของอกต้องการให้อกทำงานใช่ไหมครับให้เหมือนกับพยายามบีบอกมากกว่าการที่เหยียดแขนหรือว่าใช้ไหล่ช่วยพยายามให้เหมือนเราบีบอกเข้าหากันบีบอกเข้าหากันถ้ามือสองมือก็คือพยายามให้เหมือนกับบีบอกสองข้างเข้าหากัน
0: เราต้องฝึกซ้อมความรู้สึกท่าที่2เลยมั้ยครับ
1: ท่าที่2มาเก้าอี้อาจจะให้ห่างออกไปอีกนิดนึงขนาน
0: จะมีชื่อท่ามั้ยครับพี่ต้น
1: ตัวนี้มันเหมือนกับที่เราเล่นไฟล์ใช่มั้ยเราพยายามดันนะครับบีบศอกดันยกตัวขึ้นนะครับตัวขนานพื้นบีบศอกดันยกตัวขึ้นนะครับ
0: พี่ต้นเจ๋งมากเลย
1: บีบศอกดันยกตัวขึ้น
0: พี่คิดได้ไงอ่ะ
1: ฮะ
0: ขออีกทีพี่เจ๋งมากเลยอ่ะปกติเราเล่นไฟล์เรา
1: ศอกใช่มั้ยครับ
0: ไม่มีเครื่องต้องใช้แมชชีน
1: ตัวขนานพื้น
0: เครื่องบางเครื่อง
1: บีบศอก
0: หลายแสน
1: นะครับ
0: พวกคิดดูเวลาเราไปเล่นฟิตเนสเราต้องไปเสียเงินหลายแสน
2: สนใจอาจารย์นี่เลย
0: ปีนึงหลายๆหมื่นนะครับขออีกทีไม่เห็นเมื่อกี้ลังชื่นชมว่าพี่เจ๋งมากอยู
1: ่มา
0: พวกเรา
1: ทำพร้อมกัน
2: ขออีกทีขออีกที
1: นะครับซองระดับเดียวกับหัวไหล่ใช่ครับพยายามดันเวลาทุกครั้งที่เราดันขึ้นพยายามบีบศอกเข้าหากัน
0: เพราะฉะนั้นเราทำอันนี้เหมือนเล่นฟิตเนสอย่างนี้
1: ใช
0: ่ปุ๊บเราซ้อมก่อนก็ได้นะครับถ้าตามปกติแล้วถ้าเกิดคนไม่ชินเนี่ยคนเริ
1: ่
0: มต้นซ้อมก่อนเอามือเดียวก็ได้แล้วก็จับตัวเองเนี่ย
1: ดันขึ้น
0: ให้เรารู้สึกว่ามันบีบ
1: ตัวขนานพื้นนะครับตัวพยายามให้ขนานพื้นนะครับบีบดันขึ้นนะครับบีบดันขึ้นครั้งให้ตัวขนานพื้นนะครับอ้าวกลับมานะครับบีบดันขึ้นพยายามเน้นจากบีบข้อศอกนะครับกลับมาลงนะครับ
0: ข้อมือแทบจะไม่กลับ
1: นะครับพยายามจากข้อศอกใช้ศอกดันตัวขึ้น
0: ต้นครับหนักเลยครับเนื่องจากว่าท่านี้เป็นท่าที่หนักนะเนื่องจากว่า
1: ถ้าโดย
0: ตัวเราเยอะ
1: ถ้าโดยปกติแล้วเวลาที่เราเล่นไฟน้อยกว่าอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันถือว่าหนักเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงถ้าในกรณีถ้าเราหนักเราอาจจะชันเข่าลงนะครับตัวตัดให้ตัว
0: ไม่ดูเลยครับพี่ต้น
1: เข่าวางที่พื้นนะครับช่วยนิดนึงนะครับ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับท่านี้นี่พี่ต้นคิดเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลย
1: ดันแต่ทุกครั้งที่ดันพยายามใช้ศอกบีบนะครับศอกบีบ
0: ศอกคือตรงนี้นะครับ
1: ข้อศอกศอกบีบ นะครับพยายามดันขึ้น
0: อันนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราทำแล้วเราสั่นรู้สึกว่าเราดูแข็งแรงน้อยกว่าคนอื่นมันไม่ใช่หมายถึงว่าเราไม่แข็งแรงนะครับ
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: หมายถึงว่าเราใช้กล้ามเนื้อได้ดีมากเลย
1: ใช่ครับ
2: เมื่อกี้พี่คือการฝึกฟิลลิ่งของพี่ใช่ไหมครับ
0: เฮ้ยเหนื่อยมากเลยสุดยอดเลยเฮ้ยท่านนี่ชอบมากแนะนำว่าชันเข่าก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้แข็งแรงจริงอาจเกิดการบาดเจ็บได
1: ้ครับ
0: ท่านที่3ครับ
1: ต่อไปเราจะเป็นอกบนละ
0: เออผมสงสัย
1: uh-huh.
0: คือสงสัยว่าทำไมเราต้องเล่นอกกลางก่อน หรือว่าอกรวมก่อน
1: ใช่เพราะว่าส่วนนั้นมันถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุด ใช่ไหมอย่างไอ้พวกกล้ามเนื้อไอ้อกบนอะไรเนี่ยมันถือว่าตัวช่วยถ้าอยู่ดีเราไปเล่นตัวช่วยก่อนมันขนาดมันจะเล็กกว่าซึ่งพอตัวช่วยมันหมดแรงปุ๊บตอนที่เรามาเล่นตัวหลักเนี่ยแทนที่จะเล่นได้เยอะกว่านั้นมันอาจจะหมดแรงไปก่อนแล้วเพราะตัวช่วยมันหมดแรงไปแล้ว
0: ที่เราเรียกว่าอกรวมก็คือว่ามีทั้งอกบนอกกลาง
1: อกล่าง
0: มันเลยช่วยทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วก็เวลาเราตอนนี้เราจะมาเน้นทีละส่วนก็คืออกบนก่อน
1: แต่ละอย่างละ
0: ต่อไปเราจะออกกำลังกายอกบนครับ
1: อกบนนะครับ
0: เพื่อให้อกกลางกับอกล่างได้พัก
1: จากปกติเนี่ยเรามือวางบนเก้าอี้ครับคราวนี้เราจะเอาเท้าวางบนเก้าอี้มั่ง
0: เฮ้ยทำไงอะพี
1: ่โอ้นั่นแหละใช่เลยแล้วมือวางที่พื้น
0: อ๋อนี่ไงมาพี่ต้นทำก่อนพี่ต้นทำก่อนนะครับพี่ต้น
1: นะครับคราวนี้เราก็ต้องเอาเท้านะครับวางบนเก้าอี้นะครับมือวางที่พื้นเนื่องจากว่าอกบนเนี่ยมันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นมือเราต้องแคบกว่านะครับแล้วก็ใช้ลงมานะครับเหมือนเราดันพื้นทุกอย่างเลยนะครับดัน
0: ถ้าเป็นก็คือว่าอันนี้เขาเรียกว่าถ้ามีเก้าอี้ในฟิตเนสนึกถึงนะครับเราเรียกว่าอินคลาย
1: ใช่มันจะเฉียงขึ้น
0: มันจะสลับกัน
1: แล้วก็ลงนะช้าๆนะครับดันเหยียดยืดขึ้นบีบอกนะครับ
0: สังเกตว่าพี่ต้นตัวสั่นแล้วแสดงว่าออกกำลังกายได้ดีมากนะคร
1: ับ ใช่ครับมันหนักมากนะครับ
0: โอเค
1: บวยลองทำครับมา
0: ได้ครับมา
1: ครับเท้าวางนะครับมือพยายามขยับให้แคบเข้ามากว่าปกตินะครับศอกกลางออกนะครับครับแบบหน้าท้องหลังให้ตรงนิดนึงหลังพยายามเหยียดยืด
0: สำหรับผมเวลาเพิ่มเติมก็คือว่าเวลาเราเล่นท่านี้นะครับเราเหมือนเอาหัวทิ่มแบงหน้าเลย
1: ให้โน้มไปข้างหน้า
0: โน้มไปหน้าเลยขึ้นแล้วทิ่มยิ่งขึ้นยิ่งทิ่มนี่โอ้โหมันใช่อ่ะ
1: ขึ้นมาส่วนนั้นมากขึ้นใช่
0: ถ้ามันหนักไปสำหรับเราใช้เข่าได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับหรือไม่เราก
0: ็เอาเข่าอยู่ที่ตรงนี้ได
1: ้ขยับระยะตัวให้มันสั้นลง
0: ทำไงครับพี่ต้น
1: เราก็เลื่อนให้เข่ามาอยู่นี่ใช่ไหมครับอันนี้แทนนะครับ
0: นั่นเองนะครับ
1: ได้ครับได้
0: มันก็จะเบาขึ้นนะครับ
1: ครับเพราะตัว
0: สำหรับคนที่เริ่มต้น
1: ช่วงของความยาวมันก็จะสั้นลง
0: เป็นไงครับน้องแชมป์ท่านี
2: ้โดนเลยครับ
0: พี่ต้นครับผมอยากพี่ต้นเน้นอีกทีว่าอย่างเช่นผมมีความคิดเดิม
1: ๆ
0: อย่างเช่นเวลาเล่นฟิตเนสผมชินมากผมเล่นมา20ปีเนี่ยเวลาเล่นอกบนหัวต้องสูงอินคลายเล่นอกล่างหัวต้องต่ำเราจะมีหลักจำอะไรบ้างกับการเล่นเก้าอี
1: ้
0: โดยเน้นกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยครับ
1: อย่างถ้าเราเล่นฟิตเนสถ้าเราอกบนปุ๊บไอตัวอุปกรณ์ก็ต้องสูงขึ้นแต่ถ้าลักษณะเราเล่นตามบ้านนะฮะเราใช้พวกเก้าอี้เราใช้ไอ้บันไดอะไรแล้วแต่พวกนี้ตรงนี้ก็คือถ้าร่างกายเราต่ำมันถึงจะเป็นอกบนมันก็คือแค่ตรงข้ามกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของการปรับอุปกรณ์กับปรับร่างกายตัวเราเอง
0: โอ้คือไงว่าถ้าเราเจออุปกรณ์ที่ปรับไม่ได้เราต้อง
1: ปรับ
0: ในขั้วตรงข้ามกับฟิตเนส
1: ใช่แล้ว
0: นี่เราเล่นอะไรก็ได้ถ้าเกิดจำหลักคิดนี้
1: ใช่
0: แท่ที่4เลยครับ
1: แท่ที่4ครับ
0: แท่ที่4มาน
1: ะครับแท่ที่4ตัวนี้ก็เป็นอกเหมือนกันแต่ทีนี้เราจะให้เป็นกว้างกับแคบกว้างกับแคบไม่พอเรามีสูงกับต่ำด้วย
0: เราให้กว้างจะเล่นอกอะไรครับ
1: นะครับตัวนี้จะเป็นอกภาพรวมนะครับแต่มันจะมีในส่วนของภาพรวมแล้วก็เป็นส่วนของอกล่างด้วยนะครับเราให้เป็นสลับนะครับสลับนะครับลงมานะครับนะครับลงมานะครับสลับนะครับลงมานะครับสลับนะครับลงมานะครับ
0: คือเราจะเอาเก้าอี้กลาง
1: ให้กว้างนิดนึงใช่
0: เป็นกว้างสลับแคบ
1: กว้างสลับแคบมันก็จะเป็น
0: สลับลง
1: ใช่มันก็จะเน้นทั้งส่วนอกล่างกับอกกลางแล้วก็อกนอกกับอกใน
0: มันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราเล่นแบบเดียวยังไงครับ
1: แบบเดียว
0: นี่เหมือน2แบบนะ
1: ใช่ถ้าดูตรงเนี้ยในเรื่องของการฝึกระบบประสาทใช่มั้ยฝึกการตอบสนองเปลี่ยนสลับไปสลับมามันทำให้เราเรียนรู้ตรงนั้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆมันก็จะสูงขึ้นกว่าการที่เราทำอยู่ในท่าเดิม
0: ใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: ใช่แล้วก็พอร่างกายมันเจออะไรที่แปลกใหม่การที่เผาผลาญเนี่ยไอ้นี่มาเท่านี้ฉันก็ใช้พลังงานแค่นี
0: ้
1: แต่ถ้ามีตัวอะไรที่แปลกใหม่เข้าไปมึงเร่งเข้ามาเอ้ยตื่นเต้นมากขึ้นนะหัวใจเต้นสูบฉีดมากขึ้นก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
0: สุดยอด
1: อ้าวมา
0: สูงสลับต่ำนะครับ
1: สูงสลับต่ำ
0: ได้ไหม
1: กว้างนิดนึงนะครับสูงดันก่อนลงต่ำขึ้นมาเราสามารถสลับขวาซ้ายได้นะครับขึ้นลงใช่ไหมดีตัวตรง
0: ๆสำหรับผมคือลงช้าๆได้คือเรา
1: ได้ครับ
0: ฟีลลิ่งปึ๊บ
1: ใช่ครับนั่นลงเหยียดดันขึ้นบีบอกขึ้นมาลงโอเค ช่ขึ้นดีตัวตรงตลอดสลับแขนขวาซ้ายได้ครับขวาซ้ายนำตามสลับได้ดีฮะเอาพอก่อนพอก่อนพอก่อน
2: ยอด
0: แรงมากสุดยอดไหม
2: เหนื่อยพี่เยอะมากผมบอก
0: คุณเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นกว่าที่เราดันพื้นท่าเดียว
0: อ่าฮะ
2: มันรู้สึกว่าได้ใช้

0: ฉันว่าได้อกคนละส่วนนะฉันข้างล่างน่าจะได้อกในด้วยแล้วก็เป็นอินคายด้วยข้างบน
1: อ๋อ
0: แต่การที่ข้างบนแบบบิดข้างบนเนี่ยครับจะได
2: ้ส่วนด้านนอก
0: อกรวม
1: โอเคท่าที่5
2: ครับท่าดิฟครับท่านี้ก็คือมือสองข้างวางไว้ระหว่างเก้าอี้นะครับขาเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับ
1: ท่าดิฟมีข้อผิดพลาดได้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราวางมุมไม่ดีจะได้กล้ามเนื้อส่วนอื่น
2: ใช่ถ้าเกิดเราบีบศอกเข้ามามันจะกลายเป็นต้นแขนด้านหลังเพราะงั้นเราต้องพยายามกางศอกนะครับลดตัวลงนะครับกางศอกดันเหยียดยืดบีบอกนะครับ
1: สำหรับคนที่บางคนแขนยังไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเราทำไงครับ
2: แล้วก็ใช้เป็นงอเข่า
1: ช่วยทำให้ดูหน่อยครับพี่ต้น
2: นะครับถ้าในกรณีที่คนยังเพิ่งเริ่มต้นนะฮะอาจจะเป็นลักษณะงอเข่านะครับลงแค่นี้
1: งอเข่ามันช่วยเซฟแรงยังไงครับ
2: มันทำให้น้ำหนักตัวมันเข้ามาหาตัวมากขึ้น
1: อ๋อเราหุบคานของเราออกไป
2: ใช่เพราะงั้นถ้าเรายิ่งเหยียดยืดออกไปฮะมันก็จะยิ่งหนักขึ้น
1: คานยิ่งยาวยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้น
2: ถ้าเรายกมากขึ้น
1: ไอ้ตา
2: เพิ่งหนักมากขึ้น
1: โอ
2: ้เอามาทำธรรมดาก่อนแค่เหยียดขาพออ้าวเริ่มใช่ครับดันบีบครีมด้วย
1: เราสามารถเอาตัวเข้ามาได้ครับเหมือนว่าฟีลลิ่งของแต่ละคน
2: ใช่บีบตลอดบีบดันบีบดันบีบ
1: ชิคกับผมนะครับเวลาลงดิฟนะครับ
2: ครับ
1: คือช่วงจังหวะขึ้นเรายืดอกด้วย
2: ยืดอกเหยียดตัวนะฮะพยายามเหยียดตัวเหยียดตัว
1: นี่เราเหยียดตัวแล้วจินตนาการว่าบีบครีมอยู
2: ่เหยียดตัวบีบเหมือนจะบีบศอกมา
1: เนี่ย
0: บีบครีมเลยพี
2: ่บีบ
1: สุดยอดเลยนี่คือเรียบร้อย5ท่าแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องแชมป์
0: อย่างสมมติโปรแกรมเนี่ยครับควรเล่นยังไงครับอาทิตย์หนึ่งเราเล่นวันหนึ่ง5ท่าเลย
1: เล่นอกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับหรือว่าควรเล่นกี่เซตอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ถ้าในกลุ่มคนที่ได้ออกกำลังกายประจำแล้วนะครับจริงๆแล้ว5ท่าเนี่ยถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดในกรณีของคนใหม่ๆเนี่ยบางทีเราแค่เลือก 1-2 ท่าแล้วเราทำให้มันสม่ำเสมอจะดีกว่านะครับเวลาที่เล่นอาจจะไม่ต้องเล่นทุกวันนะครับเราอาจจะเล่นแล้วก็พักประมาณวัน2วันแล้วก็กลับมาเล่นใหม
1: ่ทำไมไม่เล่นทุกวันครับเราอยากเล่นเราอยากเพิ่มหน้าอกไม่ได้สนใจกล้ามเนื้อส่วนอื่นมันไม่ดีเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับ
2: โดยทั่วไปเวลาที่เราเล่นเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของฝึกเรื่องแรงต้านเรื่องของตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องให้เวลากับกล้ามเนื้อที่มันได้พักเพื่อที่มันจะได้พัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราเป็นเน้นต่างๆเนี่ยบางทีการพัฒนามันไม่สามารถที่จะตามทัน
1: ระบบการทำงานคือเรากระตุ้น
2: ใช่
1: กระตุ้นเสร็จก็คือ
2: ให้มีการตอบสนอง
1: เติมด้วยการรับประทาน
2: เพิ่มเติม
1: แล้วก็พักผ่อนเพื่อกระตุ้นให้เขาตอบสนอง
2: ใช
1: ่เราจะมาออกกำลังกาย3นาที5ท่ารวมกัน
2: อืม
1: แชมป์พร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับพี่
1: แชมป์ยังอยู่นะครับ
0: ครับ
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายพร้อมกันครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเตรียมเก้าอี้ไหมพร้อมนะครับผมเชื่อว่าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: มาท่าที่1ครับมือวางเลยนะครับอ้าวลงมานะครับดันขึ้นนะครับไม่ต้องช้ามากนะครับ
1: นี่ไม่ช้านะครับนี่คือคาร์ดิโอนะครับ
2: 3 5 4มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับดีครับลงหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออกนะครับถ้าใครไม่ไหวนะครับอนุญาตให้ชันเข่าได้แบบผมนะครับแต่ถ้าไหวให้ทำแบบบ้วยนะครับ
1: โอ้โหชันเข่าเลย
2: เย็นๆนะมาท่าที่2มาศอกระวังครับตัวขนานพื้นแขนเหยียดยืดตัวเหยียดยืดนะครับดันผักขึ้นจากศอกผักขึ้นนะครับผักขึ้นนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ไหวนะครับอนุญาตให้ชันเข่าได
1: ้ลื
2: มมาทีเดียวอย่าลืมหายใจด้วยหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกบีจากศอกบีจากศอกบีจากศอกบีจากศอกนิดเดียวพึ่งผ่านไปนิดเดียวอ้าวสลับไปอันที่สามมือวางไว้ด้านบนบนล่างสลับนะครับเอาลงนะครับขึ้นมา
1: ครับ
2: ปูขึ้นลงทุกครั้งดังพื้นด้วย
1: มา
2: ห
1: นักเลย
2: มาเร็วนิดนึงอึ๊บ
1: เราจะไม่ไหวเอาเข่าลงได้นะครับ
2: ใช่ครับเข่าวางได้ครับ
1: เข่าวางได
2: ้เข่าวางได้นะครับเข่าวางได้ว่ามาขึ้นไว้นิดเดียวลงเข่าวางได้มาอย่าลืมสลับขวาซ้ายด้วยขวาซ้ายแชมป์มานิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวบวยหน่อย
1: ครับ
2: ตรงบวย

0: หายใจด้วยบุ้ยหายใจด้วยบุ้ย
1: ครับหายใจอยู่ครับ
0: อ้าวอีกสองครั้งอีกสองครั้ง
1: อี
0: กครั้งเดียวอีกครั้งเดียวโอเคมามือลงเท้าวางนะครับ
1: พร้อมนะครับพร้อมนะครับมือแคบนิดนึงเอาลงมาขึ้น
0: ลงมา
1: ขึ้น
0: ลงมา
1: ให้เอาเข่าใกล้ๆเก้าอี้ไว้นะครับ
0: ได้ครับเอาเข่าไว้ที่เก้าอี้ได้ครับผมก็ยังลืมไปเลยมาเข่าไปแล้วเก้าอี้ได้นิดเดียวสองครั้งครั้งหนึ่งโอเคลุกขึ้นมามือวางระหว่างเก้าอี้มาใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเว้ยขาเหยียดยืดงอบีบคิ้มมามาขอ5ครั้ง5ครั้ง1แล้ว2 3 4ครั้งเดียวครั้งเดียวโอเค
1: โอ้ยครับ
0: ครับ
1: สงสัย
0: ครับ
1: หลายๆครั้งรายการของเราคือ
0: ครับ
1: เราสร้างออกกำลังกาย
0: ครับ
1: เราทำเสร็จแล้วสุดท้ายเรามาคาร์ดิโอทุกครั้ง
0: ครับ
1: มันมีประโยชน์ยังไงครับ
0: เริ่มจากเวทใช่ครับมาคาร์ดิโอเนี่ยการเผาผลาญจะดีขึ้นนะครับถ้าเราต้องการควบคุมเรื่องน้ำหนักตัวใช้ไขมันเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับ
1: เพราะนั้นผมถามนิดนึงว่าสมมติถ้าเกิดคนที่อยากเบิร์นไขมันแต่ว่าไปวิ่งก่อนแล้วค่อยมาออกกำลังกายผลแตกต่างกันไหมครับ
0: แตกต่างกันเพราะว่าช่วงแรกที่เราต้องการดึงเอาไขมันมาใช้เนี่ยมันจะใช้น้อยไงเล่นเวทก่อนแล้วมาเบิร์นเนี่ยการดึงไขมันมาใช้มันจะมากขึ้น
1: โอเค
0: นะครับ
1: เคลียร์ชัดเจน
0: ครับ
1: ต้องแชร์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเมื่อกี้เป็นไงบ้าง3นาที
2: มีน้ำให้กินไหม
1: เดี๋ยวมีให้กินเหลือเฟือเลยก่อนอื่นแชร์ก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: โอเคมากเลยครับสมมุติเราไปเข้าฟิตเนสไม่ได้หรือเข้ายิมไม่ได้อย่างเงี้ยเราสามารถทำที่บ้านเราได้เลย
1: แฮปปี้เลยนะ
0: ครับ
1: นี่คือความตั้งใจของ Healthy Friday นะครับเราจะนำในเรื่องของการออกกำลังกายที่เรียบง่ายแต่ได้ผลเกินความคาดหวังเป็นแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับวันนี้ขอบคุณน้องแชมป์มากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สัปดาห์หน้าเจอกันนะครับว่าเราจะมีอะไรมาฝากกันตอนนี้ไปพบกับนวัตกรรมเกี่ยวเรื่องของสุขภาพกับน้องเข้าตูเลยครับ

โรคส่วนใหญ่ที่เกิดในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงหรือว่าข้อเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะไขมันในเลือดสูงเป็นต้นซึ่งแต่ละโรคเนี่ยก็มีการใช้ยาหลายตัวเพราะนั้นคนผู้สูงอายุคนนึงเนี่ยอาจจะได้ใช้ยาประมาณ 4-5 ตัวก็เลยเป็นที่มาว่ายากับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กันค่ะ

0: พี่แอนรู้หรือยังคะว่ารายการ Healthy Friday ของเราเนี่ยเขาเพิ่มช่องทางการติดตามแล้วนะทาง YouTube Channel นั่นเองอ๋อ
1: ใช่ใช่
0: เพียงแค่พี่ Subscribe อ่ะ
1: อ๋อเหรอต้องได้เลยได้เลย Subscribe นะ Subscribe
0: ไม่ใช่เขาเรียกว่า Subscribe
1: อ๋อ Subscribe กดติดตามเพียงแค่คุณชมกดติดตามนะครับข้อมูลสุขภาพดีๆจะเสิร์ฟถึงบ้านเลยอ
0: ่
1: ะเลิศชายอยู่ทำไม Subscribe เลย
0: Subscribe เลยค่ะ
1: กดตรงนี้
0: ตรงไหน

0: สดีค่ะอยู่กับข้าวตูนะคะในรายการ Healthy Friday ค่ะวันนี้ข้าวตูขอเริ่มรายการด้วยคำถามง่ายๆ1คำถามค่ะว่าคุณผู้ชมมีคนในครอบครัวที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่าตัวของคุณผู้ชมเองเนี่ยมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วก็ห้ามพลาดเนื้อหารายการในวันนี้เลยค่ะเพราะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ามีจำนวนผู้สูงอายุชาวไทยเพิ่มปีละ 500,000 คนและคาดว่าปี2568ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยมีผู้สูงอายุ1คนในประชากรทุกๆ5คนเลยทีเดียว
1: เมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวค่ะซึ่งยาเนี่ยแหละค่ะจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการป้องกันแล้วก็รักษาโรคแต่การใช้ยาในผู้สูงอายุเราต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง

0: และวันนี้ค่ะผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาในผู้สูงอายุค่ะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงปิยนุชโรจน์สง่าอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ข้าตูมีคำถามหนึ่งนะคะเขาบอกว่าผู้สูงอายุกับยาเนี่ยเป็นของคู่กันจริงไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะผู้สูงอายุนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนาะถ้าสำหรับคนไทยก็คือพวกวัยหลังเกษียณอย่างนี้นะคะก็คือร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่มีความเสื่อมโทรมของอวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความผิดปกติจนทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมานะคะซึ่งโรคส่วนใหญ่ที่เกิดในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นโรคเรื้อรัง
0: เป็นโรคอะไรบ้างอะคะอาจารย
1: ์ก็จะเป็นอย่างเช่นเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงหรือว่าข้อเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะไขมันในเลือดสูงเป็นต้นนะคะ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคเดียวด้วยอาจจะเป็นแบบว่ามาเป็นแพ็กเกจมาเป็นแบบว่าหลายๆโรครวมกัน
1: ใช่คนนึงอาจจะมี 2-3 โรคอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่ละโรคเนี่ยก็มีการใช้ยาหลายตัวเพราะนั้นคนผู้สูงอายุคนหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ใช้ยาประมาณ 4-5 ตัวก็เลยเป็นที่มาว่ายากับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กันค่ะ
0: ค่ะแล้วเรามักจะพบปัญหาอะไรคะอาจารย์เกี่ยวกับยาแล้วก็ผู้สูงอายุอะค่ะ
1: ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นหลายโรคพร้อมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีโอกาสที่จะต้องได้รับยาหลายๆตัวพร้อมกันซึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คืออย่างเช่นยาตีกัน
0: ยาตีกัน
1: ยาตีกันก็คือหมายความว่ายาตัวนึงเนี่ยมันไปส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาอีกตัวนึงก็อย่างเช่นสมมติว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคความดันใช่ไหมเขาก็ต้องรับประทานยาความดันเสร็จแล้วก็ดันปวดเข่าข้อเสื่อมก็ต้องรับประทานยาแก้โรคข้อเสื่อมทีนี้ยาที่ใช้ในการแก้โรคข้อเสื่อมก็จะเป็นยาแก้ปวดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันทำให้ความดันโลหิตสูง
0: ก็เลยเหมือนไปแบบ
1: ไปขัดกัน
0: ไปขัดกัน
1: ใช่เพราะนั้นก็ผลการรักษาการควบคุมความดันจากยาลดความดันก็อาจจะไม่ดีนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นของเรื่องการให้ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้สูงอายุอะค่ะคือเนื่องจากได้รับยาเยอะบางทีก็ลืมกินยาบ้าง
0: ว่าบางคนยาเป็นแบบ10ตัว
1: กินเป็นกำกำ
0: กินแบบทีนี้อิ่มแทนข้าวเลย
1: ใช่ค่ะก็แล้วก็มีปัญหาเรื่องกินยายากเนาะผู้สูงอายุบางทีกล้ามเนื้อตรงบริเวณระบบทางเดินอาหารอาจจะทำงานไม่ค่อยดีก็ผู้ดูแลเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะแจ้งแพทย์ว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้าง
0: บางทีเขาจะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงของยาแล้วเขาก็หยุดยาไปเองอย่างนี้ก็เป็นปัญหาไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะจริงๆเขาไม่ควรจะหยุดยาไปเองเขาควรจะแจ้งแพทย์ว่าเขามีปัญหาอย่างนี้แล้วแพทย์หรือว่าเภสัชกรเนี่ยจะเป็นผู้ที่ประเมินให้เขาว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันเกิดจากยาจริงไหมแล้วเขาควรจะทำยังไงต่อ
0: ฟังแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆปัญหาเลยใช่ไหมคะอาจารย์ได้ข่าวว่าวันนี้อาจารย์แล้วก็ทีมพี่ๆนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์เนี่ยจะลงไปทำกิจกรรมอาสาที่ชุมชนเป็นกิจกรรมอะไรคะอาจารย
1: ์ก็วันนี้เราก็จะไปให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุที่ชุมชนบ้านครัวนะคะตรงเขตราชเทวี
0: อ๋อก็คือใกล้ๆกับคณะเภสัชของเรานี่เอง
1: ใช่
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุที่ชุมชนบ้านครัวกันค่ะนี้เราก็มาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้อาจารย์เล่าเกี่ยวกับประวัติของชุมชนนี้ให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็ชุมชนบ้านครัวเนี่ยนะคะอยู่ตรงบริเวณราชเทวีนะคะก็เป็นชุมชนโบราณแล้วล่ะอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็สินค้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็จะเป็นผ้าไหม
0: อ๋อทอผ้าไหมกันที่นี่ด้วย
1: แล้วก็ผู้สูงอายุก็มีเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่โรคเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: แล้ววันนี้เราจะมาจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะก็กิจกรรมที่จะจัดในวันนี้ก็มี2 ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกก็คือจะมีการบรรยายให้ความรู้กับผู้สูงอายุก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเยี่ยมชมตามบ้าน
0: อ๋อวันนี้มีไปเยี่ยมบ้านด้วยเลย
1: ใช่ๆ
0: โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปจัดกิจกรรมกันที่มัสยิดดารุนฟาละกันค่ะ

0: วันนี้นะคะที่อาจารย์จะมาพูดคุยกับทุกท่านก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคำพูดนี้นะคะว่ายากับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะทำไมก็เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะเราก็ใช้ร่างกายกันมาสักพักนึงเนาะเพราะนั้นอวัยวะต่างๆก็เริ่มมีความเสื่อมนะคะพอเสื่อมแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้เราเกิดโรคเรื้อรังขึ้นมานะคะโรคเรื้อรังเนี่ยต้องใช้ยาในการรักษานะคะบางท่านก็พอเป็นโรคที่1สักพักนึงก็มีโรคที่2โรคที่3ตามมาซึ่งแต่ละโรคก็ใช้ยาหลายตัวนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าผู้สูงอายุท่านนึงเนี่ยอาจจะใช้ยาประมาณคนละ 5-6 ตัวก็เลยเป็นคำพูดที่ว่ายากับผู้สูงอายุเป็นของคู่กันนะคะวันนี้เนี่ยก่อนอื่นก็จะแนะนำเรื่องหลักการใช้ยาทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุก่อนนะคะมี4ประเด็นสำหรับเรื่องยาที่เราควรจะทำความเข้าใจนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของชื่อยานะวิธีการใช้นะคะข้อห้ามแล้วก็วันหมดอายุอย่างยาสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่ควรจะไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นสมมติในบ้านมีลูกหลานใช้ยาตัวเดียวกันเราก็ไม่ควรจะไปเอายาของเขามาใช้
1: กิจกรรมอบรมเรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุในช่วงเช้านอกจากจะเป็นการบรรยายของอาจารย์ปิยนุชโรจน์สง่าแล้วยังมีกลุ่มพี่ๆนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลยังมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการรักษาการใช้ยาสำหรับโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคข้อเสื่อมโรคไขมันในเส้นเลือดและโรคอ้วนหรือภาวะอ้วนลงพุงนั่นเอง

0: เสร็จกิจกรรมนะคะสำหรับเรื่องของการแนะนำหลักการการใช้ยาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงชุมชนกันใช่ไหมคะอาจารย์
1: ค่ะ
0: โอเควันนี้เราจะไปกันกี่บ้านนี่คะ
1: สามบ้านค
0: ่
1: ะ
0: ไปสามบ้านโอเคงั้นบ้านแรกเราไปบ้านใครคะ
1: บ้านป้าพร
0: บ้านป้าพรนะคะบ้านป้าพรนี่มีผู้ป่วยเป็นโรคอะไรอะคะ
1: ก็ป้าพรเนี่ยแหละค่ะแกก็ปกติจะทอผ้าเนาะอาจจะนั่งนานทีนี้ก็เลยทำให้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะจริงๆเป็นสองข้างแต่ว่ารับการผ่าตัดไปแล้วข้างนึงแต่ว่าอีกข้างนึงเนี่ยป้าแกก็ไม่อยากจะผ่าตัดเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาอะไรอย่างนี
0: ้
1: แล้วก็ไปแนะนำเขา
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่บ้านป้าพรกันเลยดีกว่าค่ะโอเคไปเลยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านครัว
1: บ้านครัว
0: เขตราชเทวี
1: ใช่
2: ก็มาอยู่กันที่บ้านป้าพรแล้ว
0: ป้าพรกำลังทอผ้าอยู่เลยค่ะ
1: กำลังทำงานอย
0: ู่ป้าพรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้กำลังทอผ้าอยู่เลยคุณป้าทอต่อเลยทอต่อหนูอยากเห็นพี่เคยเห็นทอผ้าไหม
3: เคย
0: ป้าขอดูด้วยวิเคยเห็นแต่ในละคร
4: ที่นี่ก็มีค่ะ
1: ส่วนมากจะอยู่กลางเมือง
0: ก็อยู่กลางเมืองก็มีด้วยคุณป้าทอมากี่ปีแล้วอะคะ
4: 30กว่าปีแล้ว
0: 30กว่าปีคุณป้ามีแบบผ้าที่แบบทอเสร็จแล้วอะไรงี้ไหมคะ
4: มีค่ะมีค
0: ่
4: ะ
0: อยู่ข้างหลังนี่เอง
4: ค่ะ
0: ขอดูนิดนึงนะคะคุณป้านี่เรียกผ้าอะไรอะคะ
4: ผ้าไหมไอ้สองเส้นนะคะอย่างนี้สองเส้นนะคะตัดเป็นชุดไทยชุดอะไรก็ได
0: ้คุณป้าทอผ้านั่งนานๆอย่างงี้ทอวันละประมาณกี่ชั่วโมงอะคะคุณป้า
4: ก็แต่เกียรติโมงถึง5โมงค่ะเที่ยงก็ลงกินข้าวกับพักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ทำต่อค่ะ5โมง
0: คุณป้ามีเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรมั้ยคะนั่งนานๆอย่างงี
4: ้มีเกี่ยวกับหัวเข่าค่ะ
0: คุณป้านั่งอยู่บนไม้อะไรคะเนี่ย
4: แต่ไม้ที่นั่งเป็นไม้ไผ่ค่ะ
1: น
4: ี่เอาผ้าอันนี้
0: มีเบาะมารองนี่คุณป้าต้องนั่งอย่าง
4: น
0: ี้ทั้งวันเลย
4: ทั้งวัน
5: ค่ะแล้วไม่ปวดเหรอคะคุณป้า
4: ก็มันก็ปวดบ้างนะปวดหลังปวดอะไร
0: ปวดหลัง
4: มีปวดบ้างนะหัวเข่าเลย
0: หัวเข่าเป็นยังไงมาคะคุณป้า
4: หัวเข่าก็ผ่าข้างหนึ่งแล้ว
0: ผ่าข้างไหนคะคุณป้าคะ
4: โทษนะคะข้าง
0: ขาข้างนี้ข้างซ้ายผ่าแล้วข้างขวาเป็นด้วยไหมคะ
4: เป็นหมอเขาบอกเป็นเหมือนกัน
0: เป็นเหมือนกันแล้วเราผ่าไหม
4: เริ่มจะกลัวไม่อยากผ่า
0: ไม่อยากผ่า
5: ทำไมล่ะคะข้างที่ผ่านี้รู้สึกยังปวดอยู่ไหม
4: ไม่ปวดค่ะ
5: ค่ะ
4: ก็ดีขึ้นไม่ปวด
5: แต่ที่ไม่อยากผ่าด้านซ้ายเพราะว่ากลัว
4: ก็ยังไม่ปวดเท่าไหร่ก็พอทำได้อะไร
0: แล้วถ้าเกิดเราปวดแล้วเราทำยังไงคะ
4: ก็เอายามาทาบ้าง
0: มีทายา
4: แล้วก็กินยาก
0: ินยายังไงคะไปหาคุณหมอให้มาหรือว่าก
4: ินยานี่นะคะเป็นยาคุณหมอก็มี
0: ยาลูกกรแก้ปวดเมื่อยโอเคเราได้แล้วเราหาเจอแล้วค่ะอาจารย์ค่ะให้อาจารย์แนะนำนิดนึงเกี่ยวกับยาน
5: ี่คุณป้าไปได้มาจากไหนคะเนี่ย
4: ก็ซื้อเพื่อนเขาเอามาขายให
5: ้อ๋อเพื่อนขายให
0: ้
5: แล้วกินนี้แล้วดีขึ้นเลยไหม
4: ก็วันไหนไม่ได้กินก็ปวดอยู
0: ่ไม่ได้กินก็ปวดคุณป้ามีโรคอื่นๆด้วยไหมคะนอกจากโรคข้อเข่าเสื่อม
4: เบาหวานก็ไม่มีความดันก็ปกติไปตรวจที่ไรก็ปกติ
0: เบาหวานความดันไม่มี
5: แล้วนี่ทานมานานยังคะป้า
4: เพิ่งกินลองดูอันนี้
5: เพิ่งกินลองดู
0: กินแล้วโอเคไหมคุณป้าแบบหายเลยไหมหรือว่าม
4: ันก็ไม่หายแล้วก็มีปวดบ้าง
0: แต่มันดีขึ้นไหมคุณป้า
4: ดีแต่เวลากินนั่นแหละเน
0: า
4: ะ
0: เวลากินคือดีใช่ไหมคุณป้า
5: จริงๆเนี่ยยาลูกกรอันนี้เนี่ยมันคือถ้าเราดูอย่างนี้เนาะมันก็เหมือนไม่มีที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้ยาผีบอกอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าการผลิตเนี่ยเขาได้คุณภาพไหมหรือเขาแอบใส่อะไรให้คุณป้ากินหรือเปล่าบางทีที่หายนี่อาจจะไม่ได้จากสมุนไพรอันนี้นะอาจจะเป็นสเตียรอยที่เขาใส่มาในยานี้อ
0: าจจะแฝงมา
5: ใช่ใช่
4: ใช
5: ่พวกสเตียรอยเนี่ยมันจะไปแก้อาการอักเสบที่ทำให้ป้าปวดป้าก็เลยอาจจะรู้สึกดีขึ้นทีนี้ถ้ากินต่อกันไปนานๆเนี่ยนะคะคุณป้ามันจะทำให้ไอ้โรคเบาหวานความดันที่คุณป้าไม่เคยมีเนี่ยอาจจะมีได้จากการกินยาที่มีการปนเปื้อนสเตียรอยด์
4: ค่ะ
5: ค่ะเพราะว่าจริงๆโรคของคุณป้าเนี่ยเกิดจากการที่คุณป้านั่งทำงานอย่างเงี้ยติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะคือบางทีเราอาจจะต้องมีการยืดเส้นยืดสายบ้างเพราะอย่างเงี้ยอย่างที่นั่งเนี่ยนะคะที่สังเกตเห็นก็คือคุณป้าต้องใช้เท้ายันตัวเครื่องนี้ตลอดบางทีมันจะทำให้เข่าเนี่ยทำงานเยอะทำให้เข่าเนี่ยเสื่อมมากขึ้นนอกจากเรื่องของอายุแล้วอย่างนี้นะคะแล้วจริงๆที่คุณหมอแนะนำให้คุณป้าผ่าเข่าอีกข้างเนี่ยเป็นทางที่ดีที่สุดละ เพราะว่าการกินยาเนี่ยแค่บรรเทาอาการแต่การผ่าตัดเนี่ยจะช่วยเหมือนสมมติเข่าคุณป้าปวดจากการที่มันขรุขระหรืออะไรอย่างนี้เนาะคุณหมอเขาก็จะไปผ่าตัดให้มันเรียบขึ้นพอมันเรียบขึ้นแล้วอาการปวดมันก็จะลดลงคุณป้าอาจจะไม่ต้องทานยาเยอะเหมือนตอนที่ทานอยู่ตอนนี้ก็ได้ก็อย่างที่คุณป้าผ่าด้านนู้นก็ดีขึ้นด้านนี้มันก็ต้องดี
4: ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอที่ให้ความแนะนำนะป้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะเห็นว่าดีเอาเพื่อนบอกดีอันนี้ดีก็กินไปอย่างนั้นเน
5: า
4: ะ
5: ค่ะงั้นก็ไม่กินเน
4: า
5: ะ
4: ค่ะไม่กินค่ะไม่กินก็ไม่กิน
5: โอเคค่ะ
4: ค่ะ
0: ต้องขอขอบคุณป้าพรมากเลยนะคะเดี๋ยวรบกวนเวลางานท่านนี้แล้วค่ะขอบคุณนะคะ
4: ค่ะ
0: นี
4: ่
5: ค
4: ื
5: นให้ค
4: ่
5: ะ
0: โอเคตอนนี้เราก็มาถึงบ้านป้าหมูแล้วนะคะจ้ะโอเคเราเข้าไปในบ้านเลยค่ะ
5: ค่ะ
0: มีใครอยู่ไหมคะ
3: มีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ป้าหมูใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: โอเคขอเข้าไปเยี่ยมบ้านหน่อยนะคะ
3: ค่ะเชิญค่ะ
0: นี่ต้องสวัสดีป้าหมูทีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณลุงด้วยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณลุงเป็นอะไรอยู่คะ
6: เป็นอัมพฤกษ์นะคะ
0: เป็นอัมพฤกษ์นะคะตอนนี้มียาอยู่หลายชนิดไหมคะที่รับประทานอยู
6: ่ยาความดันแล้วก็ยา
5: เบาหวานปะคะ
7: ยาหลอดลม
0: มียาหลายอย่างอยู่หางั้นขอดูยานิดนึงได้ไหมครับป้าหมู
6: ได้ค่ะ
0: อันนี้คือยาของคุณลุงทั้งหมดเลยใช่ไหมคะปกติป้าหมูเป็นคนจัด
6: ค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อโอเคให้อาจารย์ช่วยแนะนำให้ค่ะ
5: ค่ะแล้วขออนุญาตดูที่กล่องนิดนึงนะคะมียาบางตัวที่ต้องหักกินครึ่งเดียวด้วยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
5: อย่างยาความดันตัวนี้ใช่ไหม
6: ค่ะค่ะ
5: แล้วปกติป้าหมูทำยังไงอะคะ
6: เอาใช้มีดนะคะ
5: อ๋อมีดสับเลยครึ่งนึงแล้วมันได้ครึ่งไหมคะ
6: ก็ไม่ได้ครึ่งหรอกค่ะ
5: อ๋อบางทีก็บิดหักๆแล้วเคยมีปัญหาแบบลืมจัดยา
6: อ๋อบางทีลืม
5: ก็ลืมบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
6: ก็ลืมจัดยาก็อ๋อที่ลืมนะคะ
5: ค่ะจริงๆยากลุ่มที่คุณลุงได้รับเนี่ยไม่ควรจะหมายถึงว่าควรจะได้รับยาอย่างสม่ำเสมอบางทีถ้าลืมเนี่ยอาจจะหาตัวช่วยมาช่วยนะคะอย่างเช่นกล่องจัดยาอย่างเงี้ยค่ะจะจัดเป็นมื้อไปมื้อเช้ามื้อกลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนอย่างเงี้ยนะคะถ้าอย่างคุณลุงทานเช้ากับเย็นป้าหมูก็อาจจะแกะจากซองยาอย่างเงี้ยนะคะมาใส่ให้เลยหรือถ้ายาไหนที่ต้องมีการหักครึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้เป็นเครื่องหักยาอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ได้ตัวยาที่เท่ากันมากกว่าการที่เราหักด้วยมือเองหรือว่าใช้มีดสับอย่างนี้นะคะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ลองสาธิตวิธีการตัดยาให้นะคะ
5: ค่ะก็เดี๋ยวคุณป้าเอายาวางในนี้เลยนะคะ
6: ค่ะ
5: เสร็จแล้วก็เอียงเครื่องนิดนึงให้ยามันลงไปสู่ร่องตรงนี้แล้วเราก็สับเลยค่ะแล้วก็เทออกมานี้ค่ะแล้วก็ใส่ไปในกล่องสมมติอันนี้เป็นยาเช้าใช่ไหมคะก็ใส่ไปครึ่งนึงแล้วก็อีกอันนึงเป็นยาสำหรับตอนเย็น
0: นี่ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะคุณป้าไม่ต้องแบบว่าเตรียมเขียงมาสับอย่างนี้ใช้เครื่องตัดยา
5: อย่างเงี้ยนะคะคุณป้าการที่เราใช้เครื่องตัดยาเนี่ยนะคะจะทำให้เราแบ่งยาได้เท่ากันอย่างนี้นะคะคุณลุงเขาก็จะได้รับยาเท่าๆกันทั้งสองมื้อค่ะก็ได้ช่วยให้คุมอาการของโรคได้ดีขึ้นค่ะ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีของการจัดยาในแต่ละวันนะคะคุณป้ามีมื้อเช้าอย่างนี้ค่ะ
6: มื้อเช้าก
0: ับมื้อเย็นใช่ไหมคะแล้วก็จัดใส่กล่องไว้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของการถ้าเกิดมียาครึ่งเม็ดเราก็ใช้เครื่องตัดนะคะจะได้ยาที่พอดีค่ะแล้วเราก็จะได้ไม่ลืมด้วยว่าเราจัดไว้แล้วเน
6: ี่
0: ยมีเช้ามีเย็นโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวให้ทางทีมงานก็จะมอบอันนี้ให้ด้วยนะคะคุณป้า
6: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณป้าขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
0: จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีและมีผลการศึกษาปัญหาการเจ็บป่วยจากการตรวจร่างกายของผู้สูงอายุในประเทศไทยในปี2552โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศพบว่ามีผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงติดบ้านต้องพึ่งพิงคนอื่นช่วยดูแลมากกว่า1ล้านคนซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกคนในสังคมต้องตระหนักกับปัญหาดังกล่าวเพราะนับวันจำนวนของผู้สูงอายุนอนติดเตียงมักพบมีมากขึ้นทุกปี
6: สวัสดีค่ะ
0: มารบกวนเวลานิดนึงค่ะได้ข่าวว่าคุณแดกเมื่อก่อนเคยทำงานที่สำนักข่าว NBC ใช่ไหมคะ
8: ท้ายสุดครับ
0: ท้ายสุด
8: ครับแต่ก่อนเมื่อก่อนก็ผ่านทั้งหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐก็เคยทำ
0: ตอนนี้คุณแดกหยุดงานไปประมาณกี่ปีแล้วคะ
8: โอ้15 16ปีแล้ว
0: ถามนิดนึงนะคะตอนนี้คุณแดกหนักประมาณเท่าไหร่แล้วอะคะ
8: 142ครับ
5: 142ครูแดกเริ่มมีปัญหาน้ำหนักเนี่ยค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย
8: ช่วงที่ผมทำงานแล้วมันจะเดินทางทางประเทศบ่อยช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่จะสัมมาเลเทเมาก็กินเหล้าแล้วถ้าอยู่เมืองไทยยังกินเหล้าเสร็จก่อนเข้าบ้านก็กินข้าวกินข้าวต้มแล้วก็นอนมีแต่ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้9เดือนปรากฏว่ากางเกงผมนุ่งขึ้นได้แค่หัวเข่าจัดไม่เข้าเลยร้องไห้เลยตอนนั้น
5: ครูแดกมีปัญหาเรื่องเบาหวานด้วยใช่ไหมคะ
8: เบาหวานมาหลังสุดนี่เอง
0: อ๋อหลังสุดแล้วเรื่องของยาล่ะคะอาจารย์ตอนนี้คือเราได้แบบหาหมอรับยาจากคุณหมอเลยไหมหรือว่ายังไง
8: ไม่ได้ไปเลย
0: ไม่ได้ไปเออ
8: ผมจะไปก็คือตอนที่ไปโรงพยาบาล
0: แต่ว่าตอนนี้เราซื้อยาทานเอง
8: คือพอดีผมมีลูกศิษย์คนนึงแกมีร้านขายยาผมก็เอาทั้งใบสั่งยาที่คุณหมอจากโรงพยาบาลให้แล้วเอาตัวยาก็ไปให้เขาดูก็ดูเทียบไปเขาก็จะเอาอย่างนั้นมาให้อะไร
0: อ๋อแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือเราก็เลยไม่ได้ไปหาคุณหมอแล้ว
8: คือยาที่ผมซื้อกินผมจะเอายาที่ได้มาจากโรงพยาบาลทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มแค่นั้นเองเพราะเราไม่ได้ไปหาหมอแค่นั้นเอง
5: ค่ะก็คือมีช่วงนึงที่ครูแดกก็คือซื้อยาทานเองถูกต้องไหมคะคือจริงๆการตรวจน้ำตาลทุกวันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเฝ้าระวังโรคว่าการรับประทานยาของเราเนี่ยใช้ได้ผลไหมแต่มันจะมีอีกตัวนึงที่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลคือจริงๆครูแดกควรจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อให้หมอเขาตรวจเช็คตัวนี้ให้ว่าจริงๆประสิทธิภาพของยาที่ครูซื้อทานเองเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าแล้วให้คุณหมอเป็นคนปรับยาให้อย่างนั้นจะดีกว่าครูแดกคะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมน้ำหนักนะคะก็คือการควบคุมอาหารเขาก็มีหลักอยู่ว่าอาหาร3มื้อเนี่ยอย่างงดก็คือมื้อเช้าเนี่ยให้กินเยอะสุดแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆมื้อเที่ยงก็ลดลงมาหน่อยมื้อเย็นอาจจะกินแค่เป็นโปรตีนหรือว่าผักอย่างนี้นะคะแต่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงเนี่ยกินได้นะคะแล้วก็พวกน้ำอัดลมหรือว่ากาแฟที่ครูแดกบอกเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงให้น้อยที่สุดเพราะไอ้ตัวทั้งน้ำอัดลมทั้งกาแฟเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะมันก็จะส่งผลถึง
8: ระดับน้ำอัดลมผมเลิกกินมา
5: ค่ะดีแล้วค่ะอันนั้นก็ดีแล้วแต่ว่ากาแฟอย่างเงี้ยบางทีถ้าสามารถไปกินกาแฟดำได้จะดีมากแต่ค่อยๆลดก็ได้นะคะ
8: ผมชอบทานของร้อน
5: อ๋อก็กาแฟดำใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะ
0: แต่เราก็ต้องค่อยๆพยายาม
5: มันไม่อร่อย
0: เราอาจจะต้องค่อยๆลองปรับวันนี้เรามีข้าวกล้องออร์แกนิกนะคะมาฝากครูแดกด้วยนะคะแล้วมอบให้ครูแดกไปเลยนะคะค่ะก็ขอบคุณครูแดกมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะก็คือในฐานะที่เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์นะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดมาให้เราได้มากที่สุดแล้วก็คือพอวันนึงที่เราจบไปแล้วเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเภสัชกรในอนาคตให้ดีที่สุดโดยที่เราคงไม่ได้ทำแค่วิชาชีพเราวิชาชีพเดียวบุคลากรทางสายการแพทย์เนี่ยมันมีหลายวิชาชีพก็คือการร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับระบบสุขภาพไทยในมุมมองของหนูอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นได้แน่นอนว่าการไปต่อเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะ
5: จริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีแหล่งความรู้ที่ถูกต้องหรือว่าได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถจะให้ความรู้กับประชาชนได้ก็จะช่วยในแง่ของการที่ประชาชนจะดูแลตัวเองได้ไม่เรื่องของการใช้ยาหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากยาต่างๆเหล่านั้นนะคะเภสัชกรเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มนึงที่สามารถที่จะมาช่วยให้ความรู้ตรงนี้ได้
0: วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์และก็นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและชาวชุมชนบ้านครัวเป็นอย่างสูงนะคะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Healthy Friday ก็จบลงแล้วพบกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่2เราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
2: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำให้เกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: วันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านมเหมือน
0: แล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณหมอบอกไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
0: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
0: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
1: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับอ๋อ
1: ก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
0: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นๆเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนนึงตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแตะเลข20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
1: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 21
0: คนตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มนี้เราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกับกรโรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อาชีพเด็กปั๊มเป็นอีกอาชีพนึงที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวน

สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับ Work with a Healthy Life ครับ

0: ผู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปรี้ยวสวัสดีครับถามเปรี้ยวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือห้า
1: ตีห้าโมงถึงตีห้าค่ะเป็นกะที่สอง
0: ค่ะอ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะแล้วแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: ก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: แล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค่ะ
0: คร่าวๆคร่าวๆ
1: ประมาณสักร้อยคัน
0: ร้อยคัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิดๆๆๆ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ก็จะพูดว่าซักโก้สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: ประ
1: ม
0: าณ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอล91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: มีทั้งให้บริการลูกค้าจะถามทักทายลูกค้
0: า
1: เพื่อถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะจะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็ดค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดถ้าเขาสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนอ่ะจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้าง1,000บ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์อยู่มาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: ต้องรับผิดชอบเองบ้าง

0: สงสัยอย่างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่อารู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: กล
0: ิ่
1: นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี
1: ่ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูดเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าแต่จะอยู่ห่างๆพอเติมเสร็จก็จะยืนรวมค
0: ่
1: ะ
0: เอาแปลว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเขาก็เดินห่างๆไปนิดหน่อย
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆแล้วไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจอยู่ค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค่ะก
0: ็
1: จะมึนหัวนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วรู้ไหมครับมันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะไม่รู้ค่ะมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็น
1: ยกหัวใจแล้วก็จะปวดแขนนะคะ
0: เอายกหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: แขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องปวดก่อนแล้วค่อยยก
0: อ๋อเหรอยกเล่นๆไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้แต่มีน้ำหนัก
1: ค
0: ือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารล่ะครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลามั้ย
1: ก็ไม่เป็นเวลา
0: อ่ะ
1: ก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมา 5:00 นคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอน 4:00
1: น่าจะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิว
0: ข้ามไปเลยเพราะมันช่วงเช้าๆนี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: 7:00 น 8:00 นนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมโอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆเลย
0: แปลว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคนค
0: ่
1: ะ
0: ในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมคะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค
0: ่
1: ะเพราะว่าน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนๆระคายเคืองค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่พวกแสงแดดอะไรไอน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็เคยมีบ้างค่ะ
0: โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: ถึงได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะมันแรงเขาลดลูกค้าบริการวิ่งมาแล้วเปิดมันดังแล้วมันมีกลิ่นขึ้นมา
0: เปรี้ยวครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้บริการกันเปรี้ยวเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี่
1: ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยนะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหมมีอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตราย
1: อันตราย
0: อันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี
0: ้
1: ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่มั้ยฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามาอันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่า ันตรายต่อเด็กปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเขาฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนในลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เขาให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
3: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซีนเบนซีนเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวนี้มันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
3: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
3: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
3: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
3: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
0: ครับผม
3: รักษาค่อนข้างยากค่ะ
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
3: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่ายอันนี้ก็สำคัญเลยที่ก็บอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
3: ้
0: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
3: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
3: คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยนะคะก็คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
0: ัน
3: นี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
0: เอาเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได้ซ
3: ึ่
0: งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถ
3: ได้รับเข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
0: าง
3: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
0: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปนี่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
4: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
5: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้กันว่ามีอะไรบ้าง
0: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
3: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักจะแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหร
0: ือ
3: ว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
0: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเขามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบๆ แล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
3: เข้าไปได้เหมือนกัน
0: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร์
3: คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
0: ครับ
3: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
0: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
3: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต
0: ่
3: ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
0: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่เฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้

0: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
1: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับแต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
2: ๋อค่ะ
1: ท่านต้องระวังอะไรไหมฮะ
2: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกหัวใจอย่างนี้เน
1: า
2: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได
1: ้
2: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได้ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ครับ
2: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
1: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเขาไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
2: ้
1: แล้วเกร็ง
2: ใ
1: ช่อ๋อคือมันเข้าง่ายนะก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิด
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
2: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
1: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี
2: ้
1: บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเห็นบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีเขาเลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
2: อที่ว่าลมแดด
1: ใช่ครับมีผลไหม
2: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
1: ้
2: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
1: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่งานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทั้งวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
2: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอน้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอน้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
1: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
2: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
1: ้
2: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได้
1: สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
2: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
1: อย่าเลยดีกว่า
2: ค
1: ือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลยกิจกรรมนี้ขอไว้เลย
2: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
1: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
0: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอ้น้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอ้น้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
1: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศน่าจะมีกลิ่นไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้า

0: จะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับไป
1: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: เท้าเหม็นมีกลิ่นอาจจะมีรอยโรคอยู่ที่ฝ่าเท้าบางคนก็เรียกโรคนี้ว่าโรคเท้าเป็นรูค่ะโรคเท้าเหม็นเรียกภาษาอังกฤษว่า Pitted Keratolysis เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียจากการที่เราเป็นคนที่เหงื่อออกที่เท้าเยอะฝ่าเท้าจะมีลักษณะเป็นรูๆเต็มไปหมดเลยเชื้อแบคทีเรียเองมันจะสร้างสารซึ่งทำให้บริเวณผิวหนังของเราเนี่ยเกิดการสลายก็จะเกิดลักษณะเป็นรูๆขึ้นมาซึ่งรูพวกนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดกลิ่นได้โรคเท้าเหม็นเกิดจากการที่เราใส่รองเท้านานๆหรือการทำกิจกรรมอะไรที่เปียกอยู่ตลอดเวลา
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คือเหมือนว่าเท้าผมครับมันมีกลิ่นพอเจอพวกฝนหรือผมตกอลังกายอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแบบเป็นรูขึ้นมาแบบเหมือนเป็นรูฟองน้ำครับคุณหมอ
0: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็เป็นในหายผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร
0: การไม่ได้ฉายโรคสิ่งที่เราต้องทำคือต้องดูว่ามีรอยโรคที่เป็นรูที่ฝ่าเท้าหรือเปล่าถ้าเห็นรอยโรคที่เป็นรูอะค่ะเราก็สามารถวินิจฉัยได้เลย
2: เดี๋ยวหมอขอดูเท้านิดนึงได้ไหมคะ
1: ตอนที่ผมเป็นแรกๆอะมันจะเป็นแค่อยู่ตรงนี้พอผมไม่ค่อยใส่ใจอะมันก็จะเป็นลุกลามมาอย่างนี้เลยมันก็จะเป็นเริ่มหนักขึ้นมาอย่างนี้มันจะขึ้นเป็นจุด
2: ยิ่งเชื้อมันยิ่งเป็นใช่
1: ไหมคะยิ่งหนัก
0: การรักษาสำคัญมากยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เราจ่ายให้ก็จะมี2รูปแบบก็คือรูปเป็นยาฟอกกับเป็นยาทาหรือยากินก็ได้นะคะถ้าไม่เป็นมากอาจจะใช้ยาทาธรรมดาก็ได้แต่ในคนที่เป็นเยอะมากการใช้ยาทาอาจจะได้ผลไม่มากก็ควรจะใช้ยากินร่วมด้วยปกติอยู่บ้านล้างเท้าซับเท้าแห้งไหมคะ
1: อันนี้พูดตรงว่าไม่ค่อยใส่ใจ
2: คือไม่ค่อยได้ล้างหร
1: ือ ใช่ครับไม่ค่อยได้ล้างไม่ค่อยใส่ใจตรงนั้น
2: ทีนี้ถ้าเกิดอาบน้ำหรือล้างเท้าเนี่ยหมอฝากว่าล้างให้ทั่วรวมทั้งเดี๋ยวหมอให้ยาฟอกไปด้วยมันจะได้ลดเชื้อแบคทีเรีย
0: วิธีดูแลเท้าของเรานะคะก็คือทำความสะอาดให้ทั่วบริเวณซอกมุมอะไรก็ทำความสะอาดด้วยหลังจากทำความสะอาดหมดแล้วเนี่ยเช็ดให้แห้งวันหนึ่งก็ควรจะล้างเท้าเช้าเย็นบ่อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะบ่อยมากเนี่ยมันก็จะทำให้เซลล์ผิวหนังด้านบนอะค่ะถลอกหรือแห้งเกินไปอันนั้นก็มีโอกาสติดเชื้อรวมทั้งเล็บถ้าเราไม่ตัดเล็บก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นเล็บก็ควรจะสั้นสำหรับคนที่ต้องทำงานก็จะใส่รองเท้าอบทุกวันวิธีการก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานั่งอยู่กับโต๊ะเราก็ถอดรองเท้าค่ะแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าอาจจะเป็นรองเท้าแตะก็ได้เหงื่อเยอะมากที่เท้าเราอาจจะใช้พัดลมเป่าที่เท้าด้วยก็ได้ค่ะเพื่อให้มันแห้งเร็วขึ้นเมื่อเราต้องออกไปพบผู้คนหรือว่าต้องใส่อะไรที่ดูเป็นทางการเราค่อยใส่รองเท้าปิด
1: ผมก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาทำงานถ้าเกิดสมมติว่าผมถอดนะมันก็จะเป็นกลิ่นนะฮะมีกลิ่นแล้วก็คนอื่นเขาก็จะอย่างเงี้ยผมก็เลย
2: ไม่แต่ถ้าคุณไม่ถอดเนี่ยมันก็ยิ่งเหม็นเข้าไปใหญ่
1: ค
2: ือถ้าสมมติคุณอบอยู่นานเท่าไหร่กลิ่นก็ยิ่งเยอะทางที่ดีอ่ะคุณขยันหมั่นถอดจะดีกว่าแต่พอถอดแล้วคุณก็ซับแห้งถ้าคุณมีถุงเท้าไม่จำเป็นต้องใช้คู่เดียวก็ได้พอรู้สึกว่าเอ๊ะเหงื่อมันเยอะคุณก็จะได้ถอดถุงเท้าออกแล้วก็เปลี่ยนถุงเท้าใหม
1: ่แล้วมันจะหายไหมครับ
2: หายสิถ้าเกิดว่าเราพยายามไม่อบชื้น
0: โรคเท้าเป็นรูเนี่ยเมื่อรักษาแล้วรูหายค่ะกลับมาเป็นปกติเลยค่ะแต่เรื่องจะเป็นอีกหรือเปล่าก็ขึ้นกับว่าเราได้รักษาความสะอาดเท้าดีแค่ไหนหมอมียาให้ทาลดเหงื่อด้วยให้ยาทาลดเหงื่อไปก็ทาทุกเช้าก็ได้นะคะส่วนรูเนี้ยมันแบคทีเรียมันเยอะหมอจะให้ยาฆ่าแบคทีเรียเป็นยาทาไปคุณทาทุกวันเช้าเย็นหมอนัดอีกทีมาดูว่าสัก2สัปดาห์ว่ามันหายหรือเปล่านะคะถ้า2สัปดาห์มาดูมันดีเราอาจจะมาทวนนิดนึงว่าคุณมีปัญหาในการปรับเปลี่ยนรองเท้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ได้คร
0: ับ นะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้สึกว่ากลิ่นมันจะน้อยลงแล้วรูก็จะไม่เป็นนอกจากทำความสะอาดเท้าแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้สารส้มสารส้มก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าสารส้มมันจะทำให้เหงื่อเนี่ยออกมาน้อยลงเราสามารถเอาโรออนที่ทารักแร้มันระงับเหงื่อที่รักแร้ได้ก็ระงับเหงื่อที่เท้าได้สามารถใช้ทาได้เหมือนกันแป้งอย่างเงี้ยก็สามารถจะลดเหงื่อได้เมื่อเรารักษาโรคเท้าเหม็นไปแล้วเนี่ยส่วนมากเป็นซ้ำค่ะเหตุผลเพราะว่าพอเราเท้าดีพฤติกรรมแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็คืออบชื้นอีกเหงื่อออกอีกเพราะฉะนั้นถ้าพฤติกรรมดีตลอดจะไม่กลับมาเป็นอีกค่ะคนเท้าเหม็นทุกคนนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะสังคมไม่ได้รังเกียจเราขนาดนั้นลองปรับพฤติกรรมก่อนลองปฏิบัติตัวถูกต้องพฤติกรรมถูกต้องแล้วยังไม่หายก็อาจจะมาพบแพทย์ได้เพื่อดูว่ามีรอยโรคหรือว่าเป็นโรคอะไรหรือไม่หรือได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่เราทำไปแล้วม ีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้ให้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรอ

0: ินแล้ว
1: เข้าไปกันเลย
2: ทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าต้าน้าป้าโอป้าเรนนี่ต้าป้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลปะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
4: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปไหมล่ะขายคอร์สอ
4: ยากสิอยากอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
4: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
6: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลปตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
7: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
4: ศิลปรถมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
7: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: อ้าวเปิดไม่ออกอะ
8: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิกุญแจเ นี่อาจจะไขเข้าไปได
0: ้ฮ
1: ะ
0: ง่ายใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
7: ้เอาละนะย้าย ประตูเข้าไปเลย

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปะตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้ากะแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
0: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน่
2: เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: อย่าเข้ามานะ
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: เอ้ยอะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: เฮ้ย
8: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
9: ว้าวแ
10: ย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90%นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่สัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: เฮ้ยโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเราเ
0: ฮ้ยว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: ก็ไปเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยว
0: สู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่เวรเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
4: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
4: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
4: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
3: พายุงวงช้าง
6: คน
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
4: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
7: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
8: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับ

0: าดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
1: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
2: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
3: ดีมากเลย
4: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
5: เย้ได้ความรู้เยอะเลย
6: ดีมากเลย
7: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
1: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
8: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
9: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
9: เฮ้ยน่ากลัว

0: ์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามาพบเจอกันในยามเช้าแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆต้องทำอย่างไรกันก่อนดีคะทำยังไงดีคะลูกเก่งมากๆเลยค่ะเราก็จะต้องทักทายกันโดยการสวัสดีท่าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีพร้อมทำท่าทางประกอบพร้อมๆกับเพื่อนปลายทางเลยดีไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นยกมือขึ้นมาเลยสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะไหว้แล้วก็หันไปหาเพื่อนๆแล้วส่งยิ้มหรือยังนะอ้าโหมาเจอกันตอนเช้าใช่ไหมคะเราก็จะส่งยิ้มหวานให้กันนั่นเองค่ะน้องก้าวนั่งลงนะลูกยิ้มหวานให้เพื่อนหรือยังคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเมื่อมาเจอหน้ากันนะคะทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีเสร็จแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะก็มีข่าวจะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะเด็กๆคนไหนอยากฟังเอามือจับข่าวไว้ค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันแรกของการมาโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆค่ะมาพบหน้ากันจะรู้สึกเหมือนคุณครูปิงหรือเปล่าคะเพราะว่าวันนี้คุณครูปิงเดินทางมาถึงที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าคุณครูปิงนะคะคิดถึงเด็กๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่จะได้มาพบเจอเด็กๆในวันแรกแบบนี้ค่ะแล้วคุณครูปิงนะคะยังมีข่าวเรื่องการเดินทางมานะคะของครูปิงมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณครูปิงก่อนที่จะมาถึงโรงเรียนนะคะได้แวะที่ตลาดมาค่ะคุณครูไปทำอะไรทราบไหมคะ
1: ไ
0: ม่ได้ไปซื้อของค่ะแต่วันนี้คุณครูปิงนะคะไปแวะที่ตลาดมา
1: ไปแวะที
0: ่
1: ตลาดหรอ
0: ใช่ค่ะแต่คุณครูปิงแวะไปเพื่อไปใส่บาตรทำบุญเพราะว่ามีพระนะคะมาเดินบิณฑบาตตรงตลาดตอนเช้าค่ะเด็กๆ เคยไปทำบุญไหมคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะก็เคยไปทำบุญเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่เดี๋ยวคุณครูปิงจะขออาสาสมัครออกมาเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังในการมาโรงเรียนหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวขอเลือกน้องคนไหนที่เอามือจับเข่าเอามือจับหูยกมือค่ะโอ้โหเห็นคุณครูปิ๊งเห็นน้องน้องดินค่ะเชิญน้องดินค่ะโอ้โหน้องดินวันนี้น้องดินมาโรงเรียนแต่เช้าเลยใช่ไหมคะแล้วน้องดินรู้สึกอย่างไรเมื่อมาถึงโรงเรียนคะลูก
2: รู้สึกว่าหนูดีใจ
0: หนูดีใจเพราะอะไรคะลูกถึงดีใจ
2: เพราะว่าหนูชอบโรงเรียน
0: หนูมาโรงเรียนหนูชอบโรงเรียนเหรอลูกหรอแล้วได้มาเจอใครที่โรงเรียนคะ
2: คุณครู
0: ได้มาเจอคุณครูเพราะคิดถึงคุณครูด้วยเหรอคะแล้วคิดถึงใครอีกคะ
2: คิดถึงเพื่อน
0: น้องลินบอกว่ามาโรงเรียนดีใจมากเลยเพราะว่าคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงคุณครูนั่นเองใช่ไหมคะน้องก้าวนั่งลงก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูเรียกนะคะและวันนี้ค่ะน้องดินก็มาถึงโรงเรียนเจอคุณครูแล้วต้องทำอย่างไรคะลูก
2: สวัสดี
0: ไหนลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะมาพบเจอคุณครูก็รู้จักการกล่าวทักทายแล้วก็สวัสดีกันนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะออกมาเล่าสนทนาข่าวและเหตุการณ์ถึงความรู้สึกของตนเองเมื่อมาถึงที่โรงเรียนของเราค่ะและให้เด็กๆนะคะ ผัดกันออกมาสนทนาข่าวหรือเหตุการณ์สร้างสรรค์รวมด้วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้นะคะห้องเรียนปลายทางของเด็กๆนะคะได้ออกมาบอกเล่าสนทนาข่าวกันได้กี่คนแล้วคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะห้องเรียนครูปิงนะคะก็ยังผลัดเปลี่ยนนะคะหมุนเวียนกันออกมาสนทนาข่าวกันเหตุการณ์อยู่เลยค่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องโอโซนค่ะน้องโอโซนคะน้องโอโซนมาโรงเรียนแล้วอยากออกมาเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังบ้างคะรู้สึกอย่างไรเอ่ย
1: รู้สึกว่าตื่นเต้น
0: รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าคิดถึงเพื่อน
0: คิดถึงเพื่อนแล้วมาโรงเรียนได้ทำอะไรบ้างคะลูกหนูชอบอะไรคะที่โรงเรียน
1: สไลเดอร์
0: เล่นสไลเดอร์ก็คือเล่นเครื่องเล่นสนามใช่ไหมคะแล้วหนูได้เล่นอะไรอีกไหมคะทำอะไรอีกคะลูกเล่นอะไรกับเพื่อนอีกคะ
1: เล่นกับข้าวเม่า
0: เล่นกับข้าวเม่าด้วยแสดงว่าชอบเล่นกับข้าวเม่าเหรอลูกเป็นเพื่อนของหนูใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะขอเชิญคนต่อไปอีกสักหนึ่งคนนะคะขอเชิญน้องก้าวค่ะน้องก้าวคะน้องก้าวมาโรงเรียนแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
2: หนูตื่นเต้นมากครับ
0: หนูตื่นเต้นมากเพราะอะไรคะถึงตื่นเต้นคะ
2: หนูคิดถึงคุณครูครับ
0: หนูคิดถึงคุณครูโอ้โหดีใจจังเลยค่ะคุณครูก็คิดถึงน้องก้าวเช่นเดียวกันนะคะแล้วเมื่อน้องก้าวมาที่โรงเรียนน้องก้าวมีอะไรได้ทำอะไรบ้างคะหรือว่ามีอะไรที่อยากเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกไหมคะ
2: หนูไปเล่นบ้านบนมาครับ
0: โอ้โหตอนช่วงปิดเทอมเหรอคะแล้วทำอะไรอีกคะ
2: หนูก็ไปโรงเรียนครับ
0: อ๋อพอปิดเทอมพอเปิดเทอมมาก็เลยมาโรงเรียนใช่ไหมคะตอนปิดเทอมได้ไปเล่นอะไรนะ
2: บ้านบน
0: บ้านบอลใช่ไหมคะแล้วเล่นแบบไหนคะเรามัดระวังหรือเปล่าคะ
2: ครับ
0: อ๋อเก่งมากเลยค่ะอ่ะปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะชื่นชอบนะคะในการออกมาบอกเล่านะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์มากๆเลยเพราะว่าเด็กๆบางคนนะคะจดจำเรื่องราวจากการสังเกตของตนเองแล้วก็เก็บเรื่องราวนั้นมาบอกเล่าพูดเป็นภาษาของตนเองนะคะและสามารถพูดเป็นประโยคต่อเนื่องได้ดีขึ้นค่ะการฝึกพูดทุกวันแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้เด็กๆค่ะมีความกล้าพูดกล้าแสดงออกนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

ช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆในห้องเรียนของครูนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอยากเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายยามเช้ากันหรือยังคะดีมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามารู้จักเครื่องดนตรีที่ให้สัญญาณจังหวะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะใช้เครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะเครื่องดนตรีชิ้นนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆเรียกว่าอะไรนะคะ

0: ครื่องดนตรีชิ้นนี้เรียกว่ากลับมือค่ะ
1: กล
0: ับ
1: มือ
0: เรียกว่ากลับมือนะคะจะให้เสียงสัญญาณกับเด็กๆนั่นเองถ้าคุณครูปิ๊งให้

0: านแบบนี้ล่ะคะแสดงว่าเด็กๆต้องเคลื่อนไหวให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองและถ้าได้ยินเสียงสัญญาณ2ครั้งดังติดกันเด็กๆจะต้องหยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีเลยค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆคนไหนทำได้เอามือจับหัวจับเอวจับเข่าวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะหาพื้นที่ในการเคลื่อนไหวร่างกายกันก่อนค่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนเลยหาพื้นที่เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 890ข้าวตังขยับมาทางนี้หน่อยดีมากค่ะลองหมุนตัวนิดนึงใครชนกันอยู่ขยับห่างออกจากเพื่อนน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: ค่ะพร้อมแล้วนะคะอยู่กับที่ก็คือเราวิ่งได้ไหมคะไม่ได้นะพร้อมแล้วทำท่าทางกันเลยค่ะ

0: น้องน็อตทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ตื่นเช้า
0: ตื่นเช้าโอ้โหมีใครทำท่าอะไรอีกนะทำท่าอะไรอยู่คะ
1: หัวใจ
0: หัวใจโอ้หลายคนมีท่าแปลกใหม่อุ๊ยอุ๊ยอันตาทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ก
0: ิน
1: ข
0: ้
1: าว
0: กินข้าวเห็นไหมคะเด็กๆสามารถทำท่าอะไรก็ได้น่ารักมากๆเลยค่ะนับตังทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ตำรวจ
0: โอ้เป็นตำรวจอยู่อุ๊ยแล้วมาลีล่ะคะ
2: นก
0: เป็นนกอยู่นั่นเองกำลังบินเหรอคะน่ารักมากๆเลยค่ะยังอยู่กับที่อยู่นะทำท่าอะไรอยู่คะ
2: กระต
0: ่ายอุ๊ยคุณที่คุณครูปิ๊งเห็นท่าใหม่มากเลยค่ะอันนี้ท่าอะไรคะลูกสับหมูทำหมูสับอยู่เหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหหลายคนทำท่าได้น่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคนเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากๆเลยค่ะอุ๊ยคุณครูปิงเห็นน้องก้าวต้องหยุดนิ่งก่อนค่ะต้องหยุดนิ่งก่อนนะคะตอนนี้สัญญาณหยุดน้องก้าวทำท่าอะไรอยู่ครับ
1: ไดโนเสาร
0: ์ไดโนเสาร์อุ๊ยซินล่ะคะซินทำท่าอะไรอยู่ลูก
4: ออกกำล
0: ัง
4: กาย
0: ออกกำลังกายโอ้โหหลายคนทำท่าแปลกใหม่มากๆเลยมารีทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
4: นก
0: นกกำลังบินอยู่นั่นเองเปลี่ยนท่าได้นะคะเด็กๆเปลี่ยนท่าได้นะคะลูก

0: โอ้โหหยุดนิ่งแล้วนะใครยังไม่นิ่งนะคุณครูปิ๊งเห็นอยู่นะใครยังดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กตอนนี้สัญญาณหยุดติ๊กต้องหยุดนิ่งเลยโอ้โหหนูทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: หอย
0: หอยมีหลายคนทำท่าได้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปลายทางล่ะคะสามารถทำท่าทางนะคะตามจินตนาการได้หรือเปล่าคะสามารถคิดท่าทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวไปด้านหน้าด้านหลังนะคะหรือไปด้านข้างนะคะจะสูงหรือนอนลงไปกับพื้นคลานก็ได้ค่ะสามารถคิดท่าทางนะคะได้อย่างหลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะคุณครูปิ๊งมีเพลงมาฝากด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่ะค่อยๆยืนขึ้นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะฟังเพลงแล้วก็ลองคิดท่าทางตามเพลงก่อนนะจะทำท่าอะไรดีเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงฝึกกายบริหารพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะยืนห่างๆกันเหมือนเดิมเลยนะลูกฝึก

ไวโอ้โหหลายคนทำท่าได้น่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูปิ๊งขออีกรอบได้ไหมคะโอ้โหคราวนี้ทำท่าทางไม่ต้องเหมือนเพื่อนก็ได้นะฝึกกายบริหารทุกวันร่างกายแข็งแรง

0: น่ารักมากคุณครูปิ๊งให้10จังหวะกับเขาที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 10หุ้ยใครยังไม่เข้าที่นะพี่น็อตข้างหลังก็ได้ลูกน่ารักมากค่ะออกกำลังกายเป็นอย่างไรบ้างคะเหนื่อยหรือยังคะเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเรากันก่อนดีไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: เด็กๆปลายทางนะคะสามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะโดยการยืดเหยียดค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่านอนท่ายืนนะคะได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

มีคนนวดหลังให้หายเมื่อยเลยใช่ไหมคะนั่งลงได้ค่ะที่รักน่ารักมากเลยค่ะเป็นอย่างไรคะวันนี้สนุกไหมคะเอามือยืดแขนออกมาข้างหน้าแล้วยกขึ้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกคลายแขนลงเอามายกแขนขึ้นอีกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกผ่อนลมลงยกขึ้นอีกทีนึงเอามือวางไว้ที่ตักค่ะ

โอ้โหสดชื่นไหมคะช่วงนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมเสร็จแล้วเพราะว่าเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยังนะคะนั่งสมาธิให้สงบจิตใจนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวะสัญญาณช้านะคะจังหวะสัญญาณเร็วและจังหวะสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถนะคะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงของเราได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูยังมีเพลงนะคะฝึกกายบริหารมาให้เด็กๆคิดท่าทางนะคะตามเพลงและเคลื่อนไหวร่างกายนะคะได้อย่างน่ารักมากๆเลยค่ะและเด็กๆนะคะยังสงบจิตใจนะคะกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นั่งสมาธินั่นเองค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรนะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะมีนักเรียนกับคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้ในหน่วยนี้ค่ะหน่วยปฐมนิเทศ
1: หน่วยปฐมน
0: ิ
1: เทศ
0: หน่
1: วย
0: ปฐมนิ
1: เทศ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆนะคะเห็นว่ามีภาพคุณครูกับภาพเด็กนักเรียนใช่ไหมคะเขาอยู่ที่ไหนกันคะลูก
1: ที่โรงเรียน
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กับเรื่องการแนะนำชื่
1: อของค
0: ุ
1: ณคร
0: ูพี่
1: เล
0: ี้
1: ยง
0: และชื่
1: อตนเอง
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางคะเด็กๆปลายทางรู้จักชื่อของคุณครูของตนเองหรือยังนะโอ้โหตอบมาเสียงดังเลยค่ะว่ารู้จักค่ะว่าชื่อครูอะไรนะคะเด็กๆห้องเรียนของครูปิงนะคะก็จากชื่อคุณครูปิงเช่นเดียวกันค่ะแต่วันนี้ค่ะคุณครูปิงมีคำคล้องจองนะคะมาฝากเด็กๆกันก่อนด้วยค่ะคำคล้องจอง
1: คำคล้องจอง
0: ชื่อสกุล
1: ชื่อสกุล
0: ผู้แต่ง
1: ผู้แต่ง
0: ไม่ทราบนามผู้แต่ง
1: ไม่ทราบนามผู้แต่ง
0: คุณแม่ของฉัน
1: คุณแม่ของฉัน
0: ท่านนั้นบอกว่า
1: ท่านนั้นบอกว่า
0: คนเราเกิดมาต้องตั้งชื่อพราน
1: ต้องตั้งชื่อพราน
0: ชื่อจริงชื่อเล่น
1: ชื่อจริงชื่อเล่น
0: เป็นสิ่งสำคัญ
1: เป็นสิ่งสำคัญ
0: คนรู้จักกัน
1: คนรู้จักกัน
0: เพราะขานชื่อเอ่ยโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเสียงดังฟังชัดเลยเด็กๆปลายทางล่ะคะท่องคำคล้องจองตามคุณครูทันหรือเปล่าคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากคำคล้องจองที่คุณครูปิ๊งนำมาให้เด็กๆได้ท่องแล้วค่ะคุณครูปิ๊งอยากทราบจังเลยค่ะเด็กๆว่าคำคล้องจองนี้บอกว่าอะไรบ้างขอเชิญใครดีนะเอามือจับเข่าค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีคะคำคล้องจองบอกเรื่องอะไรคะ
2: ชื่อ
0: ชื่อแล้วก็อะไรอีกคะลูกชื่อกับ
2: ชื่อกับชื่อเล่น
0: ชื่อเล่นชื่อกับชื่อเล่นก็คือชื่อจริงกับชื่อเล่นใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหปรบมือให้มารีหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้วคุณครูปิงอยากทราบอีกหนึ่งเรื่องค่ะขอเชิญน้องกุ้ยช่ายค่ะน้องกุ้ยช่ายคะใครเป็นคนตั้งชื่อให้เราคะลูก
2: แม่
0: คุณแม่ค่ะ
2: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่เป็นคนตั้งชื่อให้เราทำไมคุณแม่ถึงต้องตั้งชื่อให้เราคะเพราะอะไร
2: เพราะว่าชื่อ
0: จะได้ทำไมคะ
2: จะได้มีชื่อ
0: จะได้มีชื่อเพื่อนจะเรียกเป็นยังไงคะ
2: กุ้ยช่าย
0: เพื่อนจะเรียกว่ากุ้ยช่ายก็คือเรียกได้ถูกต้องนั่นเองใช่ไหมคะปรบมือให้กุ้ยช่ายหน่อยค่ะเก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้ถึงชื่อและนามสกุลค่ะแต่จะมาจากการแนะนำตนเองการแนะนำตนเองเป็นอย่างไรต้องบอกอะไรบ้างนะคะบอกเรื่องชื่อใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางทราบไหมคะ
1: ความชื่อเรียกก
0: ับ เก่งมากค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าเด็กคนนี้เขาชื่ออะไรสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพ์ชนกมากสุขชื่อเล่นน้องพิมพ์อยู่ชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ แล้วคุณครูปิงนะคะนี่ทางนี้คุณครูปิงก็บอกสวัสดีค่ะคุณครูชื่อครูปาริชาติชัยงามชื่อเล่นครูปิงค่ะนี่คือการแนะนำใครคะแนะนำตัวเราเองใช่ไหมคะคุณครูก็แนะนำตัวเองให้เด็กรู้จักเด็กก็แนะนำให้ใครรู้จักคะคุณครูรู้จักนั่นเองใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณครูปิงก็อยากให้เด็กๆเล่นเกมกันดีกว่าอยากเล่นไหมคะวันนี้คุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆเล่นเกมส่งลูกบอลเพื่อแนะนำชื่อของตนเองค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆนะคะแนะนำชื่อของตนเองเมื่อเด็กๆได้ลูกบอลนะคะเด็กๆจะแนะนำโดยออกมาหน้าห้องเรียนของเราแล้วคุณครูนะคะก็จะให้สัญลักษณ์กับเด็กค่ะเพื่อนำสัญลักษณ์ที่ได้นะคะมาติดบนบอร์ดสมาชิกของเราที่รูปที่มีชื่อของตนเองค่ะทำได้ไหมคะเด็กๆโอ้โหตอบเสียงดังมากเลยไม่ต้องตะโกนนะครับตอบเสียงดังพอดีเบาๆไม่ต้องตะโกนเสียงดังมากนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขออาสาสมัครไปหยิบลูกบอล1คนอ่ะเชิญน้องสกายค่ะค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิงจะนำลูกบอลนะคะ

0: ่งต่อแล้วก็ให้เด็กๆนะคะฟังเสียงเพลงถ้าเสียงเพลงหยุดเมื่อไหร่เด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะออกมาบอกอะไรก่อนลูกออกมาบอกชื่อจริงกับชื่อเล่นคือการแนะนำตนเองนั่นเองค่ะแล้วก็ถึงจะได้สติกเกอร์สัญลักษณ์ของตนเองมาติดที่บอร์ดสมาชิกของเราค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เพื่อนๆปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะนับตังรับลูกบอลเลยค่ะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาเชิญค่ะลูกบอลอยู่ที่ใครคะน้องน้องอะไรคะแนะนำตนเองหน่อยค่ะ
2: น้องนัท
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเด็กชายอะไรคะ
2: นัท
0: ชื่อเด็กชายอะไรคะเด็กชายโช
2: วีพงษ์เหมาะขวัญ
0: ชื่อเล่น
2: น้องน็อต
0: ครับ
2: ครับ
0: น้องน็อตใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเดี๋ยวครูปิ๊งนะคะให้น้องน็อตนำสัญลักษณ์นะคะไปติดไปติดเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆนะคะนำสัญลักษณ์ของตนเองค่ะติดบนบอร์ดสมาชิกของตนเองเลยถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น้อยอีกครั้งค่ะคนต่อมาค่ะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาเชิญค่ะแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: หนูชื่อเด็กหญิง
2: เด็กจีนคนละพักงามเหลือ
0: ค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
2: ชื่อมารี
0: ชื่อน้องมารีค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น้องมารีนะเดี๋ยวน้องมารีนะคะไปติดสัญลักษณ์ที่บอร์ดเลยน้องมารีน้องมารีสัญลักษณ์อะไรคะลูก
3: มะม่วง
0: มะม่วงใช่ไหมคะ

0: ติดได้เลยค่ะตรงไหนนะเห็นยังคะติดได้เลยค่ะปรบมือให้มารีอีกครั้งหนึ่งค่ะเก่งมากค่ะน้องมารีรับบอลไปด้วยค่ะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อเด็กชายอะไรคะ
1: ชื่อเด็กชายนามสกุลชิมพาลีชื่อน้องก้าวครับ
0: ชื่อเด็กชายนัทอะไรคะ
1: นามสกุล
0: นัทอะไรคะ
1: นัทกิจชิมพาลีชื่อน้องก้าวครับ
0: ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะเดี๋ยวน้องก้าวจะไปติดสัญลักษณ์ที่บอร์ดให้เราใช่ไหมคะสัญลักษณ์รูปอะไรนะ
2: เป็นกลิ่นครับ
0: เชิญค่ะโอ้โหปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะค่ะเอามือจับหัวจับหูจับไหล่เดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆปลายทางค่ะเมื่อติดสัญลักษณ์เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมไปสังเกตนะคะสัญลักษณ์ของตนเองในมุมต่างๆของห้องเรียนของเด็กๆ ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางที่นอนชั้นวางรองเท้าหรือที่อื่นที่คุณครูปลายทางนะคะติดสัญลักษณ์ไว้ให้เด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะ

0: โหเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางไปสังเกตสัญลักษณ์ของตนเองมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆห้องต้นทางของครูปิ๊งค่ะก็ได้ไปสังเกตสัญลักษณ์เช่นเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอตัวแทนนะคะออกมาโชว์ผลงานก็คือสัญลักษณ์ของตนเองนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างค่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องนับตังค่ะนำสัญลักษณ์ที่น้องนับตังมีนะคะมาโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยได้ไหมคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าน้องนับตังค่ะจะนำสัญลักษณ์จากที่ไหนนะคะมาโชว์เพื่อนๆปลายทางค่ะ
1: มาแล้ว
0: มาแล้วเหรอคะโอ้โหน้องนับตังนำอะไรมาโชว์เพื่อนๆปลายทางคะ
1: มีน้ำมัน
0: เป็นที่ใส่อะไรคะกระปุกใช่ไหมคะมีตรงไหนมีสัญลักษณ์อยู่ตรงไหนคะตรงข้างหน้าแล้วกับตรงไหนอีกคะมีสัญลักษณ์อยู่ทั้งด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านบนกระปุกแบบนี้ค่ะเพื่อให้รู้ใช่ไหมคะว่าของนับตังอันไหนใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่แล้วนอกจากกระปุกดินน้ำมันมีสัญลักษณ์ของน้องนับตังอยู่ที่ตรงไหนอีกคะ
1: อยู่ที่ตรงรองเท้า
0: ตรงชั้นวางรองเท้าใช่ไหมคะตรงไหนอีกลูก
1: ตรงชั้นวางที่นอน
0: ชั้นวางที่นอนมีอีกไหมคะ
1: มี
0: ตรงไหนอีกคะ
1: ตรงใน
0: ตรงไหนอีกคะ
1: ในใต้รองเท้า
0: อ๋อในรองเท้าก็ติดไว้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะคือจะได้มองเห็นชัดใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่แล้วมีตรงไหนอีกไหมคะหมดหรือยัง
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเอาปรบมือให้น้องนับตังหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวน้องนับตังเอาฝากไปเก็บด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนอกจากนะคะเด็กๆจะได้ไปสังเกตสัญลักษณ์ของตนเองแล้วค่ะเด็กๆปลายทางนะคะอาจจะมีสัญลักษณ์ประจำตัวแบบนี้หรืออาจจะไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะแต่เด็กๆนะคะก็จะได้จดจำสัญลักษณ์ของตนเองในการหยิบของไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าแก้วน้ำแปรงสีฟันของตัวเองนะคะก็จะไม่หยิบผิดนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็ขอชื่นชมค่ะเด็กๆปลายทางและเด็กๆห้องต้นทางทุกคนเลยที่กล้าพูดกล้าแสดงออกบอกชื่อจริงและชื่อเล่นของตนเองได้ถูกต้องเลยใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะให้2ดาวไปเลยดีไหมคะ
1: ดี
0: ถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันกับกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

ช่วงนี้เราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนชื่นชอบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะก็ชื่นชอบนะคะที่จะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยขยับนิ้วมือขยับเร็วขึ้นค่ะคุณครูปิ๊งเห็นคนไหนยังไม่ยกมือนะขยับเร็วกว่านี้หน่อยค่ะตอนนี้กำค่ะแบค่ะกำค่ะแบค่ะเดี๋ยวเราจะใช้มือของเรานะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองเราจึงต้องบริหารนิ้วมือกันก่อนค่ะ

0: วางไว้ที่ตักเลยค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราวันนี้นะคะก็จะมี3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะจะเป็นกิจกรรมปั้นดินน้ำมันค่ะก็จะมีนะคะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะก็จะเป็นกิจกรรมการวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษสำหรับวาดภาพค่ะและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะจะเป็นกิจกรรมใหม่ในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะประดิษฐ์ที่คาศีรษะรูปสัญลักษณ์ของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะอ
1: ยากทำแล้วค
0: ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะอย่างแรกค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะคุณครูจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆให้แบบนี้นะคะกาวและไม้ทากาวค่ะกรรไกรปลายมนนะคะเด็กๆนะคะจะใช้นิ้วอะไรในการจับกรรไกรบ้างคะนิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งนั่นเองค่ะแล้วก็นิ้วชี้ของเด็กๆใช่ไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนนิ้วเล็กนะคะอาจจะใช้นิ้วกลางนะคะออกมาช่วยด้วยก็ได้แบบนี้ค่ะเด็กๆใช้กรรไกรใช้อย่างไรคะลูกต้องระมัดระวังถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่ากรรไกรนะคะเป็นของมีคมนะคะที่เด็กๆอาจจะเผลอนะคะนำไปตัดอย่างอื่นเนี่ยอาจจะโดนบาดได้ใช่ไหมคะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเราจะใช้กรรไกรในการตัดกระดาษอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่นำไปตัดผมหรือว่าเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของอย่างอื่นของเพื่อนนะคะและแผ่นยาวๆแบบนี้คุณครูเอามาทำอะไรเด็กๆรู้ไหม
1: ทำ
0: มั
1: ต
0: ต์อันนี้เป็นเส้นสำหรับคาดศีรษะนั่นเองค่ะและสิ่งสุดท้ายค่ะผ้าเช็ดมือค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะสาธิตกิจกรรมที่3ของเราก็คือกิจกรรมใหม่นั่นเองนะคะโอโซนคุณครูปิ๊งให้นำเก็บหน่อยได้ไหมครับเก่งมากครับสำหรับกิจกรรมที่3ของเรานะคะคุณครูก็จะใช้สัญลักษณ์นะคะของเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ลงไปก่อนอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องปั๊มสัญลักษณ์ไปที่ไหนคะที่มุมกระดาษตรงนี้นะคะเมื่อเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ไปในช่องมุมกระดาษสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเด็กๆก็นำสีเทียนค่ะมาวาดนะคะภาพสมมุติว่าคุณครูปิงค่ะมีภาพสัญลักษณ์เป็นภาพผักค่ะคุณครูปิงก็จะวาดรูปอะไรคะรูปผักเพราะว่าสัญลักษณ์คุณครูปิงเป็นภาพผักเมื่อคุณครูปิงวาดภาพสัญลักษณ์ของตัวเองเสร็จแล้วคุณครูปิงต้องระบายอะไรด้วยลูก
1: สี
0: ระบายสีด้วยใช่ไหมคะ

ระบายสีให้สวยงามเลยเด็กๆพยายามวาดภาพนะคะให้ใหญ่ๆเลยเพราะว่าช่องกระดาษของเรานะคะมีไว้สำหรับวาดภาพให้เต็มช่องนั่นเอง

เองค่ะถ้าวาดเล็กเกินไปเด็กๆจะมองเห็นไหมคะอาจจะมองไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆใช้อะไรตัดกระดาษนะเราจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดกระดาษวิธีการตัดกระดาษเด็กๆต้องจับกระดาษนะคะเสร็จแล้วใช้กรรไกรค่ะตัดโดยมองนะคะที่เส้นสีดำค่ะที่คุณครูมีให้นะคะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วเด็กๆก็กางกรรไกรงับขึ้นนับลงนะคะให้ตรงกับเส้นสีดำค่ะ

มื่อเด็กๆตัดเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อดีนะทำอะไรดีคะลูกทาอะไรนะคะจะทากาวอย่าลืมนำกระดาษที่ตัดแล้วไปไหนด้วยคะไปทิ้งที่ถังขยะนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะไปทิ้งที่ถังขยะนะคะเดี๋ยวทากาวให้เสร็จเสียก่อนเราก็จะนำนะคะกาวทาลงไปบนกลางเส้นกระดาษแข็งเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะเพื่อจะติดสัญลักษณ์ของเราลงไปนั่นเองวางไปตรงกลางแบบนี้เลยค่ะแล้วเมื่อเราได้เส้นยาวๆแบบนี้แล้วค่ะเด็กๆนะคะจะต้องนำไปให้คุณครูนะคะทำเป็นที่คาดศีรษะที่หลังนะคะเพราะว่าจะวัดจากศีรษะของเด็กๆแล้วก็คุณครูจะเป็นคนติดตรงนี้ให้นะคะเด็กๆแต่ตอนนี้กาวยังไม่แห้งค่ะเด็กๆต้องนำไปไหนก่อนคะนำไปตากให้แห้งเสียก่อนค่ะถ้าเด็กๆนะคะมือเลอะจากกาวนะคะเด็กๆสามารถใช้ผ้าเช็ดมือนะคะชุบหมาดเช็ดมือได้ค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วบ้างนะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาบอกข้อตกลงในการทำกิจกรรมกันก่อนดีไหมคะเด็กๆจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมใหม่ของเรานะคะเด็กๆเลือกทำกิจกรรมใดก็ได้2กิจกรรมค่ะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเล่นตามมุมวันนี้คุณครูก็จะเปิดมุมให้เด็กๆเล่นนะคะ3มุมเลยค่ะมุมที่1มุมวิทยาศาสตร์ค่ะมุมที่2มุมบทบาทสมมุติค่ะและมุมที่3เป็นมุมบล็อกค่ะเด็กๆอยากเล่นหรือเปล่าคะโอ้โหตอบกันเสียงดังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะเล่นแล้วจะต้องทำอย่างไรนะเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของต้องช่วยกันเก็บของกับเพื่อนๆด้วยได้ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนเก็บเก้าอี้ค่ะ